0: จำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไปยังสถานที่หนึ่งค่ะให้เด็กๆหลับตาเด็กๆทุกคนหลับตานะคะเด็กๆปลายทางหลับตาด้วยห้ามแอบมองนะคะต้องทำตามกติกาของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าเด็กๆทุกคนหลับตาหรือยังถ้าหลับตาแล้วคุณครูจะพาเด็กๆมาที่สถานที่นี้ค่ะเด็กๆลองดูค่ะลืมตาได้เลยเป็นสถานที่ไหนเอ่ยห้องสมุดนั่นเองนะคะมีใครเคยไปยืมหนังสือหรือใครเคยไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดไหมคะเด็กๆต้นทางนะคะบอกว่าเคยเข้าทุกคนเลยนะคะเพราะว่าจะมีบางค่าบางกิจกรรมนะคะที่คุณครูพาเด็กๆเข้าไปนะคะแล้วเด็กๆปลายทางนะคะเคยเข้าห้องสมุดหรือเปล่าเข้าไปทำอะไรบ้างเด็กๆเข้าไปทำอะไรบ้างคะอ่านหนังสืออะไรนะคะ
1: ย
0: ื
1: มหน
0: ัง
1: สือ
0: ยืมหนังสือแล้วประเภทหนังสือที่เด็กๆชอบอ่านหรือว่าชอบยืมออกมาจากห้องสมุดเนี่ยเป็นหนังสือประเภทไหนคะนิทานนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเรามีตัวแทนนะคะจากเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะออกมาเล่านิทานนะคะให้กับเด็กๆทุกคนฟังเด็กๆอยากทราบไหมคะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าเป็นใครแล้วอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนิทานที่เพื่อนจะเล่าหรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วขอให้เด็กๆหลับตาอีกหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นใครนะคะต้องคอยติดตามชมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดานานาวิกพันธ์ค่ะวันนี้จะมาอ่านนิทานเรื่องห่านทองคำค่ะนายพรานหนวดยาวมีลูก3คนคือเจ้า1เจ้า2ทั้ง2ร่างกายแข็งแรงยกเว้นเจ้า3น้องเล็กวันหนึ่งนายพรานหนวดยาวให้เจ้า1เข้าไปตัดฟืนในป่าระหว่างทางพบชายชราขออาหารและน้ำแต่เจ้า1ไม่ได้ให้ไปเมื่อไปตัดฟืนพลาดขวานหลุดมือโดนขาจึงได้รับบาดเจ็บและไม่ได้ฟืนแม้แต่ท่อนเดียววันต่อมาเจ้าสองเดินทางไปตัดฟืนแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกับเจ้าหนึ่งวันต่อมาเจ้าสามเดินทางไปตัดฟืนในป่าเหตุการณ์เหมือนเกิดขึ้นเหมือนเดิมแต่เจ้าสามได้แบ่งขนมปังและน้ำให้ชายชราและตัดฟืนได้มากมาอย่างไม่คาดคิดนายพรานขอให้เจ้าสามเข้าเมืองไปหาซื้อยารักษาพี่ทั้งสองระหว่างเดินทางกลับได้พบชายชราที่เคยช่วยเหลือไว้ชายชรากล่าวทักทายและให้หานทองคำเพื่อเป็นคำขอบคุณเจ้าสามหาที่พักแรมและฝากหานทองคำไว้ในครอบใกล้ที่พักแต่ลูกสาวเจ้าของที่พักอยากได้หานจึงย่องเข้าไปในครอบจับหานทองคำแต่มือติดแน่นดึงไม่ออกวันรุ่งขึ้นเจ้าสามอุ้มหานทองคำและไม่ทันสังเกตว่าลูกสาวเจ้าของที่พักติดมาด้วยเมื่อภรรยาเจ้าของหอพักเห็นจึงไปดึงตัวลูกสาวไว้เมื่อใครเห็นและจับคนที่อยู่ติดกับหานทองคำก็จะติดไปเรื่อยๆจนเป็นขบวนเมื่อถึงหน้าพระราชวังพ ระราชินีที่ไม่ได้หัวเราะมาเป็นเวลานานเมื่อเห็นขบวนของเจ้าสามก็หัวเราะออกมาทันทีพระราชามีคำสั่งให้เจ้าสามเข้าไปในพระราชวังเมื่อเข้าสู่ประตูพระราชวังมือของทุกคนก็หลุดออกจากห่างพระราชามอบทองคำถุงทองคำให้เป็นรางวัลกลับบ้านอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าช่วยเหลือคนโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะขอบคุณค่ะ
0: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องดาเนียด้วยนะคะนี่เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกลับเข้าไปได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเนื้อเรื่องของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะได้เรียนวันนี้นะคะก็คือในเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานนะคะในชื่อเรื่องว่านิทานอ่านสนุกนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆต้องบอกหลักการตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านได้อ่านจับใจความสำคัญจากนิทานได้ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้และที่สำคัญที่สุดนะคะระหว่างที่อ่านเนี่ยเด็กๆก็จะต้องมีมารยาทในการอ่านแล้วก็มีนิสัยรักการอ่านนั่นเองนะคะเดี๋ยวตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนะคะคุณครูจะปลูกฝังให้เด็กๆมีนิสัยรักการอ่านนะคะโดยจะมอบหมายให้เด็กๆไปอ่านหนังสือวันละ1หน้าดีไหมคะไหนใครว่าดีลองยกมือสิคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเอามือลงค่ะหลังจากวันนี้นะคะคุณครูจะมอบหมายให้เด็กๆนะคะกลับไปอ่านหนังสือวันละ1หน้านะคะไม่เยอะเลยนะคะจะได้มีความรู้ติดตัวนะคะมากกว่าที่เราเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับอย่างแรกเลยเรามาดูมารยาทในการอ่านไหนใครจะยกตัวอย่างมารยาทในการอ่านให้คุณครูฟังได้บ้างคะมีอะไรบ้างมารยาทในการอ่านน้องจักรพัฒน์ค่ะ
3: ไม่เกาตัวตอนอ่านครับ
0: ไม่ล้วงแค้แก่เกาตอนอ่านใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีมารยาทในการอ่านมีมากมายเลยเวลาที่เราใช้หนังสือในการอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือส่วนตัวหรือหนังสือของเราเราจะต้องมีมารยาทในการอ่านอย่างไรบ้างคะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
4: ไม่ยุกยิกครับ
0: ไม่อะไรนะคะ
4: ไม่ยุกยิกครับ
0: ไม่ยุกยิกยังไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่นะคะมารยาทในการอ่านเวลาอ่านเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรน้องปลื้มค่ะ
5: อ
0: ่
5: านให้ดีๆครับ
0: อ่านให้ดีๆอ่านให้ดีๆอ่านดีๆอย่างไรคะ
5: อ
0: ่
5: านให้เข้าใจครับ
0: อ่านให้เข้าใจต้องจับประเด็นของเนื้อหาให้ได้มีอะไรอีกคะน้องปณิดาค่ะมารยาทในการอ่านมีอะไรคะน้องปณิดา
6: พูดน้ำเสียงอ่อนหวานค่ะ
0: มารยาทในการอ่านค่ะเวลาเราอ่านหนังสือต้องมีมารยาทในการอ่านอย่างไรฉีกหนังสือได้ไหมคะเด็กๆขีดเขียนหนังสือได้ไหมคะไม่ได้นะคะมาดูมารยาทในการอ่านของที่ครูแหม่มเตรียมมาบ้างนะคะมารยาทในการอ่านคือ1วางท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมในขณะอ่านเวลาอ่านเนี่ยถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือกับที่โต๊ะนะคะบนโต๊ะเราก็จะมีท่าทางการอ่านยกหนังสือที่ถูกต้องด้วยนะคะข้อที่2ค่ะเด็กๆมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่อ่านเวลาอ่านเนี่ยก็จะต้องมีสมาธิกับสิ่งที่อ่านนะคะไม่หันซ้ายหันขวานะคะข้อต่อไปค่ะอ่านออกเสียงต้องออกเสียงดังให้เหมาะสมนะคะไม่อ่านเสียงดังเกินไปหรือว่าเสียงเบาจนเกินไปนะคะต่อไปค่ะการอ่านในใจนะคะต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะเด็กๆเคยอ่านในใจไหมคะอ่านในใจเวลาเราอ่านในใจเราก็จะไม่ออกเสียงนะคะต่อไปค่ะนี่เลยไม่รับประทานอาหารระหว่างอ่านหนังสือเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารไปด้วยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้จดจ่อมีสมาธิกับสิ่งที่เราอ่านนะคะและข้อสุดท้ายค่ะใช้หนังสืออย่างระมัดระวังไม่ฉีกขีดและเขียนหนังสือนี่ก็คือมารยาทของการอ่านนะคะที่เด็กๆเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติไม่ว่าจะอ่านที่บ้านอ่านที่โรงเรียนหรือว่าอ่านที่ห้องสมุดนะคะก็นำไปใช้ได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งคำถามไหนใครเคยตั้งคำถามบ้างในชีวิตประจำวันเนี่ยครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเคยตั้งคำถามเช่นเวลามาเจอเพื่อนใช่ไหมคะที่โรงเรียนอาจจะถามคำถามกับเพื่อนว่าวันนี้เธอรับประทานอาหารหรือยังแบบนี้เป็นการตั้งคำถามไหมคะเป็นแล้วนะคะเด็กๆนี่ก็คือการตั้งคำถามมาดูกันเมื่อตั้งคำถามเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องมีอะไรคะการตอบคำถามนั่นเองนะคะเช่นถ้าคุณครูถามว่าตอนนี้เด็กๆกำลังทำอะไรกลุ่มที่หนึ่งลองตอบสิคะว่าตอนนี้เด็กๆกำลังทำอะไรคะ
7: เร
0: ีย
7: นหน
0: ัง
7: ส
0: ือแล้วจะทำอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะแล้วถ้าคุณแม่ถามว่าวันนี้เด็กๆจะกลับบ้านอย่างไรถ้าเด็กๆได้ยินคำถามเด็กๆจะตอบว่าอะไรคะคุณพ่อมารับคุณแม่มารับบางคนก็อาจจะตอบว่าเดินทางโดยรถรับส่งถ้าเด็กๆตอบว่าถ้าคุณแม่ถามว่าวันนี้เด็กๆกลับบ้านอย่างไรแล้วถ้าเด็กๆตอบว่ากินผัดกระเพราแบบนี้เป็นการตอบคำถามที่ตรงคำถามไหมคะไม่ตรงนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งการตั้งคำถามนะคะก็เป็นการตั้งประเด็นหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการอ่านการดูการสังเกตการฟังการรับรู้นะคะซึ่งอาจจะตั้งคำถามเป็นประโยคนะคะซึ่งการตั้งคำถามที่ดีเนี่ยควรเป็นคำถามที่มีเหตุผลเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหานั่นเองนะคะมาดูวิธีการตั้งปัญหากันมาดูวิธีการตั้งคำถามกันข้อแรกก่อนตั้งคำถามนะคะเด็กๆก็ควรที่จะตั้งใจอ่านเรื่องนั้นแล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องนั้นจับประเด็นสำคัญให้ได้ว่าเรื่องที่เราอ่านเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะข้อที่2มีการจดบันทึกระหว่างการอ่านในเรื่องที่สนใจหรือมีข้อสงสัยเวลาอ่านไปเนี่ยถ้าเด็กต้องการหาเรื่องอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่านเนี่ยสามารถเขียนบันทึกไว้ได้เลยนะคะข้อที่3ค่ะจับใจความหรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้นะคะข้อที่4ค่ะการตั้งคำถามเนี่ยเราจะมีคำถามหรือว่ามีคีย์เวิร์ดคำสำคัญนะคะที่ปรากฏอยู่ในคำถามนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆลองอ่านค่ะเด็กๆลองเลือกมา1คําจะตั้งคําถามคําว่าอะไรดีคะน้องชัยพฤกษ์ลองสิคะคําว่าอะไรคะเอาคํานั้นก่อนเลือกคําว่าอะไรคะ
8: ทําไมครับ
0: ทําไมลองตั้งคําถามที่มีคําว่าทําไมค่ะ
8: ทําไมนายไม่เอาหมวกมาครับ
0: อะไรนะคะ
8: ทําไมนายไม่เอาหมวกมาโรงเรียนครับ
0: ทําไมนายไม่เอาหมวกมาโรงเรียนใช่มั้ยคะวันพุธของเราใช่มั้ยคะเราจะมีหมวกนะคะเป็นเรียกว่าเครื่องแต่งกายของเด็กๆนะคะเพื่อนก็ถามว่าทำไมนายไม่เอาหมวกมาโรงเรียนถ้าเราเป็นผู้ที่พูดกับน้องชัยพฤกษ์เราจะตอบว่าอะไรดีคะเราลืมหมวกไว้ที่บ้านแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะตั้งคำถามให้เหมาะสมนะคะถูกกาลเทศะด้วยนะคะข้อที่6ค่ะใช้ภาษาที่สุภาพเข้าใจง่ายนะคะต่อไปมาดูวิธีการตอบคำถามบ้างเราจะตอบคำถามได้ว่าอย่างไรบ้างข้อแรกอ่านคำถามให้เข้าใจหรือฟังคำถามให้เข้าใจข้อที่2ตอบให้ตรงกับคำถามและข้อที่3ใช้ภาษาในการตอบให้เข้าใจง่ายนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาอ่านนิทานเรื่องพรานเท่ากับราชสีห์เด็กๆต้องจับใจความของเรื่องให้ได้คุณครูจะให้เด็กๆตอบคำถามแล้วก็ลองฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องเด็กๆพร้อมไหมคะ
9: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
9: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะหันหน้ามองมาที่สิ่งที่เราจะอ่านและมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราอ่านนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องรู้จักคำศัพท์นะคะจากในเรื่องก่อนมาดูคำแรกคำแรกออกเสียงว่าอะไรคะ
9: ขย
0: ่ำออกเสียงว่าอะไรนะคะ
9: ขย
0: ่
9: ำ
0: ขย่ำ
9: ขย
0: ่
9: ำ
0: ขย่ำนะคะหมายถึงเอาปากงับกัดอย่างแรงนะคะโดยปริยายหมายถึงการทำร้ายด้วยวาจาหรือการกระทำอย่างรุนแรงอะไรที่จะเป็นการขย่ำกันได้บ้างเสือขย่ำอะไรคะเสือขย่ำ คลนะคะหรือว่าเสือขย้ำเหยื่อนะคะแมวขย้ำปลายังไม่ถูกนะคะอ่ะแมวขย้ำปลาถูกต้องอ่ะมีอะไรอีกคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมายถึงสัตว์ใช่ไหมคะที่ใช้คำว่าขย้ำนะคำต่อไปค่ะกลุ่มที่5คำนี้ค่ะออกเสียงค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ค่ะได้เดี๋ยวปลายทางไว้นะคะกลุ่มที่4ค่ะน้องจักรพรรดิอาสาค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
3: เผชิญครับ
0: เผชิญเก่งมากได้เดี๋ยวออกเสียงค่ะเผชิญ
10: เผช
0: ิ
10: ญ
0: เผชิญนะคะหมายถึงชนกันประทะกันหรือว่าอยู่ต่อหน้ากันนะคะเช่นฉันเผชิญหน้ากับเธอแบบนี้นะคะต่อไปข้อต่อไปข้ อกลุ่มที่2ออกเสียงคำนี้ค่ะ
10: บุ่มบาม
0: ออกเสียงว่า
10: บุ่มบาม
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะบุ่มบาม
10: บุ่มบาม
0: บุ่มบามจะหมายถึงที่ขาดความยับยั้งไม่เกรงใจใครนะคะต่อไปค่ะคำนี้กลุ่มที่3ค่ะเอาเสียงดังๆค่ะ
10: เจ้าเล่
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะ
10: เจ
0: ้
10: าเล
0: ่เจ้าเล่นะคะจะหมายถึงผู้มีกลอุบายพลิกแพลงต่างๆนะคะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะเอาเสียงดังๆค่ะ
10: ใคร
0: ควรเด็กๆออกเสียงตามค่ะ
10: ใครควร
0: ใครครวญนะคะหมายถึงตรึกตรองพิจารณาคิดทบทวนนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
10: ประจ
0: บประแจงเด็กๆออกเสียงค่ะประจบประแจงหมายถึงผู้หรือทำให้เขารักเขาชอบนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคำนี้ค่ะ
10: ด
0: ู
10: หม
0: ิ่
10: น
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะดูหมิ่น
10: ด
0: ูหมิ่นนะคะหมายถึงแสดงกิริยาท่าทางพูดหรือเขียนเป็นเชิงดูถูกว่ามีฐานะต่ำต้อยหรือไม่ดีจริงไม่เก่งจริงนั่นเองนะคะนี่เรียกว่าการดูหมิ่นนะดีหรือไม่ดีคะเด็กๆ
10: ไม่ดี
0: เลยนะคะเด็กๆอย่านำไปเป็นตัวอย่างนำไปเป็นแบบอย่างนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
10: ก
0: ะล่อนเด็กๆเอาเสียงค่ะกะล่อน
10: กะล
0: ่
10: อน
0: กะล่อนนี้นะคะหมายถึงอาการที่พูดคล่องแต่ไม่เป็นจริงแต่ไม่จริงเป็นส่วนใหญ่นะคะเรียกว่าอาการกะล่อนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
10: วุดว
0: ิดเด็กๆเสียงตามค่ะวุดวิดวุดวิดไม่ใช่หงุดหงิด นะคะวุดวิดจะหมายถึงเฉียดจวนเจียนเกือบหรือว่าวิดเช่นวันนี้เกือบมาลงเลนซ้ายโอ้โหวุดวิดมากเลยเป็นยังไงคะหมายถึงอะไรเอ่ยเกือบมาโรงเรียนสายนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอ่านเนื้อเรื่องต่อไปเลยนะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกันโดยครูจะไม่ชี้นะคะลองให้เด็กๆลองกวาดสายตาแล้วก็ลองดูว่าคำที่เราอ่านเนี่ยถึงคำไหนเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราจะอ่านไปได้เลยนะคะนั่งตัวตรงเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงด้วยนะคะอ่านไปพร้อมกับครูเลยนะคะ1 2 3กาลครั้ง1นานมาแล้วมีพรานเท่าคนหนึ่งรอนแรมอยู่ในป่าจนร่างกายอ่อนล้าทำให้ต้องนั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้เพื่อเก็บเรี่ยวแรงก่อนเดินทางกลับบ้านแต่ในขณะนั้นเองมีราชสีห์หิวโซตัวหนึ่งเกิดได้กลิ่นเนื้อมนุษย์มันจึงย่องเข้ามาหาพรานเท่าโดยหมายที่จะขย้ำเหยื่อของมันกินเป็นอาหารเดี๋ยวสไลด์นี้นะคะให้น้องจักรพรรดิค่ะอ่านนำอ่านนะคะแล้วก็เด็กๆคนอื่นออกเสียงด้วยนะคะ1 2 3
3: เดชะบุญที่พรานเท่า
0: ได้ยินเสียงฝีเท้าของราชสีห์ ขาจึงรีบขวาห่อผ้าสัมภาระแล้วลุกขึ้นยืนเตรียมรับมือกับภัยที่กำลังย่างกลายเข้ามาหาเมื่อราชสีห์เห็นว่าเหยื่อของตนคือพลานเท่าซึ่งมีห่อผ้าคล้ายปืนอยู่ในมือราชสีห์ก็ตกใจจนเกือบกระโจนกลับเข้าป่าต่อไปอ่านพร้อมกันนะคะแต่เนื่องจากราชสีห์กลัวนายพลานจะถือโอกาสยิงมันจากด้านหลังราชสีห์จึงจำต้องยืนเผชิญหน้ากับนายพลานโดยทำได้เพียงแค่คำรามขู่เพื่อคุมสถานการณ์เอาไว้เท่านั้นต่อไปน้องปกรณ์ค่ะ

0: ำอะไรปุ่มบาจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเว้นมักใหม่ค่ะ
0: จริงๆแล้วของในห่อผ้าไม่ใช่ปืนดังเช่นที่ราชสีคิดแต่มันเป็นเพียงกิ่งไม้ที่ผ่านเท่าเก็บมาทำยารักษาโรคด้วยเหตุนี้
1: ด้วยเหตุนี้ค่ะเอาใหม่ค่ะ

0: ในระหว่างที่ราชสีพานเท่ายืนคุมเชิงกันอยู่ในนั้น
1: กันอยู่นั้น
0: กันอยู่นั้นมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งบังเอิญเดินผ่านเห็นการเข้าและด้วยที่หมา
1: และด้วยเหตุค่ะ
0: และด้วยเหตุที่หมาจิ้งจอกเป็นสัตว์จอมเจ้าเล่ห์ดังนั้นมันคิดที่จะหาประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่หมาจิ้งจอกใครควรอยู่คู่หนึ่งในที่สุดมันก็เลือกที่จะเป้าประจบประแจงราชสีเพราะมัน

0: ันสามารถยุให้ราชสีจัดการพรานเฒ่า
1: จัดการกับพรานเฒ่าค่ะ
0: จัด

0: จอกเริ่มแผนด้วยการเดินเป้าไปตีสนิทกับราชสีดังนั้น
1: จากนั้น
0: มันก็พูดกับราชสีว่า

0: ใครอยากเป็นสุนัขจิ้งจอกน้องปลื้มน้องปลื้มต่อเลยค่ะ
1: ท่านเจ้าป่าที่เคารพ
0: เคารพ
1: เคารพข้าสงสัยเหลือเกินว่า
0: เพราะเหตุใด
1: ผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านจึงปล่อยให้มนุษย์ยืน
0: หยาบ
1: หยามหยามท่านอยู่เช่นนั้นได้เล่าข้าคิดว่าท่านน่าจะจัดการมันให้รู้แล้วรู้รอดไปเสีย
0: เด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะต่อไปน้องประกรณ์ค่ะ
2: เมื่อราชสีได้ฟังคำของหมาจิ้งจอกจึงตอบว่าเจ้าไม่เห็นปืนของพานผู้นั้นหล่อหรือหากข้า
0: ผีผาม
2: มีจังว่าม
0: ีหวัง
2: ตัวของข้าคงเป็นรูโบด้วยกระสุนปืนแน่ทันที
0: เอาใหม่ค่ะ
2: ทันทีที่หมาจิ้งจอกได้ยินเรื่องปืนมันจึงเปลี่ยนท่าด้วยการ
0: ท่าที
2: ด้วยการพูดจาดูหมิ่นราชสีต่างต่างนานา
0: ต่อไปใครอยากนำอ่านบ้างคะน้องทิทัศน์ค่ะ
3: จากนั้นมันก็รีบเดินเข้าไปประจบพรานเท่าเพราะมันเชื่อว่าพรานเท่าน่าจะใช้ปืนจัดการกับราชสีห์ได้ไม่ยากจึงซึ่งหากมันสามารถยุให้พรานเท่ายิงราชสีห์ได้สำเร็จมันก็อาจจะได้เป็น
0: อาจจะได้
3: เนื้อของราชสีห์เป็นรางวัลท่านพรานที่เคารพท่านจะปล่อยเจ้าสิงโต
0: งี่เง่า
3: ตัวนั้นเอาไว
0: ้ทำไมเล่าเอาปืน
3: ออกมายิง
0: มันเสียเถิดสัตว์ป่าทั้งหลายจะได้มีชีวิตที่สงบสุขกันเสียทีเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามนะคะพร้อมกันทั้งห้องเลยนะคะราชสีโกรธมากที่เห็นความกระล่อนของหมาจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ในขณะเดียวกันพรานเท่าก็ค้นพบโอกาสที่เขาจะผละจากสถานการณ์อันคับขันเมื่อหมาจิ้งจอกแสดงให้เห็นว่ามันเป็นสัตว์ที่กลิ้งกรอกคบไม่ได้พรานเท่าจึงแกล้งมองหมาจิ้งจอกด้วยความระอาใจจากนั้นเขาก็เปลยให้ราชสีห์ได้ยินว่าข้าไม่อยากยุ่งกับหมาจิ้งจอกที่มีนิสัยน่ารังเกียจเช่นนี้หรอก
4: เชิญเจ้าจัดการกับมันเอาเองเถิดเมื่อนายพรานพูดจบเขาก็แกล้งสายหน้าแล้วเดินถอยห่างไปเหมือนเบื่อหน่ายอย่างที่สุดหมาจิ้งจอกได้แต่ยืนงงเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์จะลงเอยเช่นนี้และก่อนที่มันจะตั้งสติได้ราชสีห์หิวโซซึ่งโกรธจัดก็กระโดดเข้าตะคุบตัวของมันแล้วจัดการกินมันเป็นอาหารในที่สุดพรานเท่าก็รอดพ้นจากคมเขี้ยวของราชสีห์ได้อย่างหวุดหวิดส่วนหมาจิ้งจอกผู้ประสงค์ร้ายก็ได้รับผลกรรมไปอย่างที่ตัวมันเองก็คาดไม่ถึงเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือนิทานเรื่องพรานเท่ากับราชสีห์นะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างมีพรานเท่าเข้าไปในป่าแล้วเกิดอะไรคะไปเจอกับราชสีห์นั่นเองนะคะแล้วเขากลัวราชสีห์ไหมกลัวราชสีห์ก็จะเข้ามากินแล้วใช่ไหมคะแต่เขาทำอย่างไรเอามือหยิบเข้าไปในกระเป๋าใช่ไหมคะเป็นเหมือนกระเป๋ายามแต่ว่าด้านในเนี่ยราชสีห์คิดว่าเป็นปืนใช่ไหมคะแต่ด้านในคืออะไรเอ่ยกิ่งไม้ที่พรานเท่าเนี่ยเอามารักษาเป็นยานั่นเองนะคะต่างฝ่ายต่างก็แบบว่ากลัวซึ่งกันและกันใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่กล้าหันหลังให้กันเพราะว่ากลัวที่จะเป็นอย่างไรคะราชสีห์ก็กลัวโดนยิงใช่ไหมคะก็มองหน้ากันไปอย่างนั้นแหละจนมีสัตว์ตัวหนึ่งที่เดินเข้ามาคืออะไรคะสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเห็นท่าไม่ดีละข้าจะแบบว่าหาประโยชน์จากเหตุการณ์นี้อย่างไรหมาจิ้งจอกไปหาใครก่อน
5: ราชสี
4: ห์หมาจิ้งจอกไปหาราชสีห์ถูกแล้วนะคะไปหาราชสีห์ไปบอกราชสีห์ว่าอะไรท่านเนี่ยตัวใหญ่มีอำนาจทำไมไม่ไปจัดการมันล่ะโอ้โหท่านสู้ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ราชสีห์ตอบว่าเจ้าไม่เห็นหรอเขามีปืนเดี๋ยวตัวข้าก็จะเป็นรูโบด้วยรอยกระสุนนะคะเมื่อสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ได้ยินแบบนั้นจึงเปลี่ยนฝั่งไปหาพรานเท่านั่นเองนะคะแล้วก็บอกพรานเท่าว่าทำไมไม่จัดการล่ะแต่ราชสีห์โกรธมากใช่ไหมคะที่เห็นสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนฝั่งไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ามีนิสัยที่เจ้าเล่นั่นเองนะคะราชสีห์จึงรอดตัวจากการพูดใช่ไหมคะว่าให้ราชสีห์เนี่ยพรานเท่าเนี่ยก็ได้รอดตัวจากการที่ไม่ถูกราชสีห์กินนะคะโดยการบอกให้ราชสีห์เนี่ยไปจัดการกับสุนัขจิ้งจอกนั่นเองนะคะและสุดท้ายสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างไรคะ
5: โด
4: นขย่ำโดนกินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาตอบคำถามกันจากนิทานเรื่องนี้มีตัวละครตัวใดบ้างตอบพร้อมกันเลยค่ะ
5: พรานเท
4: ่
5: า
4: ราชสีห
5: ์
4: สุนัขจิ้งจอกนะคะมีทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะคะแล้วสุนัขจิ้งจอกหรือหมาจิ้งจอกนิสัยเป็นอย่างไรบ้างมีนิสัยเจ้าเล่ห์ใช่ไหมคะเห็นใครมีประโยชน์เนี่ยเรียกว่าเข้าหาประโยชน์จากฝั่งนั้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อคิดที่เด็กๆได้จากนิทานเรื่องนี้คืออะไรลองคิดสิคะน้องปลื้มค่ะ
1: ไม่ดูหมิ่นคนอื่นค
4: ่
1: ะ
4: ไม่ดูหมิ่นคนอื่นไม่ดูอยากจากในเรื่องคือใครไม่ควรดูหมิ่นใครคะ
1: สุนัขจิ้งจอกครับ
4: สุนัขจิ้งจอกไม่ควรดูหมิ่นใครเอ่ย
1: ไม่ควรดูหมิ่นราชสีห์ครับ
4: น้องปลื้มบอกว่าสุนัขจิ้งจอกไม่ควรดูหมิ่นราชสีห์ไหนใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นบ้างข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้เด็กๆคิดว่านายพลานรอดตัวจากเรื่องนี้ไม่ถูกราชสีห์ขย่ำเพราะว่าอะไรเพราะว่า ใช้สัญญาในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะก็คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหากับสถานการณ์ทุกสถานการณ์นะคะในส่วนข้อคิดนะคะของสุนัขจิ้งจอกก็คือเราไม่ควรเจ้าเล่ห์เพื่อให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นนะคะตอนที่จิ้งจอกเนี่ยเสี้ยมให้ราชสีนะคะจัดการกับนายพรานและเสี้ยมให้นายพรานนะคะจัดการกับราชสีนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูถ้าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยเป็นพรานเฒ่าเด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรให้รอดตัวจากการที่ไม่โดนราชสีขย้ำได้บ้างไหนเรน้องจักรพรรดิลองแสดงความคิดเห็นสิคะ
6: บอกราชสีว่าให้จัดการจิ้งจอกเลยครับ
4: เหมือนกับในเรื่องใช่ไหมคะแล้วมีวิธีอื่นไหมคะไม่มีไหนใครลองแสดงความคิดเห็นสิคะว่าถ้าเด็กๆเป็นพรานเฒ่าจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ตัวเองมีโอกาสรอดตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าถ้าเป็นพรานเฒ่าจะแก้ปัญหาอย่างไรคะ
7: วิ่งหนีค
4: ่
7: ะ
4: น้องเจด้าบอกว่าวิ่งหนีแล้วจะวิ่งทันราชสีห์เหรอคะ
7: ไม่ทัน
4: ไม่ทันนะคะใครมีน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์มีวิธีแก้ปัญหายังไงคะ
8: เอากิ่งไม้ที่อยู่ในป่ายาวๆมาหลอกราชสีห์ให้เป็นปืนครับ
4: เอากิ่งไม้ยาวๆมาหลอกราชสีห์ว่าเป็นปืนแล้วราชสีห์ไม่รู้เหรอคะว่าเป็นกิ่งไม้เพราะว่าเขาใส่ในถุงยามนั่นเองน้องอีฟค่ะ
9: ปีนต้นไม้ค่ะ
4: น้องอีฟบอกว่าปีนต้นไม้นะคะมีใครอีกบ้างคะขออีกหนึ่งคนน้องปณิดาค่ะ
10: หาทางออกค่ะ
4: หาทางออกอย่างไรคะ
10: วิ่งค่ะ
4: วิ่งเหมือนน้องเซดานั่นเองนะคะขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนน้องกิ่งก้าวน้องกิ่งก้าวว
11: ิ่งเข้าพุ่มไม้ค่ะ
4: อะไรนะคะ
11: วิ่งเข้าพุ่มไม้ค่ะ
4: วิ่งเข้าพุ่มไม้แล้วราชสีห์จะตามไม่เจอเหรอคะน้องบอกว่าตามไม่เจอนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดนะคะการตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานเรื่องพรานเฒ่ากับราชสีห์นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มลองระดมความคิดกันขอแค่1คำถามและ1คำตอบของคำถามนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอผลงานนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะช่วยการระดมความคิดเลยอย่าเสียงดังให้กลุ่มอื่นได้ยินนะคะตั้งคำถามจากในเรื่องนะคะเขียนได้เลยเขียนได้เลยค่ะอย่าลืมคีย์เวิร์ดในการตั้งคำถามจะต้องมีคำว่าอะไรเป็นส่วนใหญ่คะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไมใช่ไหมคะให้เวลา3นาทีนะคะ3นาทีนะทำไมถึงจิ้งจอกเหรอหนูต้องเขียนว่าทำไมจิ้งจอกก่อนสิใช่ป่าวลบออกค่ะหนูจะตั้งคำถามว่าอะไรอันนี้เหมือนของคุณครูเลยใหม่นะคะขอคำถามใหม่นะคะกลุ่มนี้ให้ธนพรเขียนช่วยกันคิดนะคะกลุ่มที่2ค่ะเขียนคำตอบด้านล่างนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะกลุ่มนี้ตั้งคำถามว่าอะไรคะ
12: ทำไมสุนัขจิ้งจอกถึงพยายาม
4: แล้วคำตอบคือ
12: นิสัยไม่ดี
4: อะไรนะคะ
12: เป็นพรานเฒ่าราชสีห์
4: ตอบว่าเพราะเป็นคนเจ้าเล่ห์ใช่ไหมคะเขาไม่ได้โกรธเพราะว่าไปดูหมิ่นราชสีแต่เพราะว่าสุนัขจิ้งจอกเดี๋ยวเป็นอย่างไรเจ้าเล่ห์เปลี่ยนฝั่งไปมาใช่ไหมคะใครเสร็จแล้วบ้างใครเสร็จแล้วหอหีบการันค่ะ
13: หอหีบการันหอหีบการ
4: ันเขียนคำตอบได้เลยอ่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ได้คำถามแล้วนะคะเขียนคำตอบให้เรียบร้อยกลุ่มที่2เร่งมือเลยค่ะ

พอเห็นแบบนั้นแล้วราชสีคิดว่าเป็นอะไรหนูอาจจะเขียนว่าคิดว่าพรานเท่ามีปืนก็ได้นะคะเขียนคำตอบได้เลยเหลือเวลาอีก1นาทีใครเสร็จแล้วกลุ่มที่1เสร็จหรือยังคะเพราะราดอะไรคะราชสี

0: นำเสนอนะคะกลุ่มอื่นเร่งมือเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวแทน1คนนะคะออกมาถามคำถามให้กับเพื่อนแล้วคนอื่นจะต้องเป็นคนตอบเข้าใจไหมคะกลุ่มนี้ใครคะน้องปลื้มกลุ่มแรกน้องปลื้มมาค่ะเอาไมค์มาด้วยหวังแต่ผลดีเด็กๆลองดูคำถามของกลุ่มนี้เดี๋ยวให้เด็กๆลองตอบคำถามนะคะจากคำถามของเพื่อนนะคะคำถามของปลื้มคือใครกลุ่มไหนตอบได้ตอบถูกบวกเพิ่ม1คะแนน
1: ทำไมจิ้งจอกถึงดูหมิ่นราชสี
0: ทำไมจิ้งจอกถึงดูหมิ่นราชสีกลุ่มไหนจะตอบกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เพราะว่าอะไรคะตอบถูกบวก1คะแนน
2: เพราะราชสีบอกว่ากิ่งไม้ในกระเป๋าของนายพันเป็นปืน
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ไม่
0: ยังไม่ถูกค่ะกลุ่มไหนคะขออีก1กลุ่มกลุ่มที่1ค่ะตอบคำถามของเพื่อนค่ะใครจะตอบคะถามคำถามเพื่อนอีก1ครั้งค่ะ
1: ทำไมจิ้งจอกถึงดูหมิ่นราชสีครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยเพื่อนตอบไม่ได้ค่ะน้องปลื้มเฉลยให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ
1: เพราะว่าจิ้งจอกหวังแต่ผลดีครับ
0: เพราะว่าจิ้งจอกหวังแต่ผลดีผลประโยชน์นั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่เท่าไหร่ดีคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ออกมาค่ะหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะกลุ่มที่1คำถามของกลุ่มที่1คือ
3: ทำไมราชสีถึงกลัวพันเท่าครับ
0: ทำไมราชสีถึงกลัวพันเท่ากลุ่มที่3ค่ะยกมือกลุ่มแรกเลยเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าราชสีคิดว่าในกระเป๋าพันเท่าเป็นปืนครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
3: ถูกครับ
0: ถูกต้องประเมินให้กลุ่มที่3ค่ะนี่เลยเพราะว่าราชสีเข้าใจผิดคิดว่าข้างในกระเป๋าเป็นปืนนั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มไหนออกมาดีคะกลุ่มที่2ออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะมาดูคำถามของกลุ่มที่2ค่ะคำถามคือ
5: ทำไมพรานเท่าถึงรอดจากราชสี
0: ทำไมพรานเท่าถึงรอดจากราชสีเพราะว่าอะไรคะน้องค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
6: ใช้สติปัญญาครับ
0: เก่งมากค่ะคำตอบถูกต้องไหมคะ
6: ถูกครับ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2และกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มต่อไปที่จะออกมาคือกลุ่มที่เหลือกลุ่มไหนคะกลุ่มที่5ค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะประเมินให้กลุ่มที่5ค่ะคำถามของกลุ่มที่5คือ
7: ทำไมสุนัขจิ้งจอกถึงโดนราชสีขย้ำ
0: ใครจะตอบได้บ้างคะทำไมสุนัขจิ้งจอกถึงโดนราชสีขย้ำกลุ่มที่3มาแรงนะคะยกมือตอบก่อนใครเลย
1: เพราะสุนัขจิ้งจอกดูหมิ่นราชสีครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
7: ย
0: ังไม่ถูกค่ะกลุ่มที่1ค่ะให้กลุ่มที่2บ้างให้กลุ่มที่2ค่ะ
8: เพราะว่าพานเท่าบอกราชสีห์ให้จัดการสุนัขจิ้งจอกค่ะ
0: ถูกไหมคะ
7: ย
0: ัง เพื่อนบอกยังไม่ถูกนะคะเมื่อสักครู่เหมือนน้องกล้าจะตอบเลยค่ะน้องกล้าลองตอบสิคะเพราะว่าอะไร
8: เพราะว่าจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
7: ถูก
0: โอ้ตรงกับคำตอบเลยประเมินให้กลุ่มที่2ค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะมาเลยกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ค่ะคำถามค่ะ
9: ทำไมราชสีถึงกลัวพานเท่า
0: ทำไมราชสีถึงกลัวพานเท่ากลุ่มที่2น้องดาเนียยกก่อนค่ะ
10: เพ
8: เพราะว่าราชสีห์นึกว่าในกระเป๋าของพานเท่าเป็นปืนค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะ
9: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2และกลุ่มที่4นะคะคำถามของกลุ่มที่4เหมือนกับกลุ่มไหนคะกลุ่มที่1ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็คือการระดมความคิดนะคะช่วยกันตั้งคำถามและตอบคำถามนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กต้นทางและเด็กปลายทางแล้วก็คือใบงานที่3เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานนะคะในใบงานที่3นะคะเด็กๆลองเรียกว่าอาจจะนำคำถามของกลุ่มตัวเองมาเขียน1ข้อนำคำตอบของกลุ่มตัวเองมาเขียน1ข้อแล้วก็นำคำถามของกลุ่มเพื่อนมาเขียนและตอบคำถามได้เลยเข้าใจไหมคะซึ่งเด็กๆนะคะก็สามารถกลับไปทำเป็นการบ้านเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆปลายทางเนี่ยเรียกว่าบอกแนวคำถามของคำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะเอาละค่ะเรามาดูการตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานมีประโยชน์ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะการตั้งคำถามนะคะจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อเรื่องมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วเนี่ยเราจะตั้งคำถามใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องอ่าน2รอบอ่านมากกว่า1รอบนะคะเพื่อให้เข้าใจในเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็นำมาถามคำถามนั่นเองค่ะ2การตั้งคำถามช่วยสรุปใจความสำคัญของเรื่องได้3นะคะการตั้งคำถามช่วยกระตุ้นความคิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆนะคะและข้อสุดท้ายการตั้งคำถามช่วยตรวจสอบความเข้าใจว่าเด็กๆ เข้าใจในเนื้อเรื่องนั้นนะคะมากน้อยเพียงใดค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก่อนจากกันไปครูมีเรียกว่าคำข้อความมาให้เด็กๆได้ลองคิดคนนี้นะคะเขาบอกว่าคนที่ไม่อ่านหนังสือก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าคนที่อ่านหนังสือไม่ออกหมายความว่าอะไรคะคนที่ไม่อ่านหนังสือก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าคนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็คือถึงแม้ว่าเด็กๆอ่านหนังสือออกแต่เด็กๆไม่อ่านหนังสือก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ความรู้ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการอ่านนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเสมอกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกนะคะเด็กๆอยากเป็นแบบคนที่ไม่อ่านหนังสือหรืออยากเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกอยากเป็นแบบไหนหรือไม่อยากเป็นเลยไม่อยากเป็นเลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางของคุณแหม่มนะคะก็จะต้องขยันอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้นะคะและสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือมากมายเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสุขใจไปกับการอ่านนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่2เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามจากการอ่านใบงานที่4เรื่องตั้งคำถามและการตอบคำถามจากการอ่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้นะคะฝากเด็กๆนะคะกลับไปนะคะลองทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคำถามตอบคำถามแล้วก็ขยันอ่านหนังสือนะคะเด็กๆทุกคนจะได้มีความรู้นั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
8: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมไม่เช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่ามากเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: เราทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวันนี้นะครับอยู่กับครูพันธุ์พัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะเสนอเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรในวันนี้นะครับเสนอเป็นตอนที่6แล้วนะครับกิจกรรมจะมีอะไรนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับคุณครูมีคำถามนะครับทบทวนความรู้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับถามว่ากิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำอะไรบ้างครับไหนใครจำได้บ้างว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างลูกไหนมีใครตอบได้กลุ่ม4กลุ่ม4เห็นยกมือก่อนเลยกลุ่ม4ลูกกิจกรรมชั่วโมงที่แล้วเราทำอะไรบ้างนะไม่ต้องแย่งกันครับใครจะตอบตอบเลยตอบเลยลูกกิจกรรมที่แล้วเราทำอะไร
2: ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ครับ
1: ได้ทำสื่อสิ่งประดิษฐ์ดีมากครับมีกลุ่มไหนอยากตอบอีกบ้างครับกลุ่ม4ตอบไปแล้วขอกลุ่มอื่นบ้างขอกลุ่มอื่นบ้างกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม5จะตอบไหมครับมีกลุ่ม1ยกมืออยู่กลุ่ม1ให้กลุ่ม1ยกครั้งนั้นเราได้ทำนะครับทำสื่อไปละมีการเตรียมตัวอะไรอีกบ้างจำได้ไหม
3: เตรียมตัวนำเสนอค่ะ
1: เตรียมตัวในการนำเสนอดีมากครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยพวกเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับนั่นก็คือในวันนั้นพวกเราเนี่ยได้แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบในการเตรียมการนำเสนอผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเด็กๆหลายๆคนนะครับก็ช่วยเพื่อนๆนะครับในการเตรียมสื่อเพื่อนำเสนอในวันนี้นั่นเองครับคำถามข้อต่อไปนะครับนักเรียนมีการแบ่งหน้าที่ทำอะไรกันบ้างโอ้โหกลุ่ม4ไวมากกลุ่ม4มีการแบ่งหน้าที่เพื่อทำอะไรบ้างครับ
4: มีการนำเสนอกับการวาดครับ
1: มีการนำเสนออ้าวมีอย่างอื่นอีกไหมมีอะไรอีกครับมีกลุ่มไหนครับมีไหมกลุ่ม5นอกจากการนำเสนอแล้วยังจะต้องทำอะไรอีกครับ
5: วาดรูปครับ
1: เอามีการวาดรูปการวาดรูปก็คือเป็นการอะไรครับเป็นการเตรียมอะไร
6: เตรียม
1: การนำเสนอหรือเตรียมสื่อนะครับการสอนนะครับเพื่อมานำเสนอในชั่วโมงนี้นั่นเองครับเอาล่ะเรามาดูกันนะครับว่าชั่วโมงที่แล้วเรามีการแบ่งหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับ

0: ัวอย่างเช่นนะครับการแบ่งหัวข้อในการนำเสนอนะครับแน่นอนว่าหลายๆกลุ่มนะครับก็จะต้องมีการออกมาพูดนะครับจะต้องมีการแบ่งหัวข้อว่าใครจะพูดในประเด็นนี้ใครจะพูดประเด็นนี้นั่นเองครับหรือการเป็นผู้แสดงท่าทางต่างๆนะครับก็อย่างที่เรานะครับถ้ากลุ่มไหนเนี่ยมีการแสดงท่าทางประกอบนะครับก็จะมีการเตรียมนะครับผู้แสดงเพื่อแสดงเป็นสิ่งต่างๆนะครับหรือการวาดภาพและการเขียนอันนี้เนี่ยคุณครูสังเกตว่าหลายๆกลุ่มนะครับมีการนำเสนอด้วยการใช้แผนผังโดยการเขียนหรือวาดรูปนะครับเพื่อมานำเสนอในชั่วโมงนี้ครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีวิธีการนำเสนออย่างไรกันบ้างไหนลองบอกคุณครูหน่อยครับก็น่าจะมีการนำเสนอที่หลากหลายนะครับเช่นเดียวกับห้องต้นทางของเราครับข้อต่อไปนะครับนักเรียนได้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่อย่างไรคำว่าทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่อย่างไรหมายความว่าที่เราได้บันทึกผลลงไปในแบบฝึกหัดของเรานะครับว่าเด็กชาย A ทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้สามารถทำได้หรือไม่เดี๋ยวสุ่มถามเป็นรายกลุ่มดีกว่าขอถามกลุ่มหนึ่งก่อนเลยกลุ่มหนึ่งครับเราเนี่ยได้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่อย่างไรครับขอตัวแทนตอบหนึ่งคนได้ทำตามหน้าที่ไหมตอบเลยครับใครก็ได้หนึ่งคนตอบเลยลูกได้ทำตามหน้าที่ไหมวันนั้นได้ช่วยเพื่อนทำไหมตอบเลยครับตอบเลย
1: ช่วยครับ
0: ได้ช่วยเพื่อนอย่างไรบ้าง
1: ช่วยตกแต่ง
0: ได้ช่วยเพื่อนทำอะไรบ้างวันนั้น
1: ช่วยตกแต่งสีครับ
0: ช่วยตกแต่งสีก็ถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั่นเองครับไปต่อกลุ่มที่2กลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนในการตอบคำถามข้อนี้ครับว่าเราได้ทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายไหมตอบเลยลูกได้ทำตามหน้าที่ไหมหนูได้ทำหน้าที่อะไรครับ
2: ช่วยกันค่ะ
0: ช่วยอะไรนะ
2: ช่วยกันทับค่ะ
0: ตอบดังๆนิดนึงคุณไม่ได้ยินครับ
2: ช่วยกันนำเสนอค่ะ
0: ช่วยการนำเสนอใช่ไหมช่วยในการนำเสนอก็ถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปนะครับมาดูกลุ่ม3กันบ้างกลุ่ม3ขอตัวแทน1คนเราได้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไหมตะวันตอบให้คุณหน่อย
3: ทำ
0: ไหมครับทำตามหน้าที่ตะวันทำอะไรวันนั้นตะวันได้เตรียมอะไรครับเตรียมอะไรนะสิ่งที่เราทำเตรียมอะไรครับเตรียม
3: สื่ออ
0: ่ะสื่อของเราวันนั้นเราเตรียมอะไรไป
3: กระดาษสี
0: ไม่ใช่กระดาษสีหุ่นอะไร
3: หุ่นนิ้วมืออ
0: ๋อหุ่นนิ้วมือก็ถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครับแล้วกลุ่มสี่ล่ะครับขอดูกลุ่มสี่หน่อยกลุ่ม4ลูกทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างไรครับอย่างเช่นจักรพรรดิทำอะไรลูกวันนั้น
4: ได้นำเสนอครับ
0: จักรพรรดิจะเป็นคนนำเสนอในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบนะครับทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายส่วนกลุ่ม5ล่ะครับกลุ่ม5ขอคำตอบหน่อยสิว่าหน้าที่ที่รับมอบหมายเนี่ยคืออะไรครับอย่างวันใหม่ทำอะไรลูก
5: นำเสนอค่ะ
0: วันใหม่จะได้นำเสนอนะครับก็ถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในวันนี้นั่นเองครับเอาล่ะเราไปดูกิจกรรมของเรากันต่อนะครับกิจกรรมรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้เด็กๆอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะครับไปกันต่อเลยวันนี้นะครับเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่63นะครับก็ยังอยู่ในหน้าที่นะครับหน้านี้เลยแต่ว่าเป็นข้อที่7นะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราแบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มเพื่อเตรียมตัวในการนำเสนอแล้วแต่ว่าวันนี้หลักๆของเรานะครับจะเป็นการนำเสนอผลการจำแนกนะครับและเอาใจใส่ต่อการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนงานสำเร็จนั่นเองครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้แบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มนะครับมีการบันทึกผลการแบ่งหน้าที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราจะนำเสนอผลการจำแนกนั่นเองครับวันนี้มีคำแนะนำจากคุณครูนะครับแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยเราจะต้องให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับโดยที่กลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ออกมานำเสนอนะครับ

ขอให้นำเสนอนะครับให้ดีแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมานำเสนอก็ให้ตั้งใจฟังที่เพื่อนพูดให้ฟังด้วยนะครับโดยการไม่คุยกันหรือการเล่นกันในขณะที่เพื่อนกำลังนำเสนอนั่นเองครับกิจกรรมวันนี้ไม่เยอะเลยนะครับแล้วมาดูนะครับกิจกรรมของปลายทางเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในข้อแรกคุณครูนะครับให้นักเรียนนำเสนอผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตพร้อมกับให้เหตุผลประกอบโดยใช้สื่อที่พวกเราได้เตรียมมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้ง่ายๆครับข้อที่2วันนี้เนี่ยนอกจากการนำเสนอแล้วเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนนะครับว่าดีไม่ดีอย่างไรนำเสนอได้เข้าใจง่ายหรือมีเหตุผลหรือไม่อย่างไรครับส่วนข้อที่3นะครับหลังจากที่เรานำเสนอมีการพูดคุยร่วมกันแล้วนะครับเราจะไปทำใบงานการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดนั่นเองครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับในเวลาที่นักเรียนกำลังนำเสนอนะครับก็ให้คุณครูนะครับช่วยดูแลนักเรียนนะครับเวลาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนั่นเองครับโดยการนำเสนอเนี่ยจะต้องพูดถึงผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองครับข้อที่2ก็หลังจากที่แต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณครูเนี่ยให้นักเรียนนะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนครับส่วนข้อสุดท้ายนักเรียนเนี่ยจะต้องตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมและทำแบบฝึกหัดนะครับโดยวิธีการที่เหมาะสมนั่นเองครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรานะครับจะให้นักเรียนนะครับได้เตรียมตัวในการนำเสนอนะครับแต่ละกลุ่มตอนนี้นะครับให้หยิบสื่อของเรานะครับที่จะใช้ในการเตรียมการนำเสนอออกมาเลยครับเราจะไม่เล่นสื่อของเรานะถ้าสื่อของใครพังนะครับคุณครูขออนุญาตตัดคะแนนก่อนนะอย่าพยายามเล่นสื่อนะครับให้เอาขึ้นมาเตรียมตัวก่อนคนที่นำเสนอนะครับก็ให้เตรียมตัวเลยว่าเอ๊ะฉันจะพูดในประเด็นนี้นะฉันจะพูดในประเด็นนี้นะให้เตรียมการนำเสนอให้เรียบร้อยนะครับนำเสนอผลงานตนเองแล้วคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนออย่างไรดีนั้นวันนี้จะใช้เป็นการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มกลุ่มที่จะออกมานำเสนอนั่นเองครับวิธีการไม่ยากนะครับคุณครูจะเป็นคนสุ่มเองนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวคุณครูเนี่ยให้เวลาในการทบทวนฟังนะเด็กๆทุกกลุ่มปรบมือหนึ่งครั้งฟังคุณครูก่อนนะตอนนี้คุณครูเนี่ยจะให้เวลาในการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้ากลุ่มไหนนะครับมีความพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูนะครับจะสุ่มนะครับเป็นรายกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนครับแต่ตอนนี้ให้เวลาเตรียมตัวในการเตรียมข้อมูลเตรียมสิ่งที่จะมานำเสนอกับเพื่อนๆได้เลยครับเตรียมตัวได้เลยลองดูซิว่าสื่อของเราเนี่ยสมบูรณ์ไหมมีความพร้อมที่จะมานำเสนอให้เพื่อนได้เข้าใจหรือไม่นะครับเตรียมตัวดีๆนะเอ้าแล้วที่ครูแจกไปอ่ะอันนี้ของใครอันนี้ของข้าวหอมไหมอ่ะครูแจกไปหมดแล้วเอ้าครูแจกไปหมดแล้วไม่ใช่หรอดูประกรณ์ดูใต้โต๊ะเพื่อนหน่อยมีไหมไม่มีหรออ่ะถ้างั้นเอาของเพื่อนที่ไม่มาไปก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องระบายสีแล้วลูกดูข้อมูลเลยว่าจะพูดอะไรบ้างวันนี้เอามาเดี๋ยวครูขอเอาไว้อันหนึ่งเอาไว้หนึ่งเตรียมตัวลูกจะพูดอะไรจำได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวครูช่วยไม่เป็นไรกลุ่มนี้เตรียมตัวในการนำเสนอนะครับ
สื่อพร้อมนะไม่ขาดไม่ฉีกไม่อะไรนะ

0: อ่ะกลุ่มนี้จะพูดอะไรบ้างกลุ่มนี้จะพูดอะไรบ้างอ่ะเตรียมตัวนะกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้จะพูดอะไรบ้างไม่ต้องเขียนเพิ่มแล้วครับหมดเวลาการเขียนแล้วดูซิว่าที่คุณครูให้เตรียมตัวเมื่อวานนะครับดูว่าเราจะพูดอะไรบ้างนะครับตอนนี้ทุกๆกลุ่มนะครับก็น่าจะพร้อมในการนำเสนอแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มครับกลับไปนั่งที่ของตนเองไม่เล่นสื่อตัวเองแล้วนะไม่เล่นสื่อตัวเองนะครับเอามือจับหูเอามือจับไหล่วางสื่อครับประกรณ์วางสื่อนะเดี๋ยวสื่อพังก่อนนะเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเอาละนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอนะครับเป็นรายกลุ่มแล้วแต่จะเป็นกลุ่มไหนนั้นนะครับคุณครูขออนุญาตสุ่มนะครับวันนี้คุณครูขออนุญาตสุ่มนะครับทุกกลุ่มตอนนี้ให้นั่งสมาธิเรียกคืนสติกันมาก่อนทุกกลุ่มนั่งสมาธิกันก่อนเอาละเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสุ่มนะครับกลุ่มไหนยังไม่ได้นั่งสมาธิจะให้กลุ่มนั้นมาก่อนเลยเป็นกลุ่มแรกเพราะถือว่าจะได้เป็นตัวแทนไปเลยนะครับกลุ่มจักรพรรดิจะออกมาก่อนใช่ไหมได้แล้วเอาละเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตสุ่มเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีนะวันนี้ขอเป็นกลุ่มที่4อย่าออกมานำเสนอมาเลยครับเชิญครับตัวแทนกลุ่มออกมาเลยมาดูซิโชว์ให้เพื่อนดูซิโชว์สูงๆจักรพรรดิใช้ไม้ไหมใช่ไหมในการชี้ไหมใช้จะได้ชี้ให้เพื่อนดูนะทีทัศน์ถือดีๆลูกทีทัศน์ถือดีๆนะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังหน่อยลูก
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรพรรดิชื่อเล่นชื่อน้องนโมครับ
0: นโมอีกคนนึงชื่ออะไรครับแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวนิดนึง
2: ผมชื่อเด็กชายทีทัศน์ลุงเลออันนั้นชื่อเล่นชื่อทีครับ
0: น้องทีกับน้องนโมวันนี้2คนนี้นะครับเป็นตัวแทนกลุ่ม4ในการออกมานำเสนอนะครับผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเอาล่ะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลยลุงช่วยถือไหมเริ่มเลยลูกผลการจำแนกได้อะไรบ้างลูก
1: จรวดสิ่งไม่มีชีวิตจ
0: รวดสิ่งไม่มีชีวิต
1: จรวดบ้านแก้วน้ำดินสอรูดกับตุ๊กตากระต่ายรองเท้า
0: ครับ
1: โปเตโต้แหวนแอปเปิ้ลมะลิผ้าห่ม
0: โอเคประมาณนี้จักรพรรดิแล้วจักรพรรดิลองบอกสิว่าลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเป็นยังไงลูก
1: หายใจไม่ได้ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นหายใจไม่ได้มีอย่างอื่นอีกไหมอะไรอีกนะ
1: รู้สึกต่อสิ่งเราไม่ได้ครับ
0: ตอบสนองต่อสิ่งเราไม่ได้มีอย่างอื่นอีกไหมครับขออีกหนึ่งตัวอย่างลูก
1: ขับถ่ายไม่ได้ครับ
0: ขับถ่ายไม่ได้แล้วอีกกลุ่มนึงลูกเราจำแนกได้เป็นอะไร
1: สิ่งมีชีวิต
0: พับก็ได้พับก็ได้
1: สิ่งมีชีวิต
0: ทัดถือลูกสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1: ค้างคาว
0: มีค้างคาว
1: ยุง
0: ครับทีทัศน์ถือนิ่งๆลูกถือนิ่ง
1: ๆงูนกแมว
0: อะไรเนี่ย
1: หมา
0: สุนัข
1: เสือ
0: เสืออะไรเนี่ย
1: ช้าง
0: ช้าง
1: ปลา
0: ปลาม
1: นุษย์
0: หมดยังตรงกลางล่ะคืออะไร
1: ดอกไม
0: ้ดอกไม้แล้วลองบอกหน่อยสิว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะต้องเป็นอย่างไรลูกจักรพรรดิ
1: หายใจได้ครับ
0: อย่างเช่นหายใจได้มีอะไรอีกไหม
1: กินอาหารได้
0: กินอาหารได้ขออีกหนึ่งอย่าง
1: ตอบสนองต่อสิ่งเรา

0: ได้ค่ะ
1: ตอบสนองต่อสิ่งเราได้โอเคอ่ะทีนี้มายืนกันเลยครับมาขอบคุณนะครับกลุ่มที่4มากเลยปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยครับทีนี้จะให้กลุ่มที่3แสดงความคิดเห็นสิว่าวันนี้เพื่อนนำเสนอเป็นอย่างไรตะวันบอกได้ไหมใครบอกได้กลุ่มไหนนะครับอยากแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนโลกมีกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่งโลกแสดงความคิดเห็นการนำเสนอของเพื่อนให้หน่อยโลกว่าเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยนำเสนอเป็นอย่างไรสั้นๆโลกสั้นๆ
2: สนุกค
1: ่
2: ะ
1: นำเสนอได้สนุกเป็นไงได้อะไรเลย
2: ได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
1: ได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตขอบคุณมากครับกลุ่ม C กลับไปนั่งที่ได้ครับกลุ่ม C ขอบคุณมากนะเอาละกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปเอาอย่างนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับตัวแทนกลุ่ม C ออกมานำเสนอแล้วจะให้ตัวแทนกลุ่ม C เป็นการเลือกกลุ่มจักรพรรดิหนูอยากได้กลุ่มไหนออกมานำเสนอโลกกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเชิญเลยครับมาเลยกลุ่มหนึ่งเชิญเลยเอาไม้ชี้ไหมวันนี้ชี้ด้วยโอเคถือนิ่งๆก่อนอื่นเลยครูขอก่อนนำอะไรนะแนะนำตัวก่อนลูก
2: หนูชื่อเด็กหญิงดานิยานามิกาพันธ์ชื่อเล่นชื่อดานิยาค่ะ
1: แล้วก็ยื่นไม้ให้เพื่อนพูดลูกพูดเลยแนะนำตัว
3: ชื่อเด็กชายลายวินครับชื่อเล่นชื่อมาวินครับ
1: มาวินมาวินดาเนียนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่ครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่1นะครับจะมานำเสนอนะครับผังความคิดแล้วมาดูว่าผังความคิดของกลุ่มที่1เป็นอย่างไรดาเนียนำเสนอเลยลูกครูถือไมค์ให้ไหม
3: สิ่งมีชีวิต
1: ทุกกลุ่มทุกกลุ่มนะครับตั้งใจฟังนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาถามนะดานิเอลถือไมค์ข้างซ้ายแล้วก็ชี้ให้เพื่อนดูดานิเอลเนี่ยจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างไรบ้างลูก
3: สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้หายใจได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองตอบสนองต่อสิ่งเร้า
1: ครับ
3: สืบพันธุ์ได้
1: สืบพันธุ์ได
3: ้สามารถกินอาหารได
1: ้พูดมาครบทุกข้อเลยลองยกตัวอย่างสิลูกว่าสิ่งมีชีวิตของหนูเนี่ยมีอะไรบ้างลูก
3: กระต่าย
1: มีกระต่ายมีอะไรครับ
3: นกค่ะ
1: มีนกมีอย่างอื่นอีกไหมดานิเอลยกตัวอย่างแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรลูกแล้วผลการจำแนกอีก1กลุ่มละลูกได้เป็นอะไรครับ
3: สิ่งไม่มีชีวิต
1: สิ่งไม่มีชีวิตได้เลย
3: ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า
1: ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได
3: ้ไม่สามารถขับถ่ายได้
1: ไม่สามารถขับถ่ายได้ครับ
3: เคลื่อนไหวไม่ได้ด้วยตนเอง
1: เคลื่อนไหวไม่ได้มีอะไรครับ
3: ไม่สามารถหายใจได้
1: ครับผม
3: ไม่สามารถเจริญเติบโตได
1: ้ไปต่อเลย
3: สืบพันธุ์ไม่ได้
1: สืบพันธุ์ไม่ได้แล้วอะไรครับ
3: ไม่สามารถกินอาหารได
1: ้ไม่สามารถกินอาหารได้ยกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตให้ครูฟังหน่อยครับ
3: ก้อนหิน
1: อย่างเช่นก้อนหินมีอะไรไหมครับ
3: เศษใบไม
1: ้เศษใบไม้หมดได้ยัง
3: หมดแล้วค่ะ
1: หมดแล้วประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวยืนก่อนนะครูขอเก็บไม้ก่อนเอาละใครนะครับจะเป็นคนพูดแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนกลุ่มหนึ่งบ้างครับกลุ่ม Cกลุ่ม4กลุ่ม4ไหนลองบอกสิว่าเพื่อนกลุ่ม1เพื่อนกลุ่มที่1นะครับนำเสนอได้เป็นยังไงลูก
4: ได้ความรู้แล้วสนุกครับ
1: สนุกปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1นะครับกลับไปนั่งที่ได้ลูกขอบคุณมากทีนี้กลุ่มที่1จะให้กลุ่มไหนออกมานำเสนอต่อลูก2ลงความคิดเห็นว่ากลุ่มตกลงจะกลุ่ม2หรือ5กุนโหวตสิกุนอยากให้กลุ่มไหนมากลุ่ม2ครับปรบมือครับปรบมือมาเลยกลุ่ม2ออกมาเลยครับเอาไมค์มาด้วยลูกเอาไมค์มาด้วยคุณครูก็มีนี่

0: อ่ะสวมเลยลูกสวมเลยมามามามายืนกันให้ครบอ่ะประกรณ์มานี่อ่ะทีนี้กลุ่ม2ลูกแนะนำตนเองก่อนเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอีหนูชื่อเด็กอีภาวรัตน์จาราบุรีปีดาค่ะชื่อเล่นหนูชื่อน้องต้นหอมค่ะ
0: ครับอ่ะส่งไมค์ทางนู้นเลย
1: สวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภัสราสาพิมพ์ชื่อเล่นชื่อน้องการค่ะ
0: พูดดังๆหน่อยลูก
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนกาลเรื่องราชื่อเล่นชื่อน้องปีโป้ค่ะ
0: มาทางนี้ประกรณ์พิมไม้ลูกประกรณ์แนะนำตัวเองครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกรณ์เด็กสันเทียครับชื่อเล่นชื่อน้องไมกี้ครับ
0: ครับและคนสุดท้าย
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเนื้อหางลิมีทีพลาชื่อเล่นชื่อน้องกิ่งก้าวค่ะ
0: ครับผมอ่ะทีนี้ผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตของกลุ่มนี้เราจำอะไรบ้างครับอ่ะไหนบอกสิบอกสิลูกเราจำแนกได้เป็นอะไรครับ
1: สิ่งมีชีวิตกับ
0: บอกเลยบอกเพื่อนเลยว่าสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงบ้าง
1: สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ
0: สิ่งมีชีวิตอ่ะพูดสิลักษณะของสิ่งมีชีวิตต้องเป็นยังไงบ้างลูก
1: ขับถ่ายได้ค่ะ
0: จะต้องขับถ่ายได้มีอย่างอื่นไหม
1: เติบโตได้ค่ะ
0: ครับแล้วก็อะไรได้อีกลูก
1: สืบพันธุ์ได้
0: สืบพันธุ์ได้ทีนี้ยกตัวอย่างให้เพื่อนดูหน่อยลูกว่ามีอะไรบ้างอ่ะชูให้เพื่อนดูเลยกลุ่มสิ่งมีชีวิตก่อนนะแนะนำสิลูกว่ามีอะไรบ้าง
1: เสือค
0: ่
1: ะ
0: มีเสือของเพื่อนเป็นอะไรครับ
1: กระต่ายกับหมีค่ะ
0: ครับและเพื่อนคนสุดท้ายเป็นอะไรลูก
5: ต้นไม้ค
0: ่
5: ะ
0: ต้นไม้กับอะไรครับ
5: กับคน
0: กับมนุษย์หรือคนเก่งมากทีนี้ให้อีกหนึ่งกลุ่มในการนำเสนอลูกกลุ่มของอะไรพูดสิ
6: กลุ่มของไม่มีชีวิตค่ะ
0: สิ่งไม่มี
6: ชีวิต
0: ชีวิตอ่ะเลยลองบอกลักษณะที่ว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยลักษณะเป็นยังไงครับ
6: ขับถ่ายไม่ได้ค่ะ
0: ขับถ่ายไม่ได้1มีอะไรครับ
6: เคลื่อนไหวด้วยตนเองไม่ได้
0: เคลื่อนไหวด้วยตนเองไม่ได้หมดหรือยัง
6: ยังค่ะ
0: ยังไม่หมดมีอะไรอีก
6: เติบโตไม่ได้ค่ะ
0: เจริญเติบโตไม่ได้ประมาณนี้ทีนี้ลองแนะนำซิว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างลูกเนี่ยของครูของครูคืออะไรครับ
6: โต๊ะค่ะ
0: ใบไม้กับโต๊ะของตัวเองล่ะครับเป็นอะไรครับเนี่ย
6: เป็นโต๊ะ
0: ช่วยเพื่อนดูซิเป็นโต๊ะอันนี้อะไรล่ะลูก
6: คนค
0: ่
6: ะ
0: มีคนด้วยเอาคนอยู่ในห้องเนาะแล้วของประกรณ์เป็นอะไรครับ
7: เป็นหินครับ
0: ของประกรณ์เป็น
7: หินครับ
0: ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนในกล้องดูลูกเป็นหินนะครับ
7: ห
0: ินเอาละนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับของกลุ่มที่2นะครับเพื่อนกลุ่มไหนจะเป็นคนแสดงความคิดเห็นลูกต่อเพื่อนกลุ่มที่2กลุ่มไหนกลุ่มที่1พูดแล้วกลุ่มที่4พูดแล้วขอเป็นกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5ไหนลองพูดแสดงความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยว่าเป็นนำเสนอได้เป็นอย่างไรบ้างลูก
8: ดีครับ
0: นำเสนอได้ดีมีอะไรครับ
8: มีสาระครับ
0: มีสาระโอ้ดีมากเลยขอบคุณเพื่อนกลุ่ม2ครับปรบมือกับเพื่อนครับลูกกลับไปนั่งที่ได้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เพื่อนกลุ่ม2เนี่ยได้ใช้สื่อก็คือถุงมือกระดาษนะครับโดยที่มีรูปสัตว์นะครับหรือว่ารูปสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะครับและเพื่อนๆปลายทางล่ะครับตอนนี้เนี่ยนำเสนอถึงกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วใช้รูปแบบการนำเสนออะไรบ้างนะคุณครูอยากดูจังเลยเอาล่ะทีนี้กลุ่มที่2ลูกเหลือกลุ่ม3และกลุ่ม5จะให้กลุ่มไหนออกมาก่อนจะให้กลุ่ม3หรือ5ก่อนครับโหวตซิไหนใครเลือกกลุ่ม3กลุ่ม2นะยกมือ1 2 3กลุ่มท่านอะไรนะ5ใช่ไหม3ฉะนั้นมีอยู่3เสียงจาก5เสียงฉะนั้นกลุ่มที่3จะต้องออกมานำเสนอครับเชิญเลยเอาไมค์มาด้วยลูกไม่ต้องหัวล้อเพื่อนเดี๋ยวเถอะจัดกลุ่มเลยจัดกลุ่มเหมือนวันนั้นน่ะจัดกลุ่มยังไงจัดกลุ่มสิลูกจัดกลุ่มยังไงกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มไม่มีสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะก่อนอื่นกลุ่มที่3ลูกแนะนำตัวกับเพื่อนไปทางไหนลูก3 2 1
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลโสดชื่อเล่นชื่อน้องออร์แกนค่ะ
0: ครับส่งไมค์ต่อเลย
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิยภัทรเกิดราค่ะชื่อเล่นชื่อน้องสตางค์ค่ะ
0: ครับ
11: ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันทวัฒน์ชื่อเล่นชื่อ

0: หมดค่ะ
1: ครับอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้นทางลูกเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นเบาเสียงลงนิดนึงเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเพื่อนนำเสนอนะอ่ะคนต่อไปแนะนำตัวเลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินกำมไข่แก้วครับชื่อเล่นชื่อน้องมอครับ
1: ครับอ่ะพูดดังๆนิดนึงตะวันอ่ะพูดดังๆนิดนึง
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินบัตรคงว่าชื่อเล่นชื่อน้องตะวันครับ
1: อ่ะและคนสุดท้าย
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตินาแซมผมชื่อเล่นชื่อก้าครับ
1: โอเคอ่ะส่งไมค์ให้เพื่อนอ่ะก่อนอื่นเลยโชว์สื่อของตัวเองหน่อยสิโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูก่อนลูกเพื่อนๆปลายทางเนี่ยมีกลุ่มไหนทำสื่อแบบนี้บ้างลูกมีไหมน่ารักแบบนี้เลยนะครับก็น่าจะมีนะครับคุณครูน่าจะสังเกตเห็นอยู่นะครับเอาละทีนี้ให้เริ่มนำเสนอเลยลูกไปกลุ่มไหนก่อนดิกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอ่ะเริ่มเลยครับพูดถึงสิ่งมีชีวิตเราจะต้องพูดถึงอะไรของสิ่งมีชีวิตลูกลักษณะของสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับสิ่งมีชีวิตจะต้องทำอะไรได้บ้างอ่ะช่วยกันลูกช่วยกัน
0: ได้
1: อ
0: ่
1: ะมองกล้องลูกสืบพันธุ์ได้อ่ะพูดเลยสืบพันธุ์ได้มีอะไรครับมีอะไรอีกอ่ะไปหม่อนพูดได้ไหมไปหม่อนพูดได้ไปหม่อนพูดแทนเพื่อนเลยลูกสืบพันธุ์ได้แล้วมีอะไรอีกลูก
0: หายใจ
1: อะไรนะครับ
0: หายใจได้
1: อ
0: ่
1: ะมีหายใจได้มีอะไรอีกครับ
0: ขับถ่ายได้
1: ขับถ่ายได้ประมาณนี้แล้วกันไหนลองยกตัวอย่างสิ่งที่มีชีวิตให้เพื่อนๆไปทางได้หน่อยนะครับชูชูเลยแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยว่าของหนูเป็นตัวอะไรบ้างพูดเลยครับของหนูเป็นตัวอะไรครับ
0: แมวค่ะ
1: เป็นแมวของหนูล่ะลูก
0: กบ
1: เป็นกบ
0: กระต่ายค่ะ
1: แล้วก็กระต่ายชูกระต่ายให้เพื่อนดูหน่อยลูกชูกระต่ายให้เพื่อนดูหน่อยโอเคมาทีนี้มากลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิตมาครับพูดเลยลูกพูดถึงลักษณะก่อนลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตเป็นยังไงบ้าง
4: เคลื่อนไหวไม่ได้ครับ
1: เคลื่อนไหวไม่ได้มีอะไรครับสองตะวันพูดต่อสิ
3: หายใจไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ลูกอีกหนึ่งอย่าง
4: สืบพันธุ์ไม่ได้ครับ
1: สืบพันธุ์ไม่ได้ทีนี้ยกตัวอย่างสิ่งต่างๆให้เพื่อนดูหน่อยว่าของพวกเราเนี่ยทำอะไรมาให้เพื่อนๆดูของเราเป็นอะไรครับ
4: แก้ว
1: โหลแก้วชูให้เพื่อนดูหน่อยพูดเองขึ้นมาอีกรอบ
4: โหลแก้วครับ
1: โหลแก้วไปตะวัน
3: นาฬิกาครับ
1: นาฬิกาชูให้เพื่อนดูก่อนช้าๆช้าๆนาฬิกาของตะวันเป็นแบบนี้นะแล้วคนสุดท้ายนะลูกชูให้เพื่อนดูลูกอะไรครับอันนี
2: ้ก้อนอิฐครับ
1: ก้อนอิฐเพื่อนบอกว่าก้อนอิฐนะครับดูอีกรอบนะเอาละทีนี้เพื่อนกลุ่มที่3นะครับนำเสนอเรียบร้อยแล้วต่อไปจะให้กลุ่มที่2ในการพูดนะครับว่าเพื่อนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นมีการนำเสนอได้เป็นอย่างไรลูกไหนขอความคิดเห็นหน่อยสิประกรณ์แสดงความคิดเห็นสิว่าเพื่อนกลุ่มที่3นำเสนอได้เป็นยังไงครับ
5: ได้ดีครับ
1: นำเสนอได้ดีมีอย่างอื่นอีกไหม
5: มีเหตุผลคร
1: ับ โอ้มีเหตุผลด้วยขอบคุณมากลูกปรบมือให้กับกลุ่ม3ครับกลับไปนั่งที่ได้ครับและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เหลือกลุ่มเดียวแล้วกลุ่มที่5มาเลยลูกมาวันใหม่มาใหม่อยู่ตรงนี้โอเคแต่งกายให้เรียบร้อยกลุ่มที่5ลูกแนะนำตัวกันก่อน2คนนี้แนะนำตัวกันก่อนครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์เพชรอยู่ครับชื่อเล่นว่าน้องปลื้มครับ
1: ปลื้มแล้วก
7: ็สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธันราแซ่อิ๋วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ค
1: ่
7: ะ
1: ปลื้มกับวันใหม่วันนี้เป็นตัวแทนกลุ่มที่5จะมานำเสนอเรื่องอะไรครับ
6: สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตครับ
1: จะมาจำแนกว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันอย่างไรชูขึ้นนิดนึงวันใหม่ใช้ที่ชี้ไหมลูกชี้ไปชี้เพื่อนดูเลยเพื่อนเพื่อนครับกลุ่มที่1 2 3 4ตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอนะเริ่มเลยครับเริ่มเลยลูกเริ่มจากอะไรก่อนดี
6: เริ่มจากสิ่งที่มีชีวิตครับ
1: สิ่งมีชีวิตไหนเราบอกซิว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยพูดก่อน

0: ับถ่ายได้ครับ
1: มีขับถ่ายได้มีอะไรครับ
0: ตอบสนองจากสิ่งเร้าครับ
1: ตอบสนองต่อสิ่งเร้ามีอะไรครับ
0: สืบพันธุ์ได้ครับ
1: สืบพันธุ์ได้เอา3ตัวอย่างพอแล้วที่เราจะนำเสนอให้เพื่อนดูเนี่ยมีอะไรบ้างบอกเพื่อนสิ
0: แมว
1: มีแมวค่อยๆชี้ลูก
0: แมวครับ
1: มีอะไรครับ
0: สุนัขครับ
1: สุนัขไปต่อ
0: แล้วก็หมูครับ
1: เอามีหมูด้วยมีอะไรคร
0: ับ แล้วก็เสือครับ
1: โอ้มีเสือ
0: แล้วก็กระต่ายครับ
1: ไปต่อมีหมดหรือยัง
0: แล้วก็คนครับ
1: หมดหรือยังครับ
0: หมดแล้วครับ
1: ต้นไม้ด้วยให้ครบอ่ะต่อไปเป็นกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิตบอกซิว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรก่อนครับบอกก่อน
0: ตอบฉนองจากสิ่งเราไม่ได้ครับ
1: สืบพันธุ์ไม่ได้มีอะไรครับ
0: ตอบสนองจากสิ่งเราไม่ได้
1: ตอบสนองต่อสิ่งเราไม่ได้มีอะไรครับ
0: ขับถ่ายไม่ได้ครับ
1: ขับถ่ายไม่ได้อ่ะทีนี้ยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังหน่อยสิว่ามีอะไรบ้าง
0: ก้อนหินครับ
1: มีก้อนหินมีอะไรครับ
0: กิ่งไม้ครับ
1: ครับผม
0: เสื้อครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถุงครับ
1: มีถุงด้วยหมดหรือยัง
0: กะลามะพร้าวคร
1: ับ มีกะลามะพร้าว
0: แล้วก็เก้าอี้ครับ
1: มีเก้าอี้
0: แจกันครับ
1: มีแจกัน
0: ยาสีฟัน
1: เอายาสีฟันด้วยแล้วก็อะไรนะ
0: น้ำครับ
1: ขวดน้ำใช่ไหมขวดน้ำโอเคนะครับทีนี้เด็กๆทุกกลุ่มปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งฟังกลุ่มที่1กลุ่มที่1กลุ่มที่1 2 3 4ตอนนี้ให้เก็บสื่อไปก่อนลูกเก็บสื่อเลยนะไม่เอามาเล่นนะลูกทีนี้กลุ่มที่3ครับเก็บสื่อก่อนครับกลุ่มที่3ลองแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนกลุ่มที่5ฟังหน่อยว่าเพื่อนกลุ่มที่5นำเสนอได้เป็นยังไงครับพูด1คนลูกพูด1คนตะวันเอาใครก็ได้ลูกเร็วแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนหน่อยลูกดีก็ได้อะไรยังไงก็ได้ลูกหยิบไมค์เลยตะวันเร็วเพื่อนกลุ่ม5นำเสนอได้เป็นยังไงครับ
2: ดีคร
1: ับ นำเสนอได้ดีนอกจากดีแล้วมีอย่างอื่นอีกไหม
2: มีเหตุผลครับ
1: มีเหตุผลด้วยขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม5หน่อยครับกลุ่มสุดท้ายแล้วกลับไปนั่งที่ได้ตอนนี้ทุกกลุ่มนั่งหลังตรงเก็บสื่อให้เรียบร้อยนะเอาละทุกกลุ่มเนี่ยได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วครบทุกกลุ่มนะครับการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนในวันนี้ก็เพื่อนๆแต่ละมีการนำเสนอได้ทุกกลุ่มแล้วเดี๋ยวมาฟังจากคุณครูบ้างนะครับของคุณครูเนี่ยก็คุณครูเห็นความตั้งใจนะครับของทุกๆกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นการทำสื่อนะครับเพื่อเตรียมการนำเสนอในชั่วโมงนี้นะครับเห็นความตั้งใจของนักเรียนทุกคนเลยนะครับแล้วก็การนำเสนอเนี่ยก็สามารถนำเสนอได้ดีนะครับมีเหตุผลมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกๆกลุ่มส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็เดี๋ยวให้คุณครูนะครับลองนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับต่อการนำเสนอของเด็กๆได้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูคำถามอภิปรายผลกันบ้างลูกแต่ละกลุ่มเนี่ยมีปัญหาไหมลูกคุณครูถามหน่อยว่าแต่ละกลุ่มมีปัญหาไหมและวิธีการแก้ปัญหาที่พบระหว่างการทำกิจกรรมว่าการทำงานของเราเป็นไปตามที่วางแผนไหมครับเอาไหนกลุ่มไหนมีปัญหาบ้างกลุ่มไหนที่มีปัญหาบ้างครับมีไหมมีปัญหาไหมลูกไม่มีนะกลุ่ม3มีปัญหาไหม กลุ่ม3นะครับนักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มอาจจะบอกไม่ได้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีปัญหาอย่างไรนะครับแต่เท่าที่ดูมานะครับก็จะเป็นของเรื่องในการทำสื่อนะครับบางทีก็นักเรียนบางทีก็ไม่ได้เตรียมสื่อนะครับไม่ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเพื่อใช้ในการทำสื่อนะครับแต่วิธีการแก้ปัญหานะครับก็คุณครูก็พยายามนะครับจะช่วยเหลือนักเรียนนะครับโดยคุณครูก็มีการเตรียมนะครับวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนได้ทำด้วยนะครับฉะนั้นก็จะตัดปัญหาในระหว่างการทำกิจกรรมไปได้นั่นเองครับแต่ปัญหาต่างๆนะครับของนักเรียนปลายทางนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาที่

แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วยเล่าให้ครูฟังหน่อยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปทำใบงานนะครับการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่69หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยครับเปิดไปหน้าที่69ได้เลยเอาเร็วๆเร็วๆลูกหยิบแบบฝึกหัดแล้วเปิดไปหน้าที่69หยิบแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดไม่ได้เอามาไม่เป็นไรเปิดไปหน้าไหนครับหน้าไหนครับลูกหน้า69แล้วมาดูกันว่าหน้า69เราจะต้องทำอย่างไรบ้างปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเรามาฟังนะครับวิธีการบันทึกผลในใบงานหน้า69กันนะครับอันดับแรกลูกไปดูที่ข้อ1เด็กๆชี้ที่ข้อ1ครับทุกคนชี้ที่ข้อ1นะครับแต่ไม่ต้องอ่านนะคุณครูจะอ่านให้ฟังสิ่งต่างๆต่อไปนี้สิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตก็จะมีสุนัขพืชมนุษย์กะลามะพร้าวมะแรงและก็กบนะครับให้เด็กๆเนี่ยดูคำเหล่านี้แล้วก็นำมาจำแนกสิว่ามีอะไรบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตให้ลงมือปฏิบัติได้เลยครับเด็กๆทุกคนปฏิบัติได้เลยลงมือทำได้เลยครับนำคำนะครับในช่องสีเขียวๆลูกนำมาเขียนแยกแยะสิว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเริ่มแยกได้เลยมีสิ่งมีชีวิตมีนี้นะเขียนได้เลยคำไหนใช้ไปแล้วลูกกากระบาดไปได้เลยจะได้ไม่หลงทำได้เลยเนี่ยนำคำเหล่านี้มาใส่มีอะไรบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมีสุนัขกลุ่มนี้รีบแยกรีบแยกลูกรีบแยกมนุษย์แก้ให้เรียบร้อยนะทำไมเอาขึ้นมาลูกเอาขึ้นมาทำข้างบนแยกเลยไม่เป็นไรช่วยเพื่อนข้างๆได้มาช่วยเพื่อนสุนัขพืชโอ้โหไวมากเลยดูข้อ2สิดูข้อ2ต่อไปเลยทำได้ไหมลองทำดูนะเสร็จแล้วยอดเยี่ยมเก่งมากครับผมเสร็จแล้วหรือยังครับเสร็จแล้วหรือยังครับถ้าใครเสร็จข้อที่1แล้วนะครับไปดูข้อที่เท่าไหร่ต่อข้อที่2ข้อที่2เนี่ยถามว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันหรือไม่กลุ่ม5เหมือนกันหรือไม่ครับเหมือนหรือไม่เหมือนทำเครื่องหมายถูกต้องได้เลยว่าช่องไม่เหมือนกันส่วนข้อที่3ถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรสิ่งมีชีวิตสามารถจุดๆๆๆๆโอ้โหมีอยู่7ช่องมีอยู่ทั้งหมด7ช่องให้เด็กๆนะครับเติมได้เลยว่าใน7ช่องเนี่ยที่ว่างไว้เนี่ยเราจะต้องเติมคำว่าอะไรไปบ้างเรียนไปแล้วนะน่าจะเติมกันได้นะครับให้เวลาลงมือปฏิบัติต่อเลยมีอะไรบ้างเนี่ยสิ่งมีชีวิตสามารถอะไรได้บ้าง

0: ลูกอะไรลูกทำไมอะไรอ่ะเร็วเร็วรีบทำให้เสร็จก่อนลูกมารีบทำให้เสร็จก่อนลูกรีบทำให้เสร็จก่อนข้อที่3ก็ลักษณะต่างๆไงมีอะไรบ้าง7ข้อลองไล่ดูไม่ได้ข้อมูลหน้าไหนเปิดย้อนไปได้เปิดย้อนไปดูได้ดังนั้นแหละใช่นำมาเขียนได้เลยไม่ใช่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างหายใจกินอาหารอะไรแบบนี้เธอก็เขียนไปให้หมดสิอ่านำมาเขียนลูกนำมาเขียนให้เรียบร้อยอันไหนคำนี้อ่านว่าแมลงลูกเร่งมือเร่งมือครับเร่งมือเร่งมือเร่งมือนิดนึงอะไรโอ้ยเร็วๆรีบทำครับเวิร์ดรีบทำรีบทำนั่งดีๆนั่งดีๆเก่งมากครับเก่งมากเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งใกล้เสร็จหรือยังครับกุลทำงานบ้างไหมเนี่ยนี่นะพอนี้นะเอาไม่ฟังเพื่อนเลยไม่ฟังครูเลยเอาข้างๆช่วยเพื่อนหน่อยลูกทำยังไงจะต้องเขียนยังไงสิ่งมีชีวิตสามารถอะไรได้บ้าง
1: เดินได
0: ้ถ้าไม่ได้หนูเปิดย้อนไปสิเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยดูดูให้ดูก็เขียนไปสิเร่งมือครับเร่งมือเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะกลุ่มนี้เร่งมือลูกกลุ่มนี้เร่งมือกะลามะพร้าวเขียนลงเลยจักรพรรดิเสร็จยังจักรพรรดิเขียนสิลูกสืบพันธุ์เขียนให้ครบนะเขียนให้ครบเขียนให้ครบทั้ง7ลักษณะเลยรีบทำครับรีบทำลูกรีบทำเดี๋ยวไม่เสร็จรีบเขียนครับประกอบรีบเขียนลักษณะทั้ง7เร็วทำข้อนี้เหมือนกันไหมสิ่งมีชีวิตเหมือนหรือแตกต่างแต่ไม่เหมือนกันก็อันนี้เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไหมสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต้องเป็นไงไม่เหมือนสิใช่ไหมไม่เหมือนช่องนี้และข้อ3สิ่งมีชีวิตสามารถอะไรได้บ้างลูกสามารถทำอะไรได้บ้างลองเปิดย้อนไปดูซิเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างดูซิเขียนมาทั้ง7ข้อเลยนะตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จแล้วหรือยังครับยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ให้วางมือกันก่อนทุกกลุ่มครับตอนนี้ให้วางมือ กลุ่มหนึ่งวางมือก่อนลูกกลุ่มสองวางมือก่อนครับ3 4 5ทุกกลุ่มวางมือก่อนนะครับวางมือกันก่อนนะแล้วมาดูเฉลยการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันนะครับอย่างสิ่งมีชีวิตก็จะประกอบไปด้วยสุนัขพืชมนุษย์มแมลงแล้วก็มีกบด้วยนะครับส่วนสิ่งไม่มีชีวิตก็คืออะไรครับกะลามะพร้าวนะครับข้อ2สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ไม่เหมือนกันนะครับจากข้อ3จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรสิ่งมีชีวิตสามารถอะไรได้บ้างลูกเรามาเริ่มกันเลยหายใจได้กินอาหารได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองเจ จริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ แล้วก็ขับถ่ายได้แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าวนั่นเองครับเรายังเหลือแบบฝึกหัดในหน้าที่71ถึง72แต่คุณครูขอมอบ

0: ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันนะครับอ้าวไหนบอกอีกครั้งหนึ่งสิทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มดูที่หน้าจอของโคโลกลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะมีอะไรบ้างเริ่มจากช่องสีเขียวอะไรครับขับถ่ายกินอาหารสืบพันธุ์เคลื่อนไหวหายใจตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเจริญเติบโตก็สิ่งมีชีวิตนะครับก็จะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างที่เราได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้ทั้ง7อย่างนั่นเองครับแต่สิ่งไม่มีชีวิตก็จะไม่มีลักษณะดังกล่าวนะครับที่กล่าวมานะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องใหม่นะครับเด็กๆในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างโดยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือเนื้อเรื่องชวนเพื่อนปลูกผักในหน้าที่76นั่นเองครับส่วนงานของเราอย่าลืมนะครับกลับไปทำเป็นอะไรนะถ้ายังไม่เสร็จกลับไปทำเป็นการบ้านพร้อมกับแบบฝึกหัดด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของคุณแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเด็กๆเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เราจะมาทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้สังเกตจากเสื้อผ้าเด็กๆแล้วไหนลองสำรวจเครื่องแต่งกายของตัวเองหน่อยวันนี้เราใส่ชุดอะไรคะลูกใส่ชุดพละเพราะว่าอะไรคะลูกโอ้โหเพราะว่าวันนี้เรามีเรียนพละเราก็เลยใส่ชุดพละนั่นเองใช่ไหมคะมีใครไม่ใส่ไหมไม่มีแสดงว่าวันนี้ทุกคนนั้นแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนะคะวันนี้หัวเรื่องของเราค่ะในเรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสมองดูเรื่องแล้วยากไหมลูกไม่ยากเลยในชีวิตประจำวันของเด็กๆนั้นมีโอกาสไหนบ้างคะที่เด็กๆจะได้เลือกเสื้อผ้าในการแต่งกาย
2: ไปเที
1: ่
2: ยว
1: ไปเล่นน้ำทะเล
2: ไป
1: ไหนนะลูกไปงานศพ
2: ไปงานบวช
1: นะคะโอ้โหแสดงว่าเด็กๆนั้นมีโอกาสนั้นทำไมลูกได้ไปหลายโอกาสเลยใช่ไหมคะเดี๋ยว

0: ันนี้เรามาดูสิคะว่าเด็กๆจะสามารถใช้ประสบการณ์เดิมมาเรียนรู้ในวันนี้ได้หรือเปล่านะคะนะคะเรื่องของเราการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะสามารถอธิบายวิธีการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆได้นะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆมีกลุ่มนั่งกันแล้วใช่หรือไม
1: ่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุณครูจะจับกลุ่มให้เด็กใหม่นะคะหมายถึงคนที่อยู่ในกลุ่ม1ก็ยังคงเป็นกลุ่ม1อยู่แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มให้ใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่นี่คือเปลี่ยนทั้งกลุ่มนะลูกสำหรับเพื่อนปลายทางนะคะจะยึดแบบเดิมก็ได้นะคะคุณครูมีสลากให้เป็นซองสุ่มขอตัวแทนเลยค่ะลูกตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะเดี๋ยวเด็กๆนั้นจะได้ซองสุ่มไปกลุ่มละ1ซองโดยในซองนี้นะคะเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ค่ะว่าได้เท่าไหร่เมื่อได้เท่าไหร่แล้วผลลัพธ์นั้นก็จะคือหมายเลขภาพที่กลุ่มของตนเองนั้นจะเป็นผู้คิดหาคำตอบอย่างสมมุติกลุ่ม2ถ้ากลุ่ม2ได้หมายเลข1บวก1ก็จะต้องเป็นหมายเลขที่หมายเลขอะไรคะลูก1บวก1หมายเลข2ก็จะเผอิญเป็นกลุ่มของตัวเองพอดีถ้าสมมุติกลุ่มที่1ได้หมายเลข3บวก1แสดงว่ากลุ่มที่1ได้หมายเลขอะไรคะลูกได้หมายเลข4เข้าใจยังคะเข้าใจแล้วส่งตัวแทนมารับซองสุ่มได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะเก่งมากเลยมาก่อนได้ก่อนนะคะแกะซองได้เลยค่ะแล้วให้เพื่อนในกลุ่มนั้นช่วยกันหาผลลัพธ์นะคะฉีกได้เลยค่ะลูกแล้วระวังโจทย์หายนะลูกมีการล้วงหาของด้วยไม่มีของให้มือพอไหมนิ้วพอไหมนิ้วพอไหมอ้าวได้แล้วเดี๋ยวค่ะใครได้แล้วนั่งลงกอดอกเลยตอนนี้เราไปลุ้นกลุ่มที่4กันดีกว่าค่ะกลุ่ม4ได้ไหมลูกผลลัพธ์ได้ยังคะตอนนี้กลุ่ม4ได้ผลลัพธ์ยังลูกยังครับอ้าวเราลุ้นกลุ่ม4ก่อนกลุ่ม1ได้ผลลัพธ์ยังกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ทุกกลุ่มได้หมดแล้วกลุ่ม4หมอช่วยกลุ่ม4ได้ไหมครับลูกได้ไหมลูกกลุ่ม4ได้ไหมครับได้ยังเอ๊ะกลุ่ม4ได้4ตอนนี้เพื่อนกำลังเริ่มเถียงกันว่าใช่ไม่ใช่กลุ่ม4ได้โจทย์ว่ายังไงลูก22ลบ18ได้2ได้เอาแบบที่คุณครูสอนลูกนะลูกเวลาเราลบเราก็คือการนับต่อ18นับต่อไปให้ได้ถึง22 18แล้ว19 20 21 22คำตอบคือ4ค่ะโอ้โหลุ้นหน้าดูเลยกลุ่ม1ได้คำตอบอะไรคะลูกกลุ่ม1ได้5กลุ่ม2 3กลุ่ม3
1: 2
0: กลุ่ม4
1: 4
0: กลุ่ม5
1: 1
0: โอ้โหเก่งมากค่ะทีนี้มาดูภาพจำภาพของตัวเองนะคะว่าเราได้ภาพหมายเลข

0: อะไรหมายเลขหนึ่งยกมือหน่อยค่ะใครได้หนึ่งนี่นะคะภาพนี้คือที่ไหนคะลูก
1: ว
0: ัดต่อไปค่ะหมายเลขสองภาพนี้คือ
1: สวนน
0: ้ำสวนน้ำหมายเลขสามภาพนี้คือ
1: บ
0: ้านค่ะหมายเลขสี
1: ่
0: สวนสัตว์นะคะหมายเลขห้า
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: โรงเรียนนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดนะคะแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนะคะมองดูด้านข้างคุณครูมีราวผ้ามาให้ให้คิดว่าเราจะไปในสถานที่ที่เราได้เราจะแต่งตัวแบบไหนดีเข้าใจไหมลูกเราคิดในกลุ่มก่อนนะคะอย่างเช่นกลุ่ม2กลุ่ม2ได้ภาพที่เท่าไหร่คะลูก3กลุ่ม2ก็คิดในกลุ่มแล้วก็ใช้สายตามองแล้วก็บอกเพื่อนว่าอยากจะหยิบเสื้อตัวไหนแบบนี้เข้าใจไหมคะไม่ต้องไปทั้งกลุ่มนะคะเราส่งตัวแทนไปพอค่ะเอาหรือจะให้คุณครูยกลามาไว้ตรงนี้เลยเพื่อนๆจะได้เห็นได้ค่ะเชิญเลยค่ะช่วยยกแล้วใช่มั้ยคะลูกงั้นตอนนี้ก็มองไม่เห็นภาพสิอ้าวนาเดียค่ะช่วยครูยกลงหน่อยหนึ่งค่ะช่วยยกลงนะเก่งมากค่ะลูกขอบคุณค่ะเห็นภาพด้านหลังไหมเห็นเนาะอ้าวช่วยกันคิดเสร็จยังคะยังไม่ได้คิดกลุ่มไหนเสร็จแล้วโอ้ตอนนี้กลุ่ม3ได้หมายเลข2ไปสวนน้ำมีเสื้อผ้าไปสวนน้ำไหมนะมีค่ะกลุ่มไหนเสร็จอีกแล้วกลุ่ม4ก็เสร็จแล้วสรุปแล้วเสร็จแล้วทุกกลุ่มงั้นกลุ่ม5ค่ะเดินมาหยิบของตัวเองไปก่อนค่ะส่งตัวแทนมา1คนค่ะกลุ่ม4ส่งตัวแทนมา1คนค่ะกลุ่ม3ส่งตัวแทนมา1คนค่ะกลุ่ม2ส่งตัวแทนมาเลยค่ะกลุ่ม1ส่งตัวแทนมาเลยค่ะโอ้โหค่อยเย็นๆค่ะชนเพื่อนเสร็จแล้วค่ะไปถามเพื่อนในกลุ่มก่อนนะคะลูกว่าใช่ไหมไปไหมชุดนี้ไหมโอ้โหเพื่อนบอกดีเชิญค่ะมีมองหน้าด้วยอ่ะแล้วก็อยากจะถามว่าใช่ไหมจริงๆแล้วหมายเลข5นี่ง่ายสุดเลยนะลูกเสร็จยังลูกเพื่อนในกลุ่มยอมรับไหมคะลูกเพื่อนในกลุ่มยอมรับไหมยอมรับตอนนี้นาเดียขาช่วยครูหน่อยค่ะลูกยกขึ้นไปไว้ริมนู้นเลยเริ่มที่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เอ๊ะในห้องนี้มีกลุ่มที่5มั้ยเนี่ย5

0: อบแล้วอ่ะกลุ่มที่5อยู่ไหนคะกลุ่มที่5อยู่ไหนคะอ๋ออยู่นี่เองกลุ่มที่5คะหนูได้หมายเลขหมายเลข1นั่นคือไปไหนคะลูกไปวัดแล้วเสื้อของกลุ่มหนูชูขึ้นมาเลยเพื่อนๆคะไปวัดชุดนี้ได้ไหมคะลูกได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่1หนูได้หมายเลขหมายเลข5ไปไหนคะเพื่อนๆไปโรงเรียนแล้วหนูไปหาที่ไหนคะลูกหนูก็เสื้อตัวเองที่ใส่ทั้งกลุ่มนั้นไงก็ไปโรงเรียนใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือหนูไปหยิบเสื้อกีฬาสีมาก็ยังได้อยู่นะคะเอาปรบมือให้กลุ่มนี้ด้วยค่ะต่อไปกลุ่ม2ค่ะได้หมายเลขหมายเลข3เราคืออยู่ที่บ้านชุดที่หนูได้ชูน้อยจริงๆอยู่บ้านนี่ได้หลายชุดเลยนะชุดนี้อยู่บ้านได้ไหมคะเพื่อนๆได้นะคะเอาปรบมือด้วยค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ยิ้มเล็กยิ้มน้อยมันยังไงคะลูกหนูไปสวนน้ำได้ชุดไหนมาคะเอาเพื่อนชูหน่อยค่ะชุดอะไรลูกชุดว่ายน้ำเห็นไหมคะถูกไหมถูกนะคะเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม4ได้หมายเลขได้หมายเลข4หมายเลข4คือไปสวนสัตว์ก็เลือกเป็นอะไรลูกเสื้อยืดใช่ไหมคะได้ไหมลูกได้นะคะเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนั้นทำไมลูกสามารถที่จะนำประสบการณ์เดิมของตนเองนั้นมาใช้ได้เอ๊ะคุณครูขอไปหยิบ1ชุดชุดนี้เราใส่ไปใส่ไปไหนดีคะวันตรุษจีนเหมาะกับโอกาสที่เทศกาลของคนจีนคือวันตรุษจีนถ้าเกิดเรามาใส่วันสงกรานต์ล่ะพอเราเดินออกจากบ้านมาพอเราเห็นคนใส่ชุดนี้มาวันสงกรานต์นักเรียนทำหน้าไงคะลูกทำหน้าไงนะงงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทศกาลตรุษจีนใส่ชุดนี้มาล่ะโอ้ยสวยจังใช่ไหมใช่ฉะนั้นชุดนะคะจะสวยไม่สวยอยู่ที่โอกาสในการแต่งด้วยชุดนี้จริงๆหนูว่าสวยไหมลูกสวยแต่ถ้าเกิดใส่ผิดโอกาสแล้วเป็นยังไงลูกไม่งามใช่ไหมคะไม่เหมาะสมแสดงว่าเด็กๆของคุณครูนั้นสามารถเลือกเสื้อผ้าใส่เองได้แล้วใช่ไหมลูกตอนป.2นี้โอ้โหแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ต้องมาหยิบเหนื่อยหาเสื้อผ้าให้เด็กๆเลยใช่ไหมคะใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่เก่งมากค่ะเอาทีนี้คุณครูมาขอย้ำทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านชุดอยู่บ้านก็จะเป็นยังไงคะที่เด็กๆเลือกที่ใส่สบายนะคะคือชุดที่สวมใส่สบายนะคะและอาจจะเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้สะดวกในการทำไมลูกไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งนะคะนี่นะคะสำหรับเด็กผู้ชายสำหรับเด็กผู้หญิงนะคะก็จะแต่งตัวแบบที่สวมใส่สบายนะคะอาจจะเป็นกระโปรงหรือกางเกงก็ยังได้อยู่นะคะชุดไปโรงเรียนโรงเรียนเรามีชุดอะไรบ้างคะที่เด็กๆใส่มาโรงเรียนชุดพละชุดนักเรียนชุดลูกเสือยูวะนะคะเราก็ควรแต่งกายนะคะเป็นไปตามที่โรงเรียนของเรากำหนดนะคะวันนี้คุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆนะคะที่สามารถแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนด้วยนะคะนี่นะคะนี่คือชุดเนตรนารีหรือลูกเสือนี่ชุดพละของโรงเรียนเราหรือที่เด็กๆสวมใส่อยู่ณตอนนี้นะคะชุดกีฬาส่วนใหญ่ชุดกีฬานะคะก็จะเป็นชุดที่ทำไมลูกสวมใส่สบายนะคะเพราะว่าบางครั้งเราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราต้อง

0: ทำไมลูกขึ้นเสื้อผ้าก็ควรที่จะทำไมลูกควรที่จะใส่สบายนะคะไม่รัดแน่นจนเกินไปหรือมีความยืดหยุ่นพอเหมาะพอดีกับตัวเองนะคะอย่างชุดว่ายน้ำอันนี้ถ้าเกิดเป็นนักกีฬาว่ายน้ำก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่าบางครั้งที่เราไปเล่นสวนน้ำเขาจะบังคับเลยว่าเราจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมลูกใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมใครรู้บ้างทำไมเขาจะต้องบังคับให้เราใส่ชุดว่ายน้ำด้วยอ่ะอ้าวว่าไงคะลูกไหนขอความคิดเห็นนิดนึงเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะมันไม่เหมาะครับ
0: อ๋อเพราะว่ามันไม่เหมาะนะคะใช่ค่ะถูกต้องนักเรียนลองสังเกตชุดว่ายน้ำของตัวเองดูนะคะจะเป็นผ้านิ่มๆ นะคะไม่มีกระดุมไม่มีตะขอเวลาที่เราจะเล่นเครื่องเล่นมันก็ทำไมลูกก็ลื่นไปได้เลยถ้าเกิดมีกระดุมตะขอเป็นไงลูกอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคะแล้วก็แนบเนื้อเวลาเราจะว่ายน้ำก็จะมีทำไมลูกความคล่องตัวถ้าเกิดเราใส่เสื้อหลวมๆเป็นไงคะคือแขนเสื้อก็จะหลุดนึกออกไหมนะคะฉะนั้นจึงต้องเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างทำไมลูกพอดีกับตัวนะคะอันนี้กีฬาอะไรคะลูกวอลเลย์บอลเป็นตานนะคะเขาก็จะมีเสื้อของเขาเฉพาะนะคะชุดไปเที่ยวเคยไปเที่ยวกันไหมคุณครูเชื่อว่าเด็กๆ เคยไปเที่ยวนะคะแค่ออกจากบ้านเราก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วนะไปตลาดนัดก็ไปเที่ยวแล้วนะคะเด็กๆ เวลาไปเที่ยวเด็กๆแต่งตัวกันยังไงนะแต่งตัวกันยังไงคะเวลาไปเที่ยวข้าวหอมหนูแต่งตัวยังไงคะลูกเวลาไปเที่ยวนึกออกไหมนึกไม่ออกกลุ่มสามได้ไหมคะได้
1: ใส่ชุดอยู่บ้านครับ
0: เวลาไปเที่ยวใส่ชุดอยู่บ้านออกจากบ้านได้เลยใช่ไหมคะอะกลุ่มสี่ค่ะยกมือว่าไงคะลูก
1: ใส่ชุดที่เท่ๆครับ
0: ใส่ชุดที่เท่ๆแบบว่าผู้ชายนี่ขอหล่อ1วันเลยใช่ไหมลูกค่ะเยี่ยมมาค่ะชุดที่ไปเที่ยวนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวนะคะเราต้องแต่งตัวให้ทำไมลูกให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วยนะคะถ้าเราจะไปทะเลหัวหินนี่มีทะเลเคยไปไหมลูก
2: เ
0: คยนะคะเราไปทะเลเราจะใส่รองเท้าส้นสูงไหมใส่กางเกงยีนขายาวเลยทำไมอะคะมันร้อนแล้วจะใส่แต่งตัวยังไงดีคะเพื่อนปลายทางคะถ้าเกิดว่าเด็กๆมีโอกาสมาเที่ยวทะเลเด็กๆจะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนดีสามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะใส่แบบไหนดีวันนี้กลุ่มสองเงียบไปนะกลุ่ม4ค่ะวันนี้กลุ่ม4นำริ้วเลย
1: ใส่ชุดว่ายน้ำค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ชุดว่ายน้ำไปเที่ยวทะเลเลยนะคะได้ไหมลูกได้นะคะเวลาที่ลูกคุณครูจะไปเที่ยวทะเลเขาจะเลือกเสื้อยืดธรรมดานะคะแล้วก็เลือกกางเกงขาสั้นโดยจะเน้นที่ไม่มีกระเป๋ากางเกงเพราะอะไรใครรู้บ้างเพราะว่าอะไรครับกลุ่ม5มาแล้ว
3: เพราะว่าเวลาซักยากครับ
0: เพราะว่าเวลามันซักยากเพราะว่ามันมีทรายไปอยู่ที่กระเป๋ากางเกงแล้วมันก็ซักยากนะคะเก่งมากค่ะแสดงว่าเคยเป็นใช่ไหมลูกใช่นะคะเอ้าทีนี้เดี๋ยวพอดูมีม่านเปิดนะคะให้เด็กๆช่วยทายว่าหลังม่านนี้เราไปเที่ยวไหนกันพอเห็นแค่ภาพนี่สามารถตอบได้เลยนะพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้อมนะคะม่านจะเปิดแล้วนะดูซิกลุ่มไหนจะได้ก่อนไปไหนคะลูกตอบได้เลยค่ะไปเที่ยวทะเลนะคะโอ้โหแสดงว่า

0: ด็กๆนี่เห็นสีฟ้าปุ๊บรู้เลยว่าเป็นทะเลเห็นไหมคะการแต่งกายไปทะเลนะคะก็สามารถใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นก็ได้หรือจะใส่เป็นชุดว่ายน้ำก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่ชุดว่ายน้ำมาเดินเที่ยวห้างเหมาะสมไหมลูกเราจะใส่ชุดว่ายน้ำมาเดินตลาดได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องดูสถานที่ด้วยชุดว่ายน้ำก็ควรอยู่ที่ทะเลหรืออาจจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะภาพต่อไปพร้อมนะคะเมื่อกี้นี้จับไม่ได้เลยว่ากลุ่มไหนพูดก่อนได้ยินทุกกลุ่มเลยแสดงว่าเด็กๆเก่งมากค่ะต่อไปนะไปเที่ยวภูเขาหัวหินของเรามีภูเขาเคยไปเที่ยวไหมคะเคยไปเดินขึ้นเขากันบ้างไหม
1: ไม
0: ่
1: เคย
0: ไม่เคยเลยหรอหัวหินมีเขาอะไรมีเขาตะเกียบมีเขาอะไรอีกลูก
1: เขาเตา
0: เขาเตาเป็นทะเลนะคะไม่มีเขาให้เดินขึ้นเขาหินเหล็กไฟหรือที่คนหัวหินเรียกว่าเขาเรดาร์นะคะเขานี้จะมีพื้นที่ให้เดินนะคะมีพื้นที่ให้เดินแบบนี้เลยนะคะคุณครูก็เคยไปเดินมาค่ะเวลาไปเดินขึ้นเขาเราต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมอาหารในที่นี้คือน้ำดื่มก็พอนะคะแล้วก็ไม้ค้ำยันหมวกค่ะรองเท้าผ้าใบดีกว่าเนาะแล้วมีอีกไหมคะเสื้อผ้าค่ะต้องใส่ที่ทำไมลูกระบายอากาศได้ดีไม่ควรที่จะเป็นกางเกงยีนส์นะคะเพราะทำให้เรานั้นเคลื่อนไหวร่างกายได้ทำไมลูกไม่สะดวกนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยใส่สัมภาระอาจจะเป็นน้ำลูกอมนะคะหรือยาดมเพราะบางครั้งเราเหนื่อยๆเนี่ยลูกอมนะคะมีน้ำตาลจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นฟื้นตัวได้เร็วนะคะชุดไปวัดแล้วค่ะเด็กๆเคยไปวัดไหม
1: เคย
0: นะคะเวลาไปวัดค่ะเราควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อยนะคะควรมีแขนเสื้อด้วยเพราะว่าถ้าเด็กผู้หญิงใส่เสื้อแขนกุดหรือเด็กผู้ชายใส่เสื้อแขนกุดก็จะมองดูไม่สุภาพนะคะควรจะเป็นกระโปรงยาวหรือกางเกงขายาวบางวัดหรือบางสถานที่นะคะหรือพิพิธภัณฑ์ถ้าเกิดเราใส่กางเกงขาสั้นเขาจะไม่อนุญาตให้เราเข้าเลยเขาจะมีผ้าถุงให้เราเปลี่ยนนึกออกไหมคะให้เราสวมทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยนะคะให้เกียรติกับสถานที่นั้นด้วยนะคะหรือบางครั้งถ้าเป็นกางเกงแบบขาดก็ทำไมลูกก็ไม่ได้เช่นกันนะคะฉะนั้นเวลาจะไปเที่ยวไหนเราควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วยนะคะไปงานรื่นเริงแล้วค่ะไปงานมงคลเราก็สามารถแต่งตัวได้ทำไมลูกวิบวับได้เลยใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เคยพาไปงานมงคลสมรสไหมลูกนี่ค่ะผู้ชายก็แต่งตัวหล่อได้เลยผู้หญิงก็สวยได้เลยนะคะชุดไปงานศพค่ะชุดไปงานศพนะคะสำหรับประเทศไทยของเรานะคะก็จะเน้นอยู่สองสีนะคะก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนะคะเพื่อเป็นการแสดงไว้อาลัยกับผู้ที่เสียชีวิตนะคะและแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพด้วยนะคะและเวลาที่เด็กๆไปงานศพนะคะก็ควรที่จะสำรวมด้วยถึงแม้ว่าเราเป็นเด็กเราก็อย่าไปวิ่งเล่นในงานนะคะถึงแม้จะเจอเพื่อนแหมรู้จักกันมาก็ไม่ควรนะควรจะนั่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ้าวทีนี้งานของเด็กๆค่ะขอให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3ค่ะเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนนั้นทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะใบงานที่3ของเรานะคะเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้2อย่างนะคะภาพที่1และภาพที่2ยากไปไหมคะภาพที่1นะคะชุดนี้เด็กๆเห็นเป็นชุดอะไรคะลูกชุดนักเรียนนะคะการแต่งกายนี้ควรใส่เมื่อจุดๆๆเมื่อไหนคะเก่งมากค่ะเพราะ

ออกเหตุผลด้วยเพราะอะไรได้ไหมคะได้นะคะต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะการแต่งกายนี้ควรใส่เมื่อเพราะไม่ยากเกินไปใช่ไหมใช่ไหมคะให้นักเรียนนั้นเขียนให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมของเด็กๆเท่านั้นเองนะคะเอาถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตนเองด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเก็บเสื้อผ้าก่อนขอเก็บเสื้อผ้าหน่อยนะคะ

0: ่ะตอนนี้เด็กๆทำงานเสร็จแล้วหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วหันหน้ามาทางนี้เลยค่ะมาดูเฉลยใบงานกันเดี๋ยวเวลารวบรวมใบงานนะคะรวบรวมกันมาเป็นกลุ่มเลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อฉันเลขทีด้วยนะคะตอนนี้สำรวจเลยค่ะใครยังไม่เขียนมีไหมไม่มีใช่ไหมคะว่าไงครับมาเฉลยใบงานกันค่ะภาพที่1ค่ะการแต่งกายแบบนี้นะคะก็คือชุดนักเรียนนะคะควรใส่เมื่อเราไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องแบบนักเรียนนั่นเองนะคะต่อไปภาพที่2ค่ะการแต่งกายแบบนี้คือควรใส่ไปงานศพนะคะเพราะว่าเป็นการไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตนะคะได้ไหมลูกเดี๋ยวคุณไปตรวจให้คะแนนอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนนั่งตัวตรงกอดอกใครเลขที่25ยืนขึ้นค่ะแล้วก็25ก็คือมีเลข2แล้วก็เลข5 2กับ5บวกกันได้เลขที่7ยืนขึ้นค่ะโอ้โหไม่กล้าไปไหนต่อเลยเอา2คนก็2คนค่ะเชิญค่ะมาไปเลือกเสื้อผ้ามา1ชุดนะแล้วก็ถามเพื่อนๆว่าชุดนี้จะใส่ไปไหนดีของหนูก็เหมือนกันค่ะอันนี้เลือกให้เลือกตามอิสระนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะบอกว่าไปไหนแล้วให้ไปเลือกเชิญเลยค่ะเข้าใจเลือกนะคะเนี่ยเลือกชุดที่เราเฉลยไปแล้วชุดนี้ใส่ไปไหนดีคะไปไหนนะไปเล่นน้ำนะคะเก่งมากค่ะเชิญนำชุดกลับไปที่เลยค่ะชุดนี้ใส่ไปไหนดีครับไปไหนดีครับฝั่งเพื่อนสิเพื่อนบอกแล้วคุณยังได้ยินเลยเพื่อนบอกไปไหนนะไปไหนนะไปวัดครับเห็นไหมใส่ชุดนี้ไปวัดได้ไหมคะได้นะคะเรียบร้อยแล้วก็สุภาพด้วยต่อไปค่ะเปลี่ยนบ้างเอาเป็นเลขที่คุณนกชอบค่ะนั่นคือ13ค่ะเลขที่13ค่ะพี่มอสของเรานั่นเองพี่มอสคะง่วงนอนมากเลยค่ะคุณนกตอนนี้คุณนกอยากใส่ชุดนอนแล้วค่ะหาชุดนอนให้หน่อยง่วงนอนแล้วนี่เราใส่ชุดนอนไปเดินเที่ยวได้ไหมลูกใส่ชุดนอนไปเดินเที่ยวได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราใส่ชุดนอนไปเดินเที่ยวไปเดินตลาดเที่ยวได้ไหมคะลูกไม่ได้เพราะว่าอะไรคะช่วยเพื่อนหน่อยเพราะว่ามันไม่เรียบร้อยแล้วมันก็ดูไม่สุภาพนะคะเก่งมากค่ะคุณครูให้ไปไว้ที่โต๊ะก่อนค่ะลูกต่อไปค่ะใครอยากมาอีกหนึ่งคนหนูจากทางนู้นมาไกลเลยโอ้โหยกมือกันเยอะขนาดนี้เลยอะเอามือลงค่ะไม่สามารถเลือกใครได้เลยจริงๆงั้นสุ่มค่ะเมื่อกี้โอ้31ก็ไม่ได้เนื้อห้องเรามีไม่ถึงใช่ไหมคะเอาเป็นเลขที่19ค่ะโอเคไปไหนดีอะตุ๊ดจีนก็รู้แล้วออแกนเอาไปนี้กว่าคุณครูจะพาออแกนค่ะไปงานวันเกิดคุณนกค่ะไปเร็วไปหาชุดใส่ไปงานวันเกิดคุณนกกันเ ทำไมเพื่อนในห้องเงียบจังลูกไม่ช่วยเพื่อนนิดหนึ่งเหรอว่าตัวนั้นอะไรงี้ไม่ช่วยหน่อยเหรอสีแดงสีเขียวช่วยเพื่อนนิดหนึ่งสิลูกไหนคะให้หนูคะมาจากทางนี้ครูได้ยินเสียงผู้ชายชัดมาก
1: ตะว
0: ันโอ้ตะวันเลือกให้ใส่แบบนี้ไปงานวันเกิดครูนกเลยได้ไหมลูกได้นะคะน่ารักเลยเก่งมากเลยค่ะเอาไปชุดไปเลยค่ะลูกงานนี้อยากเลือกมั้งไหมลูกไปงานวันเกิดครูนกไหมคะไม่ไปอยากไปไหมลูกอยากไปไปเลือกเลยค่ะให้อีกหนึ่งชุดค่ะลูกโอ้ หนูก็อยากไปนี่เพื่อเราเลือกชุดนี้มาเลยใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหมคะใส่ได้ด้วยครูให้เลยค่ะชุดนี้ใส่ไปงานวันเกิดครูนกได้ไหมลูกได้นะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยค่ะเห็นไหมคะแสดงว่าเด็กๆนั้นสุดยอดมากเลยเพื่อนปลายทางของเรานะคะก็คงอยากจะมาหยิบแบบนี้ใช่ไหมคะก็ต้องขอให้คุณครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้เด็กๆนั้นสามารถนำเสื้อผ้ามาเลือกกันที่โรงเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสรุปบทเรียนของเรานะคะการเลือกสวมใส่เสื้อผ้านะคะควรเลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสถานที่นั้นๆด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการจัดวางและเก็บรองเท้านะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้ที่5ค่ะเรื่องการจัดวางและเก็บรองเท้านะคะซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์จากคุณครูนะคะช่วยดาวน์โหลดใบความรู้ให้เด็กๆด้วยนะคะที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับการล่วงละเมิดทางเพศยังคงมีเห็นเป็นข่าวกันอยู่เสมอๆนะครับวันนี้วิตามินข่าวขอเพิ่มวิตามินให้กับเด็กๆและครอบครัวได้มีภูมิต้านทานในการที่จะห่างไกลและปลอดภัยจากการถูกล่วงเกินทางเพศกับเรื่องราวของการสัมผัสครับ
1: การสัมผัสหมายถึงการที่มีคนคนหนึ่งเอาส่วนต่างๆของร่างกายเขามาจับร่างกายเราค่ะอย่างเช่นมือนะคะเขาเอามาแตะที่แก้มเอามาแตะที่หน้าอกเอามาแตะที่ขาก็เรียกว่าการสัมผัสเหมือนกันค่ะ
0: การสัมผัสนั้นแบ่งเป็น2ลักษณะนะครับก็คือการสัมผัสที่ดีและการสัมผัสที่ไม่ดีครับซึ่งการสัมผัสนี้แตกต่างกันอย่างไรน้องภูจะมาบอกพวกเราครับ
2: นี่คนจะพูดกูนครับพวกเราใช้สมาธิอยู
0: ่ภูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: เกียร์เธอฉันสัมผัสสปาร์คกันครับ
0: โดนแล้วก็ต้องตอบคำถามจากภาพครับภูครับเราไม่สบายพี่พยาบาลเช็ดตัวให้นี่คือสัมผัสที่ดีหรือไม่ดีครับ
2: พี่พยาบาลเขาเช็ดตัวให้เราใช่ไหมครับทำให้เราหายไข้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยเป็นสัมผัสที่ดีแน่นอนเลยครับ
0: ถูกต้องครับ
2: อุ้ย
0: โดนเหรอครับมาภาพนี้นะครับคนแปลกหน้ามาสัมผัสร่างกายเราครูคิดว่าเป็นสัมผัสที่ดีหรือไม่ดีครับ
2: คนแปลกหน้ามาสัมผัสเราทำให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็กังวลผมว่านะคะเป็นสัมผัสที่ไม่ดีแน่นอนครับ
0: ถ้ามีใครมาสัมผัสเราแบบไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่ดีกลัวไม่ปลอดภัยสิ่งที่เราควรทำก็คือบอกให้เขาหยุดจากการกระทำนั้นและหนีไปจากคนคนนั้นครับแล้วก็รีบไปบอกผู้ใหญ่ให้รู้ว่ามีใครมาทำให้เรารู้สึกไม่ดีเช่นแบบนี้ครับ

0: ใครบ้างจะมีเจตนาดีกับเราหากว่ามีใครก็ตามมาขอความช่วยกับเราหรือว่ามาชวนเราให้ไปกับเขาพี่ซุปมีวิธีป้องกันตัวง่ายๆที่สุดก็คือการตั้งคำถาม3ข้อกับตัวเองโดยถามตัวเองว่า 1. เรารู้สึกดีหรือไม่ 2. ผู้อยากจะรู้หรือไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนและ 3. ถ้าเกิดเหตุร้ายจะมีใครมาช่วยเราทันหรือไม่ถ้ามีคำตอบว่าไม่เพียงแค่1ข้อเราก็ไม่ควรไปกับคนคนนั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการบอกปฏิเสธเขาไปด้วยคำพูดที่นุ่มนวลและสุภาพครับ
1: รูปแรกนะคะก็มีคุณลุงคนนึงค่ะบอกให้เด็กผู้หญิงคนนึงนะคะไปช่วยตามหาสุนัขให้เขาค่ะคำถามแรกเลยนะคะก็คือเรารู้สึกดีหรือเปล่าคิดไปคิดมาก็รู้สึกดีนะคะแล้วได้ไปช่วยหมาน้อยก็ได้ช่วยเจ้าของด้วยค่ะคำถามที่สองนะคะผู้ใหญ่จะรู้หรือไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะหนูไม่ได้บอกใครข้อนี้ต้องตอบว่าไม่ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราจะมีใครช่วยเราทันหรือเปล่าก็ไม่ทันหรอกค่ะเพราะเขาอาจจะพาเราไปไหนแล้วก็ไม่รู้ข้อนี้ต้องตอบว่าไม่ค่ะสถานการณ์นี้นะคะเราไม่2ข้อค่ะเราก็ไม่ควรไปกับคุณผู้ชายคนนี้ค่ะเราก็ควรจะปฏิเสธค่ะว่าพี่คะหนูต้องรีบไปอ่านหนังสือแล้วค่ะไปกันนะคะ
0: อย่าลืมนะครับถ้ารู้สึกไม่ดีไม่ปลอดภัยให้ปฏิเสธด้วยคำว่าไม่และร้องขอความช่วยเหลือด้วยคำว่าช่วยด้วย2คำนี้จะช่วยเราได้ครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ดกับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์นะคะกับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือว่าคุณครูแต้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะเด็กๆอ่านพร้อมกันสิคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของท่าทางเรียนแบบแต่จะมีเนื้อหาอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะคะส่วนในวันนี้คุณครูขอทบทวนความรู้ในสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องของอะไรคะเพลงอะไร
2: เพลงกาก
1: ากาเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมคะจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมที่จะลุกขึ้นมาขยับร่างกายไปกับคุณครูหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะนักเรียนปลายทางระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วยืนตรงเลยมือเท้าเอวใช่ไหมคะท่าเตรียมพร้อมของเราคุณครูจะเปิดเพลงแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ

0: รบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆนั่งขัดสมาธิได้เลยนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรคะเพลงเมื่อสักครู่สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกกาเป็นสัตว์ประเภทอะไรมีอะไรสัตว์ปีกสัตว์ปีกและการเคลื่อนไหวของกาคืออะไรคะการบินเราก็เลยต้องทำมือแบบนี้แล้วก็กระพือปีกบินใช่ไหมคะอันไหนทำท่านกบินอีกทีสิลูกอย่างนี้เปล่ากวักมืออย่างนี้ไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องหักข้อมือกระดกข้อมือแบบนี้แล้วมือเหี่ยวเหี่ยวหรือตึงตึงเหี่ยวหรือตึงตึงตึงมือมือไม่สวยไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะหักข้อมือสวยๆเก่งมากเลยค่ะในวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆ นะคะมาให้เด็กๆได้ทำด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะเพลงกากากาเผยแพร่โดยรักเด็กทีวีนะคะที่คุณครูได้นำมาเป็นสื่อในวันนี้นั่นเองนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะอ่านสิลูกอ่านว่าอะไรนะกิจกรรมของคุณครูก็คือกิจกรรมทายสิท่าอะไรเอ่ยคุณครูก็มีอันนี้นะคะอันนี้เป็น อุปกรณ์ในการเล่นเกมของเราวันนี้นะคะคุณครูจะฟังกติกาก่อนโอเคไหมคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ถ้าตรงแล้วต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะอ่ะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะตั้งใจฟังกติกาดีๆคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ1คนอ่ะเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวค่อยหาตัวแทนนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเสร็จแล้วจะให้ตัวแทนนะคะออกมาจับฉลากกับคุณครูนะคะเด็กๆปลายทางสามารถทำกิจกรรมกับคุณครูด้วยกันสังเกตไปด้วยได้เลยนะคะส่วนเด็กๆในห้องเรียนเนี่ยเมื่อตัวแทนออกมาจับฉลากแล้วตัวแทนจะอ่านว่าในใบฉลากนี้คืออะไรเมื่ออ่านแล้วเก็บไว้ในใจห้ามอ่านออกเสียงนะเพราะคุณครูจะให้เพื่อนที่ออกมานะคะให้ตัวแทนที่ออกมาเนี่ยทำท่าทางเรียนแบบในสิ่งที่เด็กๆได้ไปได้ไหมคะเสร็จแล้วเพื่อนในห้อง

0: ต้องช่วยกันถ่ายว่าเพื่อนที่เขาออกมาด้านหน้าห้องนั้นเนี่ยกำลังปฏิบัติท่าทางอะไรอยู่ได้ไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังโอ้ยเสียงเบาจังเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะสุดยอดเลยค่ะอ่ะขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหนึ่งคนใครเอ่ยอ่ะยืนเลยค่ะเดินออกมาหน้าห้องเลยตัวแทนกลุ่มสองหนึ่งคนเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มสามตัวแทนกลุ่มสี่เชิญเลยลูกตัวแทนกลุ่มห้าใครเอ่ยโอเคอ่ะทีนี้เพื่อนที่เหลือนั่งหลับตาเด็กๆห้องไปทางนั่งหลับตาด้วยนะคะห้ามแอบดูนะหลับตาเลยค่ะหลับตาหลับตาไว้นะหลับตาไว้นะอ่ะเด็กๆตัวแทนลูกเดินมาหาคุณครูแล้วมาจับฉลากอ่ะมาเดินมาเพิ่งเดินมาค่ะอ่ะจับฉลากจับแอบอ่านนะห้ามให้เพื่อนเห็นนะแอบอ่านในใจนะแอบอ่ะเพื่อนๆหลับตาไว้นะเพื่อนๆหลับตาไว้นะห้ามแอบดูนะได้คำง่ายเลยใช่ไหมยากไหมคะทำได้ไหมทำได้ไหมเด็กๆตัวแทนทำได้ไหมอ่ะทำได้อ่ะโอเคจำคำของตัวเองได้ใช่ไหมคะอ่ะปิดไว้มันเห็นเดี๋ยวเพื่อนเห็นเดี๋ยวเพื่อนเห็นนะเดี๋ยวเพื่อนเห็นนะอ่ะเพื่อนเพื่อนลืมตาค่ะเอากลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มหนึ่งก่อนใช่ไหมอ่ะเพื่อนขอกลุ่มหนึ่งก่อนอังคูขอใบโอเคค่ะอ่ะให้กลุ่มหนึ่งทำท่าทางก่อนเลยนะคะอ่ะเพื่อนเพื่อนตั้งใจดูปลายทางสังเกตด้วยนะคะแล้วช่วยกันตอบนะคะว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่งของเรานั้นทำท่าทางอะไรอ่ะพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: ลิ้น
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูเฉลยพร้อมกันดีกว่าเฉลยของเรานั่นก็คือ
1: ลิ้น
0: อ่านพร้อมกัน
1: ล
0: ิ้นต้องกระดกลิ้นไหมคะ
1: ไม
0: ่ไหนลองสะกดสิคะ
1: ล
0: ต้องกระดกลิ้นไหมคะไอตองเก่งมากค่ะอ่ะปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีอ่ะขอกลุ่ม5เพื่อนขอกลุ่ม5ก่อนอ่ะกลุ่ม5เชิญค่ะมาตรงกลางเลยค่ะกลุ่ม5อ่ะคุณครูขอใบคำตอบอ่ะเริ่มพร้อมยังพร้อมจะช่วยกันทายหรือยังอ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะใช่ไหมคะไหนเปิดให้เพื่อนดูสิคะเปิดให้เพื่อนอ่านเปิดให้เพื่อนอ่านอ่านพร้อมกันใช่ไหมคะถูกไหมถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเชิญไปนั่งค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีกลุ่มสามกลุ่มสี่ตัวครูขอกลุ่มสี่นะคะกลุ่มสี่ใครเอ่ยมาเลยค่ะตรงกลางเลยลูกอ่ะ1 2 3ใช่ไหมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะอันนี้ใช่ไหมคะอ่ะเอาให้เพื่อนอ่านสิลูกอ่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: มา
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะกลุ่มต่อไปเหลืออีก2กลุ่มกลุ่มไหนดีกลุ่ม2อ่ะคุณครูขอกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2เชิญอ่ะหนึ่งพร้อมนะหนึ่งสองสาม
1: ใ
0: ช่ไหมคะอ่ะเฉลยให้เลยเพื่อนดูอ่ะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม
1: เ
0: ป็ดใช่ไหมคะเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มสุดท้ายของเราคือกลุ่มที่เท่าไหร่ปื้มกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มสามนะคะอ่ะพร้อมจะดูเพื่อนหรือยังพร้อมแล้วนั่งให้เรียบร้อยค่ะ1 2 3
1: มา
0: ใช่ไหมปื้มเฉลยให้เพื่อนดูก่อนกับหัวเปล่าอ่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: มา
0: ปลาอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้แสดงท่าทางกันไปแล้วใช่ไหมคะมีท่าอะไรบ้างนะเมื่อกี้ถ้าเป็ดทำยังไงถ้าเป็ดทำไงนะเพื่อนทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีท่าอะไรอีก
1: ม
0: ้าม้าทำยังไงม้าทำยังไงคะแล้วลิงทำยังไงคะมีท่าอะไรอีกนะแมวทำยัง

0: ิดเราไม่ทำเสียงล่ะคะถ้าไม่มีเสียงล่ะถ้าเราสื่อสารโดยการไม่ใช้เสียงล่ะแล้วถ้าแมวกับม้ามันต่างกันยังไงม้ามันต้องทำยังไงด้วยควบม้าวิ่งควบอย่างนี้ใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของท่าทางเรียนแบบจากที่เด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นั้นก็คือการเรียนแบบท่าทางของอะไรทั้งหมดนั่นเรียกว่าอะไรสัตว์ใช่แล้วค่ะเรากำลังทำท่าทางเรียนแบบของสัตว์อยู่นั่นเองนะคะจุดประสงค์ในวันนี้เลยนะคะจุดประสงค์ของคุณครูในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆ เนี่ยจะสามารถบอกถึงประโยชน์นะคะของการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆได้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะเอาไปใช้ยังไงเอาไปใช้เส้นเด็กๆอาจจะไปเล่นสนุกกันแล้วให้เพื่อนทายเหมือนที่ครูทำเมื่อสักครู่ว่าวันนี้เราทำท่าทางอะไรหรือต้องการสื่อสารกันเองนะคะครูมีคำถามว่านอกจากสัตว์เมื่อสักครู่5ชนิดเมื่อสักครู่นี้มีสัตว์ชนิดอื่นอีกไหมคะนักเรียนสามารถเรียนแบบท่าทางได้มีไหมมีสัตว์ชนิดอื่นไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งมีอะไรลูกสัตว์ชนิดอะไรคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายกระต่ายทำยังไงอ่ะกระต่ายต้องกระดิกนิ้วหรือว่าต้องกระโดด
1: กระโดด
0: กระต่ายเคลื่อนที่โดยการกระโดดแล้วมีสัตว์ชนิดอื่นอีกไหมคะกลุ่ม5มีสัตว์ชนิดอื่นไหมครูสุนัขทำยังไงเอ่ยทำท่าทางเรียนแบบยังไงดีสุนัขให้เขารู้ว่าเป็นสุนัขถ้าเราไม่ใช้เสียงถ้าเราไม่ใช้เสียงแล้วทำยังไงให้เขารู้ว่าเป็นสุนัขทำอย่างนี้เหรอทำยังไงดีโอเคเอาเพื่อนรู้ไหมถ้าเพื่อนทำแบบนั้นเพื่อนในห้องทราบไหมต้องทำยังไงดีถึงจะชัดเจนต้องทำยังไงต้องคานใช่ไหมเพราะว่าสุนัขใช้สุนัขมีกี่ขา
1: 4
0: ขาเราจึงสามารถทำท่าทางเรียนแบบโดยการคลานได้โอเคค่ะทีนี้ในวันนี้คุณครูมีเพลงอ่านพร้อมกันชื่อเพลงอะไรนะคะเพลงอะไรอีกสักครั้งสิคะเพลงเป็นอะไรดีนะคะพร้อมจะไปฟังหรือยังว่าเพลงของเพลงเป็นอะไรดีอ่ะมีเนื้อหายังไงพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: นอกจากตรงอย่าลืมตั้งใจดูตาดูหูฟังโอเคไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงพร้อมกันเลยนะคะ
2: หากเป็นกบหายร้องอบ

0: เป็นอย่างไรคะยากไหมคะคิดว่าไม่ยากใช่ไหมจากที่ฟังอ่ะเด็กๆพอจะจับคำได้ไหมว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างมีม้า
1: เป
0: ็ดกระต่ายมีอะไรนะไก
1: ่
0: มีเป็ดเป็ดไปแล้วหมดยังสุดท้ายคืออะไรอ่ะคืออะไรคือคนเอ๊เมื่อกี้เพลงคุณครูไม่มีสุนัขนะใช่ไหมมีอะไรนะมีกระต่ายมีเป็ดมีอะไรอีกไก่มีปลาแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆทำท่าทางเรียนแบบยังไงได้บ้างลองคิดสิทำยังไงกระต่ายต้องทำยังไงอย่างนี้เหรอ

0: กระโดดแล้วมีอะไรอีกนะปลาทำยังไงปลาทำแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกเป็ดทำยังไงเป็ดอย่างนี้ใช่ไหมกระพือปีกด้วยใช่ป่ะเป็ดกระพือปีกใช่ไหมคะเก่งมากเลยก่อนอื่นก่อนที่เราจะลุกขึ้นทำท่าทางเราจะต้องฝึกอะไรก่อนฝึกร้องเพลงฝึกอ่านก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันพร้อมกันส่วนในวันนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงเพื่อการศึกษานะคะขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงเป็นอะไรดีขับร้องโดยคุณทวีอนุกูลนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงกันนะคะแต่ก่อนอื่นฝึกอ่านก่อนนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ่ะเด็กๆอ่านได้ไหม
1: ได
0: ้ฝึกอ่านก่อนนะคะอ่ะหนึ่งอ่านตามอ่านตามได้ไหมคะ
1: ได้
0: อ่านตามได้นะคะอ่ะบรรทัดแรกอ่านตามคุณครูนะอยากเป็นกบ
1: อยากเป็นกบ
0: ฮาให้
1: ฮาให้
0: ร้องอบอบ
1: ร้องอบอบ
0: ในกอหญ้า
1: ในกอหญ้า
0: อยากเป็นปลา
1: อยากเป็นปลา
0: พ่นน้ำ
1: พ่นน้ำ
0: ดำผุดว่าย
1: ดำผุดว่าย
0: อยากเป็นเป็ด
1: อยากเป็นเป็ด
0: ห้าให้
1: ห
0: ้
1: าให
0: ้ว่ายน้ำ
1: ว่ายน้ำ
0: ตามสบาย
1: ตามสบาย
0: อยากเป็นกระต่าย
1: อยากเป็นกระต่าย
0: โลดเต้น
1: โลดเต้น
0: เล่นแสงจันทร์อ่านเองได้ไหมคะอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยอ่านหนึ่งสองสาม
1: อยากเป็นกบ
0: หาให
1: ้ร้อง
0: อบ
1: อบ
0: ใน
1: กอหญ้าอยากเป็นปลาพ่นน้ำ
0: เก่งมากน้ำผุด
1: ว่าย
0: อยากเป็น
1: เป็ดหาให้
0: ว่ายอยากเป็น
1: โล
0: ด
1: เล่นแสงจันทร
0: ์อะต่อนะคะอ่านตามนะคะอยากเป็นนก
1: อยากเป็นนก
0: หาให้
1: หาให้
0: น้อยน้อย
1: น้อยน้อย
0: เผินลอยฟ้า
1: เผินลอยฟ้า
0: อยากเป็นม้า
1: อยากเป็นม้า
0: โลดไล่ในไพรสัน
1: ในไพรส
0: ัน อยากเป็นไก่
1: อยากเป็นไก่
0: ห้าให้
1: ห
0: ้
1: าให
0: ้ขันจ้า
1: ข
0: ัน
1: จ้า
0: ท้าตะวัน
1: ท้าตะวัน
0: อยากเป็นเด็ก
1: อยากเป็นเด็ก
0: คนขยัน
1: คนขย
0: ัน ดีกว่าเอ่ย
1: ดีกว่าเอ
0: ่
1: ย
0: เป็นเด็กขยันดีกว่าไหม
2: ดีกว
0: ่
2: า
0: ดีกว่าอ่ะอ่านพร้อมกับคุณครูเลย1 2 3อยากเป็น
1: นกให้
0: น้อย
1: น้อยเผินลอยฟ้า
0: อยากเป็น
1: ม้าโลดไล
0: ่นายไพรสันอยากเป็นไก่ห้าขันจ้าท้าอยากเป็
1: น
0: คนขยัน
1: ดีกว่า
0: เอ่ยเด็กๆสงสัยไหมว่าคำว่าไพรสันคืออะไรคะ
3: ใ
0: ครมีใครรู้ไหมไม่รู้เลยเหรอคะไพรสันแปลว่าป่านะคะเขาบอกว่าอยากเป็นม้าโลดไล่ก็คืออยากเป็นม้าที่วิ่งเล่นอยู่ในป่านั่นเองตกลงเด็กๆอยากเป็นสัตว์ชนิดใดหรือว่าเราอยากเป็นเด็กขยัน
4: อ
0: ยากเป็นเด็กขยันหรอถ้าอย่างนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือโอเคไหมคะหน้าที่ของเราตอนนี้คือทำไมคะตั้งใจเรียนหนังสือใช่แล้วค่ะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะทีนี้นักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางอ่านพร้อมกันเลยนะคะอ้าว1 2 3

เป็นขันจ้าเอาใหม่เอาใหม่อยากเป็นไก่ใหม่หนึ่งสองสามอยากเป็นห้าขันจ้าท้าตะวันอยากเป็นเด็กคนขยันดีกว่าเอ่ยทีนี้เด็กๆร้องไปพร้อมกับเพลงเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้ทีนี้ท่อนแรกเนี่ยเด็กๆต้องตั้งใจดีๆเพราะว่าขึ้นเร็วมากเลยโอเคไหมคะเดี๋ยวเด็กๆ ดูเนื้อแล้วร้องไปพร้อมกับเพลงเลยนะคะพร้อมหรือยังการร้องเพลงที่ดีเราจะตะโกนร้องเพลงไหมคะไม่นะคะพร้อมแล้วไปร้องพร้อมกันเลยค่ะ

0: อยากเป็นเด็กคนขยันดีกว่าเ
1: ออเด็กๆคิดว่ายากไหมคะไม่ยากทีนี้วันนี้เมื่อสักครู่คุณครูเห็นแล้วว่าเด็กๆสามารถทำท่าทางเรียนแบบสัตว์ต่างๆในเนื้อเพลงได้แต่วันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูและเดี๋ยวเราจะได้ทำไปพร้อมกันได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างท่าทางคุณครูสังเกตให้ดีนะคะได้ไหมสังเกตแล้วจำด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรคะกับตัวอย่างที่ครูให้ดูเด็กๆคิดว่าเด็กๆปฏิบัติตามได้ไหม
1: ได้
0: ทำได้หรอทำได้จริงๆใช่ไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะทั้งหมดยื่นขึ้นเลยค่ะเริ่มกันที่บรรทัดแรกบรรทัดแรกอ่านว่าบรรทัดแรกคืออะไรนะอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นกบถ้ากบเมื่อกี้ครูทำยังไงนะคะกระโดดลงไปทำมือแบบนี้ยืนก่อนแล้วกระโดดอยากเป็นกบได้ไหมคะเอาใหม่นะยืน1 2 3อยากเป็นกบ5ให้ได้ไหมคะเสร็จแล้วยืนคำว่าร้องอบอบให้ยืนเท้าเอวร้องอบอบในกบ

0: ย่าเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามอยากเป็นกบฮ่าให้ร้องอบอบในกอย่าต่อไปประทัดต่อไปคืออะไรอยากเป็นปลาอยากเป็นปลาทำยังไงนะทำแบบนี้ใช่ไหมอ่ะขอเป็นปลาท่านี้เนาะอ่ะอยากเป็นปลาเป็นปลาพ่นน้ำดำผุดว่ายหมุนไหมหมุนปลาหมุนปลาหมุนต่อไปอยากเป็นอะไรบรรทัดที่3อยากเป็นอะไร
1: อยากเป
0: ็
1: นเป
0: ็ดเอามือเป็ดแล้วยืนกลางขานิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวแล้วเอาเข่าชนกันเอาเข่าชนกันดันก้นไปข้างหลังแล้วย่ำเท้าซ้ายขวาอยากเป็นเป็ดห้าให้ว่ายน้ำตามสบายต่อไปท่อนต่อไปคืออะไรกระต่ายทำยังไงคะเก่งมากเอาไว้ที่หูใช่ไหมเป็นหูกระต่ายนะแล้วกระโดดอยากเป็นกระต่ายโลดเต้นยืดเล่นแสงยุบยืดจันต่อไปอยากเป็นอะไรต
1: ่ออ
0: ยากเป็นนกถ้านกทำได้ไหมง่ายๆใช่ไหมกลางปีกอ่ะอยากเป็นนกห้าให้น้อยน้อยเหินลอยฟ้าบินหน่อยเหินลอยฟ้ารอบตัวเองต่อไปอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็น
0: ม้าอ่ะกำมือกำมือถ้ามือขวาอยู่บนมือซ้ายอยู่ตรงหน้าเราแต่ถ้าอีกมืออยู่บนอีกมือจะต้องอยู่ตรงข้างหน้าแบบนี้สลับกันโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เราจะวิ่งควบม้าอ่ะอยากเป็นม้าโลดไล่ในภายสารต่อไปอยากเป็นอะไร
1: อย
0: ากเป็นไก่ทำยังไงไก่อ่ะกำมืออยากเป็นไก่ห้าให้ได้ไหมคะอ่ะขันจ้าเอาจีบมืออีกมือเท้าเอวอ่ะขันจ้าท้าตะวันเสร็จแล้วมือซ้ายของเด็กๆอยู่ไหนจ๊ะเท้าเอวอยู่ใช่ไหมให้เด็กเอามือซ้ายมาจีบอยากเป็นเด็กคนขยันดีกว่าเอ่ยมือขวาก็มาเท้าเอวมือซ้ายก็จีบที่อกท่าอะไรท่าตัวเราใช่ไหมท่านี้จำได้ไหมคะอ่ะเอาใหม่สิอยากเป็นไก่ใหม่หนึ่งสองสามอยากเป็นไก่ห้าให้ขันจ้าจีบที่ปากท้าตะวันอยากเป็นเด็กคนขยันใช้มือซ้ายจีบที่อกดีกว่าเอ่ยเอาเท้าซ้ายมาแตะด้านหน้านิดนึงใช้จมูกเท้าแตะไม่ใช่ส้นเท้านะจมูกเท้านะเก่งมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูเปิดเพลงแล้วทำไปพร้อมกันเลยได้ไหมคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมือเท้าเอวท่าแรกของเราคือท่าอะไรคะเพราะกบนะหนึ่งสองสาม
2: อยากเป็นกบ
0: ไป
2: ร้องอบอบในกอย่า
0: อยากเป็นปลา
2: น้ำดำ
0: หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบอยากเป็นเป็ดว
2: ่
0: ายว่ายน้ำย่ำเท้า
2: ตามสบาย
0: น่ารักมากเลยกระต่ายโลดเต้นยุบยืด
2: เล่นแสง
0: เก่งมาก
2: จัน
0: อยากเป็นนกน้อยน้อยเอ้าหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบอยากเป็นม้าโลดไล่

มือซ้ายจีบที่อกแตะเท้าซ้ายด้านหน้าได้ไหมคะอ่ะนั่งลงก่อนให้พักสักครู่นะคะเก่งมากเลยเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเด็กๆไปถังล่ะคะทำได้ไหมเอ่ยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนของครูทำได้แน่เลยเพราะว่าท่าทางเพลงนี้ยากไหมลูกไม่ยากเพราะว่ามันเป็นการเรียนแบบท่าทางของสัตว์ใช่ไหมคะ

เดี๋ยวต่อไปอ่ะหายใจลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายเหนื่อยยังให้พัก5วิเดี๋ยวเราทำพร้อมกับวิดีโอของคุณครูเลยได้ไหมคะอ่ะทั้งหมดตรงให้พัก5นาทีไอ้5วินาทีเท่านั้นแหละเด็กๆของครูพลังเยอะทำได้อยู่แล้วอ่ะยืนตรงดีๆมือเท้าเอวพร้อมแล้วนะไปพร้อมเพลงเลยนะคะในคลิปของคุณครูนะคะมันจะเป็นท่าทางทิศเดียวกับเด็กๆดังนั้นเด็กๆจะต้องทำฝั่งตรงข้ามกับคุณครูโอเคไหมคะแต่คุณครูเนี่ยเป็นกระจกให้เด็กๆแล้วนะคะอ่ะพร้อมนะไป

ป้ายมูนอยากเป็นเป็ดย่ำเท้าย่ำเท้าไม่ใช่โยกนะย่ำเท้านะเอออยากเป็นกระต่ายโลดเล่นแสงจันทร์อยากเป็นนกบินน้อยน้อยเหินลอยฟ้าเป็นม้าหันมาเป็นม้าเร็ว

0: ากเป็นเด็กคนแตะด้านหน้าอย่างนี้ลูกมือเท้าเอวเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะอ่ะนั่งลงได้ค่ะนั่งให้เรียบร้อยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ทีนี้ตรงแล้วตั้งใจฟังกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ของคุณครูนะคะคุณครูให้นะคะนักเรียนฝึกร้องเพลงและฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงเป็นอะไรดีเป็นกลุ่มนะคะและเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอหน้าห้องโอเคไหมคะสำหรับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูดูแลในเรื่องของการร้องเพลงและการปฏิบัติท่าทางให้ถูกต้องตามจังหวะนะคะและดูแลให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะฝากไว้นะคะเด็กๆจริงๆแล้วท่าทางของเพลงนี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบที่คุณครูให้เด็กๆดูเด็กๆอาจจะคิดท่าทางได้เองก็ได้นะคะหรือเด็กๆอาจจะมีทำท่าทางเรียนแบบท่าปลาเป็นแบบอื่นก็ได้คุณครูไม่ได้จำกัดว่าเด็กๆจะต้องเป็นท่าปลาแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถทำท่าปลาแบบอื่นก็ได้แต่ว่าในทางหน้าศิลป์ท่าเวลาที่เราแสดงท่านี้จะสวยงามกว่านะคะเด็กๆพร้อมจะไปทำกิจกรรมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมจะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: สุดยอดเสียงดังฟังชัดถ้าพร้อมแล้วแยกตามกลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มตรงนี้คือกลุ่มอะไรนะวันนั้นกลุ่ม5อ่ะกลุ่ม4กลุ่ม4อยู่ตรงนี้กลุ่ม3อยู่ตรงกลางเอาไม้ให้คุณครูลูกเดี๋ยวเหยียบกลุ่ม1อยู่ตรงนี้กลุ่ม2อยู่ด้านหน้าถูกต้องกลุ่ม2กลุ่ม2อยู่ไหนนะใครกลุ่ม2อีกกลุ่ม1กลุ่ม1กลุ่ม1ยืนยืนซ้อมเลยทำดีๆลูกพอไม่ต้องกว้างมากเดี๋ยวกลุ่มอื่นไม่มีที่อยู่ทบทวนเลยอยากเป็นอะไรบ้าง

0: ทีนี้เด็กๆตั้งแถวเลยจำได้แล้วใช่ไหมกลับมาตั้งแถวกลับมาตั้งแถวเลยค่ะตั้งแถวให้เรียบร้อยพร้อมหรือยัง
1: ทำไมต้องไปอยู่ก
0: ันไม่เป็นไรนั่งตรงนั้นก็ได้ค่ะนั่งลงให้เรียบร้อยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
2: ตรงแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนของห้องเราออกมานำเสนอหนึ่งกลุ่มเพื่อนๆ อยากให้กลุ่มไหนออกมาโชว์
1: กล
0: ุ่
1: ม
0: สี่เอาอย่างนี้ใครว่าใครว่ากลุ่มหนึ่งยกมือใครว่ากลุ่มสองใครว่ากลุ่มสามใครว่ากลุ่มสี่ใครว่ากลุ่มห้าเอ๊กลุ่มอะไรเยอะสุดนะเมื่อกี้กลุ่มอะไรนะกลุ่มสามเยอะสุดเลยใช่ไหมคะอ่ะกลุ่ม3เป็นตัวแทนเพื่อนในห้องนี้ได้ไหม
3: ได
0: ้เอาได้เชิญเลยค่ะลุกขึ้นยืนเลยยืนเลยขึ้นมาบนเวทีเลยเรียงหน้ากระดานเลยค่ะเดินมาครั้งต่อไปเนี่ยต้องกลุ่มอื่นบ้างนะกลุ่ม3เขาขึ้นมาเป็นตัวแทน2สัปดาห์แล้วนะกลุ่มอื่นครั้งต่อไปต้องเป็นกลุ่มอื่นบ้างนะได้ไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเพื่อนๆพร้อมจะตั้งใจดูหรือยัง

0: อย่าลืมมารยาทในการรับชมต้องตั้งใจดูตาดูหูฟังปิดปากให้สนิทเลยเพื่อนที่ออกมาเสนอพร้อมหรือยังคะระวังชนกันด้วยนะคะระวังลูกๆคุณครูด้านหลังของเด็กๆด้วยนะ1 2 3
1: เป็นกบหายรองอบ

0: มือซ้ายจูบแขนที่อก
1: คนขยันดีกว่าเออเย
0: ่ปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะอ่ะเด็กๆกลับไปนั่งได้เลยเก่งมากเลยเด็กๆอาจจะยังจำไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราทำท่าอะไรต่อไปแต่ว่าได้เท่านี้คุณครูยกนิ้วให้2นิ้วเลยเก่งมากเลยนะคะคุณครูเชื่อว่ากลุ่มอื่นก็ทำได้เมื่อกี้แอบเห็นตอนที่เด็กๆฝึกซ้อมจริงๆแล้วอ่ะทำได้ทุกกลุ่มเลยแต่ว่าเมื่อกี้เราโหวตแล้วให้กลุ่ม3มาเป็นตัวแทนของเราใช่ไหมครั้งต่อไปขอเป็นกลุ่มอื่นบ้างได้ไหมได้เนาะแล้วเดี๋ยวพอมีเวลาว่างหรือเป็นคาบชั่วโมงอื่นๆเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้แสดงเนี่ยได้ออกมานำเสนอบ้างได้ไหมคะคุณครูไปทางก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเด็กๆที่ยังไม่ได้ออกมานำเสนอเนี่ยสามารถให้เขาออกมานำเสนอในคาบว่างหรือว่าชั่วโมงอื่นๆได้นะคะทีนี้ขอรอบสุดท้ายปฏิบัติพร้อมกันได้ไหมคะทั้งหมดยืนเตรียมตัวหนึ่ง

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะนั่งลงให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะเรียบร้อยหรือยังนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือจ๊ะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: จงจริงๆหรอคุณยังไม่เห็นตรงเลยยังมีคนนั่งไม่เรียบร้อยอยู่เลยโอเคค่ะเก่งมากอ่ะคุณครูมีคำถามนะคะคุณครูมีคำถามนักเรียนคิดว่าการแสดงท่าทางเรียนแบบมีประโยชน์อย่างไรและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรคะการทำท่าทางเรียนแบบช่วยอะไรช่วยให้เราฝึกอะไรลูกฝึกอะไรฝึกท่าทางฝึกสมาธิฝึกการเรียนแบบและช่วยให้ทำไมให้ร่างกายของเราเป็นยังไง
2: แข็ง
0: แรงเพราะว่าเราได้ฝึกการใช้อะไรคะฝึกการใช้ร่างกายทำให้กล้ามเนื้อต่างๆนั้นเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นแล้วเรายังฝึกอะไรอีกฝึกสมองในการคิดจินตนาการท่าทางต่างๆอย่างในวันนี้คุณครูให้เด็กๆคิดท่าอะไรคะท่าสัตว์ต่างๆใช่ไหมเด็กๆได้คิดแล้วว่าเอ๊ฉันจะทำท่าปลาอย่างไรดีฉันจะทำท่านกอย่างไรดีใช่ไหม

0: คะเด็กๆได้คิดแล้วได้คิดท่าทางจินตนาการต่างๆแล้วนะคะแล้วเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างคะไปแสดงเก่งมากแล้วเอาไปแสดงท่าทางอาจจะใช้ในรายวิชาภาษาไทยใช่ไหมที่เวลาคุณครูเขาเล่านิทานแล้วคุณครูเขาให้ออกมาแสดงเราก็จะได้คิดแล้วว่าได้นำสิ่งที่เราใช้ในวันนี้ไปแสดงแล้วว่าท่ากระต่ายพอคุณครูวิชาภาษาไทยบอกว่าไหนทำท่ากระต่ายสิเด็กๆจะรู้แล้วใช่ไหมว่ากระต่ายต้องทำยังไงใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะคุณครูขอสรุปบทเรียนอีกครั้งนะคะในวันนี้คุณครูได้ให้เด็กๆได้แสดงท่าทางเรียนแบบใช่ไหมคะการแสดงท่าทางเรียนแบบนะคะจะช่วยฝึกจินตนาการนะคะความคิดสร้างสรรค์และมีการใช้อวัยวะต่างๆในร่างกายให้เกิดความคล่องแคล่วและที่สำคัญเด็กๆเกิดความสนุกสนานใช่ไหมคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันสิคะการแสดงท่าทางประกอบเพลงประกอบเพลงอีกแล้วแต่จะเป็นเพลงอะไรนะคะให้เราติดตามครั้งต่อไปสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะตอนนี้ให้เด็กๆนั่งพับเพียบเลยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เรียนทั้งหมดกับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หัสจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วทีเนี้ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: ายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อนๆ
1: อะไรคือเพื่อนหรอ
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปก็ขึ้นกับการตัดสินใจของพวกเจ้าเองแล้วนะ
1: งั้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
2: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
3: สะสมเพื่อน
4: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง

0: ี้มันเกาะเจ็ดกัน
1: เจ็ดกัน
2: เจ
3: ็ดมหัศจรรย์ยังอยู่บนพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะเจ็ดมหัศจรรย์สมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของเจ็ดมหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจอ

0: Lady。
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV too. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร You can call me Teacher แก้วสวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆลองมาดูภาพหน้าปกกันก่อนดีกว่าค่ะให้เด็กๆนะคะลองเดาว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะมีใครสามารถบอกได้บ้างมีใครสามารถบอกได้บ้างคะเด็กๆดูซิอยู่ในไหนหน้าสถานการณ์นี้ไมกี้บอกว่าอะไรนะลูกเมื่อกี้ลองใช้ไมค์แล้วบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิคะ
3: ต้องเกี่ยวกับห้องเรียนแน่นอน
1: ต้องเกี่ยวกับห้องเรียนอย่างแน่นอนใช่ไหมคะมีคนอื่นคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองลองตอบสิลูกวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง
4: สิ่งของในห้องเรียน
1: สิ่งของในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางคิดว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะจะต้องเกี่ยวกับในห้องเรียนใช่ไหมคะและคิดว่าเกี่ยวกับตัวเราไหมเอ่ยเกี่ยวด้วยดูนะคะเด็กๆดูที่บนโต๊ะว่ามีอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ things in the classroom ก็คือสิ่งต่างๆในห้องเรียนนั่นเองนะคะสิ่งของต่างๆในห้องเรียนนั่นเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้เด็กๆก็จะต้องบอกคำศัพท์และประโยคที่ฟังได้รวมถึงพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสิ่งของในห้องเรียนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะทั้งกิจกรรมกลุ่มและก็กิจกรรมเดี่ยวนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะตั้งใจแล้วก็เข้าร่วมทุกกิจกรรมค่ะแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะ everyone look at the picture ให้ดูภาพค่ะและลองพูดสิลูกมันคืออะไร what is it น้องที

0: น้องทีลองบอกสิลูก
1: eraser
0: again please
1: eraser
0: อ่าใช่ไม่ใช่เพื่อนๆ yeah. อ่าใครเห็นด้วยกด like กด like นักเรียนปลายทางเห็นด้วยหรือเปล่าอ่าคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า eraser
2: eraser
0: ดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คืออะไรลูกยางลบใครมียางลบมาบ้างวันนี้กดไลค์ใครมียางลบมาบ้างดีมากนะคะนักเรียนปลายทางวันนี้นำยางลบมาโรงเรียนหรือเปล่าดีมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียน bring your notebook ให้เอาอะไรขึ้นมาเอ่ยเอาแรงขึ้นมาเอ่ยสมุดและจดคำศัพท์คำแรกคือคำว่าเก่งมากค่ะคำว่า eraser นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์บนกระดานด้วยฝากครูปลายทางช่วยจดคำศัพท์บนกระดานและนักเรียนนะคะจดคำศัพท์ลงในสมุดด้วยค่ะเป็นคำศัพท์เก่าหรือคำศัพท์ใหม่คะลูกคำนี้คำศัพท์เก่าที่เราเรียนมาตั้งแต่ป.1ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆคำศัพท์คำถัดไปคำว่ามันคือสมุดใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่าคือคำว่า notebook นั่นเอง notebook นักเรียนปลายทางลองออกเสียงคำศัพท์เลยค่ะ
2: notebook.
0: นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนต้นทางช่วยด้วยใช่ไหมเอ่ยดีมากนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูการจดคำศัพท์ของนักเรียนด้วยนะคะช่วยเดินดูการจดคำศัพท์ของนักเรียนด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยต้นหอมดีมากค่ะมีกลุ่มที่1ใครเรียบร้อยแล้วบ้างเก่งมากกลุ่มที่5ล่ะคะดีมากกลุ่มที่4กลุ่มที่ดีมากต่อไปนะคะครูแก้วขอไปคำศัพท์คำถัดไปคำนี้เลยค่ะ What is it? อีกรอบค่ะ
2: Share
0: เก่งมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำว่า
2: Share
0: คำว่า Share Share เก้าอี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเด็กๆจดคำศัพท์ลงไปเลยค่ะคำต่อไปนะคะเพื่อนๆคำต่อไปคำนี้เลยค่ะคืออะไรเอ่ยใครได้ครูแก้วให้1หัวใจคำไมกี้ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้ดูที่ภาพนี้นะคะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าพูดดังๆลูก
1: ขออ
0: ีก1คนต้นหอมต้นหอมจะพูดคำศัพท์ได้ว่า
1: ครอบ
0: clock ใช่ไหมคะปรบมือเพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำว่า clock จดลงไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่3นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาที่คำศัพท์คำถัดไปค่ะมาที่คำศัพท์คำนี้ใครได้บ้างกรุ๊ปไหนได้เอ่ยเป็นภาพอะไรลูกรูปภาพใช่ไหมคะรูปภาพเราจะใช้คำศัพท์ว่าอะไรรูปภาพมีครูแก้วใบให้ว่ามีตัวอักษรตัว P นำหน้ากรุ๊ปไหนได้เอ่ยนักเรียนปลายทางได้ไหมคะคำนี้คือคำว่าอะไรกลุ่มที่5ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่5ให้เพื่อนๆลองฟังนะคะฟังเพื่อน listen to your friend
1: picture
0: ปรบมือเพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า
2: picture
0: เด็กๆลองสะกดตามคุณครูแก้วตานะคะ p
2: i
0: c
2: t
0: u
2: r
0: e
2: picture
0: ดีมากนะคะเด็กๆจดคำศัพท์ลงไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหน
2: ว
0: ้าเก่งมากค่ะต่อไป

0: เด็กๆต่อไปดูซิว่ามีอีกไหมเด็กๆดูดีๆภาพนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูไปพร้อมๆกันลูกศรชี้ที่อะไรเอ่ยเพื่อนชี้ที่ส่วนนี้นะคะเราจะได้คำศัพท์ว่าอะไรมีแค่1พยางค์ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร W อ่ะน้องทีค่ะกรุ๊ปโฟอ่ะลองสิลูก
1: ว้าว
0: again please
1: ว้าว
0: มีคนอื่นมีกรุ๊ปไหนอยากบอกฉันมั่นใจอ่ะกลุ่มที่5ลูก
2: ว้าว
0: อะไรนะลูก
2: ว้าว
0: คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าว้าว
3: ว
0: ้
3: าว
0: ว้
3: าว
0: คืออะไรลูก
3: ผน
0: ังเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่ได้คะแนนไปคือกรุ๊ป5น้องทีตอบถูกต้องเปล่าถูกต้องด้วยใช่ไหมคะมี2กลุ่มคือกรุ๊ปไหนกับกรุ๊ปไหน4 and 5นั่นเองดีมากค่ะเด็กๆจดคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะเด็กๆต่อไปต่อไปดูซิลูกศรชี้ที่อะไรชี้ที่พื้นใช่ไหมชี้ที่พื้นจะได้คำศัพท์คำว่าอะไรอ่ะกลุ่มที่5ได้ว่าอะไรลูก
2: Floor
0: Again please
2: Floor
0: มีคนอื่นมีกลุ่มอื่นอยากตอบอีกไหมมีพยางค์เดียวนักเรียนปลายทางได้หรือเปล่าฝากครูปลายทางช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะอ่ะกลุ่ม4
2: 4
0: เพราะฉะนั้นนะคะคำนี้นั่นก็คือคำว่า
3: floor
0: กรุ๊ปที่ได้ไปคือกรุ๊ปไหนเอ่ยกลุ่มที่กรุ๊ป5หรือกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่5นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะไปนะคะเพื่อนๆมาทบทวนคำศัพท์กันค่ะให้เด็กๆดูที่ภาพแรกที่คุณครูชี้นะคะจะได้คำศัพท์คำว่าอะไรลูกมี3คำคำบุพบทบอกตำแหน่งคำแรกคำว่าน้องทีใช้ไมค์ตอบจะได้ว่าอะไรลูก
2: in
0: again please
2: in
0: เก่งมากค่ะเด็กๆพูดพร้อมน้องทีเลยค่ะ in
3: เ
0: ก่งมากต่อไปค่ะเก่งมากค่ะนั่นก็คือคำว่า on และอีกหนึ่งคำค่ะลูก
3: under อ
0: ะไรนะลูก
3: under
0: เก่งมากค่ะ under นั่นเองนะคะเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะคำบุพบทที่เราเรียนกันไปมีทั้งหมดกี่คำนะลูก3คำได้แก่คำว่าอะไรคะเด็กๆพูดเลยค่ะ
3: in on under
0: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางทันไหมเอ่ยทันอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆให้เด็กดูที่ภาพนี้ค่ะ Look at the picture ครูแก้วนะคะมีคำถามให้ว่า What is this จะตอบว่าอย่างไรไมกี้ไมกี้ตอบว่าอย่างไรมาฟังไมกี้ดีกว่าไมกี้จะตอบว่า
2: It's a box
0: Again please
2: It's a box
0: เรามาดูคำตอบกันนะคะจะได้ประโยคที่ว่า it's ใช้อะหรือ and ดีคะเพื่อนๆใครคิดว่าใช้อะยกมือใครคิดว่าใช้อะยกมือใครคิดว่าใช้ and ยกมือแสดงว่าเด็กๆนะคะจะต้องสังเกตว่าคำศัพท์คำนามคำนี้คำว่า box ขึ้นต้นด้วย letter อะไรลูกเพราะฉะนั้นต้องใช้อะหรือ and คะไมกี้ใช้อ่านหรือแอนคะไมกี้ใช้อ่านนั่นเองนะคะปรบมือให้ไมกี้หน่อยค่ะปรบมืออย่างจริงใจปรบมืออย่างไรเก่งมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคก็จะได้ว่า
3: it's a box
0: เก่งมากนะคะกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม1นั่นเองนะคะวันนี้กลุ่ม1ตื่นแล้วใช่ไหมเอ่ยไปเพื่อนๆต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะเด็กๆ look at the picture ให้ดูภาพนี้นะคะเด็กๆครูแก้วมีคำถามว่าทีนี้ครูแก้วเปลี่ยนคำถามใช่ไหมครูแก้วมีคำถามว่า where is the ball พูดใหม่นะคะจักรพัฒน์จะได้ประโยคที่ว่า where is the ball อีกรอบนะครับเด็กๆจะได้ประโยคที่ว่า where is the ball ใช้อ่ะหรือเดอะลูกจักรพัฒน์ลองดูใหม่นะคะเด็กๆพูดตามครูแก้วทีละคำนะคะ ball the ball
3: is the ball
0: where is the ball
3: where is the ball
0: เขาถามว่าลูกบอลเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะลูกบอลอยู่ที่ไหนเด็กๆจะต้องตอบว่าอย่างไรมันอยู่ที่ไหนลูกต้องใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งคือใช้ in on หรือว่า under ดีคะ ต้องมีคำว่า in อยู่แน่ๆเลยใช่ไหมเพื่อนๆก็จะได้ประโยคก็จะได้ประโยคที่ว่า it's ตรงนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรเอ่ยแล้วก็ the box ครูแก้วมีตัวเลือกให้นะคะครูแก้วมีตัวเลือกให้ใครได้ยกมือกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ลองตอบเลยค่ะแก้ววันนี้นะคะในสไลด์นี้ครูแก้วถามว่า where is the ball where is the ball หนูจะตอบโดยคำศัพท์และพูดประโยคได้ว่า
2: it's in a box
0: ตอบอีกรอบค่ะ it's อะไรนะลูก
2: it's in the box
0: ขอฟังอีกหนึ่งคนยังไม่ชัดเจนอ่ะกลุ่มที่4เลือกคำบุพบทบอกตำแหน่งคำว่า
2: in
0: คำนี้ใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆลองพูดเลยค่ะจะได้ประโยคที่ว่า
2: is in the box
0: จะได้ประโยคที่ว่า it's in the box
3: it's in the box
0: it's in the box
3: it's in the box
0: มันอยู่ในอะไรลูกมันอยู่ในกล่องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆประโยคนี้เลยเด็กๆประโยคนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆดูนะคะว่ากระเป๋าอยู่ที่ไหนกระเป๋าอยู่บนอะไรลูกอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะได้ประโยคการตอบแบบนี้และเลือกคำบุพบทบอกตำแหน่งมา1คำจะได้คำว่าเอาแก้วขอเป็นกลุ่ม2กลุ่มที่2ช่วยตอบหน่อยพูดดังๆนะคะหนูจะเลือกคำไหนลูก
1: on
0: คำว่า on แบบนี้ถูกต้องไหมคะหนูจะพูดประโยคได้ว่า
2: it's on a chair
0: ใช่หรือ the ลูกเอาใหม่ขออีก1คนมั่นใจน้องทีน้องทีตอบได้ว่า
2: it's on the chair
0: it's on the chair
2: Is on the chair.
0: ขออีกหนึ่งรอบค่ะขออีกหนึ่งรอบน้องที่พูดอีกหนึ่งรอบจะได้ว่า
2: Is on the chair.
0: ไมกี้ขอฟังเสียงไมกี้หน่อย
4: On the chair.
0: อีกรอบนะคะเสียงไมกี้ขอฟังคำตอบจะได้ว่า
4: Is on the chair.
0: It's on the chair.
4: It's on the chair.
0: It's on the chair.
4: It's on the chair.
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆข้อนี้จะใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งนั่นก็คือคำว่า
3: on
0: เก่งมากนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆให้ดูที่ภาพนี้ค่ะให้ดูที่ภาพนี้นะคะเป็นอย่างไรเอ่ยเพื่อนๆครูแก้วมีคำถามว่า where is the clock where is the clock นาฬิกาอยู่ที่ไหนนาฬิกาอยู่ที่ไหนมีคำตอบให้ว่า it'sและเด็กๆต้องเลือกหนึ่งคำมันอยู่เป็นอย่างไรลูกนาฬิกาอยู่บนอยู่ในหรือว่าอยู่ใต้ลูกต้องใช้คำว่าอะไรต้องใช้คำว่าอะไรนักเรียนปลายทางคิดว่าคำตอบคำนี้ต้องใช้คำว่าอะไรลูกมีเสียงบอกว่า under นั่นเองใช่ไหมคะขอหนึ่งคนช่วยตอบคำถามจะได้ใครเอ่ยได้ไหมคะกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มไหนได้อะกลุ่มที่5จะได้ว่า
2: is under
0: it's under the picture
2: t
5: teacher
0: อีกรอบค่ะลูกใครสามารถตอบได้อ่ะ if อีกรอบ it's under the picture
5: is under the picture
0: it's under the picture
5: is under the picture
0: ดีมากนะคะปรบมือให้ความพยายามของเพื่อนค่ะเด็กๆก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของนักเรียนกันบ้างนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องทำใบงานที่1และใบงานที่2นะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราจะมาร่วมตรวจคำพร้อมกันนะคะตรวจคำตอบพร้อมกันฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยอธิบายการทำใบงานเพิ่มเติมนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะไม่เข้าใจแล้วก็เรานะคะสามารถที่จะตรวจคำตอบแล้วก็ให้คะแนนจากใบงานนี้ได้เลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูนะคะที่ใบงานที่1กันค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าใบงานที่1วันนี้เราจะต้องทำอย่างไรคะดาเนียดูแล้วเป็นอย่างไรเราต้องทำอย่างไรลูกเรียงเรียงคำให้ถูกต้องเรียงตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ที่ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆมีทั้งหมดกี่ข้อเพื่อนๆมีทั้งหมดกี่ข้อคะ มีทั้งหมด6ข้อนั่นเองนะคะมีทั้งหมด6ข้อซึ่งเด็กๆคำแรกเด็กๆคิดว่าจะต้องเป็นคำว่าอะไรลูกคำว่าเห็นชัดเจนเลยนะคะเด็กๆก็จะต้องเติมคำศัพท์ลงไปให้ถูกต้องเติมคำศัพท์ลงไปให้ถูกต้องนะคะครูแก้วนะคะยกตัวอย่างให้1ข้อเหลืออีก5ข้อนั่นเองที่นักเรียนจะต้องทำค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย Are you ready?
6: Yes.
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเพื่อนๆใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิลูกใบงานอยู่ที่หน้าที่53นั่นเองนะคะ53อะไรนะลูกดีมากตอนนี้เราหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยใช่ไหมหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยทำได้ไหมเด็กๆกลุ่มไหนนะคะเด็กๆคนไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะ

ที่ทำเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทุกข้อทั้งกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้คะแนนหัวใจเพิ่มอีก1ดวงจะให้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยนักเรียนปลายทางถึงข้อ3หรือยังคะตอนนี้นักเรียนในห้องเรียนถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วลูกมีบอกว่าถึงข้อ3ถึงข้อ6ถ้าถึงข้อ6แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยเพื่อนนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยหรือยังดีมากนะคะมีเสียงบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้กิจกรรมเป็นอย่างไรลูกง่ายไหมคะถ้าง่ายแสดงว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจลูกแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจใบงานนี้นั่นเองนะคะ

็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มให้เพิ่มอีกกี่หัวใจ1หัวใจ1หัว

0: จำชื่อภาษาอังกฤษได้หรือยังต้องไปฝึกนะชินภัทรมีในสมุดที่ครูเคยเขียนให้ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอกเขียนได้หลายแบบเขียนได้ที่เสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มแล้วบ้างยกมือมีไหมยังไม่มีนะคะยังไม่มีนะคะต้องเสร็จเรียบร้อยทุกคนทั้งกลุ่มนะลูกทั้งกลุ่มเลยจ้าครึ่งนาที30วินาทีนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือทั้งกลุ่มต้องทั้งกลุ่มเท่านั้นอีก10วินาทีสุดท้ายได้แล้วนั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะดีมากนะคะมีคะแนนความสามัคคีครูแก้วเห็นมีการช่วยเหลือกันด้วยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่1นั่นเองนะคะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาอะไรลูกเราจะมาเฉลยนั่นเองนะคะเฉลยนั่นเองเด็กๆคำแรกเด็กๆได้ไปแล้วนั่นก็คือคำว่าบ็อกซ์นั่นเองต่อไปครูแก้วขอสุ่มกรุ๊ปชูช่วยเฉลยภาพถัดไปช่วยเฉลยคำถัดไปภาพถัดไปจะได้คำว่าใช่ไหมคะลูก
1: โน้ตบุ๊ก
0: คำว่าอะไรนะลูก
1: โน้ตบุ๊ก
0: โน้ตบุ๊กใครได้คำว่าโน้ตบุ๊กบ้างเก่งมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำนี้เลยนะคะคำนี้เลยด้านนี้เขียนแบบนี้หรือไม่ลูกเช็คซีดีมากนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยต่อไปเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ขอให้กลุ่มที่1ค่ะไมกี้กลุ่มที่1ช่วยเฉลยหน่อยจะได้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรคะคำว่า
1: picture
0: again please
1: Picture.
0: จะได้เป็นคำนี้เลยเมื่อกี้ตรวจสอบสิว่าใช่หรือไม่ดูซิเรียงตัวอักษรแบบนี้หรือเปล่า Yes or no
2: yeah.
0: ต่อไปอีกหนึ่งข้อขอเป็นกลุ่มที่5ค่ะเป็นกลุ่มที่5ช่วยสะกดคำศัพท์ดีกว่าช่วยสะกดคำศัพท์จากภาพนี้จะได้ว่าอย่างไร if พูดดังๆเลยลูก
1: C L O C K
0: ออกเสียงว่า
1: ครับ
0: เก่งมากค่ะลูกจะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะยอดเยี่ยมค่ะต่อไปอีกหนึ่งภาพถัดไปกลุ่มที่3สะกดให้ฟังหน่อยนักเรียนปลายทางช่วยฟังด้วยนะคะว่าเพื่อนสะกดได้ถูกต้องไหมจะได้คำว่าอะไรลูก
1: Eraser
0: ขอหนึ่งคนชัดๆตัวแทนพูดดังๆจะได้คำศัพท์ว่า
1: Eraser
0: ขอสะกดหน่อยใครก็ได้กมลรัตให้กมลรัตลองสะกดสิลูกกมลรัตพูดเสียงดังๆจะได้ว่า
1: Eraser
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆขออีกหนึ่งคนข้าวหอมจัดการต้นหอมจัดการเลย

0: ะเราสะกดคำว่า eraser ใช่ไหมลูกเราสะกดเลยค่ะ
1: e r a s e r rooster
0: rooster อีกแล้ว rooster คือบทเรียนครั้งที่แล้วน้องทีน้องทีน้องทีช่วยหน่อยลูกจะได้คำศัพท์คำว่า
1: eraser
0: eraser ใช่ไหมไมกี้ดีมากน้องทีสะกดให้ฟังหน่อยเร็ว
1: eraser eraser
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังๆค่ะดีมากนะคะเด็กๆใช่ไม่ใช่ yes or no yes or noเก่งมากและอีกหนึ่งคำนะคะและอีกหนึ่งคำคำว่า chair นั่นเองนะคะเด็กๆสะกดคำว่า chair พร้อมกันค่ะ
2: C-H-A-I-R chair
0: เด็กๆจะสะกดได้ว่า C-H-A-I-R chair แบบนี้นะคะใครถูกต้องทุกข้อบ้างใครเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้องบ้างเอ่ยยอดเยี่ยมมากนะเอามือลงได้ค่ะเอามือลงได้ค่ะเด็กๆปลายทางใครทำได้ถูกต้องบ้างไหม very good ดีมากนะเด็กๆถ้าเด็กๆมีส่วนที่จะต้องแก้ไขนะคะเด็กๆสามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะคะแล้วก็เอาคำศัพท์ไปจดจำด้วยนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปจะเป็นใบงานที่2นั่นเองใช่ไหมคะใบงานนี้นะคะเด็กๆจะต้องมีการจับคู่อ่านทำความเข้าใจข้อความนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้วาดภาพและระบายสีห้องเรียนในสิ่งที่มีนะคะตามข้อความที่อ่านนะคะหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องนำผลงานนะคะไปติดที่ในห้องเรียนของตนเองหรือว่าในป้ายนิเทศนั่นเองเข้าใจไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องทำเป็นคู่หรือเดี่ยวเอ่ยจับคู่อ่านทำความเข้าใจข้อความเป็นกิจกรรมคู่หรือกิจกรรมเดียวให้ช่วยกันนะคะเด็กๆให้จับคู่กับเพื่อนข้างตัวแค่เพื่อนข้างตัวเท่านั้นนะคะเด็กๆแล้วก็เด็กๆนะคะจะต้องวาดภาพตามข้อความที่กำหนดให้นะคะเด็กๆเรามาดูกันนะคะคำศัพท์กันก่อนเลยค่ะเพื่อนๆคำศัพท์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะคำแรกคือคำว่าอะไรเพื่อนๆคำว่าอะไรลูกอีกรอบค่ะPicture คำต่อไปค่ะ Wall ต่อไปคำว่า Chair ต่อไปคำว่า Box Ball Clock และอีกหนึ่งคำค่ะ Floor คืออะไรลูก Floor พื้นนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเรานะคะเดี๋ยววันนี้ครูแก้วจะช่วยเด็กๆด้วยดีไหมคะเด็กครูแก้วนะคะจะช่วยมาอ่านประโยคไปพร้อมๆกันเด็กๆดูประโยคแรกค่ะเด็กๆประโยคแรกใครสามารถอ่านได้บ้างใครอ่านได้บ้างฟังน้องทีดีกว่าอยากฟังน้องทีอ่านจังเลยเพื่อนๆฟังนะคะจะได้ประโยคแรกว่าอย่างไรลูก
1: My name is Jane
0: อีกรอบค่ะไมกี้เมื่อกี้น้องทีพูดว่าอะไรลูกดีมากค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องทีได้พูดประโยคที่ว่า my name is Jane อันนี้คือประโยคแรกต่อไปประโยคต่อไปค่ะเด็กๆพูดตามนะคะ this is my classroom นี่คือห้องเรียนของใช่ไหมคะประโยคต่อไปนะคะนั่นก็คือ a picture is on a wall ต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปประโยคถัดไปคืออะไรเอ่ย a clock is under the picture ก็คือนาฬิกาอยู่ใต้อะไรลูกใต้อะไรลูกรูปภาพนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆประโยคถัดไปใครสามารถอ่านได้บ้างต้นหอมไหมต้นหอมลองอ่านสิลูกประโยคต่อไป my bag is อะไรเอ่ยลองดูสิต้นหอมใช้ไมค์เลยนะคะและพูดประโยคนี้เลยค่ะ
1: my bag is on the chair
0: เก่งมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า my

0: bag is on the chair. My bag is on the chair. ก็คือกระเป๋าของฉันอยู่บนอะไรลูกอยู่บนเก้าอี้เด็กๆก็จะต้องวาดกระเป๋าของฉันอยู่บนอะไรลูกเก้าอี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งประโยคใครอ่านได้บ้างอ่ะน้องจีอ่านประโยคถัดไปเลยลูก
1: A box is on the floor
0: ดีมากนะคะนั่นก็จะได้ประโยคที่ว่า A box is on the floor A box is on the floor ก็คือกล่องอยู่ตรงไหนลูกอยู่บนอะไร floor อยู่บนพื้นนั่นเองนะคะเด็กๆและอีกหนึ่งประโยคอ่ะน้องชีช่วยอ่านหน่อยค่ะและอีกหนึ่งประโยคสุดท้ายจะได้ว่า
1: ball is in the box
0: จะได้ประโยคที่ว่า a ball is in the box a ball is in the box อีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า a ball is in the box ก็คือลูกบอลอยู่in on under อยู่ที่ไหนลูกอยู่ในกล่องนั่นเองเด็กๆก็จะต้องวาดลูกบอลนะคะอยู่ในกล่องนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆเข้าใจกิจกรรมนี้ไหมคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะครูแก้วให้เด็กๆช่วยกันทำเป็นคู่หรือเดี่ยวนะเป็นคู่นะคะเด็กๆจะได้ช่วยกันอ่านข้อความนะคะคู่กันอ๋อโอเคให้ทำเป็นคู่นะคะ

0: ได้ไหมเอ่ยทำได้ไม่ยากเลยวันนี้ประโยคที่เราเรียนเป็นประโยคที่ง่ายใช่ไหมคะเป็นประโยคที่ไม่ยากนะคะในหนังสือขอดูหน่อยเช็คเลยเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาด้านนี้ไหนดีมากประโยคนี้ว่าอย่างไรลูก A clock is under the picture ใช่ไหมมีนาฬิกาอยู่ใต้เก่งมากดีมากนะคะได้ไหมเอ่ยเขาบอกว่าอย่างไร A picture is on the wall ก็คือรูปภาพอยู่บนอะไร wall wall คืออะไรลูก wall ผนังใช่ไหมคะก็ต้องมีรูปภาพอยู่บนผนังหนูก็ต้องวาดรูปภาพอยู่บนอะไรอยู่บนผนังเนี่ยเหมือนกับของเมเนี่ยถูกต้องดีมากเนี่ยของเจด้าถูกต้องได้ประโยคละอีกกี่ประโยคลูกละอีกกี่ประโยคคะ My bag is on the chair ว่าหรือยังกระเป๋าอยู่บนเก้าอี้ดีมากค่ะประโยคถัดไปอะไรเอ่ย A box is on the floor มีกล่องอยู่บนพื้นว่าหรือยังอันนี้ใช่ไหมแล้วต่อไปเขาบอกว่าอะไรอย่างเงี้ย A ball is in the box มีลูกบอลอยู่ในกล่องว่าหรือยังลูกบอลอยู่ในกล่องวาดแล้วนะคะวาดแล้วดีมากในของชยกรอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประโยคไหนแล้ว A picture is on a wall ถูกต้องประโยคถัดไป A clock เอ่ยดูสิเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอย่างไรจับคู่ทำความเข้าใจข้อความหลังจากนั้นวาดภาพจากประโยคอย่างเช่นประโยคแรกเขาว่าอย่างไร A picture is on a wall ก็คือมีรูปภาพอยู่บนอะไรคะ wall คืออะไร wall ผนังก็ต้องวาด picture มีรูปภาพอยู่บนผนังตรงนี้เข้าใจไหมคะนาฬิกาเขาบอกว่าอย่างไร A clock is under the picture A clock is under the picture นาฬิกาอยู่ใต้ picture คืออะไรลูก picture หนูก็ต้องวาดนาฬิกาอยู่ใต้รูปภาพใช่ไหมคะเพื่อนตรงนี้คือพื้นตรงนี้คือผนังเขาบอกว่าอะไร A picture is on a wall picture รูปภาพอยู่บนผนังต่อไปประโยคถัดไปเขาบอกว่านาฬิกาอยู่ใต้รูปภาพแสดงว่าต้องวาดตรงไหนลูก
1: ชั้น2คุณช
0: ื่อใช่ค่ะใช่ค่ะไหนทำได้ไหมเอ่ยดีมากโอเคอันนี้วาดครบทุกประโยคยังครบแล้วใช่ไหมให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมเพื่อนๆลองมาดูของนันทวัฒน์ดีกว่าค่ะนันทวัฒน์วาดภาพเป็นอย่างไรคะเด็กๆช่วยตรวจสอบสิว่าตรงกับประโยคที่เรียนวันนี้หรือเปล่าตรงกับประโยคที่มีไว้มีนะคะตรงในใบงานหรือไม่นะคะเด็กๆช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะดีมากนะคะนันทวัฒน์เป็นอย่างไรบ้างนันทวัฒน์ระบายสีเสร็จเรียบร้อยหรือยังให้เด็กๆนะคะวาดภาพตามข้อความตามประโยคที่ได้ ขึ้นไว้นะคะในใบงานที่2นะคะได้มีในใบงานที่2นั่นเองค่ะนี่หนูวาดเกินแล้วลูกต้องวาดตรงนี้นะเก้าอี้ใช่ไหมเอ่ยเก้าอี้ภาพต่อไปอะไร My bag is on the chair My bag กระเป๋าของฉันอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะเรียบร้อยยังเหลืออีกกี่ประโยคเหลือนี่ใช่เปล่า A box is on the floor A box is on the floor ก็คือมีกล่องอยู่บน
1: floor คืออะไร floor
0: พื้นมีกล่องอยู่บนพื้นเก่งมากต่อไปประโยคถัดไปคืออะไร My bagis on the chair my bag กระเป๋าของฉันอยู่บนก็ว่ากระเป๋าของฉันอยู่บนเก้าอี้เข้าใจไหมเข้าใจไหม

ไหนกรุ๊ปไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างกรุ๊ปไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างลูกตอนนี้ครูแก้วมีเห็นกลุ่มที่3นะคะมีเรียบร้อยอยู่2คนใช่ไหมคะดีมากนะคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5มีเสร็จเรียบร้อยอีกคนลูก2คนเหมือนกันนะคะ2ต่อไปกลุ่มที่2มีคนเสร็จเรียบร้อยอีกคนลูก1คน2คน2คนเหมือน

0: กันนะคะว่าอย่างไรนามสกุลยาวใช่ไหมนามสกุลยาวเขียนไปอีกได้ไหม any questions มีคำถามไหมเอ่ยเสร็จเรียบร้อยหรือยังระบายสีเลยมีสีเยอะแยะเลยใช่เปล่าทำไมสีเป็นแบบนี้ไหนใช่เพราะว่าเราวาดภาพตามประโยคเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดีมากนี่เหลืออีกกี่ประโยค1ใช่ไหมเด็กๆเหลืออีกหนึ่งประโยคกันใช่ไหมคะบางคนนะคะเร่งมือเลยค่ะเด็กๆกระเป๋าอะไรแบ็คแล้วเอากระเป๋าอะไรมาที่โรงเรียนลูก
1: กระเป๋าน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: เด็กๆก็สามารถวาดอะไรลงไปได้เลยลูกให้เหมาะสมใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะลูก things in the classroom ใช่ไหมคะ
1: เก
0: ี่
1: ยวกับห้องเร
0: ีย
1: น
0: บ้างไหนใครทำเสร็จเรียบร้อยขอกดไลค์ให้ดูอีกรอบค่ะขอเช็คหน่อยเร็วตอนนี้มีคนเสร็จเรียบร้อยเพิ่มเติมนะคะดีมากค่ะเอามือลงได้เลยค่ะเอามือลงได้เลยค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาสรุปความรู้กันนั่นเองนะคะในช่วงของสรุปความรู้วันนี้นะคะครูแก้วอยากจะให้เด็กดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆดูที่ภาพนี้ครูแก้วมีประโยคครูแก้วมีประโยคให้นะคะเด็กๆภาพแรกนะประโยคแรกนะคะเด็กๆลองมาอ่านพร้อมกันเลยจะได้ประโยคที่ว่าอย่างไรคะขอ1คนใครสามารถอ่านประโยคนี้ได้จะได้ประโยคว่าขอดาเนียช่วยสรุปความรู้ในวันนี้ถ้าสมมติว่ามีห้องนี้นะคะเด็กๆมีของวางอยู่แบบนี้เลยประโยคแรกนะคะจะได้ว่าอะไรเอ่ย
2: A box is on the chair
0: Again please
2: A boxIs
0: a box หรือว่า a bag
2: a bag is on the chair
0: ขออีกหนึ่งคนต้นหอมจะได้ประโยคที่ว่า
3: a bag is on the chair
0: จะได้ประโยคที่ว่า a bag is on the chair a bag is on the chair ก็คือมีกระเป๋าอยู่บนอะไรลูกเก้าอี้และอีกหนึ่งประโยคเด็กๆคิดว่าจะต้องเป็นประโยคว่าอย่างไรอีกหนึ่งประโยคคิดว่าจะต้องเป็นประโยคต้นหอมอยากแก้ตัวจะได้อีกหนึ่งประโยคว่าอย่างไรลูกอะไรเอ่ยอะเด็กๆปลายทางลองคิดดูนะคะว่าอีกหนึ่งประโยคที่เหลือจะได้ประโยคว่าอย่างไร
2: a ball
0: a box หรือว่า a ball ดีนะ
2: a box is on
0: เด็กๆอีกหนึ่งประโยคนะคะจะได้ว่า a ball is in the box a ball is in the box ก็คือลูกบอลอยู่ในไหนลูกอยู่ในกล่องใช่หรือไม่ต้นหอมเก่งมากนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนเกี่ยวกับคำบุพบทที่ใช้บอกอะไรเอ่ยบอกตำแหน่งใช่ไหมคะมี3คำนั่นคือคำว่าอะไรบ้างคะคำว่า in on แล้วก็ under นั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็สิ่งของต่างๆในห้องเรียนนะคะครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนะคะจะสามารถจดจำคำศัพท์แล้วก็ประโยคได้นะคะซึ่งในบทเรียนนะคะในครั้งถัดไปเลยนะคะเด็กๆก็จะต้องเรียนในเรื่องของ numbers บทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ numbers จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเพื่อนตัวเลขต่างๆใช่ไหมคะตัวเลขนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่3และใบงานที่4ค่ะ สามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www

0: www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Class Lady
2: And you, teacher
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับทำไมเปิดเทอมใหม่แล้วผู้ใหญ่หัวใจต้องว้าวุ่นทำไมการเปิดเทอมใหม่ของเด็กๆต่างพากันนำเสนอข่าวความทุกข์ใจกลุ้มใจของผู้ปกครองแล้วทำไมผู้ปกครองต้องเข้าโรงรับจำนำแล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะช่วยผู้ใหญ่ได้อย่างไรอย่างไหนดีกว่าครับ

0: ดเทอมมาต้องซื้อของใหม่หมดเลยครับ
1: ซื้ออะไรบ้างครับครูครับ
0: ยางรถดินสอกล่องดินสอปากการองเท้า
1: แต่บางอย่างที่ยังใช้ได้อย่างกล่องดินสอนี่ก็ต้องซื้อใหม่เหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วครูเอาเงินที่ไหนมาซื้อครับ
0: คือพ่อแม่นะครับ
1: ครูไม่สงสารพ่อแม่เหรอครับพ่อแม่ต้องหาเงินมาซื้อของให้ครู
0: ก็สงสารสิครับครูพี่ชายผมกินไม่ออกครับถอยนิสัยไม่ดีนะครับมันไม่คิดก่อน
1: ทำอะไรทำอะไรอยู
0: ่ทำร้ายตัวเองครับ
1: ไม่ต้องทำคิดได้ดีแล้วคิดได้ดีแล้วอย่าไปหยิกจนแก้มแตกลูกโอ้โหแล้วลูก
2: พี่ฟลุ๊กคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะหัดนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นก็เช้าๆวันแรกจะได้ไม่ต้องงองแงค่ะ
1: อ้าวแล้วเราไม่ต้องเตรียมซื้อของใหม่หรอครับ
2: อ๋อไม่ค่ะเปิดเทอมใหม่ของไม่ต้องใหม่ค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนอย่างไหนดีกว่า

0: ระวังจะอึดอัดกวนโอมยังมัธยัสถ์ประหยัดยังมีคุณค่า
1: ครูเก็บเงินไม่ได้สักทีอะครับ
2: อ้าวทำไมครับครู
1: วันแรกครูก็ไม่ซื้ออะไรเลยวันที่สองครูก็ไม่ซื้ออะไรเลย
2: แต่ครูชอบกินไก่ทอดนี
1: ่ใช่ครับแต่ไม่ได้ไก่ทอดผมยังไม่ซื้อเลยคร
2: ับ อ้าวเหรอวันที่สาม
1: เก็บครับ
2: สี
1: ่เก็บครับ
2: ห้า
1: เก็บครับ
2: โอ้โหอึดอัดหน้าดูเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับแล้วสุดท้ายวันที่6ทนไม่ไหวทุบกระปุกเอาเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ไปซื้อไก่ทอดกินกินย้อนมาหลังๆไม่ไหวหมดไปเลย5ตัว
2: โอ
1: ้
2: โหครูครับครูก็เก็บเงินใหม่ได้นี่ลูก
3: เก็บไม่ได้แล้วครับเพราะว่าครูเอาคาร์ดชุบกระปุกทิ้งไปแล
2: ้
3: ว
2: ไม่มีกระปุกแล้ว
3: ที่ซุปค้ารู้ไหมคะว่ากิฟต์มาได้หนูเก็บตังค์ซื้อเองนะคะ
2: โอ้โหเก่งจังเลยแล้วหนูเก็บยังไงอะลูก
3: เก็บอย่างนี้เป้าหมายค่ะค่อยๆออมไม่อด
2: ค่อยๆออมไม่ต้องอด
3: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะ

0: ที่มีไม่โดดเด่น3เทรนด์แต่จำเป็นไหมของเก่าก็ยังใช้ได้นี่นา
1: พี่ดูครับคุณต้องตามเทรนด์ให้ครบครับมีอะไรออกใหม่ซื้อหมด
2: กางเกงออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ถุงเท้าออกใหม
1: ่ใช่ครับ
2: กองดินสอออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ทำไมต้องซื้อตามเอาลูก
1: ก็ครูอยากไปพูดนำครับ
2: อ้าวอยากเป็นผู้นำเราซื้อตามซื้อตามซื้อตามแล้วเราจะเป็นผู้นำได้ไงลูกถ้าครูอยากเป็นผู้นำเทรนด์นะคนอื่นเขาซื้อตามซื้อตามซื้อตามครูต้องไม่ซื้อแล้วเราก็จะเด่นสุดแล้วก็เป็นผู้นำไหนที่สุด
1: ใช่ครับโอ้ยทำไมผมไม่คิดเลยดีและแตกต่างเราก็จะเป็นผู้นำแล้ว
2: ถูกต้อง
1: ครูจะเอาเสื้อนักเรียนสมัยตอนครูอนุบาลเอามาตัดเป็นแล้วก็จะเอามาใส่ตอนนี้โดยไม่ซักเลย
2: ซักซะหน่อยก็ดี
3: คุณแม่สอนหนูมาว่าจะซื้อของอะไรให้คิดถึงคำสองอย่างค่ะคือจำเป็นกับอยากได้
2: อย่างเช่นนม
3: นมนี่จำเป็นค่ะเพราะว่าหนูอยากตัวสูง
2: ตุ๊กตาหมีน่ารักมากเลย
3: หนูก็อยากได้นะคะแต่มันไม่จำเป็นนะคะถ้าหนูอยากได้จริงๆอ่ะหนูก็จะเก็บตังค์มาซื้อเองนะคะ
2: ยังไหนดีกว่าพี่ซุปและวิตามินข่าวเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจและเลือกได้ครับไปชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับ

0: ันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้

รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปังชิ้นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไงฮ
3: ึ
4: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับ

0: ครับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
0: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
2: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: เฮ้ยขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: คิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ย
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
2: คณ
1: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับกับคุณครูพีรพงษ์ยินทรวงหรือครูอัดครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบายด
1: ีสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้บ้างนโมลูกครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: เรื่องแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มที่ซ้ำชุดที่ซ้ำมี2รูปครับ
1: โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี2รูปนั่นเองแสดงว่าเด็กๆได้รู้จักคำว่าแบบรูปซ้ำไปแล้วใช่ไหมครับแบบรูปซ้ำเอ๊ะคืออะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยแบบรูปซ้ำเป็นยังไงลูกปกรณ์ลูก
4: ซ้ำไปเรื่อยๆครับ
1: จะซ้ำไปเรื่อยๆอะไรซ้ำไปเรื่อยๆลูก
4: รูปภาพคร
1: ับ รูปภาพใช่ไหมอาจจะเป็นรูปเรขาคณิตหรืออาจจะเป็นรูปอื่นๆนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี3หรือ4รูปนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรบ้างมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอย่างแรกเด็กๆจะต้องบอกชุดที่ซ้ำและบอกรูปถัดไปในแบบรูปซ้ำโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี3หรือ4รูปให้เหตุผลได้นะครับอย่างเช่นเราบอกได้ว่ารูปถัดไปในแบบรูปเป็นรูปอะไรเราก็ต้องให้เหตุผลได้ว่าเพราะอะไรเราถึงตอบในลักษณะนั้นนะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายได้นะจากแบบรูปที่ครูกำหนดนะครับชุดที่ซ้ำคืออะไรรูปถัดไปคือรูปอะไรนะครับเด็กๆต้องสื่อสารออกมาโดยถูกหลักถูกต้องตามหลักทางคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเกมที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับเกมรูปอะไรใช่เลยนะให้เด็กๆช่วยกันตอบนะครับเดี๋ยวมาดูรูปกันนะพิจารณาภาพต่อไปนี้นะครับคุณครูมีภาพมาให้ภาพที่1เอ๊ะเป็นภาพอะไรลูกเด็กๆลองสังเกตสิภาพที่1น่าจะเป็นภาพอะไรน่าจะตอนอะไรตอนเดี๋ยวอาจจะดูภาพที่2ประกอบนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนักเรียนคิดว่าภาพที่1น่าจะแทนเวลาช่วงไหนลูกเวลาเวลากลางวันหรือกลางคืนเวลากลางวันหรือกลางคืนเวลากลางวันใช่ไหมครับและภาพที่2แล้วลูกน่าจะแทนเวลาอะไรเวลากลางคืนนะมาดูภาพที่3กันภาพที่3เป็นเวลาอะไรครับเวลากลางวันนะภาพที่4ครับ
2: กลางค
1: ื
2: น
1: ภาพที่5กลางวันภาพที่6ล่ะครับคุณครูถามว่าภาพที่7และภาพที่8ควรเป็นรูปอะไรเพราะเหตุใดตะวันลูก
3: ภาพที่7เป็นตอนพระกลางวันครับภาพที่8เป็นตอนกลางคืนครับ
1: ภาพที่7เป็นภาพกลางวันใช่มั้ยภาพที่8เป็นภาพ
3: กลางคืน
1: กลางคืนเพราะเหตุใด
3: เพราะว่าอันที่แล้วมันซ้ำกันครับ
1: อ๋อมันซ้ำกันใช่มั้ยครับ
3: ครับ
1: เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราดูจากแบบรูปที่กำหนดให้เป็นแบบรูปซ้ำไม่ลูกเป็นแบบรูปซ้ำไหมเป็นแบบรูปซ้ำนะครับสังเกตว่าภาพกลางวันภาพกลางคืนภาพกลางวันภาพกลางคืนภาพกลางวันภาพกลางคืนต่อไปก็ต้องเป็นภาพอะไรครับภาพกลางวันนั่นเองนะนั่นก็คือภาพที่7และภาพที่8คือภาพอะไรครับเป็นภาพกลางคืนนั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากนะ การที่นักเรียนจะตอบได้ว่ารูปถัดไปคือรูปอะไรแน่นอนว่าเด็กๆ ก็จะต้องหาอะไรก่อนตอนแรกที่คุณครูเคยสอนเด็กๆนะครับเด็กๆจำได้ไหมเด็กๆต้องอ่านก่อนใช่ไหมว่าเอ๊ะแบบรูปที่กำหนดให้นั้นมีรูปใดบ้างจากนั้นต้องหาอะไรครับหาชุดที่3ใช่ไหมปรากฏว่าชุดที่3ในแบบรูป3นี้คืออะไรครับมีสมาชิกกี่รูป2รูปนั่นเองคือกลางวันและกลางคืนนะเราก็จะทราบเมื่อเรามองเห็นภาพว่าเอ๊ะชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปรูปอะไรบ้างเราก็จะสามารถที่จะตอบรูปถัดไปได้นั่นเองนะครับมาดูรูปถัดไปกันบ้างนะคุณครูกำหนดให้มีรูปอะไรบ้างเอ่ยลูก
2: สามเหลี่ยม
1: รูปสามเหลี่ยมเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะ
2: ม
1: ี
2: ด้านสามด้านมีมุมสามมุมมีจุดย่อมุมสามจุด
1: เยี่ยมมากนะครับมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมมีจุดย่อมุมสามจุดถัดไป
2: ว
1: งรีรูปนี้ล่ะ
2: ห้าเหลี
1: ่
2: ยม
1: รูปห้าเหลี่ย
2: ม
1: รูปสามเหลี่ยม
2: วงร
1: ีรูปห้าเหลี่ย
2: ม
1: รูปสามเหลี่ยม
2: วง
1: รีและรูปห้าเหลี่ยมเด็กๆสังเกตว่าเราทำขั้นตอนแรกแล้วใช่ไหมอ๋ออ่านดูในแบบรูปมีรูปใดกำหนดให้บ้างจากนั้นเด็กๆต้องทำอย่างไรต่อครับถ้าเราจะหาว่ารูปถัดไปคือรูปอะไรเพราะเหตุใดเด็กๆต้องทำอะไรก่อนต้องทำยังไงก่อนลูกต้องหาอะไรก่อนหาอะไรชุดอะไร
2: ช
1: ุ
2: ดที่3
1: หาชุดที่3นั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆลองหาซิว่าชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปเอ่ยเกียร์ไหนลูกชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ
3: 3ครับ
1: 3รูปได้แก่รูปอะไรบ้างครับ
3: 3เหลี่ยมวงรี5เหลี่ยมครับ
1: รูปสามเหลี่ยมวงรีและรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมครับเด็กๆคิดเหมือนกันไหม
2: เหม
1: ือ
2: นก
1: ัน เหมือนกันนะแสดงว่ารูปถัดไปน่าจะคืออะไรลูกถัดจากรูปห้าเหลี่ยม
2: ใคร
1: รูป
2: สามเหลี่ยม
1: รูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมดูกันนะถูกต้องนะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเพราะว่าอย่างที่แกไหนบอกไปนะชุดที่สามของเราประกอบด้วยอะไรบ้างครับรูปสามเหลี่ยมรูปอะไรอีกวงรีและ
2: ร
1: ู
2: ปห
1: ้
2: าเหล
1: ี่
2: ยม
1: นั่นเองนะครับดังนั้นจึงได้ว่าอ๋อชุดที่3นะมีสมาชิก3รูปถ้าถัดจากรูปนี้ไปนะครับก็จะต้องเป็นรูปอะไรเริ่มต้นชุดที่3ใหม่ใช่ไหมขึ้นต้นด้วยอะไรรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับจะเห็นว่าจากแบบรูปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเป็นการเรียงกันของรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมวงรีและรูปห้าเหลี่ยมซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆเราเรียกว่าอะไรนะเด็กๆจำได้ไหมแบบรูปซ้ำนั่นเองนะครับโดยชุดที่ซ้ำมีสมาชิกรูป
2: สาม
1: รูปนะและแบบรูปซ้ำโดยที่ชุดที่ซ้ำมีสมาชิกสามรูปนี้ซึ่งได้แก่รูปสามเหลี่ยมวงรีและรูปห้าเหลี่ยมนะเด็กๆคิดว่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดสัมพันธ์กันในลักษณะใดรูปร่างขนาดหรือสีลูกต้องเป็นอะไรต้องเป็นอะไรครับ
2: ร
1: ูปร่างนั่นเองนะครับแสดงว่าแบบรูปสามนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างเพราะว่าอะไรครับจะเห็นว่ารูปร่างเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมใช่ไหมลูกในชุดที่311เนี่ยมีรูปอะไรบ้างครับมีรูปสามเหลี่ยมวงรีและรูปห้าเหลี่ยมซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันไหมรูปร่างแตกต่างกันนะครับโดยจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมทำไมมีด้านกี่
2: ด
1: ้
2: าน
1: มีด้านสามด้านมีมุมกี่
2: ม
1: ุ
2: ม
1: มีมุมสามมุมใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นวงรีมีด้านไหมไม่มีด้านแสดงรูปร่างเขาเปลี่ยนแปลงไปไหมครับรูปร่างเขาเปลี่ยนแปลงไปนะมีมุมไหม
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีไม่มีแต่พอมาเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีด้านกี่
2: ด
1: ้
2: าน
1: ครับมีด้านห้าด้านแสดงว่ารูปร่างเปลี่ยนแปลงไปไหมพอมาเป็นรูปที่สาม รูปร่างก็ไม่เหมือนกับรูปที่2นะครับจะเห็นว่ามีด้าน5ด้านมีมุมกี่มุม5มุมนะครับในลักษณะนี้จะเห็นว่าซ้ำกันเป็นชุดๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบรูป3นั่นเองที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างนะเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาดูรูปถัดไปกันบ้างนะที่คุณครูกำหนดให้นะเด็กๆครับถ้าคุณครูกำหนดให้รูปในลักษณะนี้คิดว่าเป็นรูปฤดูอะไรเอ่ยต้องเป็นฤดูอะไรเอ่ยฤดูฝนใช่ไหมรูปถัดไปละลูกฤดูอะไรฤดูหนาวนะฤดูอะไรครับฤดูร้อนรูปถัดไปล่ะฤดูฝนฤดูหนาวใช่ไหมครับฤดูหนาวนะถัดไป
5: ฤด
1: ู
5: ร
1: ้
5: อน
1: ร้อนนะครับฤดูฤดูฝนฤดู
5: หนาว
1: ฤดูหนาว
5: ฤด
1: ู
5: ร
1: ้
5: อน
1: ฤดูร้อนนะครับนักเรียนคิดว่าจากรูปที่คุณครูกำหนดให้นี้นะครับเป็นแบบรูปซ้ำไหมลูก
5: เป
1: ็นแบบรูปซ้ำไหม
5: เ
1: ป็นแบบรูปซ้ำแสดงว่าต้องมีชุดที่ซ้ำใช่ไหมครับชุดที่ซ้ำมีสมาชิกกี่รูปครับ
5: 3
1: มีสมาชิกกี่รูป
5: 3
1: ใครตอบได้บ้างครับปณิดาลูกปณิดาชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ
3: 3รูปค่ะ
1: 3รูปได้แก่อะไรบ้างครับ
3: ฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนค่ะ
1: ฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนนั่นเองนะถ้าวงล้อมรอบเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับชุดที่3นะมีสมาชิก3รูปนะครับและเด็กๆคิดว่ารูปถัดไปคือรูปอะไรอีฟลูกอีฟรูปถัดไปน่าจะเป็นรูปอะไรเอ่ย
3: ฤดูฝนค่ะ
1: น่าจะเป็นฤดู
3: ฝ
1: นนะน่าจะเป็นฤดูฝนนะดูซิถูกต้องไหมอ้าวถูกต้องอ่ะประมืออีฟหน่อยเยี่ยมมากนะครับแล้วรูปถัดจากฤดูลูกเจด้าลูกน่าจะเป็นฤดูอะไรครับ
3: ฤดูหนาวค่ะ
1: ฤดูหนาวทราบได้ยังไงว่าเป็นฤดูหนาวลูกทราบได้ไงลูก
3: ภาพมันซ้ำกันค่ะ
1: อ๋อมันเรียงซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมจะเห็นว่าตอนแรกเห็นไหมชุดที่ซ้ำมีฤดูอะไรครับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเห็นไหมฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนแสดงว่าถ้าฤดูฝนแล้วต้องไปฤดูอะไรครับฤดูหนาวนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วรูปนี้เป็นฤดูหนาวออกประมือให้ใจด้านอเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าการเรียงกันของรูปฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรนะลูกเราเรียกว่าอะไรนะแบบรูป3โดยมีชุดที่3มีสมาชิกกี่รูป
5: 3
1: รูปได้แก่อะไรบ้างฤดูฝนฤดูหนาวและฤดู
5: ร้
1: อนนั่นเองนะครับรูปถัดไปเป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆลองช่วยกันตอบสิรูปนี้เป็นรูปอะไรครับ
5: ดอกไม้
1: เป็นรูปดอกไม้นะรูปนี้ล่ะดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์รูปนี้ล่ะลูกดาวใช่ไหมครับรูปนี
5: ้
1: ดวงจันทร์นะรูปถัดไปรูปดอกไม้ดวงอาทิตย์ดาวดวงจันทร
5: ์
1: ดอกไม
5: ้
1: พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นะ
5: ดา
1: วอะไรเอ่ย
5: ด
1: วงจันทร์นะครับนักเรียนคิดว่าจากที่ครูกำหนดให้นี้เป็นแบบรูปซ้ำไหม
5: เป็น
1: คิดว่าเป็นแบบรูปซ้ำไหม
5: เป็น
1: เพราะเหตุใด พราะเหตุใดครับนโมลูกนโมคิดว่าเป็นแบบรูปสามไหม
3: เป็นครับ
1: เป็นแบบรูปสามเพราะอะไรครับ
3: เพราะรูปแรกกับรูปที่สองมันเหมือนกันครับ
1: รูปแรกกับรูปที่สองเหมือนกันไหนเอ่ย
3: ดอกไม้กับดวงอาทิตย์ครับ
1: เหมือนกันเหรอยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ใครให้เหตุผลอื่นได้บ้างแกไหนลูกแกไหน
6: เพราะว่ามันซ้ำเป็นชุดกันเรื่อยๆคร
1: ับ มันซ้ำเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมแสดงว่ามันมีอะไรครับแสดงว่าจากรูปที่คุณครูกำหนดให้นี้ต้องมีชุดที่3แน่นอนใช่ไหมชุดที่3ของเราไหนใครตอบได้บ้างว่าน่าจะเป็นรูปอะไรบ้างดาเนียลูกน่าจะเป็นรูปอะไรบ้างครับ
7: ดอกไม้ดวงอาทิตย์ดาวแล้วก็ดวงจันทร์ค่ะ
1: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมากนะครับถ้าเราจะดูรูปถัดไปแน่นอนว่าต้องเป็นรูปอะไรแน่นอนดอกไม้แน่นอนใช่ไหมครับและเป็นดวงอาทิตย์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรปกรณ์ลูก
4: เพราะว่าภาพที่แล้วเป็นซ้ำก
1: ัน
4: แล้วคร
1: ับ มันเรียงซ้ำกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับและถ้าต่อจากพระอาทิตย์ละลูกถ้าต่อจากดวงอาทิตย์ต่อคิดว่าเป็นรูปอะไรหนึ่งรูปตะวันลูกจากที่ครูกำหนดให้ทั้งหมด

0: นี้ใช่ไหมครับถ้าต่อจากดวงอาทิตย์น่าจะเป็นรูปใดเพราะเหตุใด
1: รูปดาวครับ
0: ต้องเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: รูปดาวครับ
0: ต้องเป็นรูปดาวใครว่าเป็นดาวบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่เดี๋ยวมาดูกันนะถูกต้องนะครับประมือให้ตะวันอเยี่ยมมากนะครับเป็นรูปดาวนั่นเองนะครับเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดประกอบลูกเพราะเหตุใดทำไมถึงคิดว่าตะวันตอบรูปดาว
1: เพราะว่ามันซ้ำภาพที่แล้วซ้ำกันครับ
0: ซ้ำกันเป็นอะไร
1: เป็นชุดครับ
0: ซ้ำกันเป็นชุดเรียงกันซ้ำๆเป็นชุดไปเรื่อยๆนะครับโดยนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราจะพิจารณาชุดที่3ไหนใครวงล้อมรอบได้บ้างออกมาวงล้อมรอบให้ครูหน่อยดาเนียลลูกมาในวงล้อมรอบให้ครูดูหน่อย

0: จากที่ดาเนียวงล้อมรอบชุดที่3ถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะครับเอาประมือให้ดาเนียหน่อยนะจะเห็นว่าชุดที่3นะครับจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเมื่อเราลองวงล้อมรอบดูนะครับมีดอกไม้มีดวงอาทิตย์มีดาวและมีดวงจันทร์นะครับเราจึงทราบได้ใช่ไหมว่ารูปถัดไปนะครับก็จะต้องเป็นอะไรครับเป็นรูปดาวนั่นเองใช่ไหมครับเพราะดาวอยู่ในตำแหน่งที่3ของชุดที่3นั้นๆ นะลองสังเกตดูนะครับถ้าเราจะดูตำแหน่งใช่ไหมของชุดที่3นะครับตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4แล้วเราก็ค่อยพิจารณานะว่าเอ๊ะตำแหน่งที่เราจะหานั้นคือตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับเด็กๆจะเห็นว่าชุดที่3นะมีสมาชิกกี่รูปครับสรุปแล้วกี่รูปมีสมาชิก4รูปนั่นเองได้แก่พร้อมกันอีก1ครั้ง
1: ดอกไม
0: ้ดวงอาทิตย์ดาวและดวงจันทร์นั่นเองนะครับวงล้อมรอบชุดที่3เหมือนที่ดาเนียวงไปเมื่อสักครู่นี้นะถูกต้องนะครับเราจะเรียกการเรียงกันของรูปดอกไม้พระอาทิตย์ดาวและพระจันทร์ซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆว่าอะไรลูกว่าอะไรว่าแบบรูปอะไรประกรณ์ลูกเราจะเรียกว่าอะไรครับ
1: แบบรูปที่3ครับ
0: แบบรูป3นั่นเองโดยชุดที่3มีสมาชิกกี่รูป
1: 3หรือ4รูปครับ
0: กี่รูปจากที่กำหนดมีกี่รูป
1: 4รูปครับ
0: 4รูปนั่นเองนะครับเราจะเรียกแบบรูป3โดยชุดที่3มีสมาชิก4รูปนะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างนั่นเองแม้หน้าตาเขาเปลี่ยนไปใช่ไหมครับดอกไม้เป็นพระอาทิตย์ใช่ไหมครับเป็นดาวเป็นพระจันทร์นะมาดูรูปถัดไปกันบ้างมีรูปอะไรบ้างเอ่ยรูปอะไรครับ
1: เคร
0: ื่องบิน
1: เรือ
0: เร
1: ือ รถยนต
0: ์เครื่องบิน
1: เรือ
0: รถยนต์
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ิน
1: เร
0: ือ
1: รถยนต์
0: นักเรียนคิดว่าแบบรูปที่ครูกำหนดให้เป็นแบบรูปซ้ำไหม
1: เป
0: ็นไหม
1: เ
0: พราะอะไรลูกประกอบลูก
1: เพราะว่ามันซ้ำเป็นชุดๆครับ
0: มันเรียงกันแบบซ้ำกันเป็นชุดๆไปเรื่อยๆใช่ไหมในที่นี้เด็กๆลองช่วยคุณครูตอบหน่อยว่ารูปถัดไปน่าจะเป็นรูปอะไรลูกใครตอบได้บ้างอัจฉริยพฤกษ์บ้างใช่พฤกษ์ลูกคิดว่ารูปถัดไปคือรูปอะไรครับ
2: เครื่องบินครับ
0: เป็นรูปอะไรนะ
2: เครื่องบินครับ
0: เครื่องบินแน่ใจไหมทำไมถึงคิดว่าเป็นเครื่องบิน
2: เพราะว่ามันซ้ำกันไปเรื่อยๆครับ
0: อะไรซ้ำกันแสดงว่ามีชุดที่3ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ชุดที่3คืออะไรบ้างลูก
2: เครื่องบินเรือรถ

0: มีอะไรบ้างชุดที่3มีอะไรบ้างชุดที่3
1: เครื่องบินเรือรถ
0: เครื่องบินเรือแล้วก็รถใช่ไหมและถ้าต่อจากรถก็ต้องเป็นอะไรเนี่ยลูก
1: เครื่องบิน
0: เครื่องบินนะและอีกรูปหนึ่งล่ะลองทายกันไว้ลองทายกันไว้รูปถัดไปน่าจะเป็นรูปอะไรอีฟลูกอีฟ
2: เรือค่ะ
0: ต้องเป็นอะไร
2: เรือค่ะ
0: เพราะเหตุใด
2: เรียงซ้ำกันมาเรื่อยๆค่ะ
0: เรียงซ้ำกันมาเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะนักเรียนจะเห็นว่าการที่นักเรียนจะตอบได้ว่ารูปถัดไปคือรูปอะไรนะทั้งสองรูปนี้นะครับเด็กๆก็จะต้องทราบก่อนว่าชุดที่3ในแบบรูปมีสมาชิกกี่รูปรูปอะไรบ้างนะชัยพฤกษ์ตอบไปว่าอะไรครับเบิร์นชัยพฤกษ์เขาได้แอบเฉลยไปแล้วว่าชุดที่3ในแบบรูปมีสมาชิกกี่รูปมีสมาชิกกี่รูปครับ
3: 3รูปครับ
0: 3รูปได้แก่อะไรบ้างครับ
3: เครื่องบินเรือรถครับ
0: เครื่องบินเรือแล้วก็
3: รถ
0: รถใช่ไหมถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือให้เบิ้ลหน่อยเยี่ยมมากนะแสดงว่าชุดที่3นะครับนั่นก็คือมีสมาชิก3รูปนั่นเองวงล้อมรอบได้ในลักษณะนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมและ2รูปถัดไปเป็นรูปอะไรเพราะเหตุใดก็อย่างที่เพื่อนตอบไปใช่ไหมนั่นก็คืออะไรครับเครื่องบินกับเรือนั่นเองนะอ่ะประมือให้เจพฤกกับอีฟหน่อยถูกต้องนะครับเยี่ยมมากนะแสดงว่าการที่เด็กๆนะครับจะตอบได้ว่ารูปถัดไปคือรูปใดเพราะเหตุใดนักเรียนก็จะต้องทำไมขั้นแรกอ่านก่อนใช่ไหมจากแบบรูปใช่ไหมครับว่ากำหนดรูปใดมาให้บ้างใช่ไหมครับเป็นแบบรูปซ้ำหรือไม่นะเมื่อเราทราบแล้วว่าอ๋อเป็นแบบรูปซ้ำก็ดูว่าเป็นแบบรูปซ้ำที่มีชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปใช่ไหมครับชุดที่3อาจจะมีสมาชิก3รูปหรือ4รูปจากนั้นเราไปดูว่ามีรูปใดบ้างในสมาชิกของชุดที่3และโจทย์ต้องการที่จะทราบรูปถัดไปคือรูปอะไรเด็กๆก็จะสามารถหาได้แล้วนั่นเองนะครับสรุปแล้วขั้นตอนแรกเวลาที่เราเจอแบบรูป3เราทำยังไงครับทำยังไงก่อนอ่านดูก่อนใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมีรูปอะไรบ้างอ่านโดยใช้สายตานั่นเองมาดูรูปถัดไปกันบ้างคุณครูกำหนดให้รูปอะไรบ้างเอ่ยมาดูพร้อมกันรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม
4: ร
0: ู
4: ปส
0: ี่
4: เหล
0: ี่
4: ยม
0: รูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยม
4: ร
0: ู
4: ปสาม
0: เหลี่ยม
4: ร
0: ู
4: ปส
0: ี่
4: เหล
0: ี่
4: ยม
0: รูปห้าเหลี่ยม
4: ร
0: ู
4: ปหกเหล
0: ี่
4: ยม
0: รูปสามเหลี่ยมเด็กๆจากที่เด็กๆได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้คิดว่าเป็นแบบรูปซ้ำไหม
5: เป
0: ็นแบบรูปซ้ำไหมใครตอบได้บ้างว่าเป็นแบบรูปซ้ำไหมเจด้าลูกเป็นแบบรูปซ้ำไหมครับ
6: เป็นค่ะ
0: เป็นแบบรูปซ้ำใช่ไหมครับเพราะเหตุใด
6: ซ้ำกันเป็นชุดค่ะ
0: อ๋อเพราะเรียงซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมแสดงว่าก็ต้องมีชุดที่ซ้ำใช่ไหมครับเด็กๆปลายทางครับชุดที่ซ้ำล่ะครับคือชุดดาไออะไรบ้างชุดที่3คืออะไรนะครับสมาชิกในชุดที่3มีกี่รูปใครตอบได้บ้างตะวันลูก
7: มี4รูปครับ
0: ชุดที่3มีสมาชิก
7: 4รูป
0: 4รูปได้แก
7: ่รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมครับ
0: ถูกต้องไหมคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะและเด็กๆลองทายซิว่ารูปที่อยู่ถัดจากรูปสามเหลี่ยมน่าจะเป็นรูปอะไรใครคิดว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมยกมือใครคิดว่าเป็นรูปห้าเหลี่ยมใครคิดว่าเป็นรูปหกเหลี่ยม

0: ใครคิดว่าต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าก่อนอื่นเราก็ต้องดูใช่ไหมว่าชุดที่3ในแบบรูปมีสมาชิกกี่รูปอะไรบ้างนะครับอย่างที่เพื่อนได้บอกไปเลยเมื่อสักครู่นี้นะว่าได้แก่รูปอะไรบ้างนะมี4รูปได้แก่อะไรบ้างนะ
1: ร
0: ู
1: ปสามเหล
0: ี่
1: ยม
0: รูปสี่เหลี่ยม
1: ร
0: ู
1: ปห้าเหล
0: ี่
1: ยม
0: และรูปหกเหลี่ยมนะครับชุดที่3นั่นเองนะครับนะเวลาเราวงล้อมรอบเราก็จะเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับนั่นหมายความว่า2รูปถัดไปนะครับก็จะต้องเป็นอะไรบ้างรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับและรูปห้าเหลี่ยมนะยากไหม
1: ไม
0: ่ยากใช่ไหมครับเราจะเห็นว่า2รูปถัดไปนั่นคือรูปสี่เหลี่ยมและรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองโดยสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากการเรียงซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมของชุดที่3นั่นเองใช่ไหมครับเด็กๆจะเห็นว่ามันซ้ำกันใช่ไหมอ๋อมี4รูป4รูป4รูปที่ซ้ำกันแสดงว่าเราก็จะสามารถหารูปถัดไปได้แสดงว่าสิ่งสำคัญเลยเด็กๆต้องหาอะไรได้ก่อนที่จะหารูปถัดไปได้ต้องหาอะไรได้ครับต้องหาอะไรให้ได้หาอะไรครับประกรณ์ลูก
2: แบบรูปที่3ครับ
0: ฮะ
2: รูปที่3ครับ
0: หาร
2: ูปที่3ครับ
0: ชุดที่3นั่นเองนะครับต้องหาชุดที่3นะหาชุดที่3ให้ได้ว่าชุดที่3นั้นมีสมาชิกกี่รูปนะคืออะไรบ้างนะครับเราถึงจะหารูปถัดไปได้นะโดยอาจจะวงล้อมรอบดูก่อนนะครับซึ่งขั้นแรกอย่างที่ครูบอกว่าเราก็ต้องทำไมสังเกตก่อนอ่านก่อนใช่ไหมมีรูปอะไรบ้างแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องหาชุดที่ซ้ำให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับจากที่เราได้เรียนรู้ไปนะในเรื่องของแบบรูปซ้ำนะครับเด็กๆได้อะไรบ้างครับใครได้อะไรบ้างเอ่ยยกมือใครได้อะไรบ้างครับจากที่เราได้ตอบคำถามไปเนาะรูปถัดไปเป็นรูปใดเกี่ยวกับแบบรูป3ใครได้อะไรบ้างประกรณ์ลูกประกรณ์ได้อะไรบ้าง
2: การเรียงรูปที่3ครับ
0: อีก1ครั้งสิ
2: การเรียงรูปที่3ครับ
0: การเรียงรูปใครได้อะไรอีกครับใครได้อะไรอีกบ้างเอ่ยเจด้าลูกเจด้าได้อะไรลูกเกี่ยวกับแบบรูป3เด็กจะเห็นว่าแบบรูปซ้ำเนี่ยมันมีลักษณะยังไงลูกแบบรูปซ้ำเจด้าลูกมีลักษณะยังไง
2: ซ้ำกันเรื่อยๆค
0: ่
2: ะ
0: ซ้ำกันไปเรื่อยๆใช่ไหมโดยแน่นอนว่าในแบบรูปซ้ำมันจะมีอะไรอยู่จะมีอะไรอยู่ครับจะมีชุดอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะชุดที่3ใช่ไหมครับซึ่งชุดที่3ในครั้งนี้มีกี่รูปเอ่ยใครตอบได้บ้างเกียร์ไหนลูกที่เราเรียนครั้งนี้ชุดที่3มีสมาชิกกี่รูป
2: 4ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้4รูปใช่ไหมครับหรืออาจจะอะไรลูกดาเนียลูกมี4รูปอย่างเดียวเหรอมีกี่รูปอีก
2: 3รูปค
0: ่ะมี3รูปนั่นเองนะครับแสดงว่าจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เพื่อนๆได้ช่วยกันสรุปนะแบบรูป3ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนะครับจะเห็นว่าเป็นการเรียงรูปซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคำว่าเป็นชุดในที่นี้คือชุดอะไรเนี่ยลูกเราเรียกว่าชุดอะไรเราเรียกว่าชุดอะไรนะเราเรียกว่าชุดที่3นั่นเองนะครับโดยสมาชิกในชุดที่3อาจทำไมสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างขนาดหรือสีก็ได้นะครับและในส่วนของการหารูปถัดไปในแบบรูป3นั้นเด็กๆก็จะต้องอาจจะหาเป็นรูปเรขาคณิตใช่ไหมครับหรือรูปอื่นๆซึ่งนักเรียนจะต้องหาอะไรของแบบรูปก่อนใครออกมาเติมให้ครูได้บ้าง สิ่งสำคัญเลยที่ครูเน้นย้ำเสมอว่าการที่เราจะทราบได้ว่าการหารูปถัดไปในแบบรูปนั้นจะเป็นรูปอะไรเด็กๆจะต้องหาอะไรก่อนครับปกรณ์ลูกหาอะไรเอ่ย
2: รูปที่3ครับ
0: หาอะไรครับ
2: หารูปที่3ครับ
0: ยังไม่ใช่นะไม่ใช่หารูปที่3นะเราเรียกว่าอะไรศัพท์นั้นธนพรลูกเราเรียกว่าอะไรครับ
2: หาแบบของรูปค่ะ
0: ไม่ใช่ยังไม่ใช่ดาเนียลูกหาอะไร
1: หาชุดที่3ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเอาประเมยดาเนียหน่อยออกมาเติมให้เพื่อนๆหน่อยนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหาอะไรต้องหาชุดที่3นะ

0: ของแบบรูปก่อนใช่ไหมครับอ่ะเยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับที่เด็กๆจะต้องทำนะแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่ 4.2 นะครับซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.trtv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.2 ทำแบบฝึกหัดที่ 4.2 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 4.2 พร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันนะครับข้อแรกอ่านโจทย์พร้อมกันอ่านคำสั่งพร้อมกันครับเขียนวงล้อมรอบชุดที่3ในแบบรูปนะตัวอย่างนะครับเห็นไหมเขาให้มาเรียบร้อยแล้วซึ่งในแบบฝึกหัดนักเรียนก็น่าจะมีแล้วนะครับอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปอะไรต่อรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปและรูปให้เราวงล้อมรอบชุดที่3เด็กๆจะเห็นว่าเมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วถ้าเราสังเกตเสียงของตนเองและสังเกตภาพจะเห็นว่าเราจะเห็นชุดที่3นะครับนั่นก็คืออะไรรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและรูปห้าเหลี่ยมใช่มั้ยวงล้อมรอบครั้งเดียวพอนะวงล้อมรอบ1ครั้งนะครับในลักษณะนี้นะอย่างเช่นข้อที่1อ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับมีรูปอะไรบ้างครับรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมแต่เป็นรูปสามเหลี่ยมสีอะไรเนี่ยสีม่วงตอนแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวใช่ไหมครับรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าและรูปสามเหลี่ยมสีม่วงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้ารูปสามเหลี่ยมสีม่วงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมสีรูปสามเหลี่ยมสีรูปสามเหลี่ยมสีรูปสี่เหลี่ยมสีรูปสามเหลี่ยมสีเด็กๆคิดว่าชุดที่3คือชุดใดครับนี่คืออะไรตะวันลูกคิดว่าชุดที่3คืออะไรรูปอะไรบ้าง
1: รูปสามเหลี่ยมรูปสีเขียวครับรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้ารูปสามเหลี่ยมสีม่วงคร
0: ับ ไหนออกมาวงล้อมรอบให้ครูดูหน่อยเพื่อนวงล้อมรอบถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินให้ตะวันหน่อยถ้านักเรียนเข้าใจในส่วนของข้อที่1ใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อที่2ใหญ่นะครับในส่วนของข้อที่2ใหญ่นะครับให้นักเรียนทำอะไรอ่านคำสั่งพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับเลือกรูปและระบายสีรูปถัดไปในแบบรูปนะอย่างเช่นตัวอย่างนะมีทรงกระบอกสีอะไรครับเนี่ย
2: สีฟ้า
0: เ
2: หลือง
0: ทรงกระบอกสี
2: เหลือง
0: สีอะไรเอ่ย
2: เหลือง
0: สีเหลือง

0: ออกส้มๆเนาะรูปทรงกระบอกสี
1: เขียว
0: สีฟ้าทรงกระบอกสีสีเหลืองออกส้มรูปทรงกระบอกสีเขียวนะครับไปเรื่อยๆในลักษณะนี้แล้วให้นักเรียนเติมนะว่าที่อยู่ถัดจากรูปทรงกระบอกนะสีส้มนี้คือรูปใดนะครับคือรูปใดครับคือรูปใดต้องเป็นทรงกระบอกสีอะไรสีเขียวเราก็เลือกระบายหนึ่งช่องในลักษณะนี้นะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะไม่ใช่ระบายทั้ง3ช่องนะระบายเพียงช่องเดียวที่เป็นรูปถัดไปนะครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมาลงมือปฏิบัติได้ครับ

แล้วเหรอเสร็จหมดแล้วแสดงว่าเข้าใจใช่ไหมจะเคยสั่งข้อทำเลยลูกทำเลย

ำเลยลูกกากบาทได้

นักเรียนที่กำลังทำแบบฝึกหัดอยู่นะครับถ้าทำไม่เสร็จให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคนใดที่เสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะเก็บใส่ใต้โต๊ะได้เลยนะแต่ถ้าคนใดที่ยังทำไม่เสร็จให้นักเรียนนะครับนำไปทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับเรียนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อไปนั้นจะเป็น

0: รื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องการหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี3หรือ4รูปนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 4.3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.trtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของแบบรูปซ้ำนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการ

การสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาพรมบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆก่อนเริ่มเรื่องนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะครูมีคำถามมาฝากเด็กๆค่ะว่าเด็กๆทราบไหมคะว่าผักอะไรทานแล้วช่วยบำรุงสายตาให้เด็กๆเนี่ยมีสายตาที่ดีมีสายตาที่ใสมีใครทราบบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางตอบก่อนค่ะเด็กๆเอามือลงค่ะเด็กๆปลายทางคะผักอะไรเอ่ยที่ทำให้เราสายตาดีบ้างถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยฝากคุณครูปลายทางเฉลยด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเด็กๆต้นทางผักอะไรที่ทานแล้วสายตาจะดีคะผักอะไรเอ่ยกลุ่มที่2ค่ะผักอะไรคะตอบพร้อมกันได้เลยค่ะ
2: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องยอดเยี่ยมมากประมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยแล้วมีใครชอบรับประทานผักบุ้งบ้างน้องกิ่งก้าวบอกว่าชอบรับประทานผักบุ้งชอบรับประทานเมนูอะไรกันบ้างเด็กๆเอามือลงค่ะผัดผักบุ้งอะไรอีกคะผัดผักบุ้งไฟแดงเหมือนกันนะคะชอบรับประทานเมนูอะไรคะน้องจักรพรรดิ
3: ผักชีครับ
1: ผักบุ้งชอบรับประทานเมนูอะไรคะผักบุ้งไม่ใช่ผักชีค่ะน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าชอบรับประทานเมนูอะไรคะ
4: ผักบุ้งไฟแดง
1: ผักบุ้งไฟแดงน้องประกรณ์ชอบรับประทานอะไรคะ
5: ข้าวผัดครับ
1: ข้าวผัดใส่ผักบุ้งเหรอคะโหเมนูใหม่เลยนะคะประมือให้เด็กๆค่ะโหไม่เคยรับประทานเลยนะคะข้าวผัดใส่ผักบุ้งนะคะเดี๋ยวต้องลองไปทำบ้างแล้วสายตาจะได้ดีๆนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูวันนี้คุณแม่มีภาพมาให้เด็กๆดูผักบุ้งแต่ละชนิดบ้างใครทราบว่าผักบุ้งชนิดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรเด็กๆลองดูผักบุ้งนี้เด็กๆรู้จักผักบุ้งชนิดนี้ไหมคะผักบุ้งชนิดนี้คืออะไรคะใครรู้จักบ้างว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเป็นพันธุ์อะไรเด็กๆบอกว่ารู้ว่าเป็นผักบุ้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์ต่างๆนะคะเด็กๆลองดูผักบุ้งนี้นะคะเขาจะมีข้อที่ใหญ่เด็กๆลองดูตรงข้อตรงนี้นะคะมีเป็นลักษณะข้อใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่แล้วแบบว่าหนาด้วยใครรู้บ้างว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเด็กๆปลายทางทราบไหมคะนี่ผักบุ้งนี้นะคะเราเรียกว่าผักบุ้งไทยค่ะเด็กๆไว้ใช้ในเมนูอะไรบ้างเด็กๆเคยรับประทานเย็นตาโฟไหมคะเขาก็จะใช้ผักบุ้งไทยเนี่ยแหละค่ะเป็นผักที่เป็นส่วนประกอบนะคะในเมนูเย็นตาโฟนะคะต่อไปผักนี้ค่ะใครทราบบ้างว่าเป็นผักอะไรใช้ในเมนูที่ทำผัดบุ้งไฟแดงเป็นผักบุ้งจีนนะคะแบบนี้เลยลำต้นเนี่ยบริเวณนี้นะคะจะเล็กกว่าผักบุ้งไทยใช่ไหมคะมีใบที่ยาวกว่า

0: และมากกว่านะคะเราเรียกว่าผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนใช้ในเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงใช่ไหมคะหรือว่าบางร้านเนี่ยก็มักจะนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเช่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูเลยนะคะและผักบุ้งสุดท้ายนะคะนี่เลยมีใครทราบบ้างมีใครรู้บ้างว่าเป็นผักบุ้งอะไรอยู่บริเวณที่เรียกว่ารอบๆ บ้านเราไม่ต้องซื้อเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผักบุ้งนี้นะคะเรียกว่าผักบุ้งนาค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นผักบุ้งที่สามารถขึ้นเองได้โดยธรรมชาตินะคะไว้รับประทานกับส้มตำนะคะใครได้รับประทานเนี่ยเรียกว่าแซ่บอีหลีเลยนะคะนี่ก็คือผักบุ้งนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสุขใจไปกับการอ่านนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้อ่านจับใจความสำคัญจากบทความได้รวมทั้งมีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านนะคะจากในเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูฝากเด็กๆไปว่าให้เด็กๆอ่านหนังสือวันละกี่หน้าคะ1หน้ามีใครกลับไปอ่านบ้างคะเพียบเลยนะคะเด็กๆบอกว่าหลายคนเลยที่กลับไปอ่านนะคะยอดเยี่ยมมากๆขอชื่นชมเด็กๆที่อ่านนะคะเอามือลงได้ค่ะแล้วเมื่อเด็กๆอ่านเนี่ยเด็กๆสามารถจับใจความสำคัญได้ไหมคะได้นะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่เกี่ยวกับหนังสือประเภทให้ความรู้คุณครูเคยเรียกว่าเกินสอดแทรกในบทอื่นไปแล้วนะคะว่าหนังสือประเภทให้ความรู้เนี่ยมีอะไรบ้างมีใครพอที่จะจำได้บ้างไหมคะเป็นหนังสืออะไรเอ่ยน้องเมย์จำได้ไหมคะน้องเมย์บอกจำไม่ได้นะคะหนังสือนะคะประเภทให้ความรู้นะคะก็จะมีหนังสือประเภทบทความเออเอาเสียงค่ะบทความและสารคดีบทความและสารคดีเป็นเรื่องที่เรียกว่าให้ความรู้ให้สาระกับเด็กๆแต่สารคดีเนี่ยเรียกว่าจะสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องความบันเทิงมาบ้างนะคะแต่ว่าบทความเนี่ยจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องความบันเทิงนะคะแล้วก็บทความเนี่ยจะมีการสอดแทรกเกี่ยวกับความคิดเห็นลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูความหมายของบทความนะคะที่เด็กๆจะได้อ่านในวันนี้นะคะซึ่งบทความค่ะเด็กๆจะหมายถึงงานเขียนที่มีเนื้อหาสาระให้ความรู้และความคิดแปลกใหม่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้อ่านเป็นเรื่องจริงมีข้อเท็จจริงมีข้อมูลหลักฐานที่สามารถเรียบเรียงพิสูจน์ได้นะคะก็คือเวลาที่เราอ่านเนี่ยก็จะอ่านเป็นรอยแก้วนั่นเองนะคะสำหรับบทความนะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมการอ่านโดยการอ่านแบบกิจกรรม SQ4R เด็กๆลองออกเสียงสิคะ
1: SQ4R
0: มาดู S แรก S แรกหมายถึงอะไร S แรกหมายถึง survey การสำรวจนะคะหนึ่งเลยพอเด็กๆได้อ่านบทความเนี่ยได้อ่านบทความหรือหนังสือเนี่ยเด็กๆก็จะต้องอ่านแบบคร่าวๆเพื่อหาจุดสำคัญของเรื่อง1ครั้งอ่านแบบคร่าวๆก่อนนะคะเซอร์เวย์คือการสำรวจแบบอ่านคร่าวๆนะคะ2คิวที่2คือ question ก็คือการตั้งคำถามนะคะให้เด็กตั้งคำถามเพื่อให้การอ่านมีจุดประสงค์และจับประเด็นที่สำคัญได้เวลาเราตั้งคำถามจะต้องมีคำว่าอะไรเป็นคำสำคัญคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนี่เลยแรกก็คือ read ก็คือการอ่านอย่างละเอียดหลังจากที่อ่านแบบสำรวจคร่าวๆแล้วเด็กๆก็จะต้องอ่านรายละเอียดนะคะเพื่อหาคำตอบที่เราได้ตั้งคำถามไว้ถ้าสมมติว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยสามารถอ่านซ้ำได้นะคะที่2ค่ะ record คือการจดบันทึกนะคะให้เด็กๆเนี่ยจดบันทึกข้อมูลที่สำคัญนะคะแล้วก็ที่ได้จากการอ่านในขั้นที่3นะคะมาบันทึกเฉพาะสิ่งที่สำคัญไม่ต้องบันทึกทุกอย่างที่อ่านนะคะที่3ค่ะคือ recite ค่ะการเขียนสรุปใจความสำคัญนะคะเพื่อตอบคำถามหรือเขียนสรุปใจความสำคัญเพื่อง่ายต่อการจดจำหากเด็กๆไม่แน่ใจเนี่ยเรียกว่าสามารถอ่านซ้ำได้อีก1รอบนะคะและ

0: สุดท้ายค่ะรีเฟกนะคะก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์การสะท้อนกลับนะคะเมื่อเด็กๆอ่านสิ่งต่างๆได้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องวิเคราะห์บทอ่านและแสดงความคิดเห็นว่าบทอ่านนั้นเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เด็กๆชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องอธิบายเหตุผลลงไปด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือการเพิ่มเติมความรู้ใหม่นะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมของเด็กๆปลายทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยทำไมครูแหม่มสอนไวจังเลยเนื้อหาน้อยจังเลยเดี๋ยวเราทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับการสอนนะคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่155ค่ะเด็กๆจะเจอบทอ่านเรื่องผักบุ้งนะคะเปิดหรือยังเอ่ยใครเปิดเจอแล้วนั่งตัวตรงค่ะเด็กๆลองดูเราจะได้ทำหัวข้ออะไรบ้างเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาทางคุณครูค่ะเด็กๆลองดูนะในใบงานของเราเรามาสำรวจก่อนว่าหัวข้อที่เราจะต้องทำวันนี้มีอะไรบ้างหนึ่งเลยเด็กๆออกเสียงค่ะหัวข้อแรกคือหัวข้อแรกคือคำถามนะคะเด็กๆจะต้องตั้งคำถามจากบทความเรื่องผักบุ้งที่เราจะได้อ่านนะคะหัวข้อที่สองคือบันทึกสาระสำคัญว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมีสาระสำคัญมีแก่นอะไรที่เป็นส่วนสำคัญบ้างข้อที่3ค่ะคำตอบเวลาเราถามคำถามด้านบนข้อที่1สมมุติว่าเราถาม1ข้อเวลาที่เรามาตอบเราจะต้องตอบกี่ข้อคะกี่ข้อเอ่ย1ข้อสมมติว่าเราถามคำถาม2ข้อเวลาเราตอบคำถามเราจะต้องตอบคำถามกี่ข้อคะกี่ข้อคะ2ข้อนะคะแล้วก็ให้เด็กๆสรุปใจความสำคัญว่าบทความที่เราอ่านเนี่ยมีเนื้อหามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอ่านแบบสำรวจเด็กๆลองดูนี่เป็นผักบุ้งแบบไหนคะ
1: ผักไทย
0: ผักบุ้งไทยเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงนะคะบทอ่านเรื่องผักบุ้งไทยพร้อมกันใครจะเป็นคนนำอ่านดีคะน้องทีทัศน์บอกว่าน้องทีทัศน์อยากนำอ่านนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆคนอื่นนะคะอ่านออกเสียงตามไปด้วยพร้อมไหมคะน้องทีทัศน์เด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะ
2: ผักบุ้งไทยเป็นไม้ล้มลุกพบได้บริเวณแม่น้ำลำคลองเพราะเติบโตในน้ำได้ดีกว่าบนดินลำต้นกลวงสีเขียวมักสารสุตัวเป็นกลุ่มและลอยอยู่บนผิวน้ำชูส่วนยอดเพื่อสังเคราะห์แสงดอกมีลักษณะเป็นช่อดอกทรงระฆังโดยออกตามศอกซอกใบกลีบดอกมีหลายสีได้แก่สีค่ะสีม่วงแดงและชมพู
0: ค่ะ1คำค่ะและ
2: สีชมพูผูกลีบ
0: และสีชมพูกลีบม่วงและสีชมพูกลีบม่วงอีก1ครั้งค่ะ
2: และสีชมพูกลีบม่วงสามารถขยายพันธุ์โดยนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกหรือแยกกิ่งแก่ไปปักชำได้เช่นกันผักบุ้งไทยมีประโยชน์มากมายเช่น

0: สรรพคุณแก้โรคหอบหืดบรรเทาการไอเรื
1: ้อบรรเทาอาการค่ะ
0: บรรเทาอาการไอเรื้อรังหากรับประทานสดชื่อไว้แก้อาการร้อนในและบำรุงโลหิต
1: ต่อไปค่ะน้องประกรณ์ค่ะ
2: รับประทานแบบสุกจะช่วยบำรุงสายตาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในดวงตาทำให้ตาไม่แสบการรับประทานผักบุ้งเป็นประจำ

0: ารบำรุงสายเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: เก่งมากค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือการอ่านแบบคร่าวๆ1ครั้งนะคะให้เด็กๆเมื่อสำรวจเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆให้ตั้งคำถามคนละ2ข้อลงในใบงานหน้าที่156ในช่องคำถามจากที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ลองตั้งคำถามเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา5นาทีในการตั้งคำถามเขียนลงไปได้เลยค่ะเด็กๆอาจจะช่วยกันปรึกษาในกลุ่มได้นะคะแล้วก็เขียนได้เลยนะคะเขียนแค่ช่องคำถามก่อนนะคะกี่ข้อคะ2ข้อลงมือทำได้เลยค่ะจะถามคำถามว่าอะไรบ้างอย่าลืมมีคำสำคัญในคำถามก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมนะคะใครอะไรก็ได้เขียนตัวเลขไทยค่ะ2ข้อนะคะเขียนตัวเลขได้เลยเดี๋ยวให้น้องชัยพฤกษ์ยกตัวอย่างคำถามให้เพื่อนฟังได้ไหมคะน้องชัยพฤกษ์คิดคำถามได้หรือยังคะน้องชัยพฤกษ์ยกตัวอย่างคำถามนะคะให้เพื่อนฟังค่ะน้องชัยพฤกษ
2: ์ทำไมถึงผักบุ้งเจริญเติบโตดีเมื่ออยู่ในน้ำครับ
1: ทำไมผักบุ้งจึงเจริญเติบโตดีเมื่ออยู่ในน้ำเป็นคำตอบเป็นคำถามที่ดีมากค่ะมีใครถามคำถามอื่นอีกไหมคะน้องประกรณ์น้องประกรณ์คำถามของน้องประกรณ์คืออะไรคะเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนำไปใช้ได้
3: ผักบุ้งช่วยผักบุ้งมีหน้าที่ทำอะไร
1: ผักบุ้งมีสรรพคุณใช่ไหมคะเรียกว่าสรรพคุณใช่ไหมคะน้องประกรณ์บอกว่าผักบุ้งมีสรรพคุณข้อใดบ้างหรือสรรพคุณช่วยในเรื่องใดบ้างก็ได้นะคะเด็กๆเขียนได้เลยหรือจะเป็นคำถามที่เด็กๆคิดเองก็ได้นะคะคิดว่าไม่ยากสำหรับเด็กๆนะคะเพราะเราเรียนเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามไปแล้วนะคะสู้ๆนะคะเหลือเวลา4นาทีค่ะ2ข้อนะคะ4นาทีนะ

0: หนูจะตั้งคำถามว่าอะไรคะ
1: ทำไมผมอยู่ดีนานได้
0: เพราะแล้วคำตอบคืออะไรเด็กๆเวลาเราถามคำถามใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอาสิ่งที่มันมีคำตอบอยู่ในเรื่องด้วยนะลองคิดคำถามใหม่นะคะเด็กๆ

0: น้องดาเนียตั้งว่าผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรได้เลยค่ะเก่งมากนายคะหนูเขียนว่าอะไรคะถ้าเราไม่กินผักบุ้งจะเกิดอะไรคะจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้หรือว่าจะเป็นอย่างไรก็ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ได้ค่ะเด็กๆคำถามอาจจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยว่าทำไมก็ได้อาจจะเป็นคำอื่นที่เป็นอาจจะไม่ใช่คำสำคัญในการตั้งคำถามในการที่เราจะถามคำถามก็ได้นะคะคำสำคัญอาจจะอยู่ส่วนไหนก็ได้นะคะแต่ขอให้ประโยคเนี่ยสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจง่ายนะคะใครได้2ข้อแล้วมีใครได้2ข้อแล้วบ้างคะหนูจะตั้งคำถามว่าอะไรคะคำถามของหนูคืออะไรคำถามของหนูคืออะไรคะผักต้องคืออะไรอะคะลองเรียบเรียงคำถามใหม่ลองเรียบเรียงคำถามใหม่แล้วเขียนนะคะเด็กๆ ก่อนที่จะเขียนลงในใบงานเด็กๆลองใช้กระบวนการคิดของเราก่อนแล้วค่อยบันทึกลงในใบงานนะคะจึงจะทำงานเป็นระบบนะคะไม่ใช่คิดไปแล้วเขียนไปนะคะเราก็เรียกว่าอาจจะสับสนนะคะแล้วก็อาจจะลบเยอะนะคะเกิดรอยได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดก่อนนะคะคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนแล้วก็ค่อยลงมือเขียนนะคะยังไม่ได้ให้หาคำตอบค่ะให้เขียนแค่ช่องคำถามค่ะปณิดาตั้งคำถามว่าอะไรคะปณิดา
1: ผักบุ้งไทยเกิดขึ้นที่ไหนคะ
0: ผักบุ้งไทยหรืออาจจะเขียนว่าผักบุ้งไทยเจริญเติบโตได้ดีที่ใดใช่ไหมคะเก่งมากแล้วในบทความมีคำตอบไหมคะน้องปณิดามีนะคะเก่งมากค่ะน้องทีทัศน์ได้หรือยังคะน้องทีทัศน์น้องเมย์ได้หรือยังคะน้องเมย์ได้กี่ข้อแล้วคะขออีกหนึ่งข้อนะคะสองข้อนะ

อย่างไรรออะไรด้วยนะคะเด็กๆอาจจะช่วยกันคิดในกลุ่มได้นะคะแล้วก็ลองบันทึกลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเวลาอีก3นาทีนะคะเด็กๆจะต้องเขียนคำถามเสร็จแล้วนะคะกอไก่ไม่เขียนแบบนี้ค่ะกอไก่หัวจะอยากใช่ไหมคะอยากเหมือนปากไก่ปากไก่หายไปไหนต้องมีปากไก่ด้วยนะคะ

0: ลักษณะลอลิงไม้หันอากาศไม้หันอากาศกอไก่ค่ะสอฤษีนอนเนนสระอะลักษณะผักบุ้งไทยช่วยแก้โรคหนูจะเขียนว่าช่วยแก้โรคอะไรใช่ไหมคะอาจจะเขียนมาช่วยแก้โรคอะไรก็ได้เหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะเด็กๆสำหรับช่องคำถามนะเด็กๆปลายทางสู้ๆนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆไหนน้องเมย์ข้อที่สองน้องเมย์ตั้งว่าอะไรคะ
1: ทำไมผักบุ้งถึงรักษาอาการ
0: ถึงรักษาโรคได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราจะตั้งคำถามใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่าในเรื่องเนี่ยเขามีคำตอบให้เราหรือเปล่าเราต้องนำคำตอบนำคำถามและคำตอบจากในเรื่องนะคะมาถามแล้วก็มาตอบนะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะคะสองข้อนะคะน้องข้อหอมอาจจะรีบเรียงคำถามใหม่อันนี้หนูเขียนว่าผักบุ้งทำไมถึงมีประโยชน์อาจจะเขียนใหม่คำถามใหม่ก็คือทำไมหรือว่าผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรก็ได้ลองรีบเรียงคำถามใหม่นะคะเด็กๆต่อไปข้อต่อไป3คือรีดคือการอ่านอย่างละเอียดอ่านอย่างละเอียดจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ให้เขียนคำตอบจากที่เราถามเนี่ยในช่องคำตอบนะคะเด็กๆลงมือได้เลยค่ะเร่งเลยค่ะเร่งเลยค่ะถ้าเด็กๆถามได้1ข้อตอนนี้ให้เด็กๆเขียนคำตอบในข้อ1ไม่ต้องย้อนกลับไปเขียนคำถามได้แค่1ข้อก็เอา1ข้อก่อนนะคะลงมาเขียนบันทึกในช่องคำตอบนะ

0: ใครเขียนช่องคำตอบเสร็จแล้วบ้างคะใครเขียนช่องคำตอบเสร็จแล้วยกมือเวลามีคำถามใช่ไหมคะก็จะต้องตั้งคำเขียนคำตอบให้ได้นะคะอย่างเช่นน้องเมย์เขียนว่าทำไมผักบุ้งจึงเจริญเติบโตในน้ำได้ดีน้องก็ต้องย้อนกลับไปอ่านเรื่องอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ค้นหาคำตอบอีกหนึ่งรอบนะคะใครตอบได้บ้างใครถามเหมือนน้องเมย์ได้บ้างว่าทำไมผักบุ้งจึงเจริญเติบโตในน้ำได้ดีเพราะว่าอะไรในเรื่องมีไหมคะในเรื่องเขาเขียนมาว่าในเรื่องไม่ได้ให้เหตุผลมาใช่ไหมคะแต่เขาเขียนว่าผักบุ้งไทยเป็นไม้ล้มลุกพบได้บริเวณแม่น้ำลำคลองเพราะเจริญเติบโตในน้ำได้ดีกว่าบนดินแต่ไม่ได้เขียนว่าเหตุใดนะคะลองถามคำถามอื่นนะแล้วลองตอบคำถามอื่นนะคะอย่างเช่นเพื่อนตั้งคำถามว่าทำไมผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรในเรื่องมีคำตอบไหมคะมีเพราะว่ารายไหนใครเขียนคำตอบแล้วบ้างผักน้องดาเนียลลองบอกหน่อยค่ะผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อค่ะ
1: ช่วยบำรุงสายตา
0: ช่วยบำรุงสายตาเก่งมากแล้วก็น้องดาเนียตั้งคำถามข้อที่สองผักบุ้งมีการเจริญเติบโตที่ใดน้องดาเนียตอบว่า
1: แม่น้ำลำคลอง
0: เก่งมากค่ะนี่เลยเวลาเด็กๆตั้งคำถามนะคะอย่าลืมดูว่าเขามีคำตอบที่อยู่ในบทความหรือเปล่านะ

0: น้องจัญญาวัฒน์เขียนว่าถ้าเราไม่กินผักบุ้งจะเป็นอย่างไรน้องจัญญาวัฒน์เขียนว่าทำให้เราสายตาสั้นในบทความได้พูดถึงการสายตาสั้นไหมคะไม่ได้พูดถึงเขาแค่พูดแค่ว่ามีส่วนช่วยในทำให้เราสายตาดีถ้าเราไม่กินเนี่ยก็อาจจะไม่มีสิ่งที่มาบำรุงให้เราสายตาดีใช่ไหมคะอ่ะหนูอาจจะแก้คำตอบข้อนี้ใหม่นะไม่ได้เกี่ยวกับสายตาสั้นนะคะหรืออาจจะเขียนว่าทำให้ไม่มีสิ่งที่ช่วยบำรุงให้สายตาดีก็ได้นะคะน้องค่ะเขียนคำตอบได้แล้วค่ะหนูจะเขียนว่าอะไรคะผักบุ้งมีวิตามินอะไรใช่ไหมคะในเรื่องมีไหมคะว่าผักบุ้งมีวิตามินอะไรมีไหมเด็กๆใครหาคำตอบเจอแล้วบ้างว่าผักบุ้งมีวิตามินอะไรบ้างนี่ไงวิตามิน A นี่หนูจะเขียนว่าผักในเขียนช่วยเสริมสร้างวิตามิน A ให้ร่างกายอันนี้อาจจะเขียนว่าผักบุ้งช่วยเสริมสร้างวิตามินใดให้ร่างกายก็ได้ค่ะแล้วคำตอบหนูต้องตอบว่าอะไรวิตามินอะไรคะวิตามินอะไรคะถูกต้องค่ะให้เวลาอีก1นาทีนะคะนี่น้องกล้าคำถามต่างจากเพื่อนน้องกล้าถามคำถามว่าน้องกล้าน้องกล้าถามคำถามน้องกล้าถามคำถามเพื่อนหน่อยค่ะคำถามข้อที่1น้องกล้าถามว่า
1: ผักบุ้งไทยมีลักษณะอย่างไร
0: แล้วคำตอบของหนูคือ
1: ผักบุ้งไทยมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก
0: เก่งมากค่ะอาจจะเขียนเพิ่มไปนะคะว่านอกจากล้มลุกแล้วใบกับเขาเป็นอย่างไรดอกเป็นอย่างไรนะคะอาจจะเขียนเพิ่มไปได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จหรือยังคะต่อไปคือเรคคอร์ดคือการจดบันทึกสาระสำคัญความรู้ที่ได้ในช่องใบงานที่เขียนว่าช่องบันทึกสาระสำคัญเรคคอร์ดเด็กๆเรคคอร์ดไปในช่องบันทึกสาระสำคัญดูในเรื่องว่าอะไรที่เป็นสาระสำคัญเด็กๆอาจจะใช้วิธีขีดเส้นใต้ลักษณะของผักบุ้งเป็นอย่างไรช่วยในเรื่องอะไรเอาแค่คร่าวๆไม่ต้องเอารายละเอียดนะคะเด็กๆขีดเส้นใต้ก่อนนะทำงานอย่างเป็นระบบนะคะหรือใครไม่ขีดเส้นใต้ก็ได้แล้วแต่เด็กๆถนัดได้เลยนี่น้องดาเดียก็ขีดเส้นใต้นะคะลงมือเขียนที่หนูขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะผักบุ้งไทยมีลักษณะอย่างไรช่วยเรื่องอะไรนะคะเด็กๆลองดูนะขยายพันธุ์อย่างไรนะคะ

ตอนนี้นะคะให้เด็กๆเขียนบันทึกความรู้สาระสำคัญที่ได้นะคะในช่องบันทึกสาระสำคัญนะคะ

ักบุ้งเป็นอย่างไรเติบโตที่ไหนมีสรรพคุณอะไรลองเขียนดูนะคะเด็กๆลองทำด้วยตัวเองไม่ยากนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีอยู่ในบทความเรื่องผักบุ้งไทยที่คุณครูให้มาใช่ไหมคะลองหาลองทำด้วยตนเองนะคะข้อนี้คุณครูจะให้เวลาอีก

4นาทีนะคะ4นาทีเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมานำเสนอผลงานด้วยนะคะ

อย่างไรช่วยประเมินสายตาหนูต้องมาเขียนในช่องคำตอบสิคะใช่ไหมบันทึกสาระสำคัญเนี่ยต้องเขียนเกริ่นนำก่อนว่าผักบุ้งเป็นอย่างไรนะคะ

เด็กๆต้องเปิดหาสิ่งที่เป็นใจความที่เป็นสาระสำคัญจากเรื่องของเราใช่ไหมคะขีดเส้นใต้ก็ได้ลองอ่านแล้วก็ขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะคะแล้วค่อยมาจดบันทึกนะ

หลือเวลาอีก2นาทีนะคะเด็กๆช่องบันทึกสาระสำคัญเดี๋ยวเราต้องมาจดบันทึกเกี่ยวกับใจความสำคัญนะคะส่วนที่เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อนะใจความสำคัญคือส่วนสำคัญของเรื่องขาดไม่ได้เลย

0: ค่ะ1นาทีน้องกล้าเสร็จแล้วหรอคะน้องกล้าบอกครูแหม่มหน่อยว่าสาระสำคัญของน้องกล้าเนี่ยที่น้องกล้าบันทึกเนี่ยคืออะไร
1: ผักบุ้งไทยช่วยแก้โรคมากมายเช่นทำให้สายตาดีครับ
0: น้องบันทึกว่าผักบุ้งไทยช่วยแก้โรคมากมายเช่นทำให้สายตาดีนะคะนี่คือสาระสำคัญของทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะจะช่วยเสริมสร้างวิตามินเอยังไม่ถูกนะคะถ้าเป็นครูแหม่มครูแหม่มจะเขียนบันทึกสาระสำคัญว่าผักบุ้งไทยเติบโตได้ดีในน้ำลำต้นกลวงสีเขียวจะเขียนแบบนี้นะคะมีประโยชน์และมีสรรพคุณมากมายหากรับประทานเนี่ยก็จะช่วยแก้โรคแบบนี้นะคะนี่คือการบันทึกสาระสำคัญนะต้องเก็บให้หมดสาระสำคัญในเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างนะคะโดยที่เราจะไม่ใส่รายละเอียดนะสาระสำคัญ

0: ดเวลาค่ะต่อไปรีไซค์ค่ะต่อไปรีไซค์การเขียนสรุปใจความสำคัญนักเรียนเขียนสรุปใจความสำคัญจากการอ่านลงในใบงานช่องใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญคือส่วนที่ขาดไม่ได้คือส่วนที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการจะสื่อกับเราในเรื่องนั้นลองดูใจความสำคัญอ่ะมีใครจะยกตัวอย่างได้บ้างว่าใจความสำคัญเกี่ยวกับผักบุ้งไทยคืออะไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
1: มีประโยชน์ครับ
0: ลองเรียบเรียงคำหรอลองเรียบเรียงคำพูดใหม่ต้องพูดก่อนว่าอะไรมีประโยชน
1: ์ผักบุ้งไทยมีประโยชน์มากมาย
0: อะเก่งมากค่ะเอาประมือให้น้องชัยพฤกษ์นี่เก็บใจความสำคัญได้ถูกต้องเลยก็คือใจความสำคัญของบทความนี้ก็คือผักบุ้งไทยมีประโยชน์มากมายเก่งมากค่ะน้องชัยพฤกษ์ยอดเยี่ยมเลยในเด็กปลายทางเพื่อนเรียกว่าบอกแนวคำตอบแล้วนะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะ

0: เสร็จหรือยังคะเด็กๆใครเสร็จแล้ววางดินสอเดี๋ยวคุณครูจะสอบถามน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์เสร็จเรียบร้อยหรือยังคะน้องชัยพฤกษ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องชัยพฤกษ์นะคะลองบอกคำถามและตอบคำตอบก่อนค่ะคำถามและคำตอบนะคะน้องชัยพฤกษ
1: ์ทำไมพระอุ้งจะเติบโตได้ดีเมื่ออยู่ในน้ำครับ
0: คำตอบของหนูคือ
2: ขุดผิวน้ำ
1: เพราะว่าพระอุ้งเป็นพืชล้มลุก
0: เพราะว่าผักบุ้งเป็นพืชล้มลุกยังไม่ค่อยมีคำเนื้อหาจากในบทความยังไม่ได้พูดนะคะว่าทำไมถึงเจริญเติบโตในน้ำได้ดีกว่าคำถามข้อที่2ค่ะน้องชัยพฤกษ์ที่น้องเขียนค่ะ
1: ผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไร
0: ผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรแล้วคำตอบของหนูคือ
1: ช่วยให้บำรุงสายตา
0: ช่วยบำรุงสายตาเก่งมากค่ะสาระสำคัญที่หนูจดบันทึกก็คือสาระสำคัญค่ะช่องที่2
1: ผักบุ้งมีประโยชน์มาก
0: ปรับเสียงดังๆค่ะ
1: ผักบุ้งมีประโยชน์มากมายเช่นการแก้โรคหอบ
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ผักบุ้งมีประโยชน์มากมายเช่นการแก้โรคหอบ
0: ผักบุ้งมีประโยชน์มากมายนะคะต้องกล่าวถึงลักษณะของผักบุ้งด้วยนะและใจความสำคัญหนูเขียนว่า
1: ผักบุ้งไทยมีประโยชน์มากมาย
0: ผักบุ้งไทยมีประโยชน์มากมายค่ะเก่งมากเลยเด็กๆวางดินสอมาสู่อาสุดท้ายการเด็กๆมองมาที่ครูแหม่มค่ะอาสุดท้ายมีคะแนนให้10คะแนนอาสุดท้ายคือรีเฟกการวิเคราะห์การวิจารณ์การแสดงความคิดเห็นนะคะคำถามแรกที่เด็กๆจะได้แสดงความคิดเห็นคือนักเรียนเห็นด้วยกับบทความนี้หรือไม่เพราะเหตุใดลองแสดงความคิดเห็นสิคะเห็นด้วยกับบทความนี้หรือไม่เพราะอะไรน้องจักรพรรดิค่ะ
3: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยเพราะอะไรคะ
3: เพราะผักบุ้งมีประโยชน์มากมายจริงครับ
0: เพราะผักบุ้งมีประโยชน์มากมายคอนเฟิร์มหรือเปล่าคะ
3: คอนเฟิร์มค่ะ
0: คอนเฟิร์มเก่งมากนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องบอกว่าเห็นด้วยเพราะว่าเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะที่ว่าผักบุ้งมีประโยชน์นะคะก็คือในบทความนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการนะคะที่สามารถเชื่อถือได้นั่นเองนะคะมีใครไม่เห็นด้วยกับบทความนี้ไหมคะบอกว่าผักบุ้งกินแล้วไม่เห็นมีประโยชน์เลยมีไหมคะไม่มีนะคะน้องจักรพรรดิรับ10คะแนนนะคะ10ดาวต่อไปข้อที่2ค่ะนักเรียนคิดว่าผักบุ้งไทยมีประโยชน์หรือไม่เพราะเหตุใดคนแรกน้องประกรณ์ก่อนค่ะเดี๋ยวน้องอีฟรอคิวต่อไปนะคะน้องประกรณ์ค่ะผักบุ้งไทยมีประโยชน์หรือไม่เพราะเหตุใดคะ
4: มีประโยชน์ครับ
0: เหตุผลค่ะ

0: ก็ช่วยบำรุงสายตาและช่วยแก้โรคให้ครับ
1: เจ๋งมากค่ะประมือให้น้องประกอบรับ10แต้มต่อไปน้องอีฟค่ะน้องอีฟเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะผักบุ้งไทย
0: มีประโยชน์ค่ะช่วยแก้โรคค่ะ
1: ช่วยแก้โรคเก่งมากค่ะประมือให้น้องค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือเรียกว่ากิจกรรมอะไรนะคะนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถนำกระบวนการนี้นะคะไปใช้ในการอ่านเรื่องราวต่างๆได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรานำเสนอใบงานไปเรียบร้อยแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูเฉลยใบงานของครูแหม่มบ้างครูแหม่มตั้งคำถามว่าผักบุ้งไทยสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีใดบ้างคำถามของครูแหม่มนะและคำถามข้อที่2ผักบุ้งไทยมีประโยชน์อย่างไรเหมือนกับเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะมาดูใจความสำคัญสาระสำคัญบ้างก็คือครูแหม่มเขียนว่าผักบุ้งไทยสามารถพบได้บริเวณที่มีน้ำมีกลีบดอกหลายสีสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆและช่วยเสริมสร้างวิตามิน A ให้ร่างกายนั่นเองนะคะเรียกว่ามีครบทุกองค์ประกอบเลยบอกก่อนว่ามีลักษณะอย่างไรเจริญเติบโตได้ที่ไหนนะคะช่วยรักษาหรือช่วยบำรุงอะไรนะคะต่อไปค่ะคำตอบนะคะมาดูข้อแรกที่คุณแม่ถามว่าผักบุ้งสามารถขยายพันธุ์ได้โดยวิธีใดบ้างหนึ่งเลยก็คือขยายพันธุ์โดยนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกหรือแยกกิ่งแก่ไปปลักชำนะคะข้อที่2ผักบุ้งไทยมีประโยชน์อย่างไรก็คือผักบุ้งไทยช่วยแก้โรคหอบหืดบรรเทาอาการไอเรื้อรังแก้อาการร้อนในและบำรุงโลหิตบำรุงสายตานั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายใจความสำคัญใจตรงกันเหมือนกับน้องชัยพฤกษ์เลยนะคะก็คือผักบุ้งไทยเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านบทความนะคะโดยการทำกิจกรรมอะไรนะคะ SQ4R นั่นเองนะคะเป็นกระบวนการอ่านนะคะที่ให้เด็กๆได้วิเคราะห์แล้วก็ได้จดบันทึกสิ่งสาระสำคัญนั่นเองนะคะต่อมาเรามาสรุปความรู้โดยการบอกประโยชน์จากการอ่านหนังสือรับเพิ่มอีก10คะแนนใครยกตัวอย่างได้บ้างประโยชน์จากการอ่านหนังสือมีอะไรบ้างน้องอีฟค่ะน้องอีฟยกมือคนแรกเลยถ้าถูกรับเพิ่มอีก10คะแนนค่ะ
0: ทำให้อ่านหนังสือออกค่ะ
1: ประโยชน์จากการอ่านหนังสือน้องอีฟบอกว่าถ้าเราอ่านบ่อยๆอ่านคล่องๆเราก็จะอ่านหนังสือได้ออกแล้วก็อ่านหนังสือคล่องนั่นเองรับ10คะแนนค่ะคนต่อไปเอามือจับหัว1 2 3อ่านน้องจักรพรรดิค่ะ
2: ทำให้เราฉลาดขึ้นค่ะ
1: ทำให้เราฉลาดขึ้นรับ10คะแนนค่ะเพราะว่าการอ่านหนังสือนะคะช่วยเพิ่มพูนความรู้นะคะเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยขออีก1คนเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องตะวันค่ะ
3: เพิ่มความรู้ครับ
1: เพิ่มความรู้ไปแล้วนะคะมีอะไรอีกคะคนอื่นค่ะเอามือจับหูขอคำตอบที่นอกเหนือจากที่เพื่อนและคุณครูได้ยกตัวอย่างนะคะคนสุดท้ายค่ะ1 2 3น้องทิทัศน์ค่ะน้องทิทัศน์ค่ะ
4: จะได้อัจฉริยะครับ
1: คำตอบเหมือนกับเพื่อนเลยนะคะขออีก1คนที่ไม่เหมือนเพื่อนเอามือจับหูไว้1 2 3ปณิดาค่ะ
5: มีสมาธิค่ะ
1: มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งต่างๆเก่งมากประมือให้เด็กๆนะคะมาดูประโยชน์จากการอ่านหนังสือข้อแรกคือกระตุ้นการทำงานของสมองเพราะเกิดการคิดตลอดเวลานะคะจิตใจสงบมีสมาธิมากขึ้นได้รับความรู้และเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกับที่น้องจักรพรรดิยกตัวอย่างเลยนะคะแล้วก็มีคลังคำศัพท์และมีทักษะการสื่อสารที่ดีนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะคุณครูฝากคุณครูปลายทางนะคะพาเด็กๆ เข้าไปในห้องสมุดนะคะแล้วก็ไปยืมหนังสือลองไปอ่านลองไปดูลองไปยืมหนังสือให้เด็กๆยืมหนังสือมาคนละ1เล่มนะคะเพื่อทำกิจกรรมในคาบต่อไปนั่นเองค่ะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่5 เรื่องหนังสือเล่มโปรดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนในเรื่องสุขใจไปกับการอ่านนะคะสุขใจไปกับการอ่านก็ฝากเด็กๆนะคะกลับไปอ่านกลับไปทบทวนนะคะจะได้เป็นคนที่ฉลาดนะคะเหมือนที่น้องจักรพรรดิบอกนะคะเพราะว่าการอ่านเนี่ยเป็นการเสริมสร้างความรู้เพิ่มพูนความรู้แล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนังสือค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
6: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: อ๋อเจ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
5: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
6: ล่อล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
7: โยเย
3: หัวแหลม
8: ฟ้าแฟดตองและตาม
9: ฉากและฉาย
10: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: วกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นไปทั้งนั้นแล้ว

0: ให้หนูด้วย
1: เบาๆลูกอย่าเอ็ดไปแม่มาช่วยแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
2: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่พร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
5: พังพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้อง

ชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นายทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบเป็นชั่วโมงที่2แล้วครับไปติดตามกันเลยอย่างที่คุณครูบอกไปนะครับหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบเป็นชั่วโมงที่2นะครับซึ่งเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้จะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆนั้นได้ทำเพื่อทดสอบความเข้าใจกันด้วยก่อนอื่นเลยมาเข้าสู่บทเรียนด้วยสถานการณ์กันครับสถานการณ์ของคุณครูให้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีรวมถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับสถานการณ์ของคุณครูถามว่าถ้ามีนักวิ่ง2คนถ้ามีนักวิ่ง2คนคนหนึ่งชื่อ A และอีกคนหนึ่งชื่อ B A กับ B เป็นนักวิ่งกำลังวิ่งแข่งกันผลการแข่งขันสรุปว่า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยคนแรกฟังไปนะจากสถานการณ์มีนักวิ่ง2คนชื่อ A และ B กำลังวิ่งแข่งกันผลการแข่งขันสรุปว่า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยคนแรกนักเรียนคิดว่าลำดับการเข้าเส้นชัยของ A และ B เป็นอย่างไรใครเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับใครอยากตอบใครอยากตอบช่วยกันตอบเลยคิดว่าใคร
2: A
1: เสียงดังเลยครับเป็น A ใช่ไหมครับเพราะอะไรล่ะนักเรียนทราบคำตอบได้อย่างไรใครอยากจะให้คำตอบนิดนึงด้านหลังเลยครับตัวแทนกลุ่ม5ครับนักเรียนทราบได้อย่างไรนะครับว่า B เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกใช่ไหมเมื่อสักครู่นี
3: ้
1: B หรือ A รูปเมื่อสักครู่นี้ที่บอก
3: A
1: A อ่ะถามใหม่นักเรียนคิดว่าการเข้าเส้นชัยของ A และ B เนี่ยใครเข้าเป็นลำดับแรกครับ
3: A ค
1: ่
3: ะ
1: เด็กๆคิดนักเรียนคิดว่า A ใช่ไหมครับเพราะอะไรลูกเพราะอะไร
3: เพราะโจทย์เขาบอกว่า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเพราะว่าโจทย์บอกว่า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกฉะนั้น A จะต้องเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกใช่ไหมครับถูกต้องไหมเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประเมินเพื่อนด้วยเก่งมากเลยเด็กๆสามารถวิเคราะห์ได้จากสถานการณ์ที่คุณครูเล่าให้ฟังใช่ไหมแล้วก็ตอบออกมาได้อย่างชัดเจนนั่นแหละครับเป็นการคิดอย่างเป็นระบบแล้วนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับแนวคำตอบก็คือนะครับคนที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเนี่ยแน่นอนครับก็จะต้องเป็น A ใช่ไหมครับตอบมาเป็น B นะครับแนวคำตอบบอกว่าเพราะมีนักวิ่งเพียงแค่2คนนะครับถ้า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยคนแรกดังนั้นคนที่เหลืออยู่คือ A ก็จะต้องเข้าเส้นชัยก่อนลำดับก็คือ A ต่อมาก็คือ B นะครับซึ่งนักเรียนของคุณครูตอบได้นะครับอย่างยอดเยี่ยมเลยเก่งมากนะครับเอาละครับคุณครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยสถานการณ์นะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันบ้างครับวันนี้มีว่าอย่างไรนะครับอยู่ที่หน่วยที่3นะครับเรื่องของการแก้ปัญหาครับมีอยู่ด้วยกัน1ข้อก็คือแก้ปัญหาโดยการค้นหาอย่างเป็นระบบและเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบวันนี้เด็กๆจะต้องมาทำการเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบด้วยครับอย่างที่เด็กๆของคุณครูเล่าออกมานั่นเองนะครับเล่าออกมาให้คุณครูนั้นได้ฟังนะครับซึ่งเด็กๆเมื่อเล่าแล้วก็จะต้องเขียนให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องแก้ปัญหาโดยการค้นหาอย่างเป็นระบบและเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบในการแก้ปัญหาได้นะครับวันนี้เน้นเรื่องของการเขียนเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับและมีแบบฝึกหัดด้วยนะเอาละครับเราไปดูต่อจากสถานเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะ

0: พอไม่เห็นภาพคุณครูก็เลยนำภาพมาให้เด็กๆได้ดูกันนะครับสถานการณ์เขาบอกว่าถ้ามีนักวิ่ง2คนชื่อ A และ B กำลังวิ่งแข่งกันนี้ครับ A กับ B นะครับ A กับ B คนแรกที่เข้าเส้นชัยเมื่อสักครู่นี้เด็กๆตอบว่าใครนะ
1: A
0: ฉะนั้นคนนี้ต้องชื่ออะไร
1: A.
0: ชื่อ A สิใช่ไหมเพราะว่าเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเห็นเส้นชัยไหมครับนี่เส้นชัยแล้วก็เห็นไหมเท้าเขาเป็นไงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกฉะนั้นคนนี้จะต้องเป็น A แน่นอนแล้วอีกคนเป็นใครครับ
1: B
0: เป็น B นะครับผลการแข่งขันสรุปว่า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก B ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเห็นไหมครับเท้าไม่ได้อยู่ที่เส้นนะ A เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกฉะนั้นลำดับของ A เป็นอย่างไรครูก็นำภาพมาให้เด็กๆนั้นได้ดูกันครับแนวคำตอบก็บอกว่าเพราะมีนักวิ่งเพียง2คนแบบนี้มองเห็นง่ายไหมชัดเจนเลยใช่ไหมครับถ้า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกดังนั้นคนที่เหลืออยู่คือ A ก็จะต้องเข้าเส้นชัยก่อนลำดับก็คือ A เป็นคนที่1ส่วน B เป็นคนที่2นี่ภาพให้เด็กมองภาพเพื่อที่จะได้วิเคราะห์นะครับได้ทำการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็ตอบออกมาได้นะเหมือนที่ตัวแทนกลุ่ม5เราตอบออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนำมาให้เด็กได้ดูเพื่อจะได้เห็นภาพเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คืออะไรครับการเขียนในลักษณะแบบนี้ครับเด็กๆคิดว่าเด็กๆเขียนได้ไหมเขียนได้สิเขียนตามความเข้าใจของเรานะครับเด็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนให้มันเยอะแบบคุณครูก็ได้แต่ให้เขียนตามความเข้าใจที่เด็กๆเข้าใจแล้วก็เขียนออกมาได้สื่อสารได้นั่นเองคิดออกมาอย่างเป็นระบบได้นะครับเอาล่ะวันนี้มี2ใบงานครับใบงานแรกก็คือใบงาน2เรื่องอะไรครับ
1: ส
0: ู่
1: เส
0: ้
1: นช
0: ั
1: ย
0: สู่เส้นชัยเอาล่ะใบงานจะเป็นอย่างไรเรามาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน2และแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจวันนี้เป็นงานเดี่ยวนะเป็นงานเดี่ยวคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานและตอบคำถามลงในใบงานใบงานมีอยู่ว่าจากข้อมูลการวิ่งของเพื่อนทั้ง4คนเป็นดังนี้นี่ครับเพื่อน4คนเพื่อน4คนนะครับเหมือนกำลังแข่งขันกีฬาสีอยู่เลยเนาะเพราะว่ามีสีอะไรบ้าง
1: สี
0: เหลืองชมพูม่วงด้านหน้าแล้วก็น่าจะเป็นน้ำเงินนะครับเพื่อน4คนเป็นดังนี้อ้าวเด็กๆตั้งใจฟังนะครับอย่างแรกเลยเขาบอกว่ากิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมแต่ไม่รู้นะว่าใครคือใครเด็กๆต้องคิดครับนะจากข้อมูลเหล่านี้เด็กๆจะต้องคิดและนำมาตอบคำถามครับว่าใครได้ลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3และลำดับที่4นะครับฟังใหม่นะกิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมนี่คือข้อมูลแรกนกถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กช่วยกันคิดนะครับฝึกคิดอย่างเป็นระบบข้อมูลต่อไปก็คือหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเด็กๆ ก็ดูภาพประกอบไปด้วยต่อไปครับข้อมูลที่4ต้อมถึงเส้นชัยช้ากว่านบต้อมถึงเส้นชัยช้ากว่านบเด็กๆจะต้องเขียนชื่อเพื่อนทั้ง4คนที่วิ่งเข้าเส้นชัยตามลำดับใครได้ที่1เขียนลงไปที่ลำดับที่1ใครได้ที่2เขียนเข้าไปลำดับที่2ใครได้ลำดับที่3เขียนไปที่ช่องลำดับที่3และใครเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมเป็นลำดับที่4ก็เขียนลงไปจากนั้นนักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกเพราะอะไรเดี๋ยวเด็กๆเวลาทำใบงานนะเด็กๆเด็กๆเขียนชื่อใครลงในตารางเนี้ยเป็นคนแรกและเพราะอะไรต้องให้เหตุผลด้วยนะครับเข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจไหมครับให้ทวนไหมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากข้อมูลการวิ่งของเพื่อนทั้ง4คนเป็นดังนี้กิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมไม่รู้ว่ากิ๊กคนไหนนะครับหรือต้อมคนไหนไม่ทราบนะนบถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กเอาไหนคนไหนนบกันแน่นะครับหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายโอ้นี่ง่ายเลยเนาะหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายฉะนั้นเด็กๆต้องทราบเลย ช่ไหมว่าใครคือหนุ่มนะครับว่าใครคือหนุ่มในภาพนี้และหนุ่มได้ลำดับที่เท่าไหร่เด็กๆทราบไหมทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ยชัดเจนเลยและข้อมูลสุดท้ายคือต้อมถึงเส้นชัยช้ากว่านกเด็กๆเขียนเลยครับคนที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับแรกก็จะต้องเขียนเป็นในช่องลำดับที่1ไล่ลงไปจนถึงลำดับที่4ถามนิดนึงครับใครเป็นลำดับที่4ครับใครนะโอ้รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงอ๋อเพราะว่าเขาบอกว่าหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายแน่นอนใช่ไหมหนุ่มก็ต้องเป็นลำดับที่4โอ้โหอันนี้เหมือนใบจะเหมือนเฉลยเลยเนาะใบจะเหมือนเฉลยเลยอ้าวฉะนั้นอย่าลืมครับนักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกเพราะอะไรใส่เหตุผลให้คุณครูด้วยเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆทำใบงานใบนี้กันสักครู่หนึ่งครับไปทำกันเลยอ่ะหยิบแบบฝึกขึ้นมาครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย41ครับหลังจากที่เด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยครูจะให้ออกมานำเสนอด้วยนะจะถูกต้องหรือเปล่าอ่ะคิดครับช่วยกันคิดอย่าลืมนะว่านักเรียน41ลูกนักเรียนเขียนชื่อใครเป็นคนแรกนะครับลงในช่องด้านล่างเห็นไหมเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรใส่เหตุผลลงไปหลังจากกรอกชื่อในตารางเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ดูบรรทัดล่างด้วยครับใส่คำตอบด้วยว่านักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกเพราะอะไรวันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับเป็นงานกลุ่มขอไปเป็นงานเดี่ยวนะครับเป็นงานเดี่ยวทั้งสองใบงานเลยเพราะว่าวันนี้มีแบบฝึกหัดด้วยจากข้อมูลนะครับกิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมนบถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายและต้อมถึงเส้นชัยช้ากว่านบ

0: ำเสนอนะครับมีเขียนด้วยลูกเขียนชื่อใครเป็นคนแรกเขียนลงไปแล้วก็ให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรเป็นคนแรกรอเรือรอเรือกอไก่ลูกมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับคุณครูเท่าที่เดินดูนะครับเด็กๆกรอกชื่อลงในตารางได้เรียบร้อยส่วนด้านล่างนะครับหลายคนยังเขียนไม่เรียบร้อยนะครับด้านล่างนี่ด้านล่างด้วยด้านล่างยังเขียนไม่เรียบร้อยนะครับเด็กๆด้านล่างนักเรียนคิดว่านักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกครับเขียนลงไปครับเขียนชื่อลงไปแล้วก็ใส่เหตุผล
1: วิ่งมีไม่เขียน
0: อะไรลูก

0: กลุ่ม3เรียบร้อยหมดยังเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วกลุ่ม4มีใครยังไม่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยหมดแล้วเนาะกลุ่ม2ยังมีเขียนอยู่กลุ่ม1เรียบร้อยหมดหรือยัง
1: หมดแล้วครับ
0: ดีมาก

มีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีไหมเอ่ยอ่ะมีอยู่เขียนต่อเลยลูกจะมีเวลาเขียนให้เรียบร้อยจะมีเวลาครับ

0: าเด็ดๆเรียบร้อยหรือยังเอาละเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับตอนนี้คุณครูจะขอตัวแทนนะครับออกมานำเสนอนิดหนึ่งนะครับขอตัวแทนออกมานำเสนอใครอยากจะออกมานำเสนออ่ะมาเลยลูกด้านหน้าเลยหยิบแบบฝึกของเรามาด้วยนะครับหยิบแบบฝึกของเรามาด้วยด้านหน้าเลยครับอ่ะคุณครูช่วยถือนะครับนักเรียนเขียนชื่อเพื่อนทั้ง4คนที่วิ่งเข้าเส้นชัยตามลำดับ1ถึง4ลำดับที่1คือ
1: กิ๊กครับ
0: กิ๊กลำดับที่2คือ
1: นกครับ
0: นกลำดับที่3คือ
1: ต้อมครับ
0: ต้อมลำดับที่4คือ
1: หนุ่มคร
0: ับ หนุ่มเอาละ4ลำดับเรียบร้อยนะครับและตอบคำถามว่านักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกนักเรียนเขียนชื่อใครลงไปคนแรกลูก
1: กิ๊กครับ
0: เขียนกิ๊กเพราะอะไรครับ
1: มีคำว่ากิ๊กถึงเส้นชัยก่อนและมีคำว่านกถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กคร
0: ับ อ๋อกิ๊กถึงเส้นชัยก่อนและมีคำว่านกถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กใช่ไหมกิ๊กถึงเส้นชัยก่อนและมีนกถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กเอาล่ะนี่คือเหตุผลของนักเรียนนะครับเอาเก่งมากปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากครับยังไม่เฉลยนะครับมีใครอยากจะออกมานำเสนอไหมครับมีไหมมีไหมครับมีไหมมีไหมให้ผลว่าอย่างไรต้องเหตุผลแตกต่างจากเพื่อนนะครับเหตุผลต้องแตกต่างจากเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังหรือเปล่าฟังไหมลูกออกมาด้านนี้ก่อนด้านนี้ก่อนออกมาด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวคุณครูช่วยถือนะครับเอาล่ะลำดับที่1คือ
2: กิ๊กครับ
0: กิ๊กลำดับที่2
2: นกครับ
0: นกลำดับที่3
2: ต้อมครับ
0: ต้อมลำดับที่4
2: หนุ่มคร
0: ับ หนุ่มนะครับนักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกครับ
2: กิ๊กครับ
0: กิ๊กครับเพราะ
2: ว่าโจทย์บอกว่ากิ๊กถึงเส้
0: นช
2: ั
0: ยก่อน
2: ต้อม
0: ต้อมเอาล่ะครับนักเรียนบอกว่าเขียนชื่อกิ๊กลงไปก่อนเพราะโจทย์บอกว่ากิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมนะครับเก่งมากปรบมือให้เพื่อนเก่งมากลูกยอดเยี่ยมมีใครอยากจะให้คำตอบอื่นอีกไหมครับเหตุผลข้อด้านล่างมีใครอยากจะออกมานำเสนออีกไหมนี่ครับส่วนใหญ่แล้วลำดับเนี่ยจะคล้ายๆกันครับมีไหมครับมีใครอยากจะให้เหตุผลอื่นไหมนอกจากที่เพื่อนเราตอบไปเอาล่ะถ้าไม่มีครับมาดูแนวคำตอบครับเด็กๆช่วยกันตอบเลยเด็กๆคิดว่าลำดับที่1คือใครกิ๊กนะครับลำดับที่2คือใครนกถูกต้องลำดับที่3ต้องลำดับที่4ดุมนะครับเอาล่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นเหตุผลของนักเรียนแต่ละคนนะครับว่าเขียนชื่อใครเป็นลำดับแรกลงในตารางเรามาวิเคราะห์กันนิดหนึ่งครับทำไมลำดับที่1เป็นกิ๊กล่ะ
3: เพราะกิ๊กถึงเส้นชัยก่อนแรก
0: เพราะกิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมหรอหรือยังไงเวลาเด็กๆก็วิเคราะห์กันต่างๆนานาถ้าเป็นคุณครูคุณครูจะใส่ชื่อใครเป็นคนแรกตามนี้เลยครับคุณครูจะใส่ชื่อหนุ่มเป็นคนแรกเพราะว่าในข้อมูลเขาบอกว่าหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมครับฉะนั้นคนแรกที่คุณครูมั่นใจเลยคุณครูจะใส่ชื่อใครก่อนหนุ่มครับหนุ่มเป็นลำดับที่4ก่อนนะครับเพราะว่าคุณครูมั่นใจเห็นไหมครับเห็นไหมใส่ชื่อหนุ่มลงในลำดับที่4ก่อนเพราะทราบข้อมูลว่าหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายส่วนลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3เนี่ยต้องมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งต้องคิดอย่างเป็นระบบนะครับเรามาดูต่อก็คืออ่ะหนุ่มเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันตั้งแต่กิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมฉะนั้นกิ๊กอาจจะเป็นที่1ที่2หรือที่3ก็ได้ใช่มั้ยครับกิ๊กอาจจะเป็นที่1หรือที่2หรือที่3ก็ได้ทีนี้เรามาดูข้อมูลอีกนกถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กแสดงว่า นบจะต้องถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กก็จะต้องมาก่อนนบแน่นอนเห็นไหมครับต้องมาก่อนนบแน่นอนเห็นไหมกิ๊กมาก่อนนบและข้อมูลลำดับสุดท้ายก็คือต้องถึงเส้นชัยช้ากว่านบเอาละนี่ก็บอกชัดเจนแล้วว่าต้องถึงเส้นชัยช้ากว่านบใช่ไหมครับก็ชัดเจนเลยตามลำดับครับเริ่มที่กิ๊กนบต้อมและหนุ่มตามลำดับ1ถึง4นั่นเองมากเลยนะครับก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับเราทำการคิดอย่างเป็นระบบได้และสามารถเขียนลงไปอธิบายได้ด้วยนั่นเองเรียบร้อยนะครับมาถึงใบงาน3ครับเป็นแบบฝึกหัดกันแบบสำหรับแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบให้เด็กๆตั้งใจในการทำแบบฝึกหัดเพราะว่าแบบฝึกหัดก็จะนำไปเป็นคะแนนเก็บของเด็กๆด้วยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยมาดูคำที่แจงกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน3แบบฝึกหัดและแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ

ใช่ครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนกันบ้างนักเรียนศึกษาใบงาน3แบบฝึกหัดและตอบคำถามลงในใบงานเพื่อทดสอบความเข้าใจเช่นกันเอาละมาดูใบงานของเรากันดีกว่านะครับ1ข้อ1จากข้อมูลต่อไปนี้ให้หาคำตอบว่ากีฬาที่นิวชอบคืออะไรกีฬาที่นิวชอบคืออะไรกีฬาจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทจะมีอะไรฟุตบอลตะกร้อแล้วก็วิ่งแข่งหรือวิ่งจากข้อมูลคำถามที่1วิ่งแข่งหรือตะกร้อถูก1อย่างอ่ะฉะนั้นเราจะยังไม่ทราบใช่ไหมครับว่าวิ่งแข่งหรือตะกร้อที่เป็นกีฬาที่นิวชอบยังไม่ทราบข้อ2คำถามที่2ฟุตบอลหรือตะกร้อผิดทั้ง2อย่างฟุตบอลหรือตะกร้อผิดทั้ง2อย่างแสดงว่าใช่ฟุตบอลกับตะกร้อไหมไม่ใช่คําตอบที่นิวชอบกีฬาอะไรสําหรับฟุตบอลหรือตะกร้อไม่ใช่ใช่มั้ยครับอันนี้ไม่รู้นะคุณครูก็อ่านไปวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับเด็กๆต้องวิเคราะห์ตามไปนะครับคิดอย่างเป็นระบบตามไปคําถามที่3ครับฟุตบอลหรือวิ่งแข่งถูก1อย่างถูก1อย่างนะครับฟุตบอลหรือวิ่งแข่งถูก1อย่างนะครับและเด็กๆใส่ลงไปว่ากีฬาที่นิวชอบคืออะไรใส่ลงไปด้วยเด็กๆไม่ต้องปรึกษากันนะครับเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดนะต่างคนต่างคิดนะครับข้อ2ครับนักเรียนมีวิธีในการหาคำตอบอย่างไรให้วาดภาพหรือเล่าวิธีการในการหาคำตอบลงไปในช่องด้านล่างนี้นะครับเล่าเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยครับแต่เด็กๆมีวิธีคิดอย่างไรลองเล่าให้ครูได้ฟังซิเราเดี๋ยวให้ตัวแทนออกมานำเสนอกันด้วยนะครับเขียนลงไปในช่องทางด้านล่างครับมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1ตอบว่ากีฬาที่นิวชอบคือกีฬาอะไรและข้อที่2ครับนักเรียนเล่าหรือวาดภาพวิธีในการหาคำตอบหรือวิธีคิดนั่นแหละลงไปในช่องทางด้านล่างเอาละครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำไปกันเลยครับลงมือได้เลยไปสำหรับนักเรียนที่มีแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่43นะครับตอบทั้ง2ข้ออธิบายวิธีคิดหน่อยในข้อที่2อธิบายวิธีคิดหน่อยในข้อที่2หลังจากที่ได้คำตอบแล้วอธิบายวิธีคิดให้หน่อยใส่คำตอบลงไปเลยคำถามที่1วิ่งแข่งหรือตะกร้อถูก1อย่างคำถามที่2ฟุตบอลหรือตะกร้อผิดทั้ง2อย่างคำถามที่3ฟุตบอลหรือวิ่งแข่งถูก1อย่างวิเคราะห์หน่อยข้อไหนลองวิเคราะห์ดูซิลองวิเคราะห์ดูซิเขียนลงไปเลยตอบลงไปด้านล่างในช่องด้านล่างไหนคำถามที่3ฟุตบอลหรือวิ่งแข่งถูก1อย่างเด็กๆไม่ต้องปรึกษากันนะครับทำด้วยตนเองนะครับเป็นการทดสอบความเข้าใจข้างล่างให้เขียนหรือวาดภาพเล่าวิธีการหาคำตอบเนี่ยจากข้อ1เนี่ยเด็กๆคิดอย่างไรเด็กๆเขียนหน่อยเขียนใส่ในช่องทางด้านล่างข้อ2หน่อยหลังจากได้คำตอบแล้วนะครับเขียนคำตอบลงไปหรือยังเขียนลงไปด้วยจะวาดภาพหรือว่าจะเล่าก็ได้นะครับในข้อ2เห็นไหมครับนักเรียนมีวิธีในการหาคำตอบในข้อ1อย่างไรให้วาดภาพหรือเล่าวิธีการเขียนลงไปครับเขียนก็ได้วาดภาพก็ได้ถ้าใครชอบเขียนก็เขียนอธิบายถ้าใครชอบวาดภาพก็วาดภาพอธิบายแต่เท่าที่ถ้าเป็นคุณครูนะคุณครูก็จะเขียนลูก
อธิเขียนอธิบายง่ายเนาะแต่บางคนก็ชอบวาดรูปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่วาดรูปอธิบายก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องเล่าให้ต้องวาดภาพอธิบายให้ชัดเจนนะครับ

ขียนอธิบายนิดนึงลูกว่าหาคำตอบจากข้อหนึ่งอย่างไรเขียนอธิบายหน่อย

เหตุผลในข้อที่2อยู่ที่ตัวนักเรียนเลยนะครับให้เหตุผลได้เลยคืออะไรใช่ไหมยังมีเวลานะครับเด็กๆเขียนคำตอบให้ชัดเจน

0: เอาล่ะมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับยังมีนะครับยังมีอ้าวเดี๋ยวให้เวลาอีกสักหนึ่งนาทีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เวลาอีกสักหนึ่งนาทีครับเพราะว่าคำตอบของครูไม่ยากเลยเนาะตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยนะเป็นแบบฝึกหัดนะครับให้ตั้งใจทำนะครับเพราะว่ามีคะแนนนะครับมีคะแนนเอาเด็กๆหมดเวลานะครับเท่าที่สังเกตเด็กๆสามารถเขียนตอบได้ทุกคนเลยบางคนก็วาดรูปนะครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนถ้าอยากจะออกมานำเสนอครับตัวแทนทั้งหนึ่งคนมีไหมมีไหมไหมครับกลุ่มสามมีไหมสักคนหนึ่งกลุ่มสามอ่ะมาด้านหน้าเลยลูกขอตัวแทนนำเสนอนี่ตัวแทนกลุ่มสามมาทางด้านหน้าเลยดูซิเพื่อเราจะมีคำตอบว่าอย่างไรกันบ้างมาคุณครูช่วยถือมาด้านนี้ด้านนี้คุณครูช่วยถือนะครับกีฬาที่นิวชอบคือ
1: วิ่งแข่ง
0: วิ่งแข่งนะครับนักเรียนมีเหตุผลในการหาคำตอบอย่างไรเพราะอะไร
1: เพราะข้อหนึ่งบอกถูกหนึ่งอย่างคร
0: ับ ข้อ
1: สองบอก
0: ผิด
1: ทั้งสองอย่างครับข้อสาม
0: บอกถูกหนึ่งอย่างเลยตอบว่า
1: วิ่งแข่งครับ
0: วิ่งแข่งยอดเยี่ยมมากปรบมือเก่งมากเลยนะครับฉะนั้นเด็กๆตอบวิ่งใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับเก่งมากมีใครให้คำตอบอื่นไหมมีไหมครับครับหลังจากที่คุณครูได้แนวคำตอบจากเพื่อนเรานะครับ1คนแล้วขออีกสัก1คนครับเป็นตัวแทนตอบใครอยากตอบครับขอมา1คนนี่อันนี้เลยนะครับโอ้โหอยู่กลุ่มเดียวกันเลยมาเลยครับหยิบไมค์มาด้วยเอาละครับจะมีเหตุผลหรือคำตอบคล้ายๆกับของเพื่อนหรือเปล่าในข้อที่2มายืนด้านนี้ลูกมายืนด้านนี้ส่วนในข้อที่1น่าจะเหมือนกันกีฬาที่นิวชอบคือ
2: วิ่งแข่งครับ
0: เอาล่ะวิ่งแข่งนะครับนักเรียนมีวิธีในการหาคำตอบอย่างไรเอาเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าอะไร
2: ฟุตบอลและตะกร้อไม่ใช่สิ่งที่นิวชอบ
0: ดังนั้น
2: กีฬาที่นิวชอบ
0: คือ
2: วิ่งแข่ง
0: เก่งมากยอดเยี่ยมครับปรบมือยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างนะครับหลังจากที่เพื่อนเราออกมานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากข้อมูลนะครับให้หาคำตอบว่ากีฬาที่นิวชอบคืออะไรเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งครับคำถามที่หนึ่งวิ่งแข่งหรือตะก้อถูกหนึ่งอย่างคำถามที่สองฟุตบอลหรือตะก้อผิดทั้งสองอย่างคำถามที่สามฟุตบอลหรือวิ่งแข่งถูกหนึ่งอย่างฉะนั้นกีฬาที่นิวชอบคือถูกต้องวิ่งแข่งทำไมถึงไม่ใช่ฟุตบอลกับตะกร้อล่ะเพราะว่านี่ใช่ไหมครับคำถามที่สองเขาบอกว่าฟุตบอลกับตะกร้อผิดทั้งสองอย่างฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเป็นวิ่งแข่งแน่นอนนะครับและนักเรียนมีวิธีในการหาคำตอบอย่างไรให้วาดภาพหรือเล่าวิธีในการหาคำตอบนะครับซึ่งเด็กๆตัวแทนก็ออกมานะครับโดยการใช้วิธีการเล่าใช่ไหมครับเล่าหาการเล่าเรื่องแล้วก็เขียนลงไปนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับยาวนิดนึงแต่เด็กๆ เขียนออกมาได้ชัดเจนแล้วแล้วก็ไม่ได้ยาวแบบคุณครูด้วยเนาะคำตอบจากคำถามที่สองฟุตบอลหรือตะกร้อผิดทั้งสองอย่างทำให้ทราบว่านิวไม่ชอบฟุตบอลและตะกร้อและจากคำถามที่หนึ่งและสามถูกหนึ่งอย่างซึ่งมีกีฬาวิ่งแข่งอยู่ในคำถามจึงสรุปได้ว่านิวชอบกีฬาวิ่งแข่งนั่นเองนะครับนี่คือแนวคำตอบของคุณครูซึ่งนักเรียนตัวแทนทั้งสองคนก็ออกมาตอบในที่คล้ายๆกันซึ่งเป็นคำตอบที่เหมือนกันเลยก็คือวิ่งแข่งที่เป็นกีฬาที่นิวชอบนะครับ สรุปกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูคุณครูนำอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้โดยใช้คำถามวันนี้มีคำถามมาถามนักเรียนครับและคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่4และข้อที่5นั่นเองคำถามใครอยากจะตอบฟังคำถามให้ดีครับคำถามถามว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้บ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้บ้างใครอยากจะตอบคนเดิมเลยอ่ะได้เรียนรู้อะไรจากวันนี้บ้าง
1: ได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบครับ
0: การคิดอย่างเป็นระบบใช่ไหมเก่งมากปมมือยอดเยี่ยมมากนอกเหนือจากที่เด็กๆบอกว่าได้เรียนรู้เรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับมีไหมมีไหมมีใครมีไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีมาดูกันครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือวิธีการเขียนแสดงแนวทางในการหาคำตอบจากปัญหาที่กำหนดให้นะครับซึ่งเด็กๆก็คิดใช่ไหมครับอย่างแรกเลยก็คือคิดเรียนรู้เรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบนะครับและได้มีวิธีการเขียนด้วยใช่ไหมครับเราเขียนแสดงแนวทางในการหาคำตอบจากปัญหาที่กำหนดนั่นเองนะครับมีหนึ่งคำถามอ้าวตั้งใจฟังให้ดีคำถามสรุปบทเรียนถ้านักเรียนต้องการหาคำตอบฟังนะครับถ้านักเรียนต้องการหาคำตอบในการแก้ปัญหานักเรียนจะใช้วิธีการใดอย่างไรถ้ามีคำถามหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เด็กๆต้องการหาคำตอบนักเรียนจะมีวิธีการใดในการหาคำตอบการแก้ปัญหานั้นใครอยากจะตอบครับลุกขึ้นยืนเลยครับตัวแทนลุกขึ้นยืนด้วยลูก
3: อ่านจากคำถาม
0: อ่านจากคำถามแล้วก็คิดใช่ไหมครับคิดหาคำตอบใช่ไหมครับเก่งมากปอบเบอร์ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากมีใครตอบแบบอื่นไหมครับถ้านักเรียนต้องการหาคำตอบในการแก้ปัญหาถ้าต้องการหาคำตอบในการแก้ปัญหานักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรมีใครตอบให้คำตอบอื่นอีกไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูแนวคำตอบของคุณครูครับบอกว่าเช่นแก้ปัญหาด้วยตนเองซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็อ่านก่อนใช่ไหมแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตนเองเลยคิดด้วยตนเองหาคำตอบด้วยตนเองเลยนะครับรวมถึงแลกเปลี่ยนวิธีคิดกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้จากใบงานที่1ใครปรึกษาเพื่อนบ้างจากใบงานแรกไม่ใช่ใบงานที่1จากใบงานแรกมีใครไหมหลายคนปรึกษาเพื่อนใช่ไหมครับพูดคุยกันใช่ไหมครับหรือสอบถามคุณครูก็จะได้คำตอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือแนวคำตอบของคุณครูทั้ง2คำถามเป็นคำถามสรุปบทเรียนนั่นเองเอาล่ะสำหรับแบบประเมินตนเองครับฝากไว้ในข้อที่4กับข้อที่5ครับข้อที่4ถามว่าหาคำตอบจากสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดให้ได้และข้อที่5เขียนแสดงวิธีการหาคำตอบได้ก็ลองไปประเมินตนเองดูว่าเราได้กี่ดาวนะครับสัปดาห์หน้าครับเปลี่ยนเรื่องกันแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเปลี่ยนเรื่องกันแล้วครับเป็นเรื่องการตรวจหาข้อผิดพลาดของแกมในชั่วโมงที่1มีสิ่งที่เราต้องเตรียม2ใบงานนะครับใบงานที่1ไปโรงอาหารและใบงานที่2โลมาหาอาหารนะครับแหมชื่อใบงานก็น่าสนใจแล้วนะครับเด็กจะมีวิธีการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมอย่างไรสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเอาล่ะเป็นไงบ้างครับเด็กๆวันนี้สนุกสนาน

0: านไหม
1: สนุกสนานในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบใช่ไหมครับเอาละสัปดาห์หน้าเราเปลี่ยนเรื่องกันแล้วจะสนุกสนานอย่างไรให้เด็กๆติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: ให้ทั้งหมดทำความ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วพี่ซุปและวิตามินข่าวได้เลือกข่าวแท็บเล็ตมาเป็นประเด็นในการนำเสนอนะครับซึ่งเจ้าแท็บเล็ตเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กๆโดยตรงนะครับโดยพี่ซุปแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาอย่างรอบด้านและเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์

0: พื่อการศึกษาที่ชาญฉลาดหรือจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานจะมองเห็นและเลือกใช้ด้านใดของมันครับแบกหรือเบา
1: แบกค่ะรู้ไหมคะทุกวันนี้เครื่องของหนูเนี่ยต้องแบกหนังสือไปวันละ 3-5 กิโลกรัมเลยนะคะมีแท็บเล็ตเครื่องเดียวเนี่ยก็เหมือนมีหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มเลยนะคะ
2: ปุ๊บสบายเนี่ยครับแท็บเล็ตเนี่ยมันก็แค่เป็นอุปกรณ์สอนธรรมดาธรรมดาไม่ได้แทนหนังสือได้ทุกเล่มนะครับแต่ข้อเสียของมันคือปวดตาเนี่ยครับใช่ครับคือเนี่ยครับปวดตาจะเล่นดินี่มันดีตรงไหนอะครับปวดตาจะตายเวลาผมเล่นอยู่ตรงนี้ผมก็ปวดตาปวดตาไม่ขึ้น
0: รู้เยอะหรือเลอะเทอะ
1: รู้เยอะค่ะดูเด็กคนนี้สิคะเขาคิดและก็คิดหลายด้านเลยค่ะเพราะว่าแท็บเล็ตเครื่องนึงเนี่ยเหมือนเป็นห้องสมุดส่วนตัวของเราเลยค่ะถ้าวันไหนเปิดเทอมเนี่ยและคุณครูสั่งการบ้านให้หาเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
2: เลอะเทอะครับนี่ครับดูนี่สิครับหนังสือเต็มไปหมดเลยแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ได้คิดก็จริงถ้าคุณครูให้หาข้อมูลเราจะได้กัดกรองหรือเปล่าเราก็ไม่ได้กัดกรองเพราะว่าเราจะก๊อปปี้ข้อมูลนั้นไปส่งคุณครูอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ลองทำหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้เปิดโลกกว้างเลยครับอย่างนั้นแหละครับเรียกว่าเลอะเทอะ
0: โลกกว้างหรือโลกแคบ
1: โลกกว้างค่ะดูนี่สิคะคนมายืนกันเรียงก็คือโลกกว้างนะคะโลกกว้างกว้างมีแท็บเล็ตเหมือนมีตั๋วเครื่องบินนะคะจะไปที่ไหนก็ไปได้ค่ะแค่เอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มโลกก็เปิดกว้างแล้วค่ะ
2: โลกแคบแค่เอาจิ้มเข้าไปครั้งเดียวโลกก็ว้างใหญ่แต่เจอในสังคมความเป็นจริงเขาก็ขี้อายไม่พูดไม่จาไม่ยอมทำอะไรเลยนี่แหละครับโลกความเป็นจริงเรียกง่ายๆว่าสรุปเลยนะครับคืออินเทอร์เน็ตโลกแคบ
0: และสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่นะครับวิตามินข่าวของเรารวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญขอเสนอเป็นคู่มือในการรับมือกับแท็บเล็ต4หัวข้อดังนี้ครับ 1. กำหนดเวลาครับเวลาที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อ1วันครับ2กำหนดกรอบกติกาครับต้องตกลงกับลูกของเราให้ชัดเจนนะครับถึงเวลาและก็สถานที่ในการเล่นเจ้าแท็บเล็ตครับ3ครับเลือกและเล่นกับลูกคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้จักและเล่นแท็บเล็ตไปพร้อมๆกับลูกของเรานะครับรวมทั้งช่วยเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมหรือแอปพลิเคชันด้วยนะครับ4ทำกิจกรรมอื่นให้สมดุลครับอย่าลืมพาลูกหลานของเราไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมอื่นจากของจริงสารที่จริงด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแท็บเล็ตกำลังจะเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกหลานของเราแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับอย่างรู้เท่าทันและเข้าใจครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ
1: และในทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพาเด็กๆมาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เด็กๆลองดูว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะยังอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ไหนเอ่ยทำไมถึงรู้ว่าเป็นห้องสมุดคะเด็กๆบอกว่าเพราะวันนี้นะคะคุณครูมีหนังสือนะคะมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเด็กๆเคยอ่านหนังสือเหล่านี้หรือเปล่าคะเด็กๆปลายทางเคยดูหนังสือเคยอ่านหนังสือเหล่านี้หรือเปล่าเอ่ยเด็กๆลองดูค่ะว่าหนังสือเนี่ยเป็นอย่างไรน่าสนใจไหมคะ
2: น่าสนใจ
0: น่าสนใจไหนใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างน้องอีฟเคยอ่านไหมคะน้องอีฟบอกว่าเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยไหนใครเคยอ่านเรื่องสหายต่างมิติบ้างคะน้องบอกเคยอ่านแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยอ่านไหมคะเคยเข้าห้องสมุดหรือเปล่าวันนี้นะคะคุณครูจะเชิญชวนนะคะจะพาเด็กๆ เข้ามาในห้องสมุดเมื่อเราเข้ามาในห้องสมุดเด็กๆจะเห็นป้ายหรือว่าเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้มาดูสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นรูปโทรศัพท์แล้วมีป้ายค่าเป็นสีแดงแสดงว่าในห้องสมุดมีกฎระเบียบอะไรบ้างคะ1เลยห้ามส่งเสียงดังที่เป็นข้อความแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปล่ะคะเด็กๆดูป้ายนี้ก่อนค่ะห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: เล่นโทรศัพท์ยังไม่ถูกสามารถใช้โทรศัพท์ได้แต่ว่าอะไรคะควรที่จะปิดเสียงโทรศัพท์หรือว่าไม่คุยโทรศัพท์ในห้องสมุดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆนี่เลยสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะน้องอีฟ
3: ห้ามสูบบุหรี่ค่ะ
0: ห้ามสูบบุหรี่เก่งมากเลยนะคะทุกสถานที่เลยไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหรือโรงเรียนนะคะจะมีเขตปลอดบุหรี่คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะและสัญลักษณ์สุดท้ายคืออะไรคะห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานเพราะว่าอะไรเอ่ยอาจจะมีเศษอาหารตกหรือว่านำไปติดในหนังสือก็ได้นะคะแบบนี้ห้ามทำตามเลยนะคะมาดูค่ะเด็กๆนี่ก็คือหน้าตาของห้องสมุดจำลองของครูแหม่มนะคะต่อไปจะเป็นห้องสมุดที่มีอยู่จริงในต่างประเทศเด็กๆลองดูห้องสมุดแต่ละประเทศแต่ละที่ก็มีการออกแบบที่แตกต่างกันเด็กๆลองดูนี่ห้องสมุดแบบนี้นะคะในประเทศไทยก็น่าจะมีใช่ไหมคะเด็กๆนี่เลยเด็กๆลองดูห้องสมุดแบบนี้นะคะเขาก็จะจัดวางหนังสือนะคะไว้บริเวณชั้นแบบนี้ไหนใครเคยเข้าห้องสมุดลักษณะนี้บ้างมีไหมคะยกเด็กๆยกมือสูงๆเลยนี่เลยคนเก่งนะคะต้องหมั่นเข้าห้องสมุดใช่ไหมคะนี่เลยลักษณะห้องสมุดแบบแรกนะคะเด็กๆลองดูนะต่อไปแบบต่อไปค่ะนี่เลยโอ้โหเป็นอย่างไรคะห้องสมุดแบบนี้เด็กๆบอกว่าอลังการมากเลยดูบริเวณหลังคาเป็นอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆบอกว่ามีภาพที่เป็นเหมือนภาพวาดใช่ไหมคะเด็กๆเป็นอย่างไรคะหรูหราอลังการมากเลยนะคะนี่ก็เป็นห้องสมุดของต่างประเทศนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยห้องสมุดที่เรียกว่ากว้างใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเด็กๆมีหนังสือจำนวนมากเลยนะคะเป็นห้องสมุดของต่างประเทศอีกเช่นเคยนะคะและห้องสมุดสุดท้ายค่ะบรรยากาศแบบไหนคะเด็กๆไฮโซเหมือนนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมคะดูลักษณะการจัดวางหนังสือการจัดวางเก้าอี้นะคะเวลาที่เราเข้าห้องสมุดเนี่ยเรามีจุดประสงค์คืออะไรเพื่อไปอ่านหนังสือยืมหนังสือนะคะเพื่อว่าศึกษาหาความรู้หาความรู้เพิ่มเติมจากในตำราเรียนของเรานั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเชิญชวนอ่านหนังสือนะคะเชิญชวนเด็กๆเข้าห้องสมุดในเรื่องสนใจใฝ่อ่านนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการเขียนบันทึกการอ่านได้อ่านจับใจความหนังสือที่เลือกตามความสนใจได้นำเสนอหนังสือที่เลือกตามความสนใจได้และที่สำคัญนะคะเด็กๆต้องมีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านนั่นเองนะคะคุณครูบอกแล้วว่า

ครูจะปลูกฝังเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆเข้าไปห้องสมุดด้วยจะเป็นตอนไหนเด็กๆต้องติดตามนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรารู้จักห้องสมุดในต่างประเทศไปแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะต้นทางเนี่ยคือน่าจะเคยไปห้องสมุดที่นี้มาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวจะให้เด็กๆฟังดูนะคะว่าห้องสมุดของเพื่อนๆโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์มีลักษณะอย่างไรแบ่งหนังสือเป็นอย่างไรมีกี่โซนนะคะเด็กๆพร้อมที่จะรับฟังรับชมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วต้องรับฟังรับชมอย่างมีมารยาทจับใจความให้ได้นะคะว่าเนื้อหาสาระในเรื่องเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนะคะแล้วก็นำไปปฏิบัติตามด้วยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเราอยู่ที่หน้าห้องสมุดโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เด็กจะเข้าห้องสมุดได้นะคะเราจะต้องรู้กฎของการใช้ห้องสมุดหนึ่งเลยนะคะเด็กๆจะต้องไม่ส่งเสียงดังนะคะและปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะสองเลยนะคะเด็กๆจะต้องไม่นำอาหารหรือขนมนะคะเข้าไปรับประทานในห้องสมุดเด็กๆพร้อมที่จะเข้าห้องสมุดหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามเข้ามาเลยค่ะเมื่อเด็กๆเข้ามาในห้องสมุดนะคะเด็กๆก็จะมาพบกับคุณครูบรรณรักษ์นะคะซึ่งคุณครูบรรณรักษ์จะมีหน้าที่1คือให้บริการเกี่ยวกับการยืมและคืนหนังสือ2การจัดหนังสือขึ้นไปวางบนชั้นให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่3คือการแนะนำหนังสือใหม่ๆให้กับเด็กๆวันนี้มีหนังสือใหม่ๆอะไรเข้าบ้างคะครูอีท

การจัดหนังสือนะคะในห้องสมุดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนิยมจัดกันแบบทศนิยมดิวอี้นะคะเด็กๆก็คือการใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนชนิดของหนังสือนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่หมวดหมู่000นะคะไปจนถึงหมวดหมู่900ซึ่งหนังสือหมวดหมู่หนังสือของ000นะคะก็จะเป็นหนังสือเบ็ดเตร็ดความรู้ทั่วไปนะคะไปจนถึงหมวดหมู่ที่900ก็คือหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะซึ่งโรงเรียนของเราค่ะเด็กๆมีการจัดหนังสือนะคะให้ง่ายต่อการค้นหานะคะหนังสือด้วยตัวเองของเด็กๆนะคะโดยเราจะเริ่มกันที่มุมนี้นะคะเด็กๆเป็นมุมที่1นะคะเรียกว่ามุมหนังสือทั่วไปเลยนะคะก็จะเป็นหนังสือทั่วไปนะคะตั้งแต่หมวด000ไปจนถึงหมวดที่900นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆสนใจเล่มไหนนะคะสนใจความรู้ทั่วไปเล่มไหนนะคะก็สามารถที่จะมาหาได้อย่างเช่นความรู้นอกกะลาเล่มนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเด็กๆสนใจเล่มไหนหยิบไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเป็นมุมหนังสือมุมที่2ของเรานะคะเรียกว่ามุมหนังสืออ้างอิงนะคะซึ่งมุมหนังสืออ้างอิงของเรานะคะก็จะมีหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนนะคะทั้งเล่มใหญ่และเล่มเล็กนะคะรวมถึงหนังสือพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานด้วยนะคะเด็กๆจะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้นะคะถ้าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยสนใจนะคะเรื่องไหนนะคะเด็กๆสามารถมาหาได้เลยเช่นวันนี้ครูแหม่มสนใจในเรื่องของกล้วยและทุเรียนนะคะเดี๋ยวขอหาก่อนว่าอยู่ในสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนเล่มไหนเจอแล้วค่ะเด็กๆนี่เลยอยู่เล่มนี้นั่นเองนะคะเป็นหนังสือสารานุกรมไทยนะคะสำหรับเยาวชนเรื่องกล้วยและทุเรียนนะคะอยู่ที่เล่มที่10นั่นเองค่ะ

0: มุมที่3นะคะเด็กๆเป็นมุมหนังสือใหม่และมุมหนังสือที่ได้รับความนิยมที่ถูกยืมมากที่สุดนะคะเด็กๆโอ้โหเด็กๆกำลังอ่านหนังสืออย่างตั้งใจเลยนะคะอ่านเรื่องอะไรคะเนี่ย
1: ต่อต้วมเตี้ยมค่ะ
0: สนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูต้องหาอ่านบ้างละ

มุมที่4นะคะเป็นมุมหนังสือวารสารนิตยสารรวมทั้งมุมหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆต้องการอยากทราบเนี่ยว่าวันนั้นมีเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรที่สำคัญบ้างนะคะสามารถมาอ่านหนังสือพิมพ์ของห้องสมุดได้เลยนะคะเดี๋ยวครูแหม่มขอติดตามข่าวสารบ้านเมืองหน่อยนะคะเด็กๆ

เด็กๆมุมนี้นะคะเป็นมุมหนังสือที่น่าจะถูกใจเด็กๆนะคะก็คือมุมหนังสือเยาวชนและมุมหนังสือนิทานนะคะถ้าเด็กๆสนใจนะคะนิทานเรื่องไหนนะคะสามารถมาเลือกนะคะแล้วก็นำไปอ่านได้เลยนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะเด็กๆเชอร์ล็อกฮานักสืบหัวเหตุกับคดีลับสมองโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะ

และมุมหนังสือมุมสุดท้ายของเรานะคะเด็กๆก็คือมุมเจ้าฟ้านักอ่านนะคะซึ่งเป็นพระราชสมัญญานามนะคะหรือว่านามปลากานะคะของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองค่ะมีหนังสือที่น่าสนใจหลายเล่มเลยนะคะเด็กๆน่าจะเคยได้ยินนะคะหนังสือเรื่องแก้วจอมแก่นนะคะหรือว่าอีกเล่มนึงก็คือแก้วจอมซนนะคะเป็นหนังสือการ์ตูนนะคะเด็กๆน่าสนใจมากๆถ้าเด็กๆสนใจนะคะสามารถมาเลือกอ่านได้ที่มุมเจ้าฟ้านักอ่านได้เลยค่ะ

0: ให้เด็กๆนะคะได้หนังสือที่สนใจแล้วนะคะให้เด็กๆมานั่งอ่านอย่างเป็นระเบียบนะคะห้ามกรีดฉีกกระดาษนะคะขีดเขียนหนังสือโดยเด็กขาดนะคะเพราะว่าหนังสือเนี่ยนับว่าเป็นทรัพย์สินของทางโรงเรียนนะคะหากเด็กๆนะคะสนใจที่จะยืมหนังสือเล่มไหนกลับบ้านนะคะเด็กๆสามารถนะคะมายืมกับคุณครูบรรณลักษณ์ได้เลยนะคะคุณครูบรรณลักษณ์ก็จะทำหน้าที่นะคะเคลียร์ในระบบข้อมูลนะคะว่าเด็กๆเนี่ยยืมหนังสือเล่มไหนบ้างนะคะห้ามเด็กๆนำหนังสือนะคะออกนอกห้องสมุดโดยเด็กขาดนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางโรงเรียนนะคะห้ามทำเด็กขาดค่ะและในหนังสือนะคะเด็กๆก็จะมีวันที่นะคะในการคืนชัดเจนนะคะเด็กๆก็จะต้องคืนให้ตรงเวลาด้วยไม่อย่างนั้นระวังเจอค่าปรับนะคะเด็กๆยืมเรื่องอะไรไปคะวันนี
1: ้ยืมเรื่องปลอดนอกโลกครับ
0: น่าสนใจมากๆเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะหาหนังสือนะคะกลับไปอ่านที่บ้านเหมือนกันค่ะเด็กๆหนังสือเล่มไหนน่าสนใจบ้างนะคะหนังสือเล่มนี้น่าสนใจค่ะเด็กๆเดี๋ยวขอยืมกลับไปอ่านที่บ้านด้วยนะคะนี่ค่ะคุณครูถึงแม้ว่าจะเป็นคุณครูนะคะก็จะต้องมาทำเรื่องยืมให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆขอบคุณค่ะสำหรับหนังสือเล่มโปรดของครูแหม่มนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆมีชื่อว่าหนอนแก้วนะคะที่ครูแหม่มเลือกหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มโปรดเพราะว่าหนึ่งเลยเด็กๆจะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีสีสันที่สวยงามนะคะเด็กๆแล้วเขาก็จะมีเรียกว่าเทคนิคนะคะการทำหนังสือที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะคะเป็นแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญเลยนะคะเด็กๆตอนนี้ครูแหม่มนะคะมีหลานอายุ2-4 ขวบนะคะก็เลยจะต้องจำเป็นนะคะต้องอ่านหนังสือให้หลานฟังนะคะซึ่งหนังสือเรื่องหนอนแก้วเล่มนี้นะคะเด็กๆเป็นการพูดถึงการเจริญเติบโตนะคะของหนอนแก้วมีใครรู้บ้างคะว่าหนอนแก้วเนี่ยจะโตไปเป็นอะไรถ้าเด็กๆอยากรู้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าหนอนแก้วเนี่ยจะเติบโตนะคะเป็นอะไรได้นะคะนี่เลยขั้นตอนแรกนะคะลำดับแรกเลยหนอนแก้วเนี่ยเขาก็จะเป็นไข่นะคะอยู่ตรงใบไม้แบบนี้นะคะเด็กๆเป็นไข่ต่อไปเขาก็เติบโตรวดเร็วมากเลยนะคะเป็นหนอนลักษณะแบบนี้นะคะเขาบอกว่าหนอนแก้วเนี่ยบางตัวเนี่ยก็จะมีหัวโตมีลำตัวยาวมากบางตัวมีสีดำคล้ำมีขนปุกปุยเหมือนเจ้าตัวนี้เลยนะคะเด็กๆแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะจากไข่กลายเป็นตัวหนอนแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปค่ะตัวหนอนเนี่ยเขาก็จะกินอาหารไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเนี่ยลอกคาบนะคะเด็กๆพอลอกคาบเนี่ยในตัวหนอนแก้วเนี่ยเขาก็จะอยู่บนใบไม้นะคะเด็กๆแล้วเขาก็จะหาเส้นใยนะคะที่สร้างขึ้นด้วยตนเองเนี่ยก็ถักทอเป็นเส้นใยนะคะห่อตัวไว้สร้างเป็นเปลือกแข็งหุ้มตัวอีก1 ชั้นนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆเราจะเรียกว่าดักแด้เด็กๆอยากเห็นไหมคะว่าหนอนแก้วจะเข้าไปอยู่ดักแด้ได้อย่างไรเรามาเปิดในเล่มหนังสือเลยนะคะเด็กๆเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเปิดได้ด้วยนี่ค่ะเด็กๆหนอนแก้วอยู่ในดักแด้แบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆพอเขาเป็นดักแด้แล้วนะคะเด็กๆเขาก็จะเรียกว่าหลุดออกจากดักแด้นะคะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามน่ารักแบบนี้เลยนะคะในตอนท้ายเนี่ยเขาก็จะสอนเราด้วยนะคะเด็กๆว่าผีเสื้อเนี่ยแผ่ปีกตากแสงอาทิตย์นะคะปีกของผีเสื้อเนี่ยจะปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเล็กนะคะเด็กๆเนี่ยห้ามจับชนะเพราะว่าปีกของผีเสื้อเนี่ยบอบบางมากเลยนะคะเด็กๆน่าสนใจมากๆเลยนะคะในเล่มนี้นะคะครูแหม่มก็จะอยากฝากเด็กๆนะคะในเรื่องเกี่ยวกับถ้าเราไปเจอสัตว์ตัวไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะคะเด็กๆอย่าไปจับอย่าไปทำร้ายมันนะคะให้มันเติบโตกลายเป็นสัตว์ที่สวยงามนะคะอยู่กับโลกเราให้นานๆนะคะเด็กๆและสุดท้ายค่ะเด็กๆอยากฝากในเรื่องของการอ่านนะคะให้เด็กๆนะคะเข้ามาศึกษาหาความรู้นะคะอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือว่าเด็กๆจะไปหาความรู้นอกสถานที่ได้เลยนะคะเด็กๆเพราะว่าการอ่านเนี่ยคือการพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างนึงนั่นเองค่ะ

0: จบไปแล้วนะคะมีเด็กคนไหนแอบหลับบ้างหรือเปล่าคะชอบไหมคะเด็กๆสื่อที่คุณครูให้มาชอบไหมคะชอบนะคะเด็กๆบอกว่าดูแล้วนะคะเพลินตาแล้วก็ได้เห็นนะคะห้องสมุดของโรงเรียนที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าการไปห้องสมุดของเพื่อนๆนะคะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆห้องสมุดโรงเรียนวังไกลกังวลมีหนังสือให้ยืมหลากหลายด้วยบรรยากาศเป็นอย่างไรคะเด็กๆเย็นสบายเนี่ยบอกว่าเย็นสบายนะคะมีมุมอ่านหนังสือให้เด็กๆหลากหลายมุมเลยนะคะแล้วห้องสมุดของโรงเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรคะถ้าว่างๆนะคะส่งภาพมาให้ดูด้วยนะคะว่าห้องสมุดของเด็กๆเป็นอย่างไรได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับห้องสมุดไปแล้วนะคะวิธีการใช้ห้องสมุดมารยาทในการอ่านหนังสือนะคะไหนลองยกตัวอย่างมารยาทในการอ่านหนังสือในห้องสมุดที่คุณครูยกตัวอย่างไปมีอะไรบ้างคะน้องธนพรคนแรกเลยค่ะน้องธนพรคะมารยาทในการอ่านหนังสือในห้องสมุดเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่ส่งเสียงดังค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ส่งเสียงดังมีอะไรอีกคะน้องชัยพลค่ะ
2: ไม่นำอาหารเข้าไปกินครับ
0: ไม่นำอาหารเข้าไปรับประทานน้องเจด้าค่ะ
3: ไม่สูบบุหรี่ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่สูบบุหรี่นะคะมีอะไรอีกคะน้องวันใหม่ค่ะ
4: ไม่ฉีกหนังสือค่ะ
0: เก่งมากเลยนะคะไม่ฉีกไม่กรีดหนังสือนี่ก็คือมารยาทของการเข้าห้องสมุดนะคะแล้วเวลาเด็กๆยืมหนังสือในห้องสมุดมีใครเคยยืมเกินเวลาบ้างไหมคะคุณครูบอกว่าด้านหลังในหนังสือที่เด็กๆยืมนะคะจะมีวันกำหนดส่งนะคะเด็กๆต้องรีบไปส่งนะคะเพราะว่าเรียกว่าเพื่อนๆคนอื่นนะคะก็รออ่านหนังสืออยู่นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราได้รู้เกี่ยวกับห้องสมุดไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเราจะมาดูวิธีการเลือกหนังสือในการอ่านที่ตนเองสนใจนะคะว่าควรที่จะเลือกหนังสืออย่างไรนะคะข้อแรกค่ะเด็กๆเลือกหนังสือที่มีเรื่องราวตรงกับความต้องการหรือความจำเป็นต้องอ่านเช่นเด็กๆอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องที่คุณแม่ยกตัวอย่างอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องฝนเด็กๆจะไปยืมหนังสือที่เกี่ยวกับ

0: ผลไม้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะเราต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฝนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่2กลุ่มที่4อ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะหนังสือที่ดีเป็นอย่างไรบ้างใครจะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังได้บ้างคะเนื้อหาในองค์ประกอบในหนังสือต้องครบใช่ไหมคะเด็กๆบางคนอาจจะชอบหนังสือที่แบบว่ามีภาพประกอบหรือว่ามีสีสันที่สวยงามนะคะข้อต่อไปค่ะลักษณะของหนังสือที่ดีแล้วหนังสือที่ดีมีอะไรบ้างข้อแรกเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีได้รับรางวัลสำคัญในการประกวดในองค์กรที่มีคุณภาพมีคุณค่าพร้อมทุกด้านได้แก่ด้านเนื้อหาใช่ไหมคะด้านความคิดด้านกลวิธีด้านภาษาด้านรูปแบบและการนำเสนอมีครบทุกเรื่องเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยยังไม่หมดนะคะข้อที่4คือเขียนโดยนักเขียนที่เป็นที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของแวดวงการอ่านนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเลือกหนังสือที่ไม่มีแนวโน้มที่จะไปทางเสื่อมก็คือต้องเลือกหนังสือที่เรียกว่าให้ความรู้ให้แต่สิ่งดีๆกับเด็กๆนะคะเด็กๆอย่าไปเลือกอ่านสิ่งที่ไม่ดีเข้าใจไหมคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเมื่อเลือกหนังสือได้แล้ววันนี้นะคะภารกิจของเราคือเด็กๆจะต้องเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านจากหนังสือที่เด็กๆเลือกตามความสนใจที่เด็กๆชื่นชอบนะคะในเป็นอย่างไรบ้างการเลือกหนังสือการบันทึกความรู้จากหนังสือก็คือเป็นการบันทึกเรื่องราวจากหนังสือโดยการอ่านการดูการฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ควรจำเพื่อเป็นการเตือนความจำหรือเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตใช้ความรู้ที่เราอ่านในอนาคตได้นะคะต่อไปค่ะวิธีการเขียนบันทึกความรู้เขียนได้แบบไหนบ้างเดี๋ยวจะไล่ให้ไปเดี๋ยวคุณครูจะไล่ให้แต่ละกลุ่มนะคะอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังตอนนี้เด็กๆนั่งหลังตรงค่ะเดี๋ยวจะไล่ไปทีละกลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะวิธีเขียนบันทึกการอ่านกลุ่มแรกเป็นอย่างไรคะอ่านฟังหรือดูเรื่องให้เข้าใจนะคะเมื่อได้หนังสือมาแล้วเนี่ยควรอ่านที่จะเข้าใจนะคะจับใจความจับประเด็นสำคัญนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: ตั้งคำถามและ

0: จะต้องตั้งคำถามให้ได้คีย์เวิร์ดสำคัญในการตั้งคำถามคืออะไรคะเป็นอย่างไรเอ่ยใครอะไรอีกคะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่3กลุ่มที่3ค่ะ
1: นำคำตอบมาเรียบเรียงแล้วเขียนจดบันทึกเป็นเรื่องราว
0: นำคำตอบที่เราตั้งคำถามใช่ไหมคะเด็กๆนำมาจดบันทึกเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆหัวข้อการจดบันทึกการอ่านมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้กลุ่ม4นะคะอ่านให้เพื่อนฟังว่าหัวข้อในการจดบันทึกการอ่านหัวข้อแรกค่ะคือ
1: ชื่อหนังสือช
0: ื่
1: อเร
0: ื่
1: อง
0: หัวข้อแรกคือชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่องนะคะที่เรานำมานั่นเอง2ค่ะกลุ่มที่4ค่ะประเภทของหนังสือว่าหนังสือนั้นเป็นประเภทอะไรเป็นบันเทิงคดีเป็นสารคดีเป็นบทความเป็นหนังสืออ้างอิงหรือเป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนนั่นเองนะคะหรือเด็กๆจะเจาะจงไปเลยส่วนใหญ่เด็กๆมักจะอ่านหนังสืออะไรคะมักจะอ่านหนังสือนิทานก็อาจจะเขียนประเภทของหนังสือว่าเป็นหนังสือนิทานไปเลยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะกลุ่มที่4ค่ะ

งนะคะลองดูว่าในเรื่องเนี่ยมีผู้แต่งคือใครบางหนังสือนะคะผู้แต่งก็จะอยู่ที่หน้าปกเลยบางเรื่องนะคะหรือบางเล่มเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าปกรองนะคะบางครั้งเขาจะใช้คีย์เวิร์ดว่าเรื่องแล้วก็เป็นชื่อนะคะหรือว่าก็จะเขียนว่าผู้แต่งแล้วก็เขียนชื่อตามนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะกลุ่มที่4ค่ะเหตุผลในการเลือกหนังสือเด็กๆชอบหนังสือเรื่องนี้เพราะอะไรอย่างเช่นที่ครูแหม่มเลือกหนอนแก้วหนอนแก้วใช่ไหมคะเหตุผลที่ครูแหม่มเลือกเพราะว่าอะไรคะมีสีสันมีรูปแบบหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กนะคะที่เราต้องการศึกษาหาความรู้ในขณะนั้นนั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะกลุ่มที่4ค่ะสำคัญหรือข้อคิดที่ได้ก็คือการจับประเด็นสำคัญนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญสิ่งที่หนังสือนั้นต้องการจะบอกเรานะคะแล้วก็ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะคะและข้อสุดท้ายค่ะกลุ่มที่4ค่ะและคุณค่าของหนังสือคือเมื่อเด็กๆอ่านหนังสือเรื่องที่เด็กๆเลือกมาแล้วนะคะเด็กๆได้ประโยชน์อะไรเช่นได้ความรู้ในเรื่องของที่เด็กๆอ่านอย่างเช่นคุณแหม่มอ่านเรื่องหนอนแก้วใช่ไหมคะประโยชน์ที่คุณแหม่มได้ก็คือได้รู้เรื่องราวของการเจริญเติบโตของหนอนแก้วการเจริญเติบโตของหนอนแก้วเมื่อจากหนอนแก้วเป็นดักแด้และสุดท้ายเขาเจริญเติบโตเป็นอะไรคะผีเสื้อที่สวยงามนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆจากนายวิดิทัศน์นะคะที่คุณแหม่มเลือกมาเป็นหนังสือเล่มโปรดนะคะชื่อว่าหนังสือเรื่องหนอนแก้วมาดูวิธีการบันทึกความรู้บ้างนี่เลยชื่อหนังสือคุณแหม่มก็เขียนว่าหนอนแก้วหรือว่าชื่อหนอนแก้วก็ได้นะคะต่อมาค่ะประเภทของหนังสือของคุณแหม่มจะเป็นประเภทนิทานนะคะคุณแหม่มก็จะเขียนคำว่านิทานนะคะต่อไปผู้แต่งนะคะเด็กๆบางเล่มเนี่ยผู้แต่งเขาไม่ได้เขียนมาบางเล่มอาจจะเป็นหนังสือที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะอาจจะเขียนผู้แปลก็ได้นะคะเด็กๆที่ถ้าเขาไม่ได้ระบุผู้แต่งมานะต่อไปค่ะเด็กๆข้อที่4เหตุผลในการเลือกหนังสือเรื่องหนอนแก้วของครูแหม่มนะคะก็คือลักษณะของหนังสือมีความน่าสนใจมีสีสันที่สวยงามและเป็นเรื่องที่น่าสนใจนั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะสาระสำคัญหรือข้อคิดที่ได้ก็คือกว่าหนอนแก้วเนี่ยจะเจริญเติบโตเป็นผีเสื้อได้เนี่ยเรียกว่าต้องใช้ระยะเวลานานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูพบเห็นหรือเด็กๆพบเห็นเนี่ยก็ไม่ควรจะไปจับหรือว่าไปทำร้ายมันถ้าเราจับมันเนี่ยปีกของมันจะเป็นอย่างไรคะปีกของมันอาจจะหลุดได้ไม่สามารถบินได้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะตายได้นั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะประโยชน์และคุณค่าของหนังสือในเรื่องหนอนแก้วนะคะคุณแหม่มเขียนไว้ว่าได้เรียนรู้การเจริญเติบโตเหมือนของผีเสื้อแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆเอาละค่ะเมื่อเด็กๆ เข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมอบหมายให้เด็กๆปลายทางนะคะเข้าห้องสมุดอาจจะเข้าตอนนี้ไปเลยนะคะไปเลือกหนังสือมา1เรื่องนะคะแล้วก็บันทึกความรู้นะคะในห้องสมุดได้เลยอาจจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมนะคะไว้ในห้องสมุดได้เลยนะคะส่วนเด็กๆคนไหนคุณครูมอบหมายไปให้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางคนไหนมีหนังสือแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองเขียนบันทึกความรู้เอาละค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกหนังสือที่ดีไปแล้วการบันทึกความรู้จากในหนังสือไปแล้วต่อมานะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปเลือกหนังสือดีไหมคะไหนเด็กๆนะคะลองโชว์หนังสือที่เด็กๆเลือกให้คุณแหม่มดูหน่อยค่ะนี่เลยเพื่อนๆนะคะต้นทางได้ไปยืมหนังสือนะคะละค่ะเด็กๆเอามือลงค่ะนี่แต่ละคนนะคะก็จะมีหนังสือเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะยืมมาแบบถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศการยืมหนังสือของเพื่อนๆเด็กๆปลายทางอยากดูไหมคะว่าเพื่อนๆเข้าไปห้องสมุดเนี่ยเขามีวิธีการเลือกหนังสืออย่างไรบ้างอยากดูไหมคะ yeah. แล้วเด็กๆอยากดูเพื่อนของตัวเองไหมคะ yeah. อยากดูดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ

ะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่เพื่อนๆต้นทางนะคะเข้าไปยืมหนังสือในห้องสมุดนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือการทำใบงานที่5เรื่องหนังสือเล่มโปรดนะคะให้เด็กๆนำหนังสือที่ยืมมานะคะเอาขึ้นมาแล้วก็อ่านนะคะลองอ่านคร่าวๆ1รอบนะคะแล้วก็ลองบันทึกความรู้ในหัวข้อนะคะที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองนะคะเวลาที่เด็กๆเลือกหนังสือเนี่ยควรเลือกเล่มที่เรียกว่าเป็นเล่มที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายนะคะจะได้บันทึกความรู้ได้ง่ายนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะหน้า157ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะต้นทางจะได้ออกมานำเสนอหนังสือที่เด็กๆเลือกมานะคะเรียกว่าเป็นหนังสือเล่มโปรดของเด็กๆนะคะเดี๋ยวออกมานำเสนอนะคะผลงานตามหัวข้อที่ครูแหม่มกำหนดให้ในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: คนที่แต่งก็ได้ค่ะเรื่องคือเรื่องราวที่เขาแต่งนะคะโอ้หนังสือน้องเอ็นดูตลอดรู้หัวหินน้องชื่อให้มาเขียนชื่อผู้แต่งอยู่ตรงนี้ค่ะประเภทของหนังสือคืออะไรคะนิทานเขาไปเที่ยวไหนบ้างคะเนี่ยหัวหินเนี่ยอ่านหรือยังคะปิโป้ปิโป้อ่านหรือยังคะอ่านแล้วเดี๋ยวปิโป้เอาไปนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางรู้จักหัวหินของเราด้วยดีไหมคะ
1: หนูอ่านถึงหน
0: ้
1: าน
0: ี้ได้ค่ะดีไหมคะน้องปิโป้ดีนะคะเดี๋ยวน้องปิโป้มานำเสนอด้วยนะเขียนประเภทของหนังสือตรงนี้ค่ะผู้แต่งเขียนตรงนี้นะคะเขียนเร่งมือไวๆเลยค่ะ

0: สระอะค่ะคอควายดอเด็กสระอีออแกนเขียนมาเร็วๆค่ะออแกน
1: เด็กๆเร่งมือเลยค่ะเหลือเวลา5นาทีนะคะ

คือดร.เจนกรีนค่ะสาระสำคัญอ่านในเรื่องแล้วในเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะน้องจัญญวัฒน์ไปทะเลแล้วเป็นอย่างไรเอ่ยไปเล่นน้ำแล้วอะไรอีกคะเขาไปกับใครบ้างคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นี่ไงพอไปเที่ยวทะเลไม่ได้ไปอย่างเดียวไปทำอะไรคะช่วยกันเก็บขยะหนูก็เขียนได้เลยค่ะไปทะเลและช่วยกันเก็บขยะนั่นเองนะคะ

เร่งมือเลยค่ะหนูอาจจะเขียนว่าเหตุผลคืออ่านง่ายใช่ไหมคะเก่งมากหนังสือตัวใหญ่อ่านง่ายก็ได้ค่ะเขียนได้เลยค่ะน้องเจด้า

0: รอเรือค่ะรออวรา
1: แล้วสาระสำคัญในเรื่องคืออะไรคะได้รู้จักอะไร
2: ได้รู้จักสถานที่
1: สถานที่ต่างๆในไหนคะ
2: ในชุมชน
1: ในอะไรนะตลอนรู้หัวหินในอำเภอหัวหินใช่ไหมคะหนูอาจจะเขียนไปก็ได้เร่งมือเลยค่ะเร่งมือเลยค่ะเหลือ5นาที5นาทีค่ะ

น้องกล้าเสร็จแล้วเหรอคะน้องกล้าอ่านเรื่องอะไรคะโคนันทีวิสารใช่ไหมคะเป็นหนังสือประเภทนิทานผู้แต่งสมทรงแสนแก้วเหตุผลในการเลือกอะไรคะชอบสีสันหรอหนูชอบสีสันใช่ไหมคะประกอบใช่ไหมแล้วก็เป็นนิทานที่แบบว่าคนละแบบกับที่ของน้องดาเนียใช่ไหมคะของน้องดาเนียจะเป็นเรื่องราวที่เป็นร้อยแก้วยาวๆใช่ไหมส่วนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับบทสนทนาเป็นนิทานเกี่ยวกับบทสนทนานะคะสดใสชอบสีสันสาระสำคัญหรือข้อคิดคืออะไรคะคนไหนที่พูดคำหยาบในเรื่องชื่ออะไรคะ

0: แสดงว่าคนนี้เป็นพราหมณ์สิใช่ไหมคะไม่พูดคำหยาบประโยชน์ไม่พูดคำหยาบใส่คนอื่นๆอ่ะเก่งมากเดี๋ยวหนูไปนำเสนอด้วยนะคะเด็กๆคนไหนที่ได้ออกมานำเสนอนะคะให้แกะป้ายชื่อออกเข้าใจไหมคะแกะป้ายชื่อออกด้วยนะเก็บไว้นะคะคำว่าอะไรนะคะเพิ่มพอเอิมมอเพิ่มไม้เอกเพิ่มสระเอพอพานสระอีมอม้าแล้วก็ไม้เอกน้องกล้าน้องกล้ามาเตรียมตัวค่ะน้องกล้ามาเตรียมตัวค่ะหยิบไม้มาด้วยนะคะหยิบหนังสือออกมาด้วยค่ะหนังสือและแบบฝึกหัดค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราได้ตัวแทนแล้วก็คือน้องกล้านะคะสำหรับหนังสือที่น้องกล้าสนใจที่น้องกล้าเลือกมานะคะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า
1: สารครับ
0: โคนันทีวิสารนะคะประเภทของหนังสือคืออะไรคะน้องกล้าน
1: ิทานครับ
0: เป็นนิทานผู้แต่งล่ะคะคือใครเอ่ย
1: สมทรงแสงแก้ว
0: สมทรงแสงแก้วนะคะทำไมน้องกล้าถึงเลือกหนังสือเรื่องนี้คะ
1: ชอบสีสันครับ
0: น้องกล้าบอกว่าชอบสีสันทั้งหน้าปกนะคะแล้วก็เนื้อหาในเรื่องด้วยนะคะสาระสำคัญหรือข้อคิดจากเรื่องเขาว่าอย่างไรคะน้องกล้า
1: ไม่พูดคำหยาบ
0: ไม่พูดคำหยาบและสุดท้ายเมื่อน้องกล้าอ่านเล่มนี้เรียบร้อยแล้วน้องกล้าได้อะไรจากในหนังสือเล่มนี้คะ
1: ไม่พูดคำหยาบใส่คนอื่นๆค่ะ
0: ได้ข้อคิดว่าเราไม่ควรที่จะพูดคำหยาบใส่ผู้อื่นนะนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องกล้าค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะต่อไปหนังสือที่จะได้ออกมานะคะเป็นคนที่พูดเป็นคนที่เลือกหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินใครเอ่ยปรบมือให้น้องปีโป้ค่ะนี่เลยนะคะหนังสือที่น้องปีโป้เลือกนะคะเดี๋ยวขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะน้องปีโป้ไปเอาไมโครโฟนมานะคะน้องปีโป้เชิญด้านนี้เลยค่ะหนังสือที่น้องปีโป้เลือกน้องปีโป้เลือกหนังสือที่ชื่อเรื่องว่า
2: น้องเอ็นดู
0: ตะลอน
2: รู้หัวหิน
0: น้องเอ็นดูตะลอนรู้หัวหินทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มประเภทของหนังสือเล่มนี้คืออะไรคะ
2: เพราะมีความรู้และ
0: ประเภทของหนังสือคือ
2: นิทานค่ะ
0: นิทานนะคะผู้แต่งคือใครคะสรันกันทิชาใช่ไหมคะจากในเรื่องนี่เลยนะคะเด็กๆลองดูสรันกันทิชานะคะในเรื่องจะมีโค

0: เวลาที่จะบอกผู้แต่งนะคะเขาจะใช้คำว่าเรื่องเรื่องผู้แต่งคือสรัญกันทิชาเดี๋ยวหนูออกเสียงให้เพื่อนๆฟังนะคะ
1: สรัญกันทิชา
0: ทำไมจึงเรื่องหนังสือเรื่องนี้คะ
1: เพราะมีความรู้และรู้เรื่องราวต่าง
0: ๆน้องบอกว่าเพราะว่าเมื่ออ่านแล้วนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะสาระสำคัญของในเรื่องคืออะไรคะ
1: รู้เรื่องราวสถานที่ในอำเภอหัวหิน
0: ค่ะรู้เรื่องราวสถานที่ในอำเภอหัวหินนะคะและสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์อะไรกับน้องปีโป้คะ
1: มีสาระการเรียนรู้มากมาย
0: มีสาระได้ความรู้มากมายนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องปีโป้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาใครอยากออกมาคะน้องดาเนียค่ะปรบมือให้น้องดาเนียค่ะดูหนังสือที่น้องดาเนียเลือกมานะคะหนังสือเด็กๆฟังเพื่อนอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ลองสำรวจตัวเองว่าเรามีมารยาทในการฟังอยู่หรือเปล่ากลุ่มที่4มีมารยาทในการฟังอยู่หรือเปล่าคะถ้ามีแล้วมีผู้พูดต้องมีใครคะผู้ฟังเด็กๆหยุดทำทุกอย่างแล้วก็ฟังเพื่อนนะคะสำหรับหนังสือที่น้องดาเนียเลือกมาคือหนังสือที่มีชื่อว่า
2: ห่านทองคำนำโชคค่ะ
0: คุ้นๆไหมคะคุ้นเพราะว่าเพื่อนเคยออกมานำเสนอเกี่ยวกับนิทานแล้วนะคะประเภทของหนังสือคืออะไรคะน้องดาเนีย
2: นิทานค่ะ
0: ผู้แต่งคือใครคะ
2: ทิพย์วันแสวงสีค่ะ
0: ทิพย์วันแสวงสีเหตุผลในการเลือกคืออะไรคะ
2: มีสีสันที่สวยงามค
0: ่
2: ะ
0: มีสีสันที่สวยงามสาระสำคัญหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรคะ
2: การช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
0: ประโยชน์และคุณค่าของหนังสือคืออะไรคะ
2: ความมีน้ำใจและช่วยเหลือคนอื่นค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากได้รู้เกี่ยวกับการมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วหนูจะนำการมีน้ำใจหรือการช่วยเหลือผู้อื่นนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะ
2: ช่วยเพื่อนพาห้องพยาบาลไปห้องพยาบาลค
0: ่
2: ะ
0: ช่วยพาเพื่อนไปห้องพยาบาลยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้น้องดาเนียค่ะขออีก1คนค่ะใครเอ่ยใครดีคะน้องไมกี้ค่ะน้องไมกี้มาเลยค่ะเด็กๆที่ไม่ได้ออกมาไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวการหลังจากในคาบนี้ได้เลยนะคะนี่เลยน้องไมกี้เลือกหนังสือที่แบบว่าไม่อยู่นี่ค่ะเลือกหนังสือที่น่าสนใจนะคะน้องไมกี้เลือกหนังสือเกี่ยวกับอะไรมาคะชื่อหนังสือคือ
3: เปิดพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ครับ
0: ผู้แต่งคือใครคะประเภทของหนังสือคืออะไรคะ
3: สารคดี
0: สารคดีผู้แต่งคือใครคะ
3: ดร.เจนกรีนครับ
0: ดร.เจนกรีนนะคะเหตุผลในการเลือกคือ
3: ผมชอบเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์ครับ
0: ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะคะสาระสำคัญหรือข้อคิดที่ได้คืออะไรคะ
3: รู้ประเภทของไดโนเสาร์ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะและประโยชน์ล่ะคะ
3: รู้วันที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ครับ
0: แล้วไดโนเสาร์สูญพันธุ์เมื่อไหร่คะ
3: 65ล้านปีก่อน
0: 65ล้านปีก่อนนะคะแสดงว่าอ่านมาครบถ้วนสมบูรณ์นะคะปรบมือให้น้องไมกี้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือการนำเสนอนะคะหนังสือเล่มโปรดและการบันทึกความรู้นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของสนใจใฝ่อ่านนะคะที่เด็กๆเนี่ยได้เลือกหนังสือตามความชอบตามความสนใจของเด็กๆในห้องสมุดเลยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจดบันทึกการอ่านนะคะและการมีมารยาทในการอ่านนอกจากมีมารยาทในการอ่านแล้วนะคะวันนี้ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของมารยาทในการฟังและการดูด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งปริศนาในเรื่องปริศนาพาฉงนสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่6เรื่องปริศนาคำทายง่ายนิดเดียวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องสนใจใฝ่อ่านนะคะ ฝากเด็กๆกลับไปหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นความรู้จากในห้องสมุดนะคะหรือความรู้รอบๆตัวเรานะคะมีอยู่มากมายนะคะเพราะว่าการอ่านเป็นการเปิดประสบการณ์ชีวิตของเรานั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: และทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับหน้าฝนแบบนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับก็มักจะพบกับคนที่ไม่สบายอยู่ทุกที่ครับทำอย่างไรเราถึงจะห่างไกลจากโรคหวัดได้วันนี้รายการวิตามินข่าวมีคำตอบครับหวัดมากับฝนแต่ว่าฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดนะครับฝนจะนำพาเอาเชื้อไวรัสที่ทำให้เราเป็นหวัดเมื่อฝนตกก็จะชะเอาเชื้อโรคเหล่านี้มาโดนเราได้ง่ายขึ้นอาจเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้เราเป็นหวัดได
1: ้เราคือไวรัสเราชอบอากาศชื้นเราอยู่ตามทั่วๆไป
2: เย้ฝนตกแล้วดีใจจัง
1: เล่นน้ำฝนดีนะ
0: เมื่อเราโดนฝนจึงต้องรีบไปอาบน้ำเพราะว่าถ้าเราไม่รีบอาบน้ำไวรัสก็จะยังคงอยู่กับเราและอาจจะเข้าไปอยู่ในจมูกของเราซึ่งจมูกเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นหวัดครับเมื่อคนเราหายใจอากาศที่เย็นชื้นของฝนเข้าไปนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิภายในโพรงจมูกของเราเย็นและชื้นซึ่งเป็นแบบที่เชื้อไวรัสชอบมากครับเชื้อไวรัสในอากาศก็จะเข้าไปตกค้างอยู่ในโพรงจมูกครับแล้วก็จะเป็นเชื้อไวรัสที่ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้นะครับเหมือนกับเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องพวกเราครับแบบนี้เราไม่กลัวครับเพราะว่าถ้าร่างกายของเราแข็งแรงบอดี้การ์ดของเราก็จะแข็งแรงไวรัสแค่นี้เราไม่กลัวครับแต่ถ้าว่าร่างกายของเราอ่อนแอครับบอดี้การ์ดของเราก็จะอ่อนแอครับทำให้ไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าเชื้อไวรัสได้ครับร่างกายของเราจะต่อสู้กับไวรัสอย่างสุดกำลังนะครับด้วยการเป็นไข้แล้วก็มีน้ำมูกครับซึ่งนี่คือกลไกในการป้องกันตัวของร่างกายครับน้ำมูกเขียวเกิดจากซากภูมิต้านทานและเชื้อไวรัสที่ตายแล้วจากการต่อสู้กันครับ
3: พี่สุขา
0: จ๋า
3: หนูติดหวัดมาจากเพื่อนนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปตากฝนนะคะ
0: เป็นไปได้ครับเชื้อหวัดสามารถแพร่ถึงเราได้โดยที่เราไม่โดนฝนนะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าบางครั้งเวลาเราจามเนี่ยเราจามแบบเนี้ยฮาร์ดชิลเชื้อโรคอยู่ไหนครับ
3: อยู่ที่มืออ
0: ยู่ที่มือของเรานะครับเวลาเราไปจับใครเชื้อโรคก็ไปติดคนอื่นใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: เวลาเราจามเนี่ยเราควรจามใส่บริเวณข้อพับแขนด้านในแบบนี้ครับฮาร์ดชิลหรือแขนเสื้อด้านบนฮาร์ดชิลจะเป็นการควบคุมการแพร่ของเชื้อโรคได้ครับจีน่าครับ
3: อ๋อถ้าจีน่าแอชชิลใส่มือเวลาไปจับเพื่อนก็จะแพร่เชื้อไปให้เพื่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยลูก
3: แต่ว่ากี้จีน่าแอชชิลใส่มือแล้วก็ไปจับพี่ซุปอะค
0: ่
3: ะ
0: ตอนนี้เชื้อโรคก็อยู่ตรงนี้แล้วดังนั้นเราสองคนควรจะต้องไปล้างมือครับมันล้างมือบ่อยๆป้องกันหวัดได้เช่นกันไปล้างมือกันนะไปครับ
3: โรคหวัดเกิดขึ้นเพราะปฏิกิริยาของร่างกายโรคหวัดจึงเป็นโรคพิเศษที่ไม่มียารักษา

0: หนูมะลีมีเชื้อไวรัสหวัดกระจายหลบกันไงดีหนูมะลีมีเชื้อไวรัสหวัดกระจายจัดการไงดีเม็ดฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดเพราะเชื้อไวรัสมีอยู่ทั่วไปมันมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าพวกเราตอนภูมิต้านทานอ่อนไหวอาหารเราควรทานให้ครบ5หมู่และใช้สบู่ล้างมือบ่อยๆ
1: ใช
0: ่ดื่มน้ำเยอะๆที่เย็นน้อยๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ตอนนอนอย่าปล่อยผ้าห่มหลุดตัวหนูมะลีสบายดีไหมหวัดสู้ได้ด้วยความแข็งแรงหนูมะลีสบายดีไหมหวัดห่างไกลถ้าร่างกายแข็งแรงแม้โรคหวัดจะหลีกเลี่ยงยากเพราะว่าเกิดจากเชื้อไวรัสในอากาศที่แพร่กระจายตัวได้ดีในหน้าฝนแต่เราก็ยังคงจะต้องอยู่กับหน้าฝนแบบนี้ไปอีกหลายเดือนนะครับแต่หากว่าเราเตรียมตัวมีวิธีรับมือกับมันรู้ทันโรคหวัดและรู้จักบอกต่อกับคนรอบข้างเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในหน้าฝนนี้ได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญอย่าลืมพกร่มซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในหน้าฝนนี้นะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินขาวครับสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะครับอยู่กับครูพันพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้น

0: ครับมาเริ่มกันที่เราจะต้องไปสังเกตเมล็ดพืชนะครับคุณครูเนี่ยนะครับก็จะมีภาพมาให้กับนักเรียนได้รับชมร่วมกันนะครับจะเป็นภาพที่เกี่ยวกับเมล็ดพืชแต่จะเป็นเมล็ดอะไรนั้นนะครับเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางก็เตรียมตัวกันเลยนะครับจะได้ดูเป็นภาพอะไรนั้นไปรับชมกันเลยครับเป็นภาพของเมล็ดอะไรครับนักเรียนแบบสีแดงๆแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นเมล็ดถั่วแดงนะครับอ้าวแล้วนอกจากเมล็ดถั่วแดงเนี่ยเด็กๆในห้องเคยสังเกตเห็นเมล็ดพืชอื่นๆไหมลูก
1: เคย
0: ไหนลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยตอบพร้อมกันเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งลองสิมีเมล็ดพริกมีเมล็ดมะละกอกลุ่มสองมีเมล็ดอะไรบ้างลูกอะไรนะโอ้เมล็ดส้มเมล็ดส้มเคยเห็นกลุ่ม 3เคยเจอเมล็ดอะไรบ้างลูก
1: เมล็ดแตงโม
0: โอ้เมล็ดแตงโมกลุ่ม4ล่ะ
1: เ
0: มล็ดทานตะวันกลุ่ม5เคยเจอเมล็ดอะไรบ้างลูกอะไรนะอ๋อเมล็ดองุ่นฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกกลุ่มหรือว่านักเรียนทุกคนนะครับก็เคยสังเกตพบเจอเกี่ยวกับเมล็ดพืชนะครับแตกต่างแล้วก็มีจำนวนมากมายเลยนะครับแล้วจะเป็นอะไรนั้นนะครับไปดูที่คำถามของเรานะครับสิ่งนี้คืออะไรนะครับตอบพร้อมกันว่าอะไรครับ
1: เมล
0: ็ดอะไรครับ
1: เมล
0: ็ดพืชหรือเมล็ดถั่วแดงนะครับซึ่งเมล็ดพืชเนี่ยก็จะมีต่างๆมากมายเลยวันนี้ครูมีภาพยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยอย่างเช่นเมล็ดถั่วเขียวอันนี้เมล็ดอะไรเนี่ย
1: เมล็ดถ
0: ั่
1: ว
0: อันนี้เมล็ดถั่วเหลืองแล้วก็อะไร
1: เมล็ดถ
0: ั่
1: วแดง
0: แล้วก็เมล็ดถั่วแดงที่ครูให้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับถามต่อว่าถ้าคุณครูนะครับนำเมล็ดพืชเหล่านี้เนี่ยไปปลูกเมล็ดพืชเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเห็นกลุ่มหนึ่งตอบ
2: จะเติบโตครับ
0: เมล็ดพืชจะเป็นยังไงลูก
2: เติบโตครับ
0: เติบโตเป็นอะไรนะ
2: เป็นต้นครับ
0: เติบโตเป็นต้นขอบคุณมากลูกมีความคิดเห็นอื่นๆไหมใครอยากตอบคำถามข้อนี้ครับเห็นกลุ่มหนึ่งนะครับก็ได้บอกไปแล้วว่าเมล็ดพืชก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นต้นเล็กๆใช่ไหมที่กลุ่มหนึ่งบอกเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยนะครับจากเมล็ดพืชนะครับเมื่อเรานำเมล็ดพืชเนี่ยไปปลูกเนาะก็จะกลายเป็นอะไรครับ
1: ต
0: ้นเล็กๆหรือเราจะเรียกต้นแบบนี้ว่าต้นอะไร
1: ต
0: ้
1: นอ่อ
0: อนถูกต้องครับเปลี่ยนไปเป็นต้นเล็กๆหรือต้นอ่อนนะครับที่เด็กๆได้ตอบมาถูกต้องเลยนะครับนักเรียนไปทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับก็น่าจะคำตอบเหมือนๆกันนะครับเด็กๆแล้วถามต่อเลยว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการปลูกและดูแลต้นพืชเล็กๆหรือต้นอ่อนให้เจริญเติบโตอย่างไรครับให้กลุ่มอื่นตอบบ้างนะกลุ่ม C เราจะมีวิธีในการปลูกแล้วก็ดูแลต้นพืชต้นเล็กๆเหล่านี้ยังไงลูก
2: รดน้ำใส่ดินครับ
0: รดน้ำใส่ดินมีคำตอบอื่นอีกไหมกลุ่มหนึ่งขอฟังความเห็นกลุ่มหนึ่งหน่อยให้เพื่อนตอบบ้างลูกนอกจากรดน้ำใส่ดินแล้วเราดูแลต้นพืชเล็กๆเหล่านี้ได้ไงอีกลูก
2: ใส่ปุ๋ยคร
0: ับ มีการเติมปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยเพิ่มมีคำตอบอื่นอีกไหมครับไม่เป็นไรนะครับเราก็จะมีวิธีการปลูกและดูแลต้นพืชเล็กๆก็คำตอบที่เรียนได้ตอบมานะครับเดี๋ยวจะไปหาคำตอบกันว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ให้นักเรียนนะครับบอกวิธีการดูแลพืชในสถานการณ์ที่กำหนดให้บอกวิธีการดูแลพืชในสถานการณ์ที่กำหนดให้ฉะนั้นนักเรียนเนี่ยจะได้ดูนะครับสถานการณ์ที่คุณครูได้กำหนดให้แล้วก็ต้องบอกด้วยว่าวิธีการในการดูแลพืชเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองครับ ซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่74นั่นเองครับวิธีการทำวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด2ข้อนะครับวันนี้ในข้อที่1บอกไว้ว่าให้อ่านเรื่องชวนเพื่อนปลูกผักจากนั้นร่วมกันพูด

0: คุยในประเด็นดังนี้ก็จะมีอยู่2ประเด็นลูกประเด็นแรกเด็กทั้ง3คนดูแลพืชแตกต่างกันอย่างไรส่วนประเด็นที่2ถามว่าคำถามของเรื่องที่อ่านคืออะไรนะครับหมายความว่าวิธีการทำในข้อที่1เนี่ยเราอ่านเรื่องกันก่อนอ่านเรื่องเสร็จนะครับเราก็จะมาร่วมกันพูดคุยใน2ประเด็นที่ครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับในข้อที่2นะครับให้แต่ละกลุ่มวางแผนวางแผนเพื่อหาคำตอบจากเรื่องที่อ่านแล้วออกมาเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังนะครับนั่นหมายความว่าในทุกๆกลุ่มนะครับจะต้องมีการวางแผนกันนะครับเพื่อหาคำตอบจากเรื่องที่เราจะไปอ่านหลังจากนั้นเนี่ยก็ข้อมาเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ฟังด้วยนะครับเหมือนกับว่าลองมาแชร์คำตอบกันดูนะครับว่าการวางแผนในเรื่องเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะครับในข้อที่1ถามว่านักเรียนต้องพูดคุยประเด็นอะไรบ้างจากการอ่านเนื้อเรื่องชวนเพื่อนปลูกผักครับมีใครตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมประเด็นไหนบ้างลูกจากวิธีทำจำได้ไหมครับเด็กๆปลายทางสามารถตอบได้ไหมครับข้อนี้อ่ะแล้วนักเรียนต้นทางล่ะตอบได้ไหมครับลูกถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยนะครับว่าจะต้องพูดคุยประเด็นอะไรบ้างนะครับก็ประเด็นแรกก็คือเด็กทั้ง3คนดูแลพืชแตกต่างกันอย่างไรและข้อที่2ไปหาคำถามของเรื่องที่อ่านเนี่ยคืออะไรนั่นเองครับ2ประเด็นนะประเด็นแรกเด็กทั้ง3คนประเด็นที่2ถามถึงคำถามนั่นเองครับคำถามถัดไปนะครับแต่ละกลุ่มจะต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวางแผนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกลุ่ม4วางแผนเกี่ยวกับอะไรลูก
1: เด็ก3คนดูแลของดูแลพืชอย่างไรครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับวางแผนเกี่ยวกับเด็กทั้ง3คนเนี่ยจะมีการดูแลต้นพืชอย่างไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบคำตอบกันเลยครับที่เพื่อนได้ตอบมาจะถูกต้องหรือไม่นะครับนั่นก็คือวันนี้เราจะไปวางแผนเพื่อหาคำตอบจากเรื่องที่อ่านนั่นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก3คนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอ้เนื้อเรื่องวันนี้จะเป็นอย่างไรนั่นนะครับข้อถัดไปนะครับนักเรียนต้องออกมาเล่าอะไรให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆฟังเล่าอะไรครับเด็กๆเล่าอะไรนะการอะไรการดูแลเพื่อนการอะไรลูกเด็กอะไรนะเด็ก3คนวางแผนที่จะดูแลพืชอย่างไรนะครับจะใช้คำตอบนี้หรือไม่ไปติดตามรับชมกันครับผลของการวางแผนเพื่อหาคำตอบจากเรื่องที่อ่านนั่นเองครับก็ใกล้เคียงครับเด็กๆเก่งมากเลยทีนี้เนื้อเรื่องชวนเพื่อนปลูกผักเราจะใช้ใบงานในหน้าที่76นะครับก็สำหรับเด็กๆปลายทางนะครับคุณครูก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับเราไปดูกันนะครับว่าเนื้อเรื่องนะครับชวนเพื่อนปลูกผักจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องกันนะครับเดี๋ยวคุณครูขอชี้แจงนะครับกิจกรรมของนักเรียนปลายทางกันก่อนครับในการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับข้อที่1คุณครูเนี่ยให้นักเรียนอ่านเรื่องชวนเพื่อนปลูกผักโดยให้คุณครูอ่านนำแล้วก็นักเรียนอ่านตามหรืออาจจะเป็นการที่ให้เพื่อนช่วยกันอ่านนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆอ่านตามหรืออาจจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมตามบริบทของห้องได้เลยนะครับในข้อที่2คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับเด็กทั้ง3คนว่าจะดูแลพืชอย่างไรแล้วก็คำถามของเรื่องที่อ่านในวันนี้คืออะไรนั่นเองครับสำหรับของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับข้อที่1ครับนักเรียนจะต้องอ่านเนื้อเรื่องชวนเพื่อนปลูกผักก่อนนะครับคุณครูก็ดูแลความเรียบร้อยนะครับในการอ่านได้เลยครับข้อที่2คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทั้ง2ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั่นเองครับ

0: เอาล่ะเดี๋ยวเรานะครับไปดูเนื้อเรื่องกันเลยนะครับชวนเพื่อนปลูกผักนะครับในตอนนี้นะครับก็ให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนครับแล้วเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับเด็กๆถูกต้องครับเปิดไปหน้าที่76นะครับไปดูเนื้อเรื่องกันครับเด็กๆวันนี้ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เด็กๆลองฝึกอ่านไปทีละบรรทัดดีกว่านะครับลองฝึกอ่านไปทีละบรรทัดนะครับ ไหนเรามาลองฝึกการอ่านแล้วก็ลองเล่าให้เพื่อนๆไปทางได้ฟังดูนะครับเด็กๆแต่ตอนนี้ให้เปิดไปหน้าที่76กันก่อนครับไหนใครเจอแล้วใครเจอแล้วยกมือขึ้นครับน่าจะเจอกันทุกกลุ่มแล้วนะครับเอาล่ะเรามาดูเนื้อเรื่องกันนะครับชวนเพื่อนปลูกผักนะครับวันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆนะครับทุกคนชี้ไปที่ข้างบนเลยลูกชวนเพื่อนปลูกผักชี้ไว้เลยครับวันนี้เนี่ยจะคุณครูเนี่ยจะให้ทุกคนได้ลองฝึกการอ่านนะครับเดี๋ยวไปทีละบรรทัดนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับกลุ่ม1 2 3 4 5ตอนนี้พร้อมที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับถ้าทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะครับอ่านหัวข้อให้ครูฟังหน่อยครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ3 2 1ขอบคุณครับอย่าเพิ่งอ่านต่อนะวันนี้เป็นเนื้อเรื่องของชวนเพื่อนปลูกผักไปที่บรรทัดแรกครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันครับ3 2 1

0: อ่ะหยุดก่อนอ่ะบรรทัดแรกลูกมีตัวละครชื่ออะไรบ้างครับมีพายุมีภูเขาแล้วก็สายฟ้าเอ๊ะเขาต้องการทำอะไรครับปลูกผักเพื่อต้องการรับประทานเองอ่านต่อเลยครับ3 2 1ทั้ง3คนเพราะจนงอกเป็นครับ
1: แล้วนำ
0: กระถางไปวางไว้ที่ระเบียงที่มีส่องถึงหยุดก่อนครับหยุดก่อนนะสถานการณ์ต่อไปเนี่ยทั้ง3คนทำอะไรต่อครับเด็กๆ
2: นำเมล็ด
0: ผักนำเมล็ดพืชหรือเมล็ดผักไปทำอะไร
2: ไปปลูก
0: ไปปลูกจนได้เป็นอะไรออกมาเป็นต้นเล็กๆแล้วเขาทำอะไรต่อครับนำอะไรนะ
2: นำใส่กระถาง
0: นำกระถางไปไว้ที่ไหน
2: ระเบ
0: ีย
2: ง
0: ไปไว้ที่ระเบียงที่มีอะไรอยู
3: ่แสง
0: ที่มีแสงส่องถึงไปต่อครับ3 2 1จะคอยรดน้ำผักทุกวันและครอบด้วยกล่องทึบเมื่อไม่ได้รดน้ำเพราะกลัวนกจะมาจิกกินผักหยุดก่อนครับตรงนี้ขอถามว่าพายุคนชื่อพายุเนี่ยเขาดูแลผักของเขายังไงลูกมีการรดน้ำทุกๆวันแล้วทำยังไงต่อครับ
2: เอากล
0: ่
2: อง
0: อะไรนะเอากล่องทึบมาทำอะไร
2: ครอบเอาไว้
0: ทำไมต้องครอบเอาไว้ด้วย
2: เพราะเขากล
0: ั
2: ว
0: อะไรลูกกลัวนกที่จะมาอะไรจิกกินผักของเขานั่นเองไปต่อลูก3 2 1ภูเขา

0: ผักหยุดครับคนต่อไปทำอย่างไรครับคนต่อไปบอกว่าไม่ได้รดน้ำผักอ่ะไปต่อกันครับ3 2 1ส่วนสายฟ้ารดน้ำผักทุกวันไปต่อเลยเมื่อผ่านไป5วันผักที่ทั้ง3คนปลูกจะเจริญเติบโตเป็นอย่างไรอ้าวถามหน่อยว่าคนสุดท้ายทำอะไรบ้างลูก
1: รดน้ำ
0: มีการรดน้ำผักทุกๆวันแล้วต่อไปล่ะเมื่อผ่านไปกี่วัน
1: 5
0: วันเขาถามว่าผักทั้ง3คนเนี่ยจะปลูกแล้วก็เจริญเติบโตเป็นอย่างไรนั่นเองครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับเด็กๆเอาละเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องกันอีกทีนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับทีนี้ทุกคนหันมาที่หน้าจอของคุณครูก่อนครับหาทุกคนหันหน้ามาเดี๋ยวครูจะทบทวนเนื้อเรื่องให้อีกหนึ่งรอบนะครับตั้งใจฟังนะครับพายุภูเขาและสายฟ้านะครับมีตัวละครอยู่ทั้งหมด3คนนะต้องการปลูกผักสำหรับไว้รับประทานเองนะครับทั้ง3คนได้นำเมล็ดผักมาเพาะจนงอกเป็นต้นเล็กๆแล้วนำกระถางไปวางไว้ที่ระเบียงที่มีแสงส่องถึงนะครับทั้ง3คนเลยนะถัดไปนะครับโดยพายุเขาบอกว่าจะคอยรดน้ำผักทุกวันเลยและเขาก็มีการครอบด้วยกล่องทึบด้วยนะครับเมื่อที่ไม่ได้รดน้ำเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวนกที่จะมาจิกกินผักของเขานั่นเองส่วนภูเขานะครับเขาไม่รดน้ำผักเลยสายฟ้าเนี่ยเขาก็จะคอยรดน้ำทุกๆวันนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับทั้ง5วันผักที่ทั้ง3คนปลูกจะเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนั่นเองครับเด็กๆดูภาพประกอบนะทุกคนดูภาพประกอบในเนื้อเรื่องของตนเองสิตรงกับสถานการณ์ที่ครูบอกไหม ตรงนะครับคนแรกชื่ออะไรครับชื่อพายุเขามีกล่องสีดำไว้ครอบด้วยเนาะคนที่สองทำอะไรกับต้นไม้ไหมไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือไม่ได้รดน้ำนั่นเองส่วนคนที่สามล่ะครับมีการรดน้ำทุกๆวันนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูคำถามจากเนื้อเรื่องนะครับว่าที่เด็กๆได้อ่านเนื้อเรื่องไปนั้นเด็กๆจะสามารถตอบคำถามคุณครูได้ไหมนะครับคำถามแรกถามว่าเด็กทั้ง3คนปลูกผักเพื่ออะไรครับกลุ่มหนึ่งยกมือไวมากกลุ่มหนึ่งปลูกผักเพื่ออะไรลูก
2: เพื่อรับประทานเอง
0: เอาไว้รับประทานเองนะครับคำตอบนะครับก็ถูกต้องนะครับปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับเขาต้องการปลูกผักไว้เพื่อรับประทานเองนะครับอาจจะมีเหตุผลอยู่นิดนึงนะครับอาจจะบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยอาจจะอยากทดลองปลูกก็ได้ใช่ไหมหรือบางทีเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจไม่ดีข้าวยากหมากแพงนะครับเรามีเมล็ดพืชอยู่ก็ลองนำไปปลูกดูซิว่าจะได้ผักไว้กินจริงหรือไม่นะครับคำถามถัดไปนะครับเด็กทั้ง3คนนำเมล็ดผักมาทำอย่างไรครับเอามาทำอะไรลูกผมซีจักรพรรดิเอามาทำอะไรลูก
3: เอามาปลูกครับ
0: เอามาปลูกจนได้อะไร
3: เป็นต้นอ่อนครับ
0: เป็นต้นอ่อนหรือต้นเล็กๆขอบคุณมากครับเรามาดูคำตอบกันเลยนะครับว่าเด็กทั้ง3คนนำเมล็ดผักมาทำอย่างไรนะครับก็คือนำเมล็ดผักเนี่ยมาเพาะจนงอกเป็นต้นเล็กๆนั่นเองถูกต้องครับไปกันต่อครับเด็กทั้ง3คนนำกระถางที่ปลูกผักไว้เรียบร้อยเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนครับกลุ่ม2เอาไปไว้ที่ไหนลูก
2: ระเบียงค่ะ
0: เอาไปวางไว้ที่ริมระเบียงนะครับงั้นเดี๋ยวคุณครูไปดูคำตอบไปเลยนะถูกต้องนะครับก็นำไปวางไว้ที่ระเบียงแต่จะต้องมีอะไรส่องถึงมีแสงส่องถึง

0: ึงด้วยนะครับนำไปวางไว้ที่ระเบียงที่มีแสงส่องถึงนั่นเองครับถามต่อครับกระถางปลูกผักของใครบ้างที่ได้รับแสงมีของใครบ้างลูกดูในเรื่องสิมีของใครบ้างที่ได้รับแสงบ้างตอบพร้อมกันว่ามีของใครบ้างครับมีของภูเขากับของใคร
1: สายฟ้า
0: ของสายฟ้าใช่ไหมแล้วอีกคนนึงทำไมไม่โดนแสงลูกเพราะว่าอะไรมีการปิดอะไรนะมีการนำไปปิดไว้กองทึบนะครับหรือนำกล่องทึบมาครอบไว้นะครับมาดูกันนะครับว่าถูกต้องหรือไม่กระถางผักของภูเขากับของสายฟ้านะครับทั้งสองคนเนี่ยก็จะได้รับแสงนะครับนั่นเองกระถางปลูกผักของใครนะครับที่ไม่ได้รับแสงตอบพร้อมๆกันว่า
1: พ
0: ายุกระถางของพายุกระถางของพายุนั่นเองนะครับแล้วกระถางปลูกผักของใครบ้างที่ได้รับน้ำบ้างของใครบ้างลูกที่ได้รับน้ำมีของใครบ้างนะมีของพายุมีของใครอีกมีของพายุกับสายฟ้าอ้าวแล้วคนที่สองล่ะทำไมไม่ได้รับน้ำเพราะเขาไม่ทำอะไรเลยก็คือไม่ได้รดน้ำผักนะครับกระถางของพายุกับสายฟ้าถูกต้องครับไปดูคำถามข้อถัดไปนะครับกระถางปลูกผักของใครบ้างที่ไม่ได้รับน้ำครับของใครครับตอบพร้อมกันเลยกระถางของภูเขานั่นเองครับถูกต้องนะครับเอาละทีนี้ ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมถัดไปนะครับก็ถึงคราวของนักเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะครับได้อ่านเนื้อเรื่องกันอีกหนึ่งรอบนะครับอ่านในกลุ่มตัวเองนะอ่านในกลุ่มตัวเองแล้วก็หาว่าคำถามนะครับคำถามที่ในเรื่องเนี่ยจะเป็นคำถามอะไรนะครับให้เด็กๆในกลุ่มตอนนี้นะครับร่วมกันอ่านเนื้อเรื่องกันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวคุณครูจะลงไปร่วมกันพูดคุยกับนักเรียนด้วยนะครับเพื่อให้ได้คำตอบว่าคำถามที่ในเรื่องเนื้อเรื่องวันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับอะไรนั่นเองครับตอนนี้ให้อ่านได้เลยครับเดี๋ยวคุณครูลงไปดูนะว่าแต่ละกลุ่มจะได้คำตอบหรือไม่นะครับดูเนื้อเรื่องกันอีกรอบลูกกลุ่มหนึ่งดูเนื้อเรื่องกันอีกหนึ่งรอบดูเนื้อเรื่องกันอีกรอบสิที่เราได้ตอบคำถามไปทั้งหมดนั่นคือเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบเลยว่าคำถามของเรื่องเนี่ยคืออะไรนะครับคำถามในเรื่องคืออะไรให้เวลาอ่านให้เวลาอ่านอีกรอบนึงดูสถานการณ์แต่ละคนอีกรอบสิลูกดูสถานการณ์ของทุกคนแต่ละรอบอีกทีดูกันอีกรอบนะเอาอ่านอีกรอบลูกกิตตินันอ่านอีกหนึ่งรอบนั่งเลยเอาอ่านตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มอ่านเนื้อเรื่องอีกรอบแล้วหาสิว่าคำถามในเรื่องเนี่ยคืออะไรนะครับคำถามในเรื่องคืออะไรมีอยู่แล้วนะคำถามในเรื่องเนี่ยแต่จะเจอไหมขึ้นมานั่งครับขึ้นมานั่งกลุ่ม2เอ้ยไม่ไปดูเพื่อนกลุ่ม2ได้คำถามในเรื่องแล้วหรือยังได้แล้วเหรอผักอะไรนะ
2: ผักที่ผัก
0: ปลูกเติบโตเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรโดยใช้ระยะเวลากี่วัน5วันลองดูซิว่าถ้าลองดูนะอันนี้ให้ลองนึกภาพตามกับคุณนะลองดูซิว่าถ้าตัวเองเป็นพายุอย่างจันเจ้าเป็นพายุภูเขาเป็นของดาเนียสมมติหรือคุณเป็นสายฟ้า

0: เรามาปลูกจริงๆเลยดีไหมเรามาทดลองกันเหมือนในสถานการณ์กันเลยนะสมมตินะลองดูซิว่า5วันผ่านไปเนี่ยผักที่ทั้ง3คนปลูกจะเป็นยังไงคิดว่าเป็นยังไงอ้าวลองมาเดาคำตอบเล่นๆสิอย่างพายุล่ะ
1: ไม่เจริญเติบโต
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าไม่ได้รับแสงแดด
0: โอ้ไม่รับแสงแดดแล้วต้องของคนนี้ล่ะน่าจะคนนี
1: ้
0: น่าจะเริ่มเติบโตดีโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเก็บคำตอบไว้นะว่าเดี๋ยวเราไปแชร์คำตอบกับกลุ่มอื่นนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงเนาะโอ้โหกลุ่มนี้ตั้งใจอ่านมากอ่ะถึงไหนแล้ว
2: ไว้ที่
0: ระเบียงที่มีอะไรแสงส่องถึงโดยให้กลุ่ม3อ่านกันก่อนนะไปกลุ่ม2ได้คำตอบแล้วกลุ่มนี้คำถามในเรื่องเนี่ยคืออะไรได้ยังอ้าวอ่านเรื่องสิคำถามในเรื่องเนี่ยคืออะไรลูกเอาอ่านสิเนี่ยผักอะไรทั้ง3คนปลูกจะเจริญเติบโตเป็นอ้าวแล้วเป็นอย่างไรล่ะ
3: เป็นอย่างโต
0: อันนี้เอานี้ให้ทุกคนลองสมมติตัวเองสมมติจักรพรรดิเป็นพายุทีทัศน์เป็นภูเขาสมมติและอีฟเป็นสายฟ้าอ่ะ3คนเนี้ยลองไปปลูกต้นไม้จริงๆลองไปปลูกพืชจริงๆแล้วทำสมมติเดี๋ยวนะสมมติก่อนสมมติว่าไปทำจริงๆเอาคิดว่า3คนนี้จะแตกต่างกันไหม5วันผ่านไปเนี่ยคิดว่าจะมีผลแตกต่างกันไหม
1: แตกต่าง
0: เอาลองเดาคำตอบสิลองเดาเล่นๆของพายุเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ต้นกลางใหญ่อยู่
0: เพราะอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้รับแสงอะอ๋อแต่มีการลดน้ำ
1: ต้นเท่าเด
0: ิมแล้วของภูเขาเป็นยังไง
1: ต้นเล็ก
0: น่าจะต้นเล็กคือไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมแล้วของสายฟ้าน่ะน่าจะมีการเจริญเติบโตที่เป็นยังไงน่าจะมีการเจริญเติบโตนะครับกลุ่มนี้ได้คำตอบแล้วนะได้คำตอบแล้วก็ได้คำถามแล้วด้วยนะครับขอไปดูกลุ่มอื่นสิกลุ่ม5กลุ่ม5อ่านเนื้อเรื่องอีก1รอบแล้วหรือยัง
4: อ่านแล้ว
0: เอ้าคำถามจากในเรื่องเนี่ยคืออะไรได้ยังไหนว่าอ่านแล้วให้เวลาอ่านอีก1รอบเริ่มเลยครับอ่านอีกรอบนะเดี๋ยวครูมาอีกรอบนึงให้ได้คำตอบนะให้ได้คำตอบว่าคำถามจากในเรื่องเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวคู่มาอีก1รอบกลุ่ม3เนื้อเรื่องจบยังครับ
5: จบแล้ว
0: เอ้าทีนี้คำถามจากในเรื่องเนี่ยคืออะไรทำไมหัวล้อกันได้ไหมคำถามจากในเรื่องคืออะไรคำถามจากในเรื่องคืออะไรนะอ่านเดี๋ยวผักอะไร
5: ผ
0: ักที่ทั้ง3คนปลูกจะเจริญเติบโตเป็นจะเจริญเติบโตเป็นอย่างไรทีนี้ลองสมมติตัวเองใครอยากสมมติตัวเองเป็นพายุบ้างในกลุ่มนี้สมมติเองสองคนใครอยากเป็นภูเขาแล้วใครอยากเป็นสายฟ้าเดี๋ยวมีคนเดียว ลองดูสิลองเดาคำตอบเล่นๆสิว่าเวลาผ่านไป5วันถ้าเราลองไปปลูกจริงๆทุกคนในกลุ่มเนี่ยได้ลองปลูกกันจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนชื่อพายุคนชื่อภูเขาคนชื่อสายฟ้าถ้าลองไปปลูกแล้วผ่านไป5วันปุ๊บต้นไม้ของพายุจะเป็นยังไง
5: จะเริ่มเติบโต
0: ทำไมจะเริ่มเติบโตไหนขอให้ผลหน่อย
5: เขาลดน้ำ
0: ลดน้ำแต่ว่าอะไรไม่ได้ทำอะไร
5: ไม่ได้แสงผักชี
0: มีการเอากล่องไปครอบเนี่ยคิดว่าต้นไม้ของเขาจะเป็นยังไงเหมือนเดิมแล้วของภูเขาอะไรเป็นยังไงไหนใครที่เป็นภูเขาเมื่อกี
6: ้
0: บอกครูสิว่าต้นไม้ของภูเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแค่วางไว้ที่มีแสงแดดส่องถึงเฉย ล้วไม่ได้ทำอะไรกับต้นพืชเลยแล้วต้นพืชของเขาจะเป็นยังไง
2: ไม
0: ่เจริญเติบโตเอาแล้วของสายฟ้าล่ะสายฟ้านะลูกอันเดี๋ยวลองบอกกูซิของสายฟ้าจะเป็นยังไง
4: เป
0: ็
4: นด้วย
0: ได้แล้วเป็นของสายฟ้าน่ะจะเป็นยังไง
4: จะเริ
0: ่มเติบโตก็ได้คำถามแล้วนะว่าผักทั้ง3คนที่จะเริ่มเติบโตเป็นอย่างไรได้คำตอบจากเนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้วอ่านเนื้อเรื่องทบทวนอีกรอบแล้วแล้วก็ได้ลองเป็นทุกๆคนแต่กิจกรรมหน้าเดี๋ยวเราไปทำจริงๆอุบไว้ก่อนนะกลุ่มนี้กลุ่ม5กลุ่ม5ได้คำถามหรือยังครับคำถามถามว่าอะไร
6: ผักที่ทั้ง3คนปลูกจะเจริญเติบโตเป็นอย่างไร
0: ผักที่ทั้ง3คนปลูกจะเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ลองสมมุติตัวเองสิสมมติใครจะเป็นพายุ1คนใครจะเป็นภูเขาแล้วใครจะเป็นสายฟ้ามี2ลองเดาคำตอบเล่นๆซิว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปต้นไม้ของพายุเป็นไง
7: ม
0: ี
7: ลำต้นแล้ว
0: มันมีต้นอ่อนมีลำต้นอยู
7: ่
0: เราเนี่ยนำกล่องไปครอบใช่ไหมนำกล่องไปครอบแต่ว่ามีการรดน้ำทุกวันต้นไม้ของเขาจะเป็นยังไงคิดว่าเจริญเติบโตได้แต่ไม่ได้รับแสงแล้วของภูเขาล่ะเป็นยังไง
7: มันก็จะหักง่ายของพายุ
0: อะไรนะ
7: ม
0: ัน
7: ก็ของพ
0: าย
7: ุ
0: ทำไมอ่ะ
7: เพราะว่าไม่ได้รับแสง
0: อ๋อไม่รับแสงแดดเอ๊ะตรงของภูเขาได้รับแสงแดดนะ
7: ได้แสงแดดแต่ไม่ถึงน้ำต้นไม้
0: แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ของภูเขา
7: ลำต
0: ้
7: นอ่อน
0: แล้วของสายฟ้าล่ะเป็นอย่างไรลำต้นของสายฟ้าก็จะแข็ง
7: แ
0: รงเพราะว่าอะไร
7: เขาได้รับน
0: ้
7: ำต้นไม้
0: โอ้ได้รับน้ำได้รับแสงโอเคได้กลุ่มนี้สรุปแล้วได้คำถามแล้วนะว่าอะไรผักอะไรนะผักที่ทั้ง3คนปลูกจะเจริญเติบโตเป็นอย่างไรได้คำถามได้คำตอบจากในเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มเนี่ยได้คำถามแล้วใช่ไหมได้คำถามแล้วว่าอย่างไรลูกเดี๋ยวไปดูสไลด์สิคำถามจากเรื่องที่อ่านเนี่ยคืออะไรครับตอบพร้อมกัน3 2 1

0: อ่ะผักของทั้ง3คนปลูกจะเจริญเติบโตเป็นอย่างไรโดยใช้ระยะเวลากี่วันครับ
1: 5
0: โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด5วันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราลูกถ้าเราต้องการหาคำตอบเกี่ยวกับผลการเจริญเติบโตของผักที่มีการดูแลแตกต่างกันของทั้ง3กระถางเป็นระยะเวลา5วันเราจะทำยังไงได้อันไหนขอดูความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มหน่อยกลุ่มที่1กลุ่ม1ฟังนะถ้าเราจะไปหาคำตอบว่าการเจริญเติบโตของผักที่ทั้ง3คนดูแลแตกต่างกันเนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับคิดว่าจะต้องทำยังไงครับตอบได้ไหมกลุ่ม1ตอบได้ไหมชัยพฤกษ์ลองตอบดูสิลูกถ้าเราจะไปหาคำตอบเราต้องทำยังไงครับ
2: ต้องเฝ้าดูครับ
0: อะไรนะ
2: เราต้องเฝ้าดูการเจริญเติบโตแต่ของแต่ละคน
0: เราต้องเฝ้าดูการเจริญเติบโตเอ๊แต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่เนื้อเรื่องแล้วถ้าเราจะไปดูทำจริงๆล่ะลองดูไหมลองดูนะกลุ่มนี้จะบอกว่าน่าจะต้องไปลองจริงๆแหละกลุ่มสองล่ะกลุ่มสองล่ะลูกขอดูความคิดเห็นหน่อยว่าเราจะไปหาคำตอบเนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับกลุ่มหนึ่งบอกว่าไปลองดูไปทำจริงเลยแล้วกลุ่มสองล่ะกลุ่มสองทำยังไงได้เนื้อเรื่องของเราลูกมันเป็นเนื้อเรื่องที่อ่านมาเฉยๆนะครับแต่ในเนื้อเรื่องเขามีการลองจริงๆแล้วหรือยังกลุ่มสองยังไม่ได้ลองฉะนั้นเราจะต้องไปทำยังไงไปลองดูสิไปลองทำตามวิธีการของที่บอกมาเลยใช่ไหมกลุ่ม2ก็มีความคิดเห็นคล้ายๆกับกลุ่ม1แล้วกลุ่ม3อ่ะลูกกลุ่ม3ทำอย่างไรได้บ้างทำไงครับก็ไปทดลองเหมือนกับอะไรเหมือนกับในลองไปทดลองเหมือนในเรื่องดูกลุ่ม4ล่ะครับกลุ่ม4เห็นด้วยกับกลุ่ม1 2 3มั้ยทำไมไม่เห็นด้วยจักรพรรดิจักรพรรดิใส่หัวแสดงว่าไม่เห็นด้วยทำไมจักรพรรดิบอกว่าไม่เห็นด้วยลูกไหนขอให้ผลหน่อยสิ
3: ต้องลองสมมุติดูก่อนครับว่าเป็น
0: อะไรนะครับ
3: ต้องลองสมมุติดูก่อนครับ
0: ลองสมมุติดูก่อนการสมมุติก็คือเราเนี่ยจะยังไม่ได้คำตอบนะครับจนกว่าเราจะไปทดลองทำจริงๆและกลุ่ม5ล่ะครับเห็นด้วยกับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3มั้ยเห็นด้วยทำไมถึงเห็นด้วยครับฉะนั้นจะต้องไปอะไรครับไปทดลองปลูกจริงๆนะครับล่ะเรามาดูกันนะครับ เราเนี่ยก็จะต้องไปปลูกจริงๆแล้วก็ไปดูแลผักตามเรื่องที่อ่านหรือทดลองปลูกพืชทั้ง3กระถางนะครับแล้วก็ดูแลตามเหมือนเรื่องที่อ่านเลยนะครับทบทวนกันหน่อยถ้าเราจะไปปลูกจริงๆถ้าเราจะไปปลูกจริงๆคนแรกจะต้องทำยังไงบ้างนะมีการรดน้ำทุกวันแล้วก็ทำอะไรกับพืชต่อลูก
1: นำกล
0: ่องฮึบไปครอบนะครับแล้วคนที่สองทำอย่างไรครับ
1: ปล
0: ่
1: อยไว้เฉยๆ
0: ปล่อยไว้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วคนสุดท้ายทำยังไงครับ
1: รดน้ำทุกวัน
0: มีการรดน้ำในทุกๆวันนะครับโดยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับแน่นอนว่าคุณครูนะครับจะให้พวกเราได้ทดลองจริงๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปทดลองจริงๆเนี่ยคุณครูจะต้องมีการให้พวกเราได้เตรียมตัวเตรียมตัวอย่างไรก็คือมีการเตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับดูแลต้นพืชนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์การรดน้ำถามหน่อยว่าอุปกรณ์การรดน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างครับตอบพร้อมกันเลยว่า
1: สายยาง
0: โอ้ใช้สายยางเลยเหรออะอย่างสมมติเราจะปลูกในห้องอย่าเราจะทดลองในห้องเราเนี่ยเราใช้สายยางได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ถ้าไปปลูกในพื้นที่กลางแจ้งหรือมีพื้นที่ที่เพียงพอเนี่ยการใช้สายยางนะครับก็น่าจะทำได้แต่เราจะไปทดลองกันในห้องนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายเมื่อเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายเขาเนี่ย ปไว้ในที่ที่เหมาะสมนะครับแต่จะต้องมีแสงแดดเป็นไงที่ส่องถึงด้วยนะครับจะได้เหมือนกับการทดลองนะครับขอไปครับเหมือนกับสถานการณ์ที่เราได้อ่านไปนั่นเองนะครับอุปกรณ์การรดน้ำนอกจากสายยางแล้วมีอะไรอีกครับบัวรดน้ำถ้าบัวรดน้ำมันจะใหญ่ไปไหมลูกเอาบัวรดน้ำเล็กๆใครมีล่ะมีไหมอ่ะใครมีบัวรดน้ำเล็กๆไหมผมมีแต่อันใหญ่คุณครูว่าถ้าเอาอันใหญ่มาห้องเราเนี่ยเปื้อนไปด้วยน้ำแน่เลยนะครับมีอุปกรณ์อื่นๆอีกไหมที่เกี่ยวกับการรดน้ำได้อีกอะไรขวดน้ำที่เจาะฝาไอเดียนี้น่าสนใจนะครับที่ฉีดอะไรเขาเรียกอะไรที่ฉีดอะไรที่เป็นไอน้ำเขาเรียกฟอกกี้ลูกเขาเรียกฟอกกี้นะเอาไว้สเปรย์ฉีดได้แต่คุณครูนะครับขอแนะนำอุปกรณ์ในการรดน้ำคือช้อนกินข้าวของเรานี่แหละลูกช้อนเล็กๆเนี่ยอ้าวแล้วใช้ยังไงล่ะก็ต้องมาคู่กับอะไรมาคู่กับแก้วน้ำจะต้องมาคู่กับแก้วน้ำโดยเราจะใช้ช้อนเนี่ยตักน้ำแล้วก็รดน้ำลงไปนั่นเองนะครับกล่องทึบกล่องทึบเด็กๆสามารถเตรียมมาได้ไหมกล่องทึบกล่องทึบเนี่ยจะต้องเป็นยังไงจะต้องเป็นกล่องยังไงสีอะไรเราเป็นกล่องสีดำอ้าวจำได้ไหมกิจกรรมเรื่อง

0: ของแสงอ่ะลูกจำได้ไหมเอออันนั้นแหละมีกลุ่มไหนสามารถเตรียมมาให้ครูได้ไหมสามารถประดิษฐ์ให้ครูได้ไหมถ้ากลุ่มไหนสามารถเตรียมมาได้อย่างน้อยนะขอกลุ่มละ1กล่องนะครับกล่องทึบกล่องทึบจากกิจกรรมเรื่องแสงอ่ะจำได้ไหมที่เรานำกล่องทึบไปครอบอ่ะฉะนั้นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5อ่ะอย่างน้อยเตรียมกล่องทึบมากลุ่มละกี่ใบกลุ่มละ1ใบแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณครูนะครับจะเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับกล่องสีน้ำตาลใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ใช้ได้นะเอามาได้เอามาได้และให้เตรียมอุปกรณ์เหล่านี้มาในชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจสอบว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมไปทำกิจกรรมไหมนะครับทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมนะครับการวางแผนการดูแลพืชทั้ง3กระถางจะต้องมีวิธีในการดูแลพืชทั้ง3กระถางเช่นการรดน้ำทุกวันการวางกระถางไว้ในต้นขอไปครับการวางกระถางต้นไม้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นต้นนะครับมาทบทวนกันอีกครั้งของพายุเนี่ยมีการดูแลต้นพืชอย่างไรครับมีการรดน้ำในทุกๆวันมีการนะมีการนำกล่องทึบไปครอบไว้ของภูเขาล่ะครับของภูเขาทำอะไรกับต้นพืชปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยสายฟ้าล่ะครับสายฟ้ามีการรดน้ำในทุกวันนะครับดูนะในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวครูจะให้วางแผนว่าใครนะครับจะเป็นตัวละครพายุใครจะเป็นตัวละครภูเขาใครจะเป็นตัวละครสายฟ้าโดยที่เราจะต้องแบ่งเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งขอไปครับเราจะต้องแบ่งให้ครบเราแบ่งกันเลยดีไหมเราแบ่งกันเลยดีไหมถ้าอย่างนั้นต้นพืชเนี่ยจะต้องมีกี่ต้นในกลุ่มลูกอย่างน้อยมีกี่ต้นในกลุ่มอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีกลุ่มละ3ต้นนะครับแต่จะเป็นต้นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไว้คุยกันในนอกชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกกันอีกทีว่าจะเอาต้นอะไรมานะครับแต่ตอนนี้ให้แบ่งกันก่อนกลุ่มหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน
1: 6คน
0: ฉะนั้นจะต้องเป็นพายุ2คนเป็นภูเขา2คนเป็นสายฟ้า2คนกลุ่มอื่นๆด้วยนะมีสมาชิกเท่ากันเลยไม่ใช่ลูกหมายถึงวันปกติที่เพื่อนมาสิตอนนี้ให้แบ่งกลุ่มกันเลยว่าใครจะเป็นพายุใครจะเป็นภูเขาใครจะเป็นสายฟ้าอ่ะกลุ่มนี้แบ่งได้ยัง
1: แบ่งได้แล้ว
0: ครับแบ่งได้แล้วล่ะมาดูกันใครจะเป็นพายุบ้างเอา2คนเอา2คนคู่กันเลยนะจะได้ง่ายเนาะทำไมโอ้ยจะได้ง่ายลูกจะได้เนี่ยเธอคู่กับเพื่อนนะจะได้ง่ายนะครับตกลงไหมตกลงอ่ะกลุ่มของพายุใครบ้างมี2คนกลุ่มของภูเขาได้ไม่เป็นไรกลุ่มของสายฟ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสลับกันนี่นะกลุ่มนี้เรียบร้อยกลุ่ม2ใครจะเป็นภูเขาครับภูเขา2คนไหนใครบ้างใครจะเป็นพายุไลวินเป็นอะไรไลวินจะเป็นพายุหรือสายฟ้าเหลือ2คนเขาเลือกแล้วฉะนั้นเหลือพายุ2คนคุณกับไลวินนะตามนี้กลุ่มนี้ใครไม่มา1คน
2: ไม่มีค่ะไม่มีใครมา
0: เดี๋ยวเพื่อนมาไงวันนั้นเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะเป็นข้าวหอมข้าวหอมเนี่ยจะเป็นคู่กับใครดีคู่กับนันทวัฒน์เป็นตัวละครอะไรนันทวัฒน์เลือกมั้ย
1: พายุ
0: เป็นพายุใครเป็นภูเขาใครเป็นสายฟ้าครบเรียบร้อยกลุ่มนี้สมาชิกไม่มา2คนมีใครบ้างสมาชิกไม่มา2คนเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวเราแบ่งกันอีกทีนะกลุ่มนี้ขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวคุณครูหามาให้เดี๋ยวครูหามาแต่ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาแบ่งกันอีกทีนะกลุ่ม4เพราะว่าสมาชิกมาไม่ครบนะกลุ่มนี้สมาชิกครบขาดใครไปบ้างลูกแล้วจำเพื่อนได้ไหม2คนใครบ้างอ๋อเอางี้กลุ่ม4กับ5เดี๋ยวค่อยมาแบ่งกันนะเพราะว่าสมาชิกมาไม่ครบเนาะเดี๋ยวค่อยเลือกกันอีกทีนะครับอ่ะฉะนั้นนะครับฉะนั้นนะอย่าลืมไปเตรียมอะไรบ้างลูกอย่าลืมไปเตรียมอะไรบ้างครับ1อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์ในการรดน้ำมีอะไรบ้างมีช้อนมีแก้วอะไรมีแก้วน้ำแล้วก็อะไรอีกสำคัญอีกอย่างนึงกล่องทึบอย่างน้อยเตรียมมากลุ่มละ1อันนะครับกลุ่มละ1กล่องนั่นเองส่วนต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยนอกชั่วโมงกันนะว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างในตอนที่2นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคุณครูบอกไปแล้วนะว่ามีอุปกรณ์สำหรับดูแลพืชนอกจากการดูแลพืชแล้วเราจะต้องมีการวัดการเจริญเติบโตของพืชด้วยโดยอย่าลืมนะเตรียมไม้บรรทัดขนาดยาวมาด้วยเอาไว้วัดความสูงว่าพืชของเราเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่นะครับและในข้อที่2นะครับพืชชนิดเดียวกันที่ปลูกในกระถาง3ต้นที่มีความสูงเท่ากันนะครับส่วนจะเป็นพืชอะไรนั้นก็คุณครูบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเราไปคุยนอกชั่วโมงนะสำหรับเด็กๆปลายทางก็สามารถเตรียมนะครับวัสดุอุปกรณ์ได้ตามนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงค์นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเด็กๆเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบายอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์กันมานะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปี

1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
2: เฮ้ดีเลย
3: ใช่ใช่
0: เจ็ดมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

0: ประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียว
1: ใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกัน
2: ได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: แย่แล้วอันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหร
0: อจับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้7มหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
4: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เอ๊เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหาก
4: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้ว7มหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
7: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
8: เพิ่มพลัง

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
2: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับทีทัศน์ลูก
1: ของรูปซ้ำครับ
0: แบบรูปซ้ำนั่นเองใช่ไหมครับ

0: ครั้งนี้เราจะมาช่วยกันหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำกันนะครับในเรื่องการหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี3รูปหรือ4รูปนั่นเองนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างนะอย่างแรกเลยนะจะต้องบอกรูปที่หายไปในแบบรูป3โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มี3รูปหรือ4รูปนะครับ2จะต้องให้เหตุผลได้นะว่าเอ๊ะจากที่เราบอกไปนะครับว่ารูปที่หายไปนั้นคือรูปใดเพราะเหตุใดนะและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับแน่นอนว่าเด็กๆต้องได้ออกมานำเสนออีกเช่นเคยแน่นอนนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนแบบรูป3โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มี3รูปหรือ4รูปนะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นรูปอะไรนะเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับแบบรูปในภาพมีรูปอะไรบ้างรูปแรกครับรูปอะไรเอ่ยอ๋อเป็นรูปโรงเรียนทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูปโรงเรียนลูกมีเสาธงชาติใช่ไหมลักษณะคล้ายโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนนะ
1: โรงพยาบาล
0: เป็นรูปอะไรครับ
1: โรงพยาบาล
0: ได้อย่างไรว่าเป็นโรงพยาบาลลูก
2: เพราะว่ามีสัญลักษณ์
0: โรงเรียนอ๋อมีเครื่องหมายอะไรนะมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับสีอะไรเอ่ย
2: ส
0: ี
2: แดง
0: สีแดงนะแล้วก็มีคำว่าอะไรเนี่ยลูกอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษแปลว่าโรงพยาบาล hospital ใช่ไหมครับแปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองนะและนี้ล่ะลูก
2: สถาน
0: ี
2: ตำรวจ
0: สถานีตำรวจนะครับและรูปนี
2: ้
0: ร้านขายผลไม้นั่นเองนะละขายผักขายผลไม้นะและรูปนี้ล่ะลูก
2: ร
0: ูปโรงเรียน
2: โรงพยาบาล
0: สถานีตำรวจร้านขายผลไม้นะเอ๊ะเด็กๆถูกต้องไหมนะมีรูปโรงเรียนรูปโรงพยาบาลรูปสถานีตำรวจและรูปร้านขายผลไม้นะครับเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าอีก2รูปที่เป็นรูป ถัดไปนั้นเป็นรูปอะไรเด็กๆจะต้องทราบอะไรก่อนจำได้ไหมลูกจำได้ไหมครับเราต้องหาอะไรก่อนเอ่ยเราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะดาเนียลลูกเราเรียกว่าอะไรครับ
3: ชุดที่3ค่ะ
0: เราเรียกว่าชุดที่3นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าการที่เราจะหาว่ารูปถัดไปจะเป็นรูปใดได้เพราะเหตุใดก็จะต้องทราบชุดที่3ก่อนนะครับซึ่งชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ
2: 4
0: กี่รูปลูก4รูปไหนใครออกมาวงล้อมรอบได้บ้างครับเอามือจับหูจับแขนยกวันใหม่ลูกมาวงล้อมรอบชุดที่3นะถูกต้องไหมลูกจากที่วันใหม่วงล้อมรอบไปถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประเมินให้วันใหม่หน่อยเยอะมากเลยนะแสดงว่าอ๋อเราทราบแล้วว่าในชุดที่3ของเรานะมีรูปอะไรบ้างครับอ๋อมีรูปโรงเรียนนะ
2: โ
0: รงพยาบาลสถานีตำรวจและร้านขายผลไม้ใช่ไหมครับตามตำแหน่งเลยแสดงว่ารูปที่อยู่ถัดจากร้านขายผลไม้ก็น่าจะเป็นรูปอะไรลูกตะวันลูกรูปอะไรครับ
4: โรงเรียนครับ
0: เป็นรูป
4: โรงเรียนครับ
0: รูปโรงเรียนและอีกรูปหนึ่งล่ะ
4: โรงพยาบาลครับ
0: ใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างยกมือทั้งต้นทางและปลายทางใครเห็นด้วยกับตะวันลูกเอ๊ะใครว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นแบบอื่นมีไหมไม่มีนะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะลูกต้องเป็นรูปอะไรเอ่ยโรงเรียนและโรงพยาบาลถูกต้องเอาประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารูปสุดท้ายเป็นรูปร้านขายผลไม้ใช่ไหมรูปถัดไปก็จะต้องเป็น
2: โรงเร
0: ีย
2: น
0: เป็น

0: โรงเรียนและเป็นโรงพยาบาลต่อไปนั่นเองนะครับเห็นไหมถ้าเราสังเกตจากชุดที่3ใช่ไหมลูกอ๋อสิ้นสุดของชุดที่3ใน1ชุดนะเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปร้านขายผลไม้ใช่ไหมครับแสดงว่าชุดที่3รูปถัดไปก็จะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนใช่ไหมครับและโรงพยาบาลสถานีตำรวจและร้านขายผลไม้อ๋ออีก1ชุดตรงนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าชุดต่อไปเจ้าจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและต่อด้วยโรงพยาบาลนั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากนะถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมการหารูปที่หายไปในแบบรูป3โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มี3รูปนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นรูปอะไรรอบนี้เป็นรูปอะไรครับอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางว่ามีรูปอะไรบ้างเด็กๆจะต้องตอบได้นะว่าแบบรูปที่กำหนดนั้นมีรูปใดบ้างนะครับรูปอะไรเอ่ยรูปทรงกระบอกนะรูปอะไรครับ
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปอะไรเอ่ย
1: สี่เหล
0: ี่
1: ยม
0: ใครตอบได้บ้างใช่รูปสี่เหลี่ยมไหมทรงสี่เหลี่ยมจำได้ไหมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ
1: ทรงกลม
0: ทรงกระบอก
1: ทรงกระบอก
0: ต้องหาใช่ไหมต้องหานะทรงกลม
1: ทรงกระบอก
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงกลมนะครับเด็กๆจะเห็นว่ารูปที่คุณครูกำหนดให้นั้นมีรูปทรงกระบอกรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปทรงกลมนะครับแน่นอนว่าถ้าเราจะหาว่ารูปที่หายไปนะรูปที่หายไปเป็นรูปใดเราก็จะต้องทราบก่อนว่าชุดที่3ในแบบรูปมีสมาชิกกี่รูปรูปอะไรบ้าง มีกี่รูปครับ
1: 3ร
0: ู
1: ป
0: ใครตอบคุณครูได้บ้างปณิดาลูกชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปอะไรบ้างครับ
2: 3รูปค่ะ
0: 3รูปใช่ไหมลูกได้แก่รูปอะไรบ้างครับ
2: ทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยม
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
2: ทรงกลม
0: ทรงกลมเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้ปณิดาหน่อยนะใครออกมาวงล้อมรอบชุดที่3เป็นครูได้บ้างลูกมือจับหูจับแขนยกมือตะวันลุกมาตะวันวงล้อมรอบให้ครูหน่อยนะ

0: ชุดที่3นะลูกเรียบร้อยนะครับชุดที่3ของเราประกอบด้วยรูปทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงกลมนะอ่ะประมือให้ตะวันหน่อยนะถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยนะแสดงว่าเราก็จะน่าจะหารูปที่หายไปในแบบรูปได้แล้วใช่ไหมครับว่ารูปที่หายไปต้องเป็นรูปใดเพราะเหตุใดต้นทางและปลายทางลงช่วยกันตอบสิครับว่ารูปที่หายไปนี้น่าจะเป็นรูปอะไรครับนัทรินีลูกนัทรินีคิดว่าเป็นรูปอะไรครับ
1: รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าอะไรครับต้องมีเหตุผลด้วยลองให้เหตุผลสิ
1: มันซ้ำกันค่ะ
0: มันเรียงซ้ำๆกันใช่ไหมยังไงเอ่ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อจากรูปอะไรครับ
1: ทรงกระบอกค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออยู่ต่อจากรูปทรงกระบอกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านัทรินีตอบถูกต้องไหมใครเห็นด้วยกับนัทรินียกมือใครว่าน่าจะเป็นรูปอื่นปลายทางแล้วครับคิดว่าเป็นรูปอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนั่นก็คือเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองเพราะว่าเป็นรูปที่เรียงซ้ำกันโดยเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากทรงกระบอก

ออกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกแสดงว่าต่อไปต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงกลมนั่นเองเรียงกันเป็นชุดๆนะครับซ้ํากันไปเรื่อยๆในลักษณะนี้เราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะครับดาเนียลลูกเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้ดาเนียลหน่อยนะเราเรียกว่าแบบรูปซ้ำนั่นเองนะครับนะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับนะก่อนที่เราจะไปกิจกรรมถัดไปนะคุณครูนะจะให้เด็กๆทำกิจกรรมกลุ่มก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูเตรียมแบบรูปไว้ให้นะซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมาตอบคำถามพร้อมกันตอนที่เพื่อนนำเสนอนะครับคุณครูมีแบบรูปซ้ำที่ให้เด็กๆช่วยกันหารูปที่หายไปนะซึ่งสมาชิกในแต่ละชุดที่3มีกี่รูปให้เด็กๆสังเกตและช่วยกันเติมนะรูปที่หายไปให้หน่อยนะครับเดี๋ยวคุณครูขอตัวอย่างหน่อยลูกกลุ่มที่2ลูกให้นักเรียนปลายทางได้เห็นด้วยนะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนะให้เด็กๆช่วยกันหารูปที่หายไปนะว่ารูปที่หายไปนั้นเป็นรูปอะไรให้เด็กๆเติมและระบายสีนะครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้นะครับช่วยกันเติมระบายสีด้วยนะลูกช่วยกันคิดช่วยกันคิดช่วยกันคิดนะทำได้ไหมลูกทำได้นะแต่ว่าไม่ยากอย่าลืมระบายสีด้วยนะใครจะระบายสีระบายสีเลยลูกทำได้ไหมกลุ่มนี้อย่าลืมระบายสีด้วยนะช่วยกันช่วยกันอย่าลืมระบายสีด้วยนะได้ไหมลูกวงกลมให้เป็นวงกลมสิเราอาจจะใช้อะไรเนี่ยมาเป็นแบบเหรียญอะไรใช้เหรียญบาทได้ไหมใช่ใช้เหรียญบาทใช่ลูกเราเรียนเรื่องแบบของรูปไปแล้วใช่ไหมคนเป็นเหรียญอะไรเหรียญสิบเหรียญบาทเพราะว่ามีขนาดเล็กไงลูกมีไหมมีเปล่าลองดูนะช่วยกันถ้าเด็กๆอยากให้เป็นวงกลมก็ควรใช้อะไรครับแบบของรูปใช่ไหมซึ่งเราสามารถใช้เหรียญมาใช้ได้ไหมได้ควรเป็นเหรียญอะไรมีเหรียญไหมจะได้วงกลมไง

ระบายสีด้วยนะแบ่งให้เพื่อนทำบ้างนะระบายสีด้วยกลุ่ม2เสร็จแล้วใช่ไหมระบายสีด้วยนะกลุ่ม5เสร็จเรียบร้อยนะ

0: ช่วยกันเร็วเสร็จยังน่าจะเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มออกมาดูนะกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอมาดูผลงานของเพื่อนๆ นะครับกลุ่มที่5ลุกออกมากลุ่มที่5ออกมาล่ะออกมา2คนมาลุกมาดูแบบรูปของเราสิมาดูนะกลุ่มที่5นะครับเพื่อนๆดูด้วยนะดูด้วยนะครับข้อแรกมีรูปอะไรบ้างลูกเนี่ยไล่ไปซิมี
1: วงกลม
0: วงกลม
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมวงกลม
0: วงกลม
1: สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยม
0: แล้วรูปที่หายไปก็ต้องเป็นรูป
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมเพราะอะไรลูกแสดงว่าเราต้องทราบชุดที่3ก่อนใช่ไหมชุดที่

0: ครับเรามีสมาชิกกี่รูปลูก
1: 3รูปค่ะ
0: 3รูปคือ
1: วงกลม
0: อาชีพเพื่อนดูวงกลม
1: สี่เหลี่ยม
0: และรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับมาดูข้อที่2ในห้องต้นทางและปลายทางนะครับดูว่าเหมือนของเพื่อนไหมนะข้อ2ลูกมีรูปอะไรบ้างครับ
1: สี่เหลี่ยม
0: มีรูปสี่เหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยม
1: วงกลมสี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยม
1: วงกลม
0: รูปที่หายไปคือวงกลมเหมือนเพื่อนไหมเหมือนนะวงกลมอาจจะต้องขนาดนะอาจจะต้องปรับขนาดเล็กน้อยนะครับรูป
1: สี่เหลี่ยม
0: แล้วก็
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมเราทราบได้ไงว่ารูปที่หายไปเป็นวงกลมลูกวงกลมต้องมีขนาดเท่านี้ใช่ไหมอาจจะต้องไปปรับนิดนึงนะแล้วทราบได้ไงว่าเป็นวงกลมลูก
1: เพราะว่ามันซ้ำกันค่ะ
0: มีชุดที่ซ้ำคืออะไรลูก
1: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: รูปสี่เหลี่ยมแล้วก
1: ็สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมแล้วก
1: ็วงกลม
0: วงกลมแสดงว่ารูปที่ต่อจากรูปสามเหลี่ยมคืออะไรครับ
1: วงกลมค่ะ
0: คือวงกลมนะคือวงกลมนะข้อที่3อ่านพร้อมกันครับเด็กๆมีรูปอะไรบ้างรูปสี่เหลี่ยมรูปอะไรเริ่มต้นใหม่รูป
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปเหลี่ยม
1: วงกลม
0: วงกลม
1: วงกลม
0: วงกลม
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยม
1: วงกลม
0: วงกลม
1: วงกลม
0: วงกลม
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมแล้วก็
1: วงกลม
0: วงกลมแล้วเราทราบได้ไงว่ารูปที่หายไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูก
1: มันซ้ำค่ะ
0: ชุดที่3คืออาชีพเพื่อนดู
1: สี่เหลี่ยม
0: คือ
1: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: สี่เหลี่ยมแล้วก็อะไรอีก
1: วงกลมค่ะ
0: วงกลมแล้วก็
1: วงกลม
0: วงกลมนะแสดงว่าชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปลูกกี่รูปกี่รูป
1: 3รูป
0: 3รูปนะสังเกตให้ดีนะครับจะเห็นว่ามี3รูปถึงแม้ว่าวงกลมจะซ้ำกันก็จริงนะแต่ชุดที่3มีสมาชิก3รูปนะเพราะว่าถ้าชุดที่3มีสมาชิกเพียง2รูปไหนใครว่า2รูปยกมือไม่มีนะชุดที่3มีสมาชิก3รูปนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมกับวงกลมอย่างเดียวนะถ้าเราคิดว่าชุดที่3มีเพียงรูปสี่เหลี่ยมกับวงกลมแสดงว่ารูปถัดไปต้องเป็นสี่เหลี่ยมและวงกลมแต่ปรากฏว่าอะไรเป็นวงกลมและสี่เหลี่ยมต่อมาแสดงว่าชุดที่3ต้องมีสมาชิก3รูปนะครับและรูปที่หายไปของเราคือรูปสี่เหลี่ยมและสุดท้ายลูก
1: สามเหลี่ยมค่ะ
0: รูปสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยม
1: วงกลม
0: วงกลม
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมและ
1: วงกลม
0: วงกลมอันนี้คือรูปอะไรต่อ
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมคิดว่ารูปวงกลมเราต้องแก้ไขไหม
1: แก้ไขค่ะ
0: เพราะว่าอะไร
1: มันเล็กเกิน
0: เล็กเกินไปนะขนาดเล็กเกินไปนะครับจะเห็นว่าจากแบบรูปที่คุณครูกำหนดให้นั้นนะครับชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปลูก
1: 3รูป
0: คือ
1: 3เหลี่ยม
0: ครับ
1: 3เหลี่ยม
0: และ
1: วงกลม
0: นั่นเองแสดงว่าต่อจาก3เหลี่ยมรูปที่2ในชุดที่3นะชุดนี้นะครับก็คืออะไรครับ
1: วงกลมค่ะ
0: นั่นคือวงกลมนั่นเองเยี่ยมมากประมือให้กลุ่มที่5หน่อยนะเยี่ยมมากนะครับกลุ่มทุกกลุ่มนะที่อยู่ในห้องนี้เหมือนไหมลูกเหมือนเพื่อนไหมเหมือนไหมได้เหมือนเพื่อนเลยนะครับเยี่ยมมากประมือให้ตัวเองหน่อยนะครับปลายทางนะครับหวังว่าคงทำกันได้นะมาดูกิจกรรมถัดมานะครับนั่นคือกิจกรรมการหารูปที่หายไปในแบบรูป3โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มี4รูปนั่นเองนะครับมาดูนะว่าเป็นรูปอะไรบ้างนะครับเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยนะครับว่าแบบรูปที่คุณครูกำหนดให้นั้นมีรูปใดบ้างรูปแรกลูก
2: เด็กผู้ชาย
0: เป็นรูปเด็กผู้ชายนะเป็นรูปอะไร
2: หมา

0: เป็นรูปสุนัขใช่ไหมครับและ
1: ผู้หญิง
0: รูปเด็กผู้หญิงแล้วก็แมวนะถูกต้องไหมนะมีรูปเด็กผู้ชายรูปลูกสุนัขนะครับรูปเด็กผู้หญิงแล้วก็รูปลูกแมวนั่นเองนะเด็กๆจะเห็นว่าจากแบบรูปที่คุณครูกำหนดให้นั้นมีรูปที่หายไปด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ตรงนี้นะเด็กๆก็จะต้องตอบได้ก่อนใช่ไหมว่าชุดที่3ในแบบรูปนี้มีสมาชิกกี่รูปรูปอะไรบ้างใครตอบได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ
2: 4รูปครับ
0: 4รูปรูปอะไรบ้าง
2: เด็กผู้ชายสุนัขเด็กผู้หญิงแมว
0: นั่นก็คือรูปเด็กผู้ชายรูปลูกสุนัขรูปเด็กผู้หญิงแล้วก็รูปลูกแมวนั่นเองนะครับเยี่ยมมากเอาปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยนะออกมาวงล้อมรอบสิออแกนลูกมาวงล้อมรอบให้ครูดูหน่อยวงล้อมรอบชุดที่3ถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเอาประมือให้ออกแกนหน่อยเยี่ยมมากนะวงล้อมรอบได้ในลักษณะนี้เลยนะครับนั่นก็คือชุดที่3นั่นเองใช่ไหมมีรูปเด็กผู้ชายรูปลูกสุนัขรูปเด็กผู้หญิงและรูปลูกแมวนั่นเองนะครับเด็กๆช่วยกันตอบได้หรือยังเอ่ยว่ารูปที่หายไปต้องเป็นรูปใดเพราะเหตุใดปกรณ์ลูกคิดว่ารูปที่หายไปนะจะเป็นรูปอะไรลูก
3: รูปเด็กผู้หญิงครับ
0: ใครเห็นด้วยกับปกรณ์บางยกมือปกรณ์บอกว่าน่าจะเป็นรูปเด็กผู้หญิงใครเห็นด้วยยกมือใครคิดว่าไม่ใช่มีไหมเพราะเหตุใดลูกเพราะเหตุใด
3: เพราะอันที่แล้วมันเป็นชุดที่3กันครับ
0: เพราะว่ารูปที่อยู่ถัดจากรูปสุนัขรูปลูกสุนัขคือ
3: รูปเด็กผู้หญิงครับ
0: สังเกตว่าถ้าอยู่ถัดจากรูปลูกสุนัขก็จะเป็นเด็กรูปเด็กผู้หญิงนั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าเป็นรูปที่เรียงซ้ำกันโดยเริ่มจากรูปเด็กผู้ชายใช่ไหมรูปลูกสุนัขรูปเด็กผู้หญิงต่อเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยรูปลูกแมวนั่นเองนะแสดงว่ารูปที่หายไปนั่นก็คือรูปเด็กผู้หญิงนะครับเยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้ประกอบหน่อยเยี่ยมมากนะมาดูแบบรูปถัดไปนะว่าแบบรูปนี้คือแบบรูปของรูปอะไรบ้างนะให้เด็กๆช่วยกันตอบว่าแบบรูปที่กำหนดให้มีรูปอะไรบ้างลูกมีรูปอะไรบ้างครับคุณครูจะไม่ให้เด็กอ่านไปพร้อมกันและให้เด็กๆทุกคนอ่านในใจทั้งต้นทางและปลายทางและตอบคุณครูให้ได้ว่าแบบรูปที่กำหนดมีรูปอะไรบ้างครับสังเกตฝึกทักษะการสังเกตทีทัศน์ลูก
3: มีม้ามีหมูมีไก่ครับ
0: มีรูปม้าหมูแล้วก็ไก่นะครับหรือรูปหมูรูปไก่แล้วก็รูปม้านั่นเองใช่ไหมให้ลองคิดเล่นๆไว้ก่อนนะว่ารูปที่หายไปที่ครูถามนะเป็นรูปอะไรคิดเล่นๆไว้ก่อนในใจนะยังไม่ต้องยกมือนะครับคิดไว้ในใจนะว่าคือรูปใดแน่นอนว่าการที่นักเรียนจะตอบได้นั้นเด็กๆต้องตอบให้ได้ก่อนว่าชุดที่3ในแบบรูปมีสมาชิกกี่รูปรูปอะไรบ้างนะโมลูก
3: 3รูปครับ
0: 3รูปคือรูปอะไรบ้างครับ
3: มีหมูกับไก่กับม้าครับ
0: 3รูปคืออะไร
3: ม้าหมูไก่ครับ
0: ม้าหมูแล้วก็ไก่ใช่ไหมครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากอะไรถ้าเราสัตว์นะชุดที่3ใช่ไหมครับจะเห็นว่า

0: อ๋อมีรูปที่หายไปก่อนใช่ไหมแล้วรูปหมูรูปไก่และตามด้วยรูปอะไรมาหมาใช่ไหมครับรูปหมูรูปไก่แล้วรูปหมารูปหมูแล้วก็รูปไก่แสดงว่ารูปที่อยู่หน้ารูปหมูคือรูปอะไรครับรูปอะไรครับอยู่หน้าหมูคือรูปหมานั่นเองนะก็อาจจะได้ว่าชุดที่3นะครับมีสมาชิก3รูปนั่นคือรูปหมารูปหมูแล้วก็รูปไก่นั่นเองยากไหมไม่ยากเด็กๆก็น่าจะตอบได้แล้วใช่ไหมครับว่ารูปที่หายไปต้องเป็นรูปใดเพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างคุณครูให้คิดไว้ในใจแล้วใช่ไหมใครว่ารูปหมายกมือทั้งต้นทางและปลายทางใครว่ารูปหมูใครว่าเป็นรูปไก่มีไหมแสดงว่าเป็นรูปหมาทุกคนใช่ไหมครับมาดูกันนะรูปที่หายไปนั่นคือต้องเป็นรูปหมานั่นเองนะครับเพราะว่าหมาต้องอยู่หลังไก่และอยู่หน้าหมูเสมอนะครับถูกต้องนะครับยากไหมไม่ยากนะมาดูเป็นตัวอักษรกันบ้างนะครับจากแบบรูปที่คุณครูกำหนดให้มีรูปใดบ้างตัวอะไรบ้างครับตัวอักษรตัวอักษร L ใช่ไหม L แล้วก็อันนี้เป็นรูปใช่ไหมเป็นรูปรูปหัวใจใช่ไหมครับตัวอักษรอะไร V นะ V นะครับตัวนี้ยังไม่ทราบใช่ไหมครับต่อไปL รูป
1: หัวใจ
0: V E L รูปหัวใจ V และ E ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับก็คือมีตัวรูปตัวอักษร L รูปหัวใจนะครับรูปตัวอักษร V และรูปตัวอักษร E นั่นเองนะให้เด็กๆคิดเล่นๆไว้นะว่าจะเป็นรูปอะไรนะครับคิดไว้นะคิดในใจทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแน่นอนว่าก่อนที่เด็กๆจะตอบได้นะบางคนอาจจะตอบได้เลยแต่บางคนอาจจะยังตอบไม่ได้เด็กๆก็จะต้องหาชุดที่3ก่อนนะครับว่าชุดที่3นะมีสมาชิกกี่รูปและมีรูปอะไรบ้างใครตอบได้บ้างชัยพฤกษ์ลูก
2: มีสมาชิก4รูปครับ
0: มีสมาชิก4รูปคือ
2: ตัวอักษร R รูปหัวใจตัวอักษร V
0: รูปหัวใจใช่ไหมตัวอักษร L รูปหัวใจแล้วก็
2: ตัวอักษร V
0: ตัวอักษร V
2: ตัวอักษร E
0: ถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะแสดงว่าเด็กๆน่าจะตอบกันได้แล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางว่ารูปที่หายไปต้องเป็นรูปใดเพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างใบหม่อนลูกคิดว่ารูปที่หายไปน่าจะเป็นรูปอะไรลูก
3: E ค่ะ
0: รูปตัวอักษร E ใช่ไหมเพราะเหตุใดทำไมถึงคิดว่าเป็นตัวอักษร E ลูกเพราะว่าอะไร
3: มันซ้ำกันค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อมันซ้ำกันเป็นชุดๆใช่ไหมอ๋อใครเห็นด้วยกับใบหมอนบ้างยกมือว่าเป็นตัวอักษร E ใครว่าไม่ใช่ตัวอักษร E ใครว่าเป็นตัวอักษร L ใครว่าเป็นรูปหัวใจใครว่าเป็นตัวอักษร Vใครว่าเป็นตัวอักษร E ตัวอักษร E นะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ตัวเองหน่อยต้องเป็นตัวอักษร E นั่นเองเพราะว่าตัวอักษร E อยู่หลังอะไรครับตัวอักษร V แต่ต้องอยู่หน้าตัวอักษร L เสมอเลยนะไม่ยากเลยนะเป็นตัวอักษร E นะครับมาดู รูป

0: นี้บ้างแบบรูปนี้บ้างนะครับแบบรูปที่กำหนดให้มีรูปใดบ้างทั้งต้นทางและปลายทางลองใช้การสังเกตและตอบคุณครูซิถ้าเราอ่านจากซ้ายไปขวามีรูปใดบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างตะวันลูกมีรูปใดบ้างครับเป็นรูปอะไร
1: เป็นโคมไฟครับ
0: หลอดไฟนะเป็นรูปหลอดไฟมีหลอดไฟสีอะไรบ้าง
1: มีหลอดไฟสีแดงมีหลอดไฟสีเขียวมีหลอดไฟสีเหลืองมีหลอดไฟสีฟ้าครับ
0: มีรูปหลอดไฟสีแดงรูปหลอดไฟสีเขียวรูปหลอดไฟสีเหลืองและรูปหลอดไฟสีฟ้านะให้เด็กๆลองสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีรูปที่หายไปอยู่กี่รูปเนี่ยว้าว2รูปเลยใช่ไหมค่อนข้างท้าทายเลยนะครับเด็กๆลองช่วยกันดูซิว่าชุดที่ซ้ำในแบบรูปที่ครูกำหนดให้นี้มีสมาชิกกี่รูปรูปอะไรบ้างเจด้าลูกเจด้าช่วยครูตอบหน่อยว่าชุดที่3ในแบบรูปมีสมาชิกกี่รูปรูปอะไรบ้างครับ
2: 4รูปค่ะ
0: 4รูปนี่รูปอะไรบ้างลูก
2: มีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียว
0: ลองเรียงลำดับลองเรียงลำดับอีกหนึ่งครั้งคิดว่าใครช่วยเพื่อนได้บ้างธนพรลูกธนพร อยู่ข้างๆกัน
3: แดงแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีฟ้าค่ะ
0: ถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับปรบมือให้ธนพรหน่อยกับเจด้าด้วยนะมี4รูปก็คือรูปหลอดไฟสีแดงรูปหลอดไฟสีเขียวรูปหลอดไฟสีเหลืองและรูปหลอดไฟสีฟ้าทราบได้ยังไงขั้นแรกคุณจำได้ไหมครับเวลาที่เราเจอแบบรูป3คุณครูให้เด็กๆทำอย่างไรครับต้องอ่านใช่ไหมต้องอ่านทุกรูปว่าเป็นรูปอะไรใช่ไหมเริ่มต้นหลอดไฟสีแดงหายไปใช่ไหมหลอดไฟสีเหลืองหลอดไฟสี
4: ฟ
0: ้าหลอดไฟสี
4: แดง
0: หลอดไฟสี
4: เขียว
0: หลอดไฟสี
4: เหลือง
0: หายไปหลอดไฟสีแดง
4: เขียวเหล
0: ือง
4: ฟ
0: ้าเห็นไหมเด็กๆก็จะเห็นว่าชุดที่3คือรูปหลอดไฟสีอะไรก่อน
4: ส
0: ีสังเกตเราเริ่มต้นที่อะไรเราจะเริ่มต้นที่แดงก่อนนะอาจจะเริ่มต้นที่แดงและต่อจากแดงคือ
4: เขียว
0: หลอดไฟสีเขียวและอาจจะเป็นหลอดไฟสี
4: เหล
0: ื
4: อง
0: เป็นหลอดไฟสี
4: ฟ
0: ้านะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะเราอาจจะไม่ได้เรียงแบบนี้ก็ได้นะเราอาจจะเริ่มต้นที่เด็กๆบอกอ๋อเริ่มต้นที่สีเขียวก่อนก็ได้นะก็แล้วแต่นักเรียนแต่การลักษณะการเรียงจะต้องเรียงเป็นลำดับในลักษณะนี้นะครับถ้าเริ่มต้นที่สีเขียวเด็กๆก็จะต้องได้ว่าอะไรเพราะสีเขียวสีเหลืองและตามด้วยสีฟ้าและสีแดงนะฉะนั้นแล้วลำดับการเรียงจะต้องถูกต้องนะครับในชุดที่3นะจากซ้ายไปขวาหลอดไฟตำแหน่งที่2จะเป็นสีอะไรเพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างเอ่ยนโมลูกตำแหน่งที่2คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นะ
1: เป็นสีเขียวครับ
0: เป็นสี
1: เขียวครับ
0: เพราะอะไรทำไมถึงคิดเช่นนั้น
1: อ่านจากเรียงรูปภาพหายไปครับ
0: อ๋อดูจากการเรียงซ้ำกันใช่ไหมถูกต้องไหมนะใครเห็นด้วยบ้างว่าเป็นสีเขียวหลอดไฟสีเขียวยกมือใครว่าเป็นหลอดไฟสีอื่นมีไหมไม่มีนะถูกต้องนะครับเป็นหลอดไฟสีเขียวนั่นเองเพราะหลอดไฟสีเขียวอยู่หลังหลอดไฟสีแดงและอยู่หน้าหลอดไฟสีอะไรครับสีเหลืองนั่นเองนะและจากซ้ายไปขวาหลอดไฟตำแหน่งที่8 น่าจะเป็นสีอะไร

0: พราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างปะนิดาลูกเป็นหลอดไฟสี
1: ฟ้าค่ะ
0: เป็นหลอดไฟสีฟ้าเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่ามันซ้ำกันไปเรื่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันซ้ำกันดูการเรียงซ้ำกันใช่ไหมครับใครเห็นด้วยกับปณิดาบางยกมือเป็นหลอดไฟสีฟ้าใครว่าไม่ใช่ใครว่าไม่ใช่หลอดไฟสีฟ้าบ้างน่าจะเป็นสีอื่นเดี๋ยวมาดูกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้ปณิดาหน่อยนั่นคือหลอดไฟสีฟ้าเพราะว่าหลอดไฟสีฟ้าอยู่หลังหลอดไฟสีอะไรอยู่หลังหลอดไฟสีเหลืองและอยู่หน้าหลอดไฟสีแดงนะครับอยู่หลังสีเหลืองอยู่หน้าสีแดงนะแสดงว่าเราก็สามารถสรุปได้ว่าอ๋อตำแหน่งที่2นะจากซ้ายไปขวานะครับนั่นคือรูปหลอดไฟสีเขียวและในตำแหน่งที่8นะครับเป็นรูปหลอดไฟสีฟ้าในลักษณะนี้นั่นเองตามแบบรูปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะจากที่เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ไปนะครับในเรื่องของการหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆใช่ไหมโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มี3หรือ4รูปไปนั้นเด็กๆได้ข้อคิดอะไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้างครับปกรณ์ลูกปกรณ์ยกมืออย่างมั่นใจเลยได้ความรู้อะไรบ้างครับ
1: การเติมแบบรูปที่3ที่หายไปครับ
0: อ๋อการเติมแบบรูปที่หายไปใช่ไหมเติมรูปนะในแบบรูปที่หายไปนะครับเติมรูปที่หายไปในแบบรูปอะไรอีกลูกใครได้อะไรอีกและถ้าเราจะหารูปที่หายไปเราต้องหาอะไรก่อนลูกหาอะไรก่อนชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์
2: จำนวนรูปที่3ครับ
0: ยังไม่ใช่จำนวนรูปที่3เราเรียกว่าอะไรอ่ะศัพท์ทางคณิตศาสตร์เรียกว่าอะไรฮะใครตอบได้บ้างวันใหม่ลูกต้องหาอะไรถ้าเราจะหารูปที่หายไปต้องหาอะไรก่อน
1: ชุดที่3ค่ะ
0: ชุดที่3นั่นเองประเมินให้วันใหม่หน่อยนั่นหมายความว่าการหารูปที่หายไปในแบบรูป3ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆอาจทำได้โดยหาอะไรเอ่ยในแบบรูปก่อนแล้วจึงพิจารณาความเกี่ยวข้องของรูปที่หายไปกับรูปก่อนหน้าหรือรูปถัดไปต้องหาอะไรก่อนใครออกมาเติมได้บ้างวันใหม่ลูกออกมาเติมจะเติมว่าอะไรชุดที่อะไร3ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องทำนะครับนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 4.3 นะครับให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะรบกวนคุณครูนะครับปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 4.3 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.3 พร้อมกับตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.3 ให้ดีนะทำแบบฝึกหัดที่ 4.3 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับมาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันนะหน้าตาของแบบฝึกหัดข้อ1ใหญ่ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันอ่านคำสั่งก่อนนะ เขียนวงล้อมรอบชุดที่3และเขียนรูปที่หายไปในแบบรูปนะครับนะชุดที่3ในแบบรูปมีสมาชิกกี่รูปใช่ไหมและรูปที่หายไปคือรูปอะไรและอย่าลืมวงล้อมรอบด้วยใช่ไหมครับวงล้อมรอบชุดที่3ยกตัวอย่างเช่นรูปแรกเป็นรูปอะไรเนี่ยลูกรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมวงรีวงกลมรูปสี่เหลี่ยม

0: ตรี
1: วงกลม
0: หายไปใช่ไหม
2: วงร
0: ีวงกลมนะให้นักเรียนวงล้อมรอบก่อนนะครับนะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะดูตัวอย่างนะครับวงล้อมรอบชุดที่3แสดงว่าชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปเนี่ยลูกมีกี่รูป3รูปนั่นเองเราก็วงล้อมได้เลยในลักษณะนี้นะครับเมื่อวงล้อมเรียบร้อยแล้วก็เติมลงไปนะอ๋อมี3รูปนะรูปที่หายไปคือรูปอะไรครับรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะก็เติมลงไปนะครับในลักษณะนี้นะทำให้ครบนะทำให้ครบนะครับมี3ข้อย่อยนะส่วนข้อที่2ใหญ่นะครับตัวตรงก่อนดูข้อที่2ใหญ่ก่อนนะเราจะไม่เข้าใจคำสั่งนะครับให้ทำอะไรเขียนวงล้อมรอบชุดที่3และเขียนกากบาททับรูปที่หายไปในแบบรูปนะครับอย่างเช่นข้อที่1มีรูปอะไรบ้างลูกรูปดวงจันทร์รูปหัวใจรูปดาวใช่ไหมรูปดวงจันทร์รูปหัวใจรูปที่หายไปรูปดวงจันทร์รูปหัวใจและรูปดาวขั้นแรกเขาให้ทำอะไรเขียนอะไรวงล้อมรอบชุดที่3ใช่ไหมชุดที่3คืออะไรครับใครตอบได้บ้างปณิดาลูกชุดที่3คือ
3: ดวงจันทร์หัวใจดาวค
0: ่
3: ะ
0: เราก็วงล้อมรอบในลักษณะนี้เลยนะครับวงล้อมรอบแบบนี้นะเมื่อวงล้อมรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคำสั่งบอกว่ากากบาททับรูปที่หายไปที่เราจะเลือกลูกน่าจะเป็นรูปดาวหัวใจหรือว่าดวงจันทร์ลูกใครคิดว่าเป็นดาวยกมือใครคิดว่าเป็นดาวใครคิดว่าเป็นรูปหัวใจใครคิดว่าเป็นหัวใจใครคิดว่าเป็นพระจันทร์ก็กากบาททับลงไปนะครับครูยกตัวอย่างนะชุบเรียบร้อยนะครับเป็นรูปดาวนั่นเองนะให้เด็กๆทำให้ครบทุกข้อนะครับทำให้ครบทุกข้อเลยนะถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้นะครับ

านักเรียนทำไม่เสร็จไม่เป็นไรให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะครับว่านักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องแบบรูป3ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆในแต่ละชุดที่3มีสมาชิก2รูป3รูปและ4รูปนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 4.4 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหารูปที่หายไปในแบบรูป3ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆโดยชุดที่3มีสมาชิก3รูปหรือ4รูปขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็เลื่อนลงมาทางด้านตอนบนของภาคเหนือตอนบนแล้วนะครับประกอบกับลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากและส่วนประเทศไทยพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการกระจายของฝนได้ค่อนข้างดีเรามาดูแผนที่เสี่ยงภัยกันนะครับจะเห็นว่าบริเวณภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬนครพนมด้านจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ตากนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทําให้ทางด้านทะเลอันดามันตอนบน

0: คลื่นสูง2-3 เมตรถ้ำบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่1-2 เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่29-2 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีลมมรสุมเนี่ยปกคลุมนะครับซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3 เมตรนะครับสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมีมากกว่า2 เมตรอันนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็จะกระจายตัวดีทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีตกหนักมากทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเยอะของฝนเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่30-31นะครับพอวันที่1วันที่2เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานอยู่นะครับเมื่อเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็ตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักแล้วก็มีหนักมากบางพื้นที่โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบึงกาฬนครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-33 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสแบบภาคตะวันออกนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่หนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตัวพลิขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 27-34 องศาเซลเซียสแบบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยว

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชา
1: สังคมศึกษา
2: วิชาอะไรนะคะ
1: สังคมศึกษา
2: โอ้โหเสียงดังฟังชัดนั่นเองนะคะเราก็มาพบในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วในวันนี้ครูแนนก็จะมีกิจกรรมมาฝึกให้เด็กๆ เพื่อทดสอบดูนะคะว่าจากที่เราได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วเกี่ยวกับมารยาทต่างๆมารยาทของไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการไหว้การกราบการเดินการนั่งการยืนการแต่งกายหรือแม้กระทั่งการพูดใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้กันมาแล้วซึ่งแน่นอนมารยาทเหล่านี้เราได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆปลายทางนะคะสามารถฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะโดยวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนั่นเองนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของเด็กดีมีมารยาทเราเป็นเด็กดีมีมารยาทไหมคะ
1: เป็น
2: ดังนั้นแล้วครูแนนจะดูนะคะว่าในวันนี้เด็กๆมีมารยาทหรือไม่นะคะโดยเฉพาะมารยาทในเรื่องของการอะไรคะการพูดนั่นเองการอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ทำอย่างไรนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้กันมาแล้วดังนั้นการเรียนรู้จะประสบความสำเร็จได้ทุกคนต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเรียนรู้แล้วไม่นำไปใช้เกิดประโยชน์ไหมคะไม่เกิดดังนั้นให้นักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนั่นเองนะคะในวันนี้เราจะได้ฝึกปฏิบัติตามมารยาทได้ถูกต้องโดยครูแนนจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกได้ปฏิบัติให้เพื่อนๆดูและร่วมกันปฏิบัติด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยเราจะมาเล่นเกมให้ไวให้ถูกไวแล้วจะต้องถูกต้องด้วยถ้าเร็วถ้าไวแล้วไม่ถูกต้องได้คะแนนไหมคะ
3: ไม
2: ่ได้ไม่ได้นั่นเองนะคะนักเรียนทุกคนนั่งลงค่ะนั่งลงเลยเกมที่เราจะเล่นชื่อว่าอะไรนะคะ
1: ให
2: ้
1: ไวให้ถ
2: ูกให้ไวให้ถูกนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนหันหน้าเข้าหากันค่ะทั้งสองทีมหันหน้าเข้าหากันและปิดวาจาด้วยนะคะเด็กๆปิดวาจาเลยนักเรียนปลายทางคะนักเรียนสามารถแบ่งออกเป็น2ทีมได้เลยนะคะเพื่อร่วมกันแข่งขันกันนั่นเองค่ะซึ่งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งโดยกติกาของเรานะคะคุณแนนจะให้แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมานั่นเองนะคะมานั่งอยู่ตรงกลางและครูแนนจะถามคำถามหรือมีข้อความเกี่ยวกับลักษณะของกะมารยาทไทยนั่นเองนะคะโดยใครไวจับได้ถูกต้องนะคะนำไม้ครูแนนเลยและก็จะได้คะแนนไปนั่นเองนะคะฝั่งไหนได้จานสวยๆนี้หลายชิ้นนะคะก็ถือว่าเป็นทีมที่ชนะนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเล่นได้โดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถถามคำถามเดียวกันกับครูแนนได้และให้แต่ละทีมออกมาตอบได้เลยนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วทีมที่1ทีมที่2ตัวแทนมาเลยค่ะฟังคำถามดีๆนะคะเพื่อนที่อยู่ในทีมจะไม่ส่งเสียงเข้าใจไหมคะจะไม่ส่งเสียงไม่เสียงดังไม่บอกเพื่อนถ้า

0: ทีมไหนผิดกติกาทำผิดกติกาครูแนนปรับแพ้นะคะทีมนั้นก็จะได้กลับเข้าที่กลับกลุ่มของตัวเองเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วคำถามแรกของครูแนนการกราบพระอวัยวะจะสัมผัสกับพื้นสัมผัสกับพื้นนะคะอวัยวะใดสัมผัสกับพื้นการกราบพระอวัยวะใดสัมผัสกับพื้นบ้างครูแนนจะเริ่มนับนะคะให้เพื่อนดูก่อนการกราบพระอวัยวะใดจะสัมผัสกับพื้น5 4 3 2 1หมดเวลานำมาให้ครูแนนเลยค่ะเดี๋ยวครูแนนจะและเพื่อนๆจะช่วยกันตรวจสอบทีมที่2หยิบมาถูกไหมคะไม่ถูกทีมที่1ถูกต้องไหมคะไม่ถูกแสดงว่ามีใครได้คะแนนไหมคะ
1: ไม
0: ่กลับเข้าที่เลยค่ะนำไปวางที่เดิมต่อไปคนที่2แต่ละทีมออกมาเลยค่ะคุณแนนบอกว่ายังไงคะแต่ละทีมเพื่อนๆในทีมไม่ส่งเสียงดังนะคะคำถามที่2ของครูแนนนะคะท่านั่งของผู้ชายเมื่อกราบพระท่านั่งของผู้ชายเมื่อกราบพระไม่บอกเพื่อนนะคะนักเรียนปลายทางร่วมกันเล่นได้เลยนะคะมาเลยค่ะท่านั่งของผู้ชายเมื่อกราบพระได้หรือยังคะนาเดียมาเลยค่ะท่านั่งของผู้ชายเมื่อเวลาเรากราบพระคืออะไรลูกท่าเทพบุตรแสดงว่าทีมที่2ได้คะแนนนั่นเองค่ะอันนี้ไม่ถูกต้องนำกลับไปวางที่เดิมเลยต่อไปคนที่3แต่ละทีมออกมาเลยในทีมจะไม่บอกเพื่อนนะคะถ้าครูแนนเห็นว่าทีมไหนบอกเพื่อนครูแนนจะหักคะแนนทันทีคำถามที่3ท่านั่งของผู้หญิงเมื่อกราบพระค่ะท่านั่งของผู้หญิงเมื่อกราบพระคืออะไรลูกท่าเทพธิดาทีมไหนได้คะทีมที่1ได้นั่นเองเชิญเข้าที่เลยลูกต่อไปคนที่4ค่ะเชิญเลยคนที่4นะคะฟังคำถามดีๆนะคะฟังคำถามดีๆนะการกราบพระจะกราบกี่ครั้งกลุ่มที
1: ่
2: 1จังโกน
0: เอาใหม่อีกรอบนึงค่ะลุ้นนะคะลุ้นนะถ้าคุณแนนบอกว่า1 2 3ค่อยจับนะคะช่วยลุ้นด้วยค่ะการกราบพระจะกราบกี่ครั้ง1 2 3ทีมที่1มาเลยการกราบพระกราบกี่ครั้งคะลูก3ครั้งแบมือหรือไม่แบ
1: แ
0: บมือนะคะต่อไปคนที่5เลยค่ะเชิญแต่ละทีมเชิญเลยค่ะเด็กดีคะเด็กดีแต่ละทีมฟังคำถามถ้าเราเสียงดังเพื่อนที่เป็นตัวแทนจะไม่ได้ยินคำถามจากคุณแนนนะคะเด็กดีเด็กดีคำถามข้อที่5ไหว้พระนะคะลักษณะของการไหว้พระค่ะหยิบมาเลยนะคะลักษณะของการไหว้พระซึ่งเป็นรูปภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณแนนดูของทีมที่1ทีมที่1นะคะได้ภาพนี้เป็นลักษณะของการไหว้ไม่ใช่การไหว้พระไปวางที่เดิมค่ะทีมที่2นะคะหยิบมาได้ถูกต้อง

0: ั่นเองนะคะฟังฟังคุณเห็นนิดนึงการไหว้พระนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงส่วนไหนคะ
1: ปลายจ้ะ
0: นิ้วเก่งมากนักเรียนปลายทางคะการไหว้พระนิ้วหัวแม่มือของเราจะอยู่ระหว่างคิ้วส่วนปลายนิ้วแนบชิดกับหน้าผากนั่นเองนะคะคำถามนี้กลุ่มที่2ได้ค่ะทีมที่2ได้ต่อไปมาเลยค่ะทีมแต่ละทีมส่งตัวแทนมาพร้อมไหมคะพร้อมแล้วคุณแนนบอกคำถามแค่หนึ่งรอบนะถ้าเสียงดังเพื่อนไม่ได้ยินนะคะการไหว้ผู้ใหญ่มือจะอยู่ตรงส่วนใดกลุ่มไหนจับก่อนคะครูแนนให้กลุ่มที่2เพราะว่าจานอยู่ที่มือของใครอยู่ที่มือของกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวครูแนนตรวจดูก่อนว่าถูกต้องไหมไหว้ผู้ใหญ่มือจะอยู่ตรงส่วนใดคะถูกผิดไปใหม่ค่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวครูแนนให้ตัวแทนอีกคนออกมาค่ะตัวแทนนี้เข้ากลุ่มอันนี้เอาวางไว้ครูแนนผิดครูแนนจะเปลี่ยนคำถามนะคะ5 4 3 2ครูแนนเปลี่ยนคำถามนะคะการไหว้เพื่อนค่ะการไหว้เพื่อนหยิบการไหว้เพื่อนมาค่ะทีมที่1ถูกต้องนั่นเองนะคะฟังนิดนึงการไหว้เพื่อนนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนคะการไหว้เพื่อนหรือไหว้บุคคลทั่วไปที่มีอายุมากกว่าเราเล็กน้อยนิ้วหัวแม่มือของเราจะอยู่ตรงอยู่ตรงคางของเรานั่นเองนะครับปลายนิ้วของเราก็จะอยู่ตรงจมูกนั่นเองนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วต่อไปคนต่อไปเลยค่ะเชิญแต่ละทีมนะคะท่านั่งของผู้ชายผู้หญิงเมื่อเวลากราบผู้ใหญ่1 2 3ทีมที่1ค่ะท่านั่งของผู้ชายและผู้หญิงเวลาที่เรากราบพระคือเวลาที่เรากราบผู้ใหญ่คืออะไรคะนั่งพับเพียบนั่นเองเชิญเลยค่ะต่อไปมาเลยมาเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะการกราบผู้ใหญ่กราบกี่ครั้งการกราบผู้ใหญ่กราบกี่ครั้งครูแนนจะให้สัญญาณ1 2 3การกราบผู้ใหญ่กราบกี่ครั้งลูกแบมือหรือไม่แบไม่แบมือนั่นเองนะคะทีมที่2ได้ต่อไปค่ะเชิญเลยพี่ทัศน์พี่ทัศน์เอาเสื้อครอบหน่อยคำถามต่อไปนะคะเมื่อผู้ใหญ่เดินเข้ามาสนทนากับเราด้วยในขณะที่เรานั่งเก้าอี้อยู่เราจะปฏิบัติตนอย่างไรในเอาไหมคุณแนนดูก่อนค่ะทีมที่2พอนะคะทีมที่1หยิบมาค้อมตัวก้มศีรษะย่อเข่าเล็กน้อยผิดค่ะนำไปไว้ที่เดิมเลยกลุ่มที่ทีมที่2บอกว่าขอบคุณผิดค่ะข้อนี้ผ่าน เดี๋ยวครูแนนจะย้อนกลับมาถามอีกรอบหนึ่งนะคะทีมต่อไปเลยเดี๋ยวคำถามนี้ครูแนนจะถามอีกรอบหนึ่งคำถามเดียวกันนะคะเมื่อเวลาที่เรานั่งอยู่และผู้ใหญ่เดินเข้ามาสนทนาด้วยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรหยิบค่ะคนในทีมไม่บอกเพื่อนนะคะทีมที่สองได้หรือยังคะทีมที่หนึ่งรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องไม่กี้เอาไปวางที่เดิมเลยค่ะทีมที่สองบอกว่าลุกขึ้นและยืนสนทนากับผู้ใหญ่ถูกต้องไหมคะ
1: ถูก
0: เมื่อเวลาที่เรานั่งอยู่ผู้ใหญ่จะเดินเข้ามาสนทนากับเราด้วยเราควรลุกขึ้นและสนทนาด้วยนั่นเองค่ะทีมที่สองได้ต่อไปค่ะเชิญเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วคนในทีมปิดวาจาได้เลยต่อไปเมื่อผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้เราจะเดินผ่านค่ะเมื่อผู้ใหญ่ทีมที่สองได้เมื่อผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้เราจะเดินผ่านทำยังไงคะลูกทำยังไงคะทีมที่หนึ่งบอกว่าฝ่ามือเข่าหน้าผากรู้เรื่องไหมคะใช้คำตอบไหมนโมไปวางที่เดิมค้อมตัวก้มศีรษะย่อเข่าเล็กน้อยถูกต้องไหมคะถูกปรบมือหนึ่งครั้งทีนี้ฟังคุณแนนนิดหนึ่งนะคะฟังคุณแนนนิดหนึ่งลูกเวลาที่เราจะเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนคุณแนนนั่งอยู่แล้วนักเรียนจะเดินผ่านคุณแนนไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติคือก้มศีรษะตัวลงพร้อมกับย่อเข่าลงเล็กน้อยเพราะว่าผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่นั่นเองนะคะแต่ถ้ากรณีผู้ใหญ่นั่งกับพื้นเราจะเดินอย่างไรคะเราจะต้องคุกเข่าและเดินเข่าผ่านไปสักระยะพอประมาณแล้วเราค่อยลุกขึ้นเดินนั่นเองนะคะทีมที่สองได้ใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะส่งตัวแทนออกมาส่งตัวแทนออกมาเลยในทีมพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปิดวาจาเพื่อนจะไม่ได้ยินคำถามจากคุณเอ็นนะคะทีมที่หนึ่งพร้อมไหมคะทีมที่สองพร้อมไหมคะถ้าทีมไหนเสียงดังครูแนนจะหยิบจานนะคะมาอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเลยฟังคำถามนะคะลักษณะเวลาที่เรานั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ค่ะถูกต้องไหมคะภาพนี
1: ้
0: ถูกเวลาที่เรานั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะเราจะนั่งขาชิดกันนะคะไม่กางขาออกไม่ไขว้ห้างนะคะมือวางไว้บนหน้าตักนั่งให้สุภาพนั่นเองนะคะทีมที่สองได้ต่อไปมาเลยค่ะแต่ละทีมออกมาเล่นกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะครบหรือยังคะ
1: ครบแล้ว
0: เริ่มใหม่เลยค่ะคนที่หนึ่งไปเลยเริ่มใหม่นะคะฉันจะเดินข้ามถนนเมื่อฉันจะเดินข้ามถนนมารยาทในการเดินมารยาทในการเดินเวลาที่เราจะข้ามถนนเราใช้อะไรคะลูกใช้อะไรคะทางม้าลายเราข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายหรือนอกจากทางม้าลายแล้วยังมี
1: สะพานลอ
0: ลอยแต่กลุ่มไหนคะเดี๋ยวคุณแนนจะได้หักคะแนนให้อีกกลุ่มหนึ่งการข้ามถนนนะคะเด็กๆสามารถข้ามคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะเรายังเป็นเด็กอยู่นั่นเองดังนั้นเวลาที่เราจะข้ามถนนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะให้ ข้ามทางม้าลายข้ามสะพานลอยและที่สำคัญเราต้องข้ามกับผู้ใหญ่นะคะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนั่นเองค่ะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะต่อไปเลยอันนี้ทีมที่2

0: ได้ใช่ไหมคะต่อไปเชิญเลยค่ะลักษณะของการแต่งกายไปวัดค่ะมาแล้วลักษณะของการแต่งกายไปวัดจากในภาพเหมาะสมไหมคะเหมาะสมนั่นเองซึ่งครูเนนสอนไปแล้วว่าลักษณะของการแต่งกายไปวัดเสื้อสายเดี่ยวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เสื้อไม่มีแขนเป็นเสื้อเกาะอกได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: กระโปรงหรือกางเกงขาสั้นได้ไหมคะไม่ได้ตำรวจจับไหมคะถ้าครูเนนใส่เสื้อสายเดี่ยวไปที่วัดไม่จับแต่มันไม่เหมาะสมเพราะสถานที่ที่เราไปนั่นเองนะคะเราจะต้องให้เกียรติด้วยให้เหมาะสมการแต่งกายให้เหมาะสมนะคะทีมที่สองได้ต่อไปเชิญเลยค่ะเมื่อพร้อมไหมคะหยิบสองจานนี้ไปไปไว้เลยคนในทีมจะไม่บอกนะคะเมื่อเราทำผิดเราควรพูดอะไรเอามือจับหูมือจับหูครูเนนบอกว่า1 2 3พอ3ปุ๊บค่อยจับนะคะเมื่อเราทำผิดเราควรพูดอะไร1 2 3
1: คุยกัน
0: ครูเนนขออีก1รอบครูเนนขออีก1รอบนะคะอ่ะ1 2 3กลุ่มที่1นั่นเองนะคะกลุ่มที่1จับก่อนทุกครั้งที่เราทำผิดนะคะสิ่งที่เราควรทำคืออะไรลูกสิ่งที่เราควรทำคืออะไรคะ
1: ขอโทษ
0: นั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่เราทำผิดนะคะทีมที่หนึ่งได้ต่อไปเชิญเลยค่ะเหลืออีกแค่5ชิ้นเท่านั้นนะคะแต่ละทีมถอยค่ะแต่ละทีมถอยออกเลยนะคะแต่ทีมที่1ถอยนิดนึงทีมที่2ถอยนิดนึงเราจะไม่บอกเพื่อนนะคะเมื่อเราจะเดินผ่านในขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่1 2 3ผู้หญิงหรือผู้ชายคุณแนนขออีกหนึ่งรอบคุณแนนจะดูอีกทีหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งเชิญค่ะนำไม้คุณแนนก่อนไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะนำมาค่ะเวลาที่คุณแนนนั่งเก้าอี้อยู่เราจะเดินผ่านเราทำอย่างไรคะเราทำอย่างไรคะขอมตัวลงและย่อเข่าลงนั่นเองนะคะรู้สึกว่าคำถามนี้คุณแนนถามไปหรือยัง
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้วไม่เป็นไรนะคะทีมที่1นั่นเองต่อไปเลยค่ะเชิญปิดวาจาค่ะแต่ละทีมปิดวาจานะคะเมื่อเราได้รับการช่วยเหลือเราจะทำอย่างไร
2: ว่าเราหยิบก่อนเลยว่าหยิบทีหลัง
0: วางไว้ค่ะ
1: ตะวันอย่างนี
0: ้จับหู3 2 1ผู้หญิงเมื่อเวลาที่เชิญเลยค่ะเมื่อเวลาที่เราได้รับการช่วยเหลืออย่างเช่นอย่างเช่นอะไรคะเพื่อนให้สิ่งของเพื่อนให้ยืมอุปกรณ์การเรียนเพื่อนแบ่งขนมให้เราควรพูดว่า
1: ขอบค
0: ุณนั่นเองนะคะทีมที่2ใช่ไหมคะได้ต่อไปค่ะเชิญเลยค่ะ 5 3 2ปิดวาจาเดี๋ยวคุณแอนดูซิคำถามต่อมาเมื่อเรากราบพระมีอวัยวะส่วนใดที่สัมผัสกับพื้นบ้างอวางค่ะวางเอาวางไว้ตรงกลาง3 2 1วางไว้ครูแนนให้อีกหนึ่งรอบจับหูจับหูนะคะ3 2 1เป่ายิงฉุบฟังนะคะเมื่อเวลาที่เรากับพระลูกสังเกตดูว่าอะไรที่สัมผัสกับพื้นบ้างลูกฝ่ามือเราต้องสัมผัสกับพื้นแน่นอนเพราะเวลาที่เรากราบใช่ไหมคะอะไรอีกเข่าสัมผัสพื้นไหมเราต้องนั่งท่าเทพพระบุตรท่าเทพธิดาสัมผัสกับพื้นอะไรอีกคะ
1: หน
0: ้าผากนะคะเราจะต้องให้ตอนกราบลงมือของเราห่างกันเล็กน้อยและตรงหน้าผากเราจะต้องสัมผัสกับพื้นนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วเชิญค่ะหยิบจานนี้ไหมคุณแอนดูหน่อยดูก่อนค่ะคำถามนี้มีแค่ชิ้นเดียวคำถามนี้มีแค่ชิ้นเดียวนะคะคุณแนนจะให้สัญญาณหลังจากที่คุณแนนหลังจากที่คุณแนนบอกคำถามไปแล้วคุณแนนจะให้สัญญาณ3 2 1แล้วค่อยจับนะคะตัวแทนเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะลักษณะของการไหว้ผู้ใหญ่ค่ะ1เดี๋ยวนะวางใหม่ค่ะลักษณะของการไหว้ผู้ใหญ่3 2 1ทีมที่2นะคะเชิญนั่งที่เลยฟังหันหน้ามามองที่คุณแนนเวลาที่เราไหว้ผู้ใหญ่นิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงไหนคะ
1: ปลายจมูก
0: อยู่ที่ตรงจมูกของเรานั่นเองนะคะปลายนิ้วแนบอยู่ระหว่างคิ้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมานับค่ะเดี๋ยวเราจะมานับอันนี้ของทีมไหนนะคะคุณแนนลืมวางทีมของทีม1เนาะคุณแนนลืมวางคุณแนนขอนับทีมที่2ไรวินหยิบไหมคุณแนนหน่อยลูกทีมที่1 นะคะเดี๋ยวเราจะมานับจานด้วยกันว่าทีมที่1ได้กี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7ทีมที่1ได้7นั่นเองมาเลยค่ะต่อไปทีมที่2 1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้แสดงว่าทีมไหนชนะคะทีมที่สองนั่นเองทีมที่หนึ่งปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะพอเมื่อเวลาที่เพื่อนนะคะประสบความสำเร็จหรือเป็นฝ่ายชนะเราควรมีน้ำใจหรื มีมารยาทที่เขาเรียกว่าการมุทิตาจิตคือการยินดีด้วยทีมที่หนึ่งนะคะจะต้องแสดงความยินดีโดยการปรบมือให้เพื่อนนะคะทีมที่สองทีมที่สองก็ต้องชื่นชมทีมที่หนึ่งด้วยเพราะว่าเพื่อนก็ได้คะแนนเหมือนกันใช่ไหมคะทีมที่สองขอตัวแทนหนึ่งคนกล่าวคำชื่นชมทีมที่หนึ่งส่วนทีมที่หนึ่งนะคะขอตัวแทนหนึ่งคนเหมือนกันชื่นชมทีมที่สองค่ะให้ตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งชื่นชมทีมที่สองก่อนตะวันใช่ไหมคะตะวันหยิบไมค์เลยลูกหยิบไมค์ฟัง5 4 3 2ตะวันคะตะวันจะชื่นชมทีมที่2อย่างไรคะ
3: ขอสู้เต็มที่ครับขอชนะบ่อยๆครับ
0: ครูแนนขออีกรอบนึงค่ะ
3: ขอสู้เต็มที่ครับ
0: ขอสู้เต็มที่หนูพูดชื่นชมเพื่อนๆสิคะชื่นชมคำว่าอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมคะชื่นชมอะไรก็ได้ลูกกล่าวคำชื่นชม
3: เก่งครับ
0: เก่งมากทีมที่หนึ่งชื่นชมเพื่อนว่าเก่งมากยกนิ้วด้วยพร้อมไหมคะทีมที่หนึ่งไรวินกับอิทธิพัฒน์พร้อมไหมคะกิตติพัฒน์ยกนิ้วค่ะเก่งมากหนึ่งสองสามเก่งมากทีมที่หนึ่งยังไม่ทำเลยนะคะเป็นการยินดีกับเพื่อนๆนะคะเวลาเราได้นำไปใช้ในชีวิตจริงด้วยนะคะเวลาที่เมื่อไหร่เพื่อนประสบความสำเร็จเราควรยินดีกล่าวคำอะไรลูกกล่าวคำยินดีด้วยนะคะสิ่งนี้ก็คือมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคมเช่นกันนะคะทีมที่หนึ่งพร้อมไหมคะยกนิ้วออกมาค่ะพร้อมกับพูดว่าเก่งมากหนึ่งสองสามเก่งมากขอบคุณมากค่ะตะวันต่อไปทีมที่สองค่ะหนูจะกล่าวคำชื่นชมเพื่อนอย่างไรคะถึงแม้ว่าเพื่อนจะได้คะแนนน้อยกว่าเราแต่เราก็ต้องให้กำลังใจเพื่อนกล่าวชื่นชมเพื่อนด้วย
4: ยินดีด้วยนะ
0: ยินดีด้วยนะกลุ่มที่สองทีมที่สองนะคะกล่าวชื่นชมเพื่อนหน่อยค่ะ
5: ยินดีด้วยนะ
0: เก่งมากปรบมือให้ทุกคนด้วยนะคะฟังทีนี้ทุกคนหันหน้ามาหาคุณแนนค่ะทีมที่หนึ่งคะหันหน้ามาหาคุณแนนได้เลยไมกี้คะนโมคะทีมที่สองหันหน้ามาหาคุณแนนนะคะฟังนะคะการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคม 1. รู้แพ้รู้ชนะการเล่นเกมจะต้องมีคนที่ชนะมีคนที่แพ้และเวลาที่เพื่อนฝั่งไหนชนะเราก็ต้องชื่นชมกล่าวชื่นชมใช่ไหมคะแต่คนที่ชนะจะหัวเราะเยาะเย้ยกล่าวคำดูหมิ่นเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมคะทีมที่สองหัวเราะเยาะเพื่อนได้ไหมคะ
6: ไม
0: ่ได้นั่นเองนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมเราจะต้องมีความรักความเมตตาต่อกันนั่นเองนะคะมีมารยาทในการอยู่ร่วมกันเมื่อเพื่อนแพ้ก็ต้องให้กำลังใจแต่เมื่อเพื่อนชนะก็ต้องยินดีด้วยนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะซึ่งนาเดียไปหยิบจานมาให้คุณแนนค่ะเหลือ1ชิ้นในวันนี้นะคะเราก็ได้เล่นเกมไปแล้วทีนี้คุณแนนมีอีก1กิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนได้ร่วมกันสนุกนับพุทธทีมที่1นับ1ถึง5ค่ะ
7: 1 2 3 4 5
0: คนที่1มา1 2 3 4 5ต่อไปนะคะทีมที่1อัน1 2 3 4 5ถึงทีทัศน์ค่ะไมกี้อย่าพึ่งค่ะนั่งให้เสมอกันค่ะลูกถอยลงไปค่ะไมกี้ลงไปค่ะต่อไปไมกี้มาต่อแถวไมค่ะ1 2 3ผู้หญิงนะ1 2ไปต่อแถวไมกี้ค่ะ1 2ค่ะ1 2 1 21 2 3 4 5เชิญค่ะ5คนก่อนนะคะ5คนก่อนค่ะ5คนหรือยังคะ1 2 3 4 5 6กลุ่มสุดท้ายเชิญค่ะ6คนเลยนะคะทีนี้คุณแอนมีเวลาให้ฝึกแค่5นาทีเท่านั้นเข้าใจไหมคะคุณแอนมีเวลาให้ฝึก5นาทีโดยจะให้จับสลากนะคะให้จับสลากโดยแต่ละกลุ่มได้หัวข้อไหนคุณแอนจะให้เวลาในการไปฝึกปฏิบัตินะคะเข้าใจไหมคะกลุ่มที่1มาค่ะไมกี้มาจับได้อะไรคะ
6: เด
0: ิน
6: ผ
0: ่
6: านผ
0: ู้
6: ใหญ
0: ่
6: กรณ
0: ี
6: น
0: ั่
6: งเก้าอ
0: ี้เดินผ่านผู้ใหญ่กรณีที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ค่ะกลุ่มที่1เข้าใจหัวข้อของตัวเองแล้วใช่ไหมคะเชิญค่ะไปอยู่ตรงมุมโน้นเลยฝึกปฏิบัตินะคะแล้วพูดคุยกันนะคะไม่ส่งเสียงดังค่ะอยู่ตรงจุดนั้นเลยมาค่ะกลุ่มที่2เดินผ่านผู้ใหญ่กรณีที่ผู้ใหญ่นั่งกับพื้นค่ะกลุ่มที่2เข้าใจหรือยังคะเข้าใจหัวข้อตัวเองหรือยังคะเราจะเดินผ่านผู้ใหญ่โดยที่ผู้ใหญ่นั่งกับพื้นอยู่เราจะทำไงเชิญค่ะไปอยู่ที่มุมโน้นใกล้ๆข้างๆกับกลุ่มที่1นะคะต่อไปกลุ่มที่3มาเลยค่ะได้อะไรคะให้ฝึกปฏิบัติของตัวเองเลยนะคะการกราบผู้ใหญ่นะคะทำอย่างไรไปฝึกเลยค่ะกลุ่มที่3อยู่ตรงจุดนี้ค่ะตรงจุดนี้เลยต่อมาก ลุ่มที่4การกราบพระเพื่อนไปเข้าห้องน้ำเหรอคะการกราบพระนะคะการกราบพระไปฝึกปฏิบัติเลยค่ะอยู่ตรงจุดนี้สุดท้ายค่ะเหลืออยู่2ชิ้นลุกขึ้นหยิบไมค์นะลุกขึ้นเลย
8: การไหว
0: ้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5การไหว้พระนะคะเชิญเลยค่ะอยู่ตรงมุมนี้ก็ได้ตรงมุมนี้แหละค่ะใช่ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่ครูแนนและนักเรียนปลายนักเรียนต้นทางของเราได้จับสลากได้เลยนะคะสมมุติว่าครูแนนนั่งอยู่ตรงนี้หนูจะทำยังไงครูแนนนั่งอยู่กับพื้นไปเดินมาตรงนู้นสิคะลูกไปเดินมาครูแนนนั่งกับพื้นนะสมมุติว่าครูแนนนั่งกับพื้นหนูจะเดินมาอายืนขึ้นก่อนสิลูกอายืนก่อนครูแนนนั่งอยู่ตรงนี้นักเรียนทำยังไงคะครูแนนนั่งกับพื้นหน้านี้นะถูกต้องเราจะต้องอะไรลูกคุกเข่าแล้วก็เดินเข่าใช่ไหมคะเก่งมากกลุ่มที่หนึ่งมาค่ะเชิญมาตรงนี้ค่ะไมกี้เราได้หัวข้ออะไรคะไมกี
9: ้เดินผู้ใหญ
0: ่ในขนาดที่ผู้ใหญ่อะไรลูกนั่งเก้าอี้คุณแนนนั่งอยู่ตรงนี้คุณแนนนั่งอยู่ตรงนี้หนูทำยังไงไปเดินมาท ทำยังไงคะ

0: าเดินไมคี้ไม่ต้องก้มขนาดนั้นให้โค้งศีรษะพอประมาณไม่ต้องก้มขนาดนั้นเอาไหมค่ะ1 2 3เหมือนนโมได้ถูกต้องซึ่งผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้เราจะต้องย่อเข่าไหมคะ
1: ย
0: ่อนะคะเพราะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ใหญ่ยืนย่อเข่าไหมคะ
1: ไม
0: ่ต้องย่อโอเค5 4 3 2 1นั่งเป็นกลุ่มประจำที่ค่ะกลุ่มไหนกลุ่มไหนนั่งสุดท้ายห้าห้าสี่สามสองหนึ่งใครยังไม่มีกลุ่มถอยลงไปค่ะถอยลงไปอีกนิดนึงพอเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนทีนี้เด็กดีนิ่งเด็กดีเด็กดีคะ
2: คะ
0: กลุ่มไหนกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยหลังจากที่ครูแนนได้ให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่เราได้รับนะคะและเราจะมาปฏิบัติให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราจะฝึกไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะในเรื่องของการปฏิบัติค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่1ได้อะไรนะคะครูแนนขอให้กลุ่มที่เหลือนะคะถอยลงไปอีก2กระเบื้องค่ะ2แผ่นกระเบื้องนะคะพอไมคี้ลองบอกนะคะว่าหนูได้หัวข้ออะไรค่ะกลุ่มที่1 นะคะได้หัวข้อการเดินผ่านผู้ใหญ่ในกรณีที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้นะคะปฏิบัติเลยค่ะเพื่อนทำถูกไหมคะน้องนาเดียลองบอกหลักในการปฏิบัติสิคะว่าปฏิบัติอย่างไรเดินมาเดินมานาเดียลองบอกสิคะว่ากรณีที่เราเดินผ่านผู้ใหญ่และผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู
3: ่ย่อเข่าเล็กน้อยค้อมตัวลง
0: โอเคค่ะถ้าผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่นะคะเราจะย่อเข่าลงเล็กน้อยและค้อมตัวก้มศีรษะลงนั่นเองค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้คุณแนนเห็นไมกี้ค้อมตัวเยอะเกินไปเราไม่จำเป็นต้องค้อมขนาดนั้นนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ค่ะเชิญเลยต่อไปกลุ่มที่2เชิญค่ะเดินออกมาเลยกลุ่มที่2บอกคุณแนนสิคะว่าได้หัวข้ออะไรคะลูก
3: ผู้ใหญ่นั่งอยู
0: ่โอเคกลุ่มที่2นะคะได้หัวข้อเดินผ่านผู้ใหญ่กรณีที่ผู้ใหญ่นั่งกับพื้นค่ะสมมุติว่าครูแนนนั่งกับพื้นนะคะกลุ่มที่2ถอยไปอีกนะคะสมมุติว่าครูแนนนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่กับพื้นนักเรียนปฏิบัติค่ะเก่งมากนะคะครูแนนขอตัวแทน1คนค่ะเดินมาเลยค่ะตะวันคะหันหน้าไปหาเพื่อนค่ะลูกลักษณะของการที่เวลาเราเดินผ่านผู้ใหญ่และผู้ใหญ่นั่งกับพื้นมีหลักปฏิบัติอย่างไรคะ
4: เข่าชิดพื้นครับ
0: เข่าชิดพื้นเขาเรียกว่าเราจะคุกเข่าและอะไรคะ
4: ก้มศีรษะลงเล็กน้อย
0: ก้มศีรษะลงเล็กน้อยคุกเข่าแล้วยังไงลูก
4: ก้มศีรษะค่ะ
0: ก้มศีรษะแล้วก็เดินเข่าไปนั่นเองนะคะพอห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณเราค่อยลุกขึ้นนั่นเองนะคะปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อมากลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3เชิญเลยถอยลงไปนะคะบอกครูแนนสิคะว่าหนูได้หัวข้ออะไร

0: ใคร
1: กราบผู้ใหญ่
0: การกราบผู้ใหญ่อ๋อการกราบใช่ไหมคะการกราบผู้ใหญ่เชิญขึ้นข้างบนเลยค่ะการกราบผู้ใหญ่เชิญค่ะมาตรงนี้เลยนั่งลงค่ะถอยลงถอยลงไปอีกนะคะการกราบผู้ใหญ่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ว5 4 3 2เงยหน้าขึ้นค่ะการกราบผู้ใหญ่ฟังการกราบผู้ใหญ่แบมือหรือไม่แบคะกราบกี่ครั้งลูกกราบ1ครั้งโดยที่แขนทั้ง2ของเรานะคะจะคร่อมเพียงแค่เข่าด้านใดเข่าด้านเดียวนั่นเองนะคะเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องขอบคุณค่ะเชิญเลยต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเชิญบอกคุณแนนนะคะกลุ่มที่4ได้อะไรการกราบพระใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะผู้หญิงนั่งให้เรียบร้อยนะคะการกราบพระเด็กดีคะเด็กดีดูเพื่อนด้วยนะคะการกราบพระผู้หญิงนั่งท่าอะไรคะลูกนั่งท่าเทพธิดาเลย1 2 3ไม่ต้องรอให้คุณแนนบอกนะคะทำเลยโอเคค่ะการกราบพระเราจะกราบกี่ครั้งคะลูกการกราบพระเราจะกราบ3ครั้งนะคะเมื่อสักครู่นี้บางคนจะกราบแค่ครั้งเดียวและแบมือไหมคะแบมือนะคะห่างมือของเราห่างกันเล็กน้อยไม่ต้องห่างมากนั่นเองนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะเชิญเลยกลุ่มที่5ได้อะไรคะ
1: การ
0: ไหว้พระนะคะเชิญตรงนี้เลยกลุ่มที่5นะคะได้หัวข้อการไหว้พระนั่นเองค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว1 2 3คุณแนนขออีก1รอบค่ะ1 2 3นะเงยหน้าขึ้นได้ค่ะเก่งมากเลยนะคะการไหว้พระนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ระหว่างคิ้วการไหว้พระนะคะทำถูกต้องไหมคะโอเคเก่งมากเชิญเลยค่ะเด็กดีปรบมือ1ครั้งเด็กดีปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งเด็กดีคะหลังจากที่เราได้ไปฝึกปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับเด็กดีมีมารยาทจากการที่คุณแนนได้สังเกตนักเรียนนะคะนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองนะคะก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะให้เด็กดีนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะคะซึ่งใบงานที่8เด็กดีมีมารยาทครูแนนจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านไปฝึกปฏิบัตินั่นเองนะคะโดยครูแนนก็จะมีให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่กล่าวถูกและทำเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่กล่าวผิดซึ่งมีอยู่2ตอนนะคะตอนที่2ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ที่สัมพันธ์กันซึ่งจะเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนมาแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่3นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะมาเฉลยทีนะคะแต่คุณแนนเชื่อว่านักเรียนทำได้แน่นอนเพราะถ้าเราปฏิบัติได้เราจะต้องทำใบงานได้นั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วนะคะคุณแนนลืมบอกเลยนักเรียนคะหลังจากที่เราเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยแล้วอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะโดยระบายสีลงในดาวแต่ละหัวข้อที่คุณแนนกำหนดให้ได้เลยนะคะ อย่าลืมทำนะคะคุณเอนจะได้ประเมินว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาในหน่วยการเรียนรู้ที่3นั้นนักเรียนปฏิบัติในส่วนข้อไหนได้บ้างนั่นเองค่ะในวันนี้เราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กดีมีมารยาทนั่นเองนะคะได้เล่นเกมเกี่ยวกับความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนั่นเองนะคะเราคุณเอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองนะคะต่อไปชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องสังคมน่าอยู่เรื่องแรกที่เราจะเรียนคือสังคมสงบสุขนั่นเองนะคะเราจะทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการปฏิบัติตนต่างๆของเรานั่นเองนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่1เรื่องสังคมสงบสุขนั่นเองนะคะวันนี้คุณเอนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นั่นเองนะคะหัวหน้าบอกเลย
2: คะแนนทั้งหมดทำความเคารพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ทิ้งสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปันเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไปโอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี่เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไร

0: เอ้ยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
1: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
2: ได้ข้าเล่น
1: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
0: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
1: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
0: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
2: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
0: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
1: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่จริง
0: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
2: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
0: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
2: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
0: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
2: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
0: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
2: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
1: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
1: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
1: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงหมายถึงเจ้านั่นแหละ
2: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
1: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: หา
1: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
0: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
2: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
0: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
1: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
2: ้

0: แบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
1: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
0: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
0: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
1: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
0: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
3: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
1: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
3: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
0: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
3: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
1: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
3: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
1: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
3: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
3: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
0: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าและข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ใครที่อยากเป็นพาราเมดิกต้องดูคลิปนี้เลยครับผมเพราะตอนนี้ผมอยู่กับพี่โบครับสวัสดีครับพี่โบครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อสุภัสสร อัศวโนดมนะคะชื่อเล่นชื่อโบจบการศึกษามาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาฉุกเฉินการแพทย์ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: นักฉุกเฉินการแพทย์กับแพทย์ปกติ
1: ค่ะ
0: แล้วพยาบาลเนี่ยมีความแตกต่างแค่ไหนครับ
1: ค่ะก็คือจริงๆตามชื่อเนาะก็คือต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบริบทการทำงานเนี่ยนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะจะอยู่นอกโรงพยาบาลตามขอบเขตวิชาชีพเนี่ยจะอยู่ในรถพยาบาลหรือว่าให้การรักษาการดูแลณจุดเกิดเหตุเป็นหลักค่ะ
0: ขั้นตอนการทำงานของนักฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยเป็นยังไงครับ
1: ก็คือจะแบ่งเป็นประมาณ2แบบหลักๆค่ะก็คืออย่างที่1เนี่ยคือเป็นอยู่ที่ศูนย์สั่งการเป็นผู้รับแจ้งเหตุประสานงานแล้วก็สั่งการเหตุฉุกเฉินต่างๆค่ะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือไปปฏิบัติการณจุดเกิดเหตุก็คือออกไปกับรถพยาบาลเลยแล้วก็ไปให้การดูแลรักษาผู้ป่วย

0: ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนะจุดเกิดเหตุ
1: อย่างพาราเมดิกเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
0: คือมันจะแบ่งเป็น2แบบเนาะก็คือเป็นหัตถการขั้นพื้นฐาน
1: พื้นฐาน
0: แล้วก็หัตถการขั้นสูง
1: ขั้นสูง
0: ใช่ค่ะหัตถการขั้นพื้นฐานก็ยกตัวอย่างเช่นพวกการเปิดทางเดินหายใจอย่างที่2ก็คืออาการให้ออกซิเจนเช่นว่าแบบให้สายคาดจมูกหรือว่าให้หน้ากากที่ให้ออกซิเจนคนไข้ อันนี้ก็ยังเป็นขั้นพื้นฐานเหมือนกันนะคะขั้นสูงก็คือพวกการใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าการใช้ขึ้นไฟฟ้าค่ะกระตุกขึ้นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์อำนวยการซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
1: หมายความว่าในรถมีหลายคน
0: ถ้าของรามาธิบดีเนี่ยก็จะเป็นพาราเมดิกประมาณ 2-3 คนต่อ1ทีมมีแพทย์1ท่านค่ะค่ะแล้วก็มีพนักงานขับรถอีก1ท่าน
1: 1ท่าน
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีพวกตำแหน่งอื่นๆเข้ามาที่จะช่วยเรื่องการยกเคลื่อนย้ายหรือการปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะลดจำนวนพาราเมดิกลงไปแต่ว่าไม่ต่ำกว่า 1-2 คน
1: แล้วพอมีทีมที่ออกมาข้างนอกเนี่ยคนที่อยู่ที่ศูนย์เขาต้องทำอะไรบ้างครับมันต้องมีการปรึกษาหารือหรือสื่อสารอะไรกับคุณหมอหรือเปล่า
0: ถ้าอย่างของรามาธิบดีเนี่ยคือจะมีแพทย์อีกท่านนึงเลยอยู่ที่ศูนย์ค
1: นแบนบายรอเลยใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะคนนึงออกไปกับทีมอีกคนนึงก็คือรออยู่ที่ศูนย์คนที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยจะคอยดูด้วยว่าสภาพเหตุการณ์เนี่ยเป็นยังไงควรจะรักษาไปในแนวทางไหนแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือขึ้นกับผู้ประเมินที่ทีมอีกทีนึงแล้วส่วนพาราเมดิกที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ประสานงานเพื่อหาโรงพยาบาลปลายทางเนาะทีมที่ไปนะจุดเกิดเหตุเนี่ยต้องประเมินแล้วก็ส่งข้อมูลมาอีกทีนึงเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าคนไข้อาจจะดูไม่ได้เป็นอะไรมากเราสามารถไปส่งคนไข้ตามสิทธิ์การรักษาได้ถ้าสมมติว่าคนไข้ที่หมดสติหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องประสานงานหาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดสามารถให้คนไข้เข้าโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดอ๋อมีอย่างนึงหน้าที่ที่ศูนย์สั่งการที่สำคัญก็คือเราสามารถประสานกับจราจรได้ให้เขาขอไฟเขียวบริเวณแยกถัดไปถัดไปใช่ค่ะ
1: อ๋อโอเคเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: ใช่แล้วก็จะสามารถส่งผู้ป่วยได้ถึงที่หมายได้เร็วขึ้น
1: ครับในรถเอ็มบูแลนซ์หนึ่งคันเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะไหม
0: เยอะเราไม่รู้ว่าเคสที่เราจะไปเจอเนี่ยเขาจะมาด้วยอาการอะไรบางทีเรารู้แหละว่าหมดสติหยุดหายใจ CPR หรือต้องการปั๊มหัวใจแน่นอนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเอาอุปกรณ์ที่จะไปแก้สาเหตุของหัวใจหยุดเต้นของคนไข้ด้วยถ้าของรามาเนี่ยจะเอาเครื่องที่หาผลแลบข้างต้นได้นะจุดเกิดเหตุก็ออกไปด้วยเลย
1: งั้นหมายความว่าของที่อยู่ในรถคือมันพร้อมมากๆ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นห้องฉุกเฉินขนาดย่อม
1: อ
0: ันนี้จริงๆเอามาแค่เป็นบางส่วนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
1: อ่านี่คือบางส่วนนี่เฉย
0: ใช่ทั้งหมดคืออาจจะต้องแบบเอามาทางรถพยาบาลแต่ว่านี่เอามาแค่บางส่วนที่สามารถให้เอาให้ดูได้ง่ายๆเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเอาให้ดูเป็นอย่างแรกค่ะอันนี้คือจะเป็นเรียกว่าทูนิเก้แบบว่าเหมือนเป็นการขันชะเนาะสมมติอันนี้เป็นแขนคนไข้แล้วก็รัดใช่ไหมแล้วก็ดึงให้มันแน่นแล้วก็พันไปหลังจากนั้นก็คือขันอันนี้ให้มันแน่นมากขึ้นต้องการให้เลือดที่ไหลจากหลอดเลือดแดงเนี่ยมันหยุดอันนี้เป็นกรรไกรสำหรับ
1: แปลกมากเลยกรรไกร
0: ใช่กรรไกรไม่เหมือนกรรไกรทั่วไปแต่ว่านี่คือเป็นกรรไกรสำหรับตัดผ้าหรือว่าตัดชุดต่างๆแล้วก็จะตัดเสื้อผ้าเขาเป็นตามระยางอย่างนี้เพื่อที่จะดูว่ามีแขนหักขาหักหรือผิดรูปบริเวณไหนไหมอันถัดมาเป็นเข็มเข็มเจาะปอดบางทีคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็หน้าอกกระแทกกับพวงมาลัยหรือว่าหน้าอกกระแทกกับสิ่งต่างๆอย่างรุนแรงอาจจะมีลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาระบายลมนั้นออก
1: เจาะตรงไหนครับ
0: เจาะตรงนี้ตรงซี่โครงอันนี้เป็นอุปกรณ์ยอดฮิตช่วงนี้เลยก็คือตัวหนีบนิ้วอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจวัดสัญญาณชีพคนไข้ได้เบื้องต้นยิ่งถ้าสมมติว่าบางทีเราไปเจอเคสคนไข้ที่อยู่ชั้น3ชั้น4ค่ะเราไม่สามารถยกอุปกรณ์บนรถขึ้นไปสูงๆได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้อันนี้ช่วยประเมินก่อนยิ่งช่วงนี้ยุคโควิดสัญญาณชีพที่สำคัญก็คือออกซิเจนในกระแสเลือดเนาะแล้วก็ชีพจรอันนี้ก็คือจะสามารถวัดได
1: ้ตะกี้ก็คือทั้งหมดที่เอามาวันนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ปกติมันต้องเยอะกว่านี้ใช่ปะ
0: ใช่ปกติที่รามาเนี่ยจะแบ่งอุปกรณ์เป็นประมาณ2กระเป๋าใหญ่ๆแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆอันนี
1: ้ไปนี่คือเล็กเหรอ
0: ใช่อันนี้คือกระเป๋าเล็กแล้วอุปกรณ์จริงๆก็คือขนาดกระเป๋าเท่าตัวคนถือเลย
1: ฮะ
0: ดูแลพวกทางเดินหายใจก็จะเป็นกระเป๋า LV แล้วก็กระเป๋า B ก็คือกระเป๋า breathing ก็คือแบบเกี่ยวกับพวกการหายใจต่างๆพวกการให้ออกซิเจนอุปกรณ์ให้ออกซิเจนอะไรแบบนี้ค่ะ
1: คนแยกกันไว้
0: ใช่ค่ะก็จะมี A B C ก็คือ C ก็คือแบบเป็นตัว circulation แบบเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดต่างๆใช่ก็จะมีพวกสารน้ำยาฉุกเฉินต่างๆก็จะอยู่ในกระเป๋า C
1: อยากถามเรื่องเวลาโทรไป1669 เอาจริงผมไม่เคยโทรเลยในชีวิตน
0: ี
1: ้ก็ไม่อยากลองโทรกลัวเหมือนกันแต่ถ้าโทรไปเนี่ยต้องสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะรู้คืออะไรฮะ
0: ถ้าสมมติเราเป็นพลเมืองดีทั่วไปเนี่ยเห็นใครก็ไม่รู้ล้มลงไปต่อหน้าต่อตาอย่างแรกที่ต้องทำเลยคือตั้งสติก่อนตั้งสติว่าเกิดอะไรขึ้นสถานที่นั้นปลอดภัยไหมสามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้ไหมนะคะหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าคิดว่าดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยใครก็ไม่รู้มาล้มตรงนั้นแล้วก็แค่โทร169
1: ก็มีคนล้มอยู่ครับ
0: ใช่บอกว่าเนี่ยมีคนล้มอยู่เห็นคนล้มหมดสติแต่ว่าปลายสายเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเออช่วยดูให้หน่อยว่ายังหายใจอยู่ไหมค่ะแต่ว่าก็ดูแค่ไกลๆพอเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือใครใช่ไหมคะเราแจ้งอาการสำคัญแล้วว่าคนหมดสติ
1: หนึ่งอาการสำคัญ
0: หนึ่งใช่อาการสำคัญสองคือสถานที่เกิดเหตุนั้นคือที่ไหนใช่ค่ะสถานที่เกิดเหตุหรือจุดสังเกตที่ชัดเจนเพื่อที่รถพยาบาลจะได้ไปถึงอย่างทันท่วงทีแล้วก็ชื่อผู้แจ้งพร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
1: ชื่อผู้แจ้งสำคัญด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีโทรกลับมาเนี่ยเขาแบบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ซีนแล้วบางทีอย่างเช่นอุบัติเหตุจราจรอะไรแบบนี้ค่ะรถผ่านไปโทรแจ้งแต่ก็คือโทรกลับไปถามอีกทีนึงอ้าวไม่ได้อยู่ที่ซีนแล้
1: ว
0: ใช่ค่ะก็คือต้องอย่างน้อยก็คือขอเบอร์คนที่อยู่ณจุดเกิดเหตุนั้นๆใช่ค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าเป็นญาติเราหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักเราสามารถเข้าไปประเมินเบื้องต้นได้ก็อาจจะเพิ่มอาการสำคัญหรือพวกโรคประจำตัวได้ปลายสายอาจจะบอกว่าให้ช่วยไปปลุกเรียกผู้ป่วยหน่อยตบไหล่ทั้งสองข้าง
1: ตบไหล่ทั้งสองข้าง
0: ใช่ค่ะปลุกเรียกว่าเออหมดสติจริงๆนะหรือว่าแค่แบบซึมยังตอบสนองรู้เรื่องอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ช่วยดูการหายใจว่ายังหายใจอยู่ไหม
1: โอเคหลังจากนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะประเมินผลแล้วก็รีบส่งคนมา
0: ใช่ถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่ดูว่าหมดสติไม่รู้สึกตัวหยุดหายใจต้องการ CPR เนี่ยเขาก็จะขอรถกู้ชีพขั้นสูงตามโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะให้อาสาเนี่ยไปช่วย CPR ณจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนหรือว่าอาจจะให้คำแนะนำผู้แจ้งเหตุให้ทำการ CPR
1: อาชีพพาราเมดิกพี่เป็นที่ต้องการเยอะไหมครับทุกวันนี
0: ้ปัจจุบันก็เป็นที่ต้องการมากพอสมควรค่ะเพราะว่าพาราเมดิกเนี่ยเพิ่งมีในประเทศไทยมาไม่นานเนาะแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขามีกันมาหลาย10ปีแล้วแต่ในของประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีประมาณ10ปีค่ะอัตราการผลิตเนี่ยก็คือ1สถาบันจะผลิตประมาณ 30-40 คนมีสถาบันที่ผลิตประมาณ 4-5 สถาบันค่ะ1ปีก็จะอยู่ที่ประมาณ120คนที่จะจบออกมาอยู่ในระบบ
1: โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดูแลทั้งหมด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือค่อนข้างขาดแคลนอยู่พอสมควรเพราะว่าทุกโรงพยาบาลก็
1: ต้องการ
0: ใช่ค่ะ
1: จบมามีงานแน่นอนนะครับทุกคน
0: ที่อาจจะนึกไม่ถึงกันก็คือพวกงานแข่งขันกีฬาต่างๆหรือว่างานคอนเสิร์ตต่างๆที
1: ่
0: มีประชาชนหรือว่ามีคนไปรวมกันเป็นหมู่มากเนี่ย
1: โอเคคอนเสิร์ตเคยเห็นแล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะก็คืออาจจะมีพาราเมดิกช่วยสแตนบายอยู่เผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
1: การที่จะไปพาราเมดิกที่คอนเสิร์ตไปเป็นในสนามกีฬาเนี่ยต้องมีความรู้ที่แตกต่างกันหรือเปล่าครับหรือว่าใช้เหมือนกันหมด
0: การที่จะไปสแตนบายอยู่ในพวกงานคอนเสิร์ตหรือว่างานกีฬาต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่างน้อยก็คือต้องมีความรู้เบสิกต่างๆว่าเราสามารถรักษาคนไข้ได้ในภาวะฉุกเฉินต่างๆหรือว่าบางทีถ้าเป็นงานกีฬาอาจจะมีเรื่องแบบการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือว่าในคอนเสิร์ตที่พบได้บ่อยก็จะเป็นพวกคนเป็นลมหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกความรู้เบสิกทั่วไปแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีพวกสปอร์ตเมดิซีนสำหรับพาราเมดิกเลยก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากกีฬานั้นๆ
1: เป็นวิชาเหรอครับ
0: ใช่ค่ะในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีอเมริกันฟุตบอลใช่ไหมคะหรือว่าพวกรักบี้อะไรพวกนี้ที่เขาจะใส่ชุดเยอะๆ
1: โอเคเข้าใจ
0: ใช่เวลาเราบาดเจ็บเราจะต้องมีเทคนิคในการถอดชุดนั้นเพื่อไม่ให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม
1: ก็ต้องเฉพาะทางไปอีกใช
0: ่ใช่มันก็จะมีการยกเคลื่อนย้ายที่เฉพาะทางหรือว่ามีเทคนิคในการจัดการกับผู้บาดเจ็บรายนั้น
1: ๆอ๋อแต่ผมอยากมีคำถามนึงที่ผมอยากรู้คือทำไมพี่โบคิดว่าอาชีพนี้ถึงสำคัญครับ
0: ค่ะก็ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยเนาะจริงๆการไปประเมินณจุดเกิดเหตุหรือว่าคนแรกเนี่ยที่ได้ไปประเมินคนไข้ไปเห็นคนไข้ไปเห็นซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนาะถ้าสมมุติว่าเรามีพาราเมดิกไปประเมินคนไข้หรือว่าผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้องและให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการพิการของคนไข้รายนั้นได้มากเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญของพาราเมดิกแล้วก็ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยเนี่ยก็คือ first responder หรือว่าผู้ที่ไปถึงซีนเป็นคนแรก
1: ถ้ายิ่งมีมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งประชาชนก็จะยิ่งมาก
0: ใช่ยิ่งมีมากยิ่งมีประสิทธิภาพและความรู้มากก็จะสามารถจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอัดๆก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: พ่อกำนันถ้าพ่อลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
2: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกลเกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกลเกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยได้ชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังด้วย
3: wow.
2: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
1: และจะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
2: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
0: ไม่น่าจะผิดที่ไหนจ้ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอ

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อ องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นมาสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
5: ไดโนเสาร์สูญพัน
2: ธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะถ้าไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.bltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
6: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
7: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพรศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสถ์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจรรยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต
4: ์หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความที่ในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
1: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

กากหมูเนี่ยนะคะทานกับอะไรก็อร่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ได้ในน้ำพริกทุกเมนูป้าก็เลยคิดว่าน้ำพริกไทยอ่อนซึ่งเป็นน้ำพริกที่เป็นการผัดพอมาผัดกับกากหมูแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้ริมรสความอร่อยของกากหมูที่ไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ์
2: ประเด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีเป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรามหลวงปู่พุทธทาส
3: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่าม
4: ันไม่ดีอันนี้นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
1: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
5: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
6: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
1: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้าน

0: านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
1: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
2: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยทรายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับพบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวสดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติ

0: นิทานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวราราม
1: Thank you.
0: เวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

หาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธัฏฐาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 นที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาทานเป็นพระธรรมวชิระคุณาทานไพศาลศาสนกิจโสพลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิตติโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิระสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์วัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชระวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทธเทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระเมเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมโชตพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวช

ิรธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิระสุธี

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทยน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพนแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนทาสวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 น
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยดุริยางค์อัสสัมชัญองค์เรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules เพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569ที่มีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ

0: ฮ้ยอ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่เนี
1: ่ยแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: โ
1: ถ่สวัสดีครับ
2: วันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
1: มองไปที่เนี่ย
2: ฮะพาหูรัต
3: พาหูรัต
1: ใช่
2: ย่านชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก่
1: ถูกต้อง
2: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
1: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลย Little India พาหูรัต
2: ได้ได้นำเลยครับ
4: Little India เป็นชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านพาหูรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศีครุสิงสภาศาสนสถานของชาวไทยซิกเป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บรวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
2: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียเทวรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
5: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสโตรองนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสโตรองนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
6: ร้านมาม่าเรสโตรองได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอน20กว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉยๆ
5: ตั้งใจมาเที่ยวอย่างเดียว
6: มา
5: แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับ
6: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับพอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขายเองทำเองขายเอง
5: ที่ตรงนี้เลย
6: ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำไปได้สักระยะก็พอลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ขยายร้านจ้างพ่อครัวมาจากอินเดียก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาให้มาอยู่ด้วย
5: ย้ายมาตั้งถิ่นฐานก็ที
6: ่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
5: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีจะใช้ชื่อนี้หรือเปล่าครับ
6: ใช้ชื่อนี้เลยครับ
5: ชื่อมาม่า
6: เรสโตรอง
5: มาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
6: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของแม่หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับเราชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
5: ๋อช่วยเหลือ
6: หลายๆคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เรียกคุณมาม่าเป็นมาม่ามาม่าโดย
5: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเย
6: ่ใช่แล้วครับ
5: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
6: นับถือ
5: เป็นญาติพี่น้อง
6: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันเขาให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
5: แล้วก็อาหารอินเดียนะครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
6: ี่
5: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
6: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะมีตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลางก
5: ็รสชาติแตกต่างกัน
6: ครับรสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทานข้าวทานข้าวจะเยอะแกงถั่วเยอะหน่อย
5: รสจะอ่อนกว่า
6: อ่อนกว่าด้วยครับ
5: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
6: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
5: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
6: ใช่ครับ
5: มี2แบบ
6: มีทั้ง2แบบเลย
5: ซึ่งที่ร้านมาม่าสลองก็มีทั้ง2แบบ
6: มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับ
5: แล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
6: ก็จะเป็นชีสนมชีสที่ทำมาจากนม 100% เลยนมจะเป็นนมวัวส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
5: คร
6: ับ แล้วก็ในกรรมวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่ขเรียกมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้ห้ามบีบให้มันเป็นชีสทำ1วันวันที่2ก็จะได้กินชีสกันแล้ว
5: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งในพวกนี้ใช่ไหม
6: ใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารมังสวิรัติ
5: เมนูแนะนำเนี่ยพูดถึงว่าเป็นพอใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
6: ครับ
5: เรามีเมนูอะไรแนะนำได้ไหมครับ
6: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารดังที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอดอาหารเจก็จะเป็นพวกปลาดีร

0: สัญญาพานียมาคานี
1: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลักใช่ไหม
0: ชีสเป็นหลักเลยคร
1: ับ อยากเห็นอยากเห็นอยากจะให้ท่านกับวันนี้อยาก
2: อธิบายให้ฟัง
1: วิธีการทำ
2: ทำยังไง
0: วิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผัดพร้อมกับชีสมาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอบเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทำเครื่องแกงของพานีราซันเยอีกทีการทำเครื่องแกงของพานีราซันเยก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแป้งอีกที
2: ทำให้เป็นผงเลย
0: ทำให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ครีมอินเดียแล้วก็มาผัดคู่กันเราทำให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้นเราพอผัดเสร็จก็เอาพานีที่เตรียมไว้แล้วมาวางจัดให้มันดีขึ้น
2: อ๋อคือเราเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ตำน่ะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
0: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
2: ้แล้วก็มาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
0: เป็นม้วนเป็นโรลไว
2: ้เอามาวางข้างหน้า
0: วางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
2: โอ้โหเห็นภาพแล้ว
1: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวเชิญให้ในห้องครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำกัน
1: ได้ครับ

0: าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้านี่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตนญา
1: ปาณีรัตนญา
0: เฮียงใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แม่ก่อนจะชิม
0: วันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนละ
0: เอ้าลองชิมดูอร่อยไหม

0: มมติว่าเราลดเวลาเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงทุกวันเลยเอาเวลาตรงนี้มาเตรียมการสอบเฮ้ยลองทำมาสอนออนไลน์ไหมแล้วก็เราก็ค้นพบว่ามันก็มีความน่าสนใจของมันตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยมือถือเครื่องเดียวเลยออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ผลพอๆกันสวัสดีค่ะคณะผ่องพิสุทธิ์จงอุดมสุขนะคะตอนนี้ก็สอนภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ค่ะคือเราอะต้องเตรียมคอนเทนต์เตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลเตรียมกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยไปสอนอยู่แล้วทุกอาทิตย์เราทำแอคชั่นนี้แล้วเราทำสิ่งนี้แล้วทำไงให้มันขยายผลได้มากยิ่งขึ้นพอทำเพจก็เริ่มมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าแบบอยากให้ทำเนื้อหาแบบนี้จังเลยค่ะหรือแบบอุ๊ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นว่าโอ้คนเขาก็จะมีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะอ๋อคนเขาต้องการเรียนรู้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะวิธีการคิดคอนเทนต์ของคณะเนี่ยค่ะคือมันจะเริ่มต้นจากปัญหาของคนก่อนซึ่งถ้ามันเป็นปัญหาในเรื่องของความเข้าใจหรือปัญหาในการใช้ทักษะนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันเข้ามาซึ่งปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะมีหลากหลายเนาะไม่กล้าใช้ภาษาออกเสียงไม่ชัดจำแกรมม่าไม่ได้ไม่มีความมั่นใจพูดแล้วยังติดขัดยังไม่คล่องยังนึกคำอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายเอลิเมนต์หลายแอสเปคให้เราสอนหรือว่าทำคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับตรงนี้เขามีปัญหาแบบช่องเนี้ยที่เราสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้พอดีเราก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ที่มันเหมาะที่มันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับคนในกลุ่มนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ออกเสียงไม่ถูกมันไม่ออกมาอย่างที่หัวคิดอะเลียวพระเจ้าประคุณทำไมมันยากอย่างนี
0: ้ขั้นตอนในการทำคอร์สออนไลน์ขั้นแรกเลยก็คือเตรียมทักษะของตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำคอร์สออนไลน์ก่อนเช่นการไปเรียนคอร์สต่างๆที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งหลายเพื่อดูว่าอ๋ออันนี้เขาทำเป็นอย่างนี้อ๋อเขาจัดยูนิตกันแบบนี้วางหลักสูตรประมาณนี้นะคะเพื่อเตรียมให้เราพร้อมสำหรับการเอาระบบตรงเนี้ยมาจัดการกับคอร์สของเราอย่างที่สองก็คือเริ่มวางหลักสูตรซึ่งการวางหลักสูตรมันเกิดจากการที่เราเข้าใจว่าเขามีปัญหาอะไรแล้ว end goal ของหลักสูตรเนี้ยเราต้องการให้เขาเรียนจบไปเขาควรจะได้อะไรเราถึงจะมาบอกได้ว่าสเต็ป1เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป2เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป3 4 5แล้วแต่ละสเต็ปเขาควรจะมี expected outcome ยังไงอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราวางหลักสูตรได้ง่ายมากยิ่งขึ้น3ก็คือเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะแล้วก็หาข้อมูลรีเสิร์ชเยอะมากเลยค่ะอย่างตอนคณะจะสอนทีเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือปรับเลยหรือบางทีไม่ได้อ่านหนังสือก็อ่านเป็นอาร์ติเคิลอ่านเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์นู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ต้องไปโรงเรียนเพิ่มจริงๆแล้วมีเรื่องที่ไม่รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็เยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ใช้ผิดแต่เหมือนเราได้เรียนรู้เพิ่มทุกวันเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องเอาอันเนี้ยมาสื่อสารต่อมาส่งต่อถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมันจริงๆแล้วทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราที่จะเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนของทำอัดเป็นวิดีโอตอนไว้อัดเป็น30ตอน40ตอนอะไรว่ากันไปค่ะแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มนั้นหรือถ้าเกิดเป็นไลฟ์เพื่อให้มันมีอินเทอร์แอคชั่นไปด้วยนะคะเช่นแบบพี่คะอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะส่งคำตอบเข้ามาค่ะอ่ะเช็คคำตอบค่ะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความอินเทอร์แอคทีฟเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น้าสังเกตก็คือตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยแสงเนี่ยหน้าก็มืดเสียงก็แบบมีเสียงก๊อกแก๊กหมาเห่าฮ้องฮ้องฮ้องอะไรอยู่หน้าบ้านแม่ทำกับข้าวชงเชงมันไม่ได้ทำให้มีผลกับคอนเทนต์นะคะมากนะเขาสนุกไหมเขาแฮปปี้ไหมเขาเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
2: serious ไม่ได้แปลว่าเครียดนะคะ
3: หรือเครียดกับรถที่ผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วน่ะ
2: ค่ะเชิญค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ serious แปลว่าจริงจังเอาจริงเอาจังเรื่องสำคัญเรื่องวิกฤตเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบร้ายแรงแล้วก็ได้เหมือนกันนะ
0: ด้วยความที่เรามีความเป็นone man show มากๆเราต้องกดเปลี่ยนสไลด์เองเราต้องพูดเองเสียงเราก็ต้องอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นของคณะก็จะมีใช้เป็น MacBook นะคะต่อกับกล้อง mirrorless นะคะแล้วก็มี capture card แล้วก็มีไฟที่เป็นไฟแบบ ring light เพราะว่าจัดแสงไม่เป็นนะเราก็จะเอาแบบตัวเดียวเอาอยู่จ้าเลยส่วนเรื่องเสียงเนี่ยคณะก็ใช้เป็นไมค์นะคะไมค์ซึ่งเป็นไมค์แบบไมค์ไดนามิกนะคะไม่อยากให้ทุ่มซื้อทีเดียวเลยเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจวิธีการทำงานของเรา 100% หรอคะว่าเราต้องสอนคนแบบไหนต้องออกมาเป็นแบบไหนมันเจอปัญหายังไงบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ลองทำไปก่อนโดยใช้เท่าที่เรามีอยู่ได้มากที่สุดอะค่ะแต่ตอนแรกสุดเลยที่คณะทำก็คือมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะ
3: เอาพันเอา
4: ้องคอนโดเล็กๆเนี่ยมีอะไรให้เรียนบ้าง
5: Sink Faucet ไม่ใช่ก๊อก
0: สำหรับตัวคณะเองเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยแต่ตอนเรียนเลยนะคะตอนที่เป็นติวเตอร์ก็คือวิ่งสอนตามบ้านเด็กอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นก็เริ่มแต่ชั่วโมงประมาณ 3-400 ค่ะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆก็เป็น500ถ้าเป็น 2-3 คนก็เป็น600ด้วยความที่ขยันหน่อยก็สอนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออพยายามอยากเก็บตังค์อะไรเงี้ยก็มีรายได้เป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับความขยันนิดนึงว่าเราแบบรับเยอะแค่ไหนมันก็จะมีเรื่องของทักษะเพิ่มเติมที่ทางคิดว่าถ้ามีติดตัวไว้มันก็จะทำให้คนคอนซูมหาในคอนเทนต์ของเราหรือวิธีการสอนของเราหรือว่าเสพสื่อของเราหรือว่าเรียนรู้จากเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนาคิดว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็น communication skills นะคะก็คือทักษะในการสื่อสาร2ก็คือ presentation skills หรือถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับคนที่ในหมู่มากอะไรเงี้ยแล้วก็มี people skills คือเข้าใจคนนาคิดว่าทักษะในการสอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเข้าใจหรือว่าเราเก่งลงลึกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องที่เราเรียนเท่านั้นนะคะแต่มันคือการที่เราเข้าใจว่าคนที่ยังไม่ได้อะคนที่เป็น beginner หรือคนที่แบบเขาติดปัญหาเพราะอะไรซึ่งอันเนี้ยนะคิดว่าสิ่งนึงที่คณะได้มากๆเลยจากมหิดลนะคะจากวิทยาลัยนานาชาติก็คือเรื่องของการที่เราอ่ะ

ได้รู้จักที่จะหยิบอะไรมาใช้เนาะด้วยความที่มันเป็นมหิดลอินเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเช่น academic writing เนาะการเขียนแบบที่เขียนเป็น essay เขียน research เขียน thesis อะไรเงี้ยค่ะทำยังไงให้มันมีความเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้นเราก็ดึงตรงเนี้ยมาใช้มาสอนต่อคือนาคิดว่าถ้าเรามองดีๆอ่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบตรงสายเราก็สามารถที่จะหยิบอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราในช่วงเราเรียนแล้วก็เอาตรงนี้แหละเอามาปรับใช้แล้วเอามาสอนต่อค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สาธุวันนี้ลูกช้างจะไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาที่วัดขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้ลูกช้างขับขี่ปลอดภัยด้วยเถิด

0: ้าอะไรกันขนาดนี้เนี่ยถ้าขับช้าขนาดเนี้ย
1: ลงไปจุงเลยปะ
2: รู
0: ้รู้ไหมว่าคนกำลังจะรีบไปหาผู้อ่ะต้องบีบแตรไล่สักหน่อยละ3-4
3: อะไรจะรีบไปไหนกันเนี่ยถ้ารีบแล้วทำไมไม่ออกมาตั้งแต่5:00เลยล่ะ
0: อุ๊ยอย่างนี้มันต้องแซงซ้ายไปก่อนไม่รอแล้วนะ
3: เมื่อกี้รถชนกันหรอขับรถประสาทอะไรกันเนี่ยอ่อนหันเหลือเกิน
4: โอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
3: นั่นเสียงใครอ่ะ
4: ฉันเองแม่ยานางแสนสวยพี่เธอไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าทำผิด
3: ผิดอะไรอ่ะ
5: ฮัลโหลครับคุณฮิโรชิครับครับอีกเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีถึงครับตัวเลขที่เซ็นสัญญานี่เท่าไหร่เหรอครับฮะ25ล้านเหรอครับจะรีบไปแบบนี้เหรอครับสวัสดีครับ
6: คือขับช้าไม่ควรแช่ขวานะมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้ต้องตกไฟสูงเตือนสักหน่อยละ
3: ไอ้นี่ก็อีกคนเราจะให้ฉันเร่งได้ไงล่ะในเมื่อฉันขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วฉันไม่ผิดนี่ไม่หลบหรอก
4: ไม่เธอกำลังคิดผิดให้เธอขับมาด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าคันหลังขับมาเร็วกว่าเธอต้องหลบให้และรู้ไหมว่าการขับช้าขวางเส้นทางผิดพ.ร.บ.จราจรมาตราที่35
7: A few minutes later
8: ฮัลโหลครับคุณเคนนี่มา15นาทีหรือ15ชั่วโมงครับ
5: ครับเดี๋ยวก่อนครับคุณฮิโรชิคุณฮิโรชิฮัลโหล
8: ซายโยนาร่านะครับ
5: โถเอ้ย
4: ถึงแม้ฉันจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายแค่ไหนแต่ฉันก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและการกระทำของเธอ
3: ได้ค่ะ
4: ไปละบาย
3: โอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยหวยยังไม่ได้ขอเลยโถ

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่าโมนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่แหละโหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่
0: ะคุณแม่ชื่ออะไรครับ
3: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่ง
3: ค่ะ
0: แต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอล่ะ
3: อันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกะเตด
0: บักกะเตดก็คือมะเขือเทศ
3: มาจังค่ะ
0: ไม่ใช่มะละกออ ัน
3: นึงใช
0: ่อ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
3: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาเฮาเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
3: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
3: พอแล้วพอแล้วจะ
0: เอาพอแล้ว
3: ก็ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
3: น้ำ
0: เอ้ยมะกุเทศและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี
4: ้วันนี้ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
4: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
4: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

0: งแล้วครับ
1: ครับผม
0: ถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะฮะว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามมาครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: เดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียนด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกเลยครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มแหมไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพ

จากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทน์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่าการกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวมาเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับตาดามนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คำออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

แล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองใต้นะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองใต้นั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองใต้มีอาคารโบราณอายุกว่า100 ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติ

0: ติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผมได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: จักรยานเลย
0: ได้ครับค่ะ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน

อนนี้นะครับต๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: ่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับสวัสดีครับพี่เมย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพล.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
0: วันนี้จะพาเต๋อไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
1: คะโอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
0: โอเคครับผมงั้นเราไปเลยไหมคร
1: ับ ได้ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4.ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2.มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
1: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคน

0: ในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
1: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
0: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลงสำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

ตัวขนมฝรั่งกุดีจีนเนี่ยเป็นขนมที่คุ้นเคยแต่เด็กอะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดความสนใจว่าผ่านมาถึงตรงนี้20ปีแล้วอะทำไมหน้าตาขนมเหมือนเดิมเลยก็เลยเกิดความสนใจว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นขนมฝรั่งกุดีจีน

0: าเรียกว่าจีบคว่ำทำเดี๋ยวนี้
1: จีบคว่ำ
0: อันนี้จีบหงาย
1: จีบหงาย
0: อันนี้เขาเรียกว่าตั้งวงหรือจันทรงกฎ
1: ตั้งวงหรือจันทรงกฎ
0: อ่ะเราจะลองเลยไหม
1: ลองดูก็ได้ทำยังไงนี
0: ่นี่อันนี้ให้ทายว่าท่าอะไร
1: อันนี้ท่าสีดาเดินดง
0: ถูก
1: เห็นไหมหมอเก่งเปล่าหมอเคยเรียนมา
0: แล้วท่านี
1: ้พอละเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่า
0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวที่น่ารักของมรดกไทยด้วยใช่ไหมหมออ้อย
1: ใช่ใช่
0: ไหนอะมรดกไทยที่หมออ้อยบอก
1: มรดกไทยที่หมออ้อยบอกเหรออ ๋
0: อ
1: ก็นี
0: ่
1: ก็น้องคนดีสอนหมออ้อยอยู่ไม่ใช่หรือล่ะ
0: มันต้องเป็นสัตว์สิรายการเรามันเป็นสัตว์แล้วมันก็ต้องเป็นสัตว์สิ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
1: ถึงแล้วนี่ไงที่เราจะมาดูกัน
0: น่าเหรอมรดก
1: ไม่ใช่นี่ลิงไทย
0: ฮะลิงก้นแดงไม่ใช่เหรอก
1: ็นี่ไงเจอแล้วของจริงมาแล
0: ้วมันก็คือห่านกับลิงไม่ใช่เหรอคะไม่เห็นมีมรดกไทยเลย
1: มานี่สิมาคุณหมอพาไปด่วนมามาคุณหมอพาไปนี่ไงคุณครูเขารอเราอยู่แล้ว
0: คุณครูสอนรำเหรอคะ
1: ไม่ใช่ครูสอนรำมาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้ผมกับน้องคนดี
3: น้องคนดี
1: อยากจะแวะมาดูมรดกไทย
3: อ๋อครับขนมไทย
1: มรดกไทยครับ
0: มีอะไรบ้างนะคะที่เป็นมรดกไทย
3: ที่เห็นแน่ๆก็คือสุนัขไทยหลังอ่านใช่นี่สุนัขไทยหลังอ่านอายุของมันเนี่ยต้นตระกูลมันเนี่ย 2-300 ปี
1: โอ้โห 2-300 ปีอ่ะ
3: ครับตอนนั้นราคาจะไม่มีราคาเลยนะ
0: ขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะคะ
3: ได้เลยค่ะได้เลย
1: มองกล้อง
3: น้องคนดีลองดูสิสุนัขตัวนี้นะกับสุนัขตามวัดหรือตามบ้านตัวนี้ขนสั้นๆเรียกว่าหมาไทยมันต่างกับหมาที่อื่นอย่างไรน้องคนน
0: ี้ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะคะแต่มันจะต่างกัน
3: ตรงนี
0: ้ตรงเนี่ยค่ะตรงนี
3: ้นี่แหละเขาเรียกขนมันทวนชาวบ้านเรียกว่าหลังอานมันคล้ายๆกับคนอานเนี่ยนี่ๆอานพวกนี้มันคล้ายๆกับคนในตัวคนก็มีน้องคนดีลองคิดดูสิมันอยู่ในคนนี่แหละมันคืออะไร
0: คนแขนเหรอ
3: ไ
1: ม่ใช่มั้ง
0: อะไรอ่ะ
3: มันอยู่ในตัวคนนี่แหละ
1: ผมรู้แล้วหนวดไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่น่าใช่นะ
1: อะไรอ่ะ
0: อะไรอ่ะ
3: มันอยู่บนหัวลูกมันอยู่บนหัว
1: อ๋อหู
0: ใช
1: ่เหาบนหัว
0: มันเป็น
1: แล้วเก่งแล้ว
0: ขวัญหรือเปล่า
3: เก่งมากโอ้ถูกต้องนะครับโ
1: อ้มันคือ
3: ขวัญนะใช่ในผมเนี่ยบนศีรษะเนี่ยตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับพอสักเดือน2เดือนแล้วผมมันจะบังแล้ว
0: หลังอาน
3: นะที่คุณลุงบอกว่าอายุมันผ่านมา200ปี300ปีเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีคนนิยมไปเจอมันอยู่ที่จังหวัดตราดก็มีอยู่ประมาณเป็น10ตัวนะครับจากนั้นก็เลยนำมาขยายพันธุ์นะมาขยายพันธุ์ที่ในสวนเงาะจันทบุรีเอามาเฝ้าบ้านนะครับเป็นพันธุ์ไทยที่ซื่อสัตย
0: ์เวลาเจอใครแปลกหน้า
3: จ
0: ะขึ้นบ้านปุ๊บมันจะเห่าหรือมันจะกัดอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็เราต้องสอนมันนะลูกนะถ้าเราสอนมันเนี่ยให้มันเจอคนแปลกหน้าแล้วยุมันทีนี้ล่ะ
0: กระจาย
3: ทีนี้กระจายเลย
1: ต้องอ่านเขาเนี่ยครับที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยแบบบางอันจะเล็กๆใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันมีหลาย
3: ครับ
1: เขาเรียกยังไงฮะ
3: เอาประเภทกลุ่มใหญ่ๆเลยนะ
1: ครับ
3: มี4มันแยกออกไปอีก
0: อ๋อ

0: 4เป็น8
1: มันมีอาหารเยอะมากครับคุณลุง
0: ครับก็มีหลายประเภทเดี๋ยวนะจะพาไปดูที่บ้านเพื่อน
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็พาดูที่ฟาร์มมันเป็นอย่างไรบ้างมีกี่แบบแล้วก็พาไปดูว่ามันมีกี่สี
1: ครับ
0: มันไม่ใช่สีแดงอย่างเดียวนะมันมีเดี๋ยวพาไปดู
2: สวัสดี
0: ครับนี่นะครับเจ้าของฟาร์มนี่นะครับ
3: นี่ก็เป็นลูกหมาที่ทางฟาร์มยังมีอยู่3สีอะครับสีดำสว่างแล้วก็กีบบัว
1: ครับ
3: แต่เดี๋ยวหมาสีแดงผมมีไซส์โตที่จะรอลงประกวดเลยครับ
1: ครับ
2: ขนมันไม่ไปตามเหมือนว่ารูปขนที่ถูกต้องใช่ไหม
1: เป็นลักษณะ
2: มันจะส่วนทาง
1: ลักษณะเฉพาะใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับลักษณะเฉพาะของมันพอเข้าผสมมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะตอนนี้มันนิ่งแล้วล่ะลูกออกมา8ตัว10ตัวทุกตัวเป็นหมดเพราะว่าเขาทำจนสายพันธุ์นิ่งเลย
1: ครับเมื่อกี้บอกมี4สี
3: ใช่ครับ
1: มีสีแดงที่ยังไม่เห็น
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสีอะไรฮะ
3: สีดำ
1: สีดำ
3: เนี่ย
1: สว
3: ่
1: าง
3: สว่างสีสว่างครับแล้วก็กีบบัวครับ
1: อ
3: ันนี้จะเป็นกีบบัวเข้มครับโดยปกติแล้วกีบบัวก็อาจจะอ่อนลงกว่านี้ได้เกือบเป็นสีชมพูครับ
2: หนูเลี้ยงหมาชื่อว่าสีนี้เลยค่ะหมอย
1: สีกีบบัว
2: ใช่ค่ะ
3: สีช็อกตั้งแต่แรกเลยพื้นฐานเลยหมาไทยจะมีแค่2สีก็คือสีแดงกับสีดำลักษณะขนก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับ
3: ส่วนพวกขนกำมะหยี่ก็จะมาจากพวกหมาสีสว่างอะครับ
1: ครับ
3: ขนเขาจะเกรียนเป็นกำมะหยี่3ชั้น
1: แล้วก็มาผสมกับหลังอ้ายอีกรอบนึงเงี้ยฮะ
3: ใช่ครับ
1: คือคุณไม่ใช่หลังอ้ายมาแต่แรกถูกไหม
3: สีสว่างเนี่ยดั้งเดิมไม่ใช่หมาไทยแต่เดิมเป็นหมาพันชาไปเอามาผสม
2: สวยสีสวยเชี่ยว
3: ชื่อมาดินลูกทับฟ้าครับ
1: ลักษณะที่ดีนี่คือยังไงบ้างครับ
3: คือหนึ่ง
1: พลังงานเนี่ยครับ
3: เส้นหลังเนี่ยคือกระดูกสันหลังนะครับ
1: ตรง
3: จะต้องตรงขนานกับพื้นโลก
1: ครับ
3: แล้วก็ขึ้นมาถึงตำแหน่งหางเลย
1: ครับ
3: อย่าให้ตำแหน่งหางมันต่ำลงไปถึงก้นนะครับแล้วก็ฉากขาหน้าครับ
1: ฉากขาหน้าน
0: ี่ขาหน้า
3: ตรง
0: นี
3: ่แล้วก็มีฉากคอหมาต้องมีคอขึ้นมาโดยปกติหมาจะคอตู้ตู้สั้นๆ
1: คร
3: ับ อันนี้เขาจะมีฉากคอกระบอกปากหัวที่ไม่ใหญ่เกินแล้วก็มีมุมขาหลังนิดหน่อยคือตรงนี้นะครับ
1: อ๋อครับ
3: แล้วก็สเกลก็คือสัดส่วนก็คือจากหัวไหล่ถึงสะโพก
2: ครับ
3: แล้วก็ลงมาถึงพื้นเนี่ยท่าทางที่ดีที่สุดต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ9ส่วนต่อ9แต่อนุโลมให้ได้ว่า10ต่อ9ก็ได้แล้วก็จะมีพวกอุ้งเท้าอุ้งเท้าต้องหนาครับมันจะมีเนื้อตรงนี้ขึ้นมาน
0: ิดมีเนื้อขึ้นมา
3: ใช่มันจะเป็นการเช็คว่าหมาเนื้อแกร่งถ้าหมาปกติถ้าไม่แกร่งเนี่ยเล็บเขาจะชนพื้นนั่นคือการเช็คโครงสร้างว่าหมาตรงนี้แกร่งหรือไม่แกร่งเพราะบางทีเราไม่สามารถดูได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็นี่หลักๆเลยสำคัญที่สุดคือนิสัย
1: ครับ
3: ต้องไม่แบบก้าวร้าว
1: ครับ
3: ต้องเป็นมิตรกับคนอย่างเงี้ยครับ
2: คุณหมออ้อยคะหนูมีคำถามมาถามเยอะค่ะแล้วหนูอยากรู้ค่ะว่าหมาลังอาเนี่ยมันอานเหมือนกันทุกตัวปะคะ
3: อันเนี้ยอานลูกศร
1: ลูกศร
3: ที่คนส่วนมากจะนิยมอะครับนี่เป็นหัวลูกศร
2: แล้วนี่เป็น
3: ก้านลูกศรใช่ครับส่วนอานเข็มก็จะไม่มีหัวลูกศรก็จะเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้ยาวไป
1: ก็เป็นยาวๆอย่างเดียว
3: ใช่ครับถ้าอานพินก็จะลักษณะเหมือนตรงนี้เป็นหัวพินแล้วนี่ก็เป็นป่องๆหน่อยครับถ้าป่องมากก็จะเป็นแบบอย่างนี้เป็นอานกีตาร์อานใบโพก็คือลักษณะของตรงนี้จะใหญ่เลยแล้วก็มีก้านเล็กๆก็คือจริงๆมันก็พัฒนามาจากอ่านลูกศรเนี่ยครับแต่แล้วว่ามันจะบานเล็กตรงไหนเท่านั้นเอง

0: คือสุนัขไทยหลังอ่านเนี่ยถ้าทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่เกรดประกวดฮะเกรดเลี้ยงเล่นๆเกรดเลี้ยงอะไรเงี้ยราคาแพงไหมฮะ
1: ก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับ
0: โดยประมาณ
1: โดยประมาณ
0: ราคากลาง
1: ใช่ครับ
2: แล้วสมมติถ้าเป็นตัวที่ไปประกวดแล้วชนะเลิศราคาเท่าไหร่คะ
1: ก็แล้วแต่ตกลงก็หลักแสนนะครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย
1: ใช่ครับ
2: อายุไขของหมาลังอานเนี่ยค่ะเขาสามารถอยู่ได้กี่ปีอะคะ
1: ก็เหมือนหมาปกติครับ10ปีขึ้นไป
0: 12น้องดีรู้ไหมว่าหมาพันเล็กกับหมาพันใหญ่หมาชนิดไหนอายุยืนมากกว่ากันหมาโกลเด้นของหมอกับหมาชิวาว่าของคุณดีเกิดวันเดียวกันใครจะอายุยืนกว่ากัน
2: หมาหมออ้อย
0: หมาอ้อยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันใหญ่เนี่ยอายุไขจะสั้นกว่าสุนัขพันเล็กชิวาว่าเนี่ยอายุไขเฉลี่ยเขาจะมากกว่าอย่างพุดเดิ้ลเนี่ยอยู่15 ปี 16ปีแล้วก็ยังเคยเจอแต่โกลเด้นเนี่ยส่วนใหญ่10ปี11ปีก็ไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
0: เพราะว่าตัว
2: เขา
0: เป็นอายุขัยของเขาจะเฉลี่ยสั้นเรารู้จักเรื่องสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านไปบ้างแล้วอีกที่จะพามาเป็นบ้านที่มีสุนัขไทยหลังอ่านเยอะมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยได้เดินชมกับน้องคนดีหลายต่อหลายตัวและได้มีโอกาสที่จะทำการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยครับแต่ก่อนที่จะรักษาเราลองไปฟังที่มาที่ไปของเจ้าของสุนัขกันดีกว่าครับ
3: ก็อย่างตัวนี้นะคะคุณหมอก็มีปัญหานิดนึงตั้งแต่เขาเล็กๆเขาก็จะเป็นแผลอย่างที่เห็นนะคะแล้วช่วงหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้เหมือนเขาไม่ค่อยจะอ้วนท้วนเหมือนตัวอื่น
2: แล้วที่ลิ้นเขาเป็นอะไรคะหมออ้อยท
0: ำ
2: ไ
0: มนี่เป็นด่างลิ้นด่างเขาในความเชื่อคนไทยบอกว่าหมาลิ้นด่างนี่สู้
4: งูได้
0: สู้งูได้อันนี้คือความเชื่อของคนไทย
4: หมาลิ้นดำหมาลิ้นด่าง
0: นั่นคือความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลิ้นอะไรก็สู้หมดอ่ะแต่ว่าตอนคนเขาชอบหมาลิ้นด่างนะฮะใช่ไหม
4: ครับใช่
0: ลิ้นด่างลิ้นดำอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมดูให้แล้วกันว่าเป็นอะไร
2: ค่ะ
0: ไปคนนี้ไปช่วยหมอเตรียมของไหม
2: จ้ะ
0: ไปขอดูคร่าวๆก่อนจะทำอะไรเขาบ้างดูที่หูเลยสิ
2: เราต้องตรวจหูไหม
0: หูนี่ต้องตรวจหน่อยต้องขูดตรวจนิดนึงกับหูนี่เหมือนจะไปคุกดินมาด้วยนะเนี่ย
4: อ๋อไปทา
0: ทากรรมฐานไว้
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ทาเพื่ออะไรอะคะหมอ
0: คือก็จะเป็นความเชื่อว่ากรรมฐานเนี่ยจะฆ่าพวกขี้เรื้อนได้แต่จริงๆถามว่าได้ผลบ้างไหมก็อาจจะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปผิวหนังเขาก็จะอักเสบอ่ะบางคนบอกเห็นไหมใช้น้ำมันเครื่องหรือสักอย่างเนี่ยคือผิวมันเสียหมดอ่ะหมายังแทบอยู่ไม่ได้เลยขี้เรื้อนตายหมดแล้วไม่ใช่ว่าขี้เรื้อนตายนะหมาก็จะตายด้วยนะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เอางี้ผมตรวจให้ก่อนเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราจะตรวจผิวหนังก่อนเราใช้สกอตเทปก่อนอันดับแรกนั่นไงครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยเอาสกอตเทปมาทำอะไรสกอตเทปเนี่ยนะครับก็คือเอามาเก็บตัวอย่างบริเวณผิวหนังนะครับโดยการแปะลงไปที่ผิวหนังที่เราสงสัยว่าจะเกิดโรคหลังจากนั้นก็เอามาย้อมเซลล์ดูนะครับเผื่อว่าอาจจะเจอแบคทีเรียที่ผิดปกติไปหรืออาจจะเจอพวกเชื้อยีสต์หรือเชื้อราที่แฝงมากับผิวหนังนะครับหลังจากนั้นนอกจากตรวจด้วยการใช้สกอตเทปเทคนิคแล้วเรายังต้องใช้ใบมีดเพื่อขูดตรวจบางครั้งอาจจะพบปัญหาหลักๆก็คือเป็นตัวไรขี้เลื้อนซึ่งไรขี้เลื้อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบก็คือไรขี้เลื้อนเปียกและไรขี้เลื้อนแห้งนะครับการขูดตรวจนอกจากขูดตำแหน่งเดียวแล้วอาจจะไม่เจอดังนั้นอาจจะต้องขูดถึง3ตำแหน่งเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ปรากฏว่าที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องไรขี้เลื้อนนะครับแหมโชคดีไป
5: แสดงว่าโอกาสเป็นขี้เลื้อนเนี่ยน้อยนะฮะน้อยที่จะเป็นขี้เลื้อน
4: นี่เราก็ต้องให้กินยาพวกปฏิชีวนะ
5: ควรต้องกินเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากสีที่ย้อมนี่มันมีพวกทั้งแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวที่มันกินแบคทีเรียเข้าไปด้วยก็คือมันร่างกายมันต่อสู้ละ
4: ครับครับ
5: เม็ดเลือดขาวที่เก่งเวลามีเชื้อโรคมาเนี่ย
2: มันจะสู
5: ้มันจะทำตัวเองเนี่ยแล้วก็สร้างขาออกมาแล้วก็หลอมสมมติคนดีเป็นเชื้อโรคหมอเป็นเม็ดเลือดขาวหมอเจอเชื้อโรคปุ๊บหมอสร้างมือออกมาแล้วก็เอาคนดีเข้าไปในตัวหมอฟื้น
2: แล้วก็
5: ฆ่าแบคทีเรียนี่เวลาสองกล้องจุลทรรศน์นี่มันสรุปนี้เป็นโรคผิวหนังอักเสบตรวจมาเนี่ยสรุปก็คือว่าผิวหนังที่เราเห็นที่มันเป็นลักษณะคือกรรมฐานไม่ได้ช่วยอะไรแล้วจังหวะเนี้ย
4: ครา
5: วนี้แผลที่ผมเห็นก็คือตรงสะเก็ดตรงขอบหูด้วยครับ
4: ขอบหูครับ
5: ตอนแรกไปสะเก็ดเยอะไหมฮะ
3: ไม่มี
5: เพราะตอนนี้เป็นสะเก็ดของที่ยังคาอยู่แล้วก็ตรงบริเวณข้าง
4: ๆที่
5: สะโพกมันเป็นตำแหน่งที่เขานั่งด้วยนั่งถูนั่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นแผลด้วย
4: มีคนถนัดท่านี้เลยนะ
5: เห็นไหมสรุปว่าก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณผิวหนังนะฮะเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวหมอสั่งจ่ายยาให้นะครับแล้วก็กินยาตามที่หมอบอกสัก 2-3 อาทิตย์คิดว่าน่าจะดีขึ้นอาการคันจะลดลงเลยอาทิตย์แรกก็จะเริ่มคันลดลงละ
0: กั การเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านควรจะต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของโรคผิวหนังด้วยนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยอาจจะมีขนที่สั้นเกรียนดังนั้นผิวหนังเขาอาจจะไปสัมผัสกับแบคทีเรียอาจไปสัมผัสกับสารเคมีต่างๆหรือว่าพวกพื้นผิวที่ขรุขระทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังได้ง่ายอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังไว้ก็คือเนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยขนค่อนข้างสั้นดังนั้นเขาอาจจะเจอยุงกัดได้ง่ายอีกทั้งมีเห็บกัดได้ง่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เห็บกัดสุนัขเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยติดโรคจากเห็บก็คือพวกพยาธิเม็ดเลือดคราวนี้การป้องกันพยาธิเม็ดเลือดก็คือการที่เราทำการหยอดยาเพื่อป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำทุกเดือนและที่ต่อมาที่จะพาไปดูเรื่องราวของไทยๆอีกเรื่องนึงก็คือแมวไทยครับที่นี่นะครับมีแมวครบทุกชนิดตามตำราโบราณเลยล่ะครับ

0: ที่นี่มีแมวอะไรบ้างครับคุณลุง
1: น้องแมวไทยหลงเหลืออยู่ทั่วโลก4พิเชียนมาศรีสวัสดิ์สุภลักษณ์โกนจา
0: ทองแดงใช่ไหมครับคุณลุงสุภลักษ์ใช่ไหมฮะ
1: สุภลักษ
0: ์สุภลักษ์หรือว่าทองแดงก็คือเรียกชื่อได้ชื่อหนึ่งก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้มันเป็นแมวที่สูญหายไปจากโลกแล้วนะครับทั่วโลกไม่มี
2: แม่คุณผู้ชมแมวสุภลักษ์จะหายไปจากโลกนี้ได้ยังไงล่ะครับผมละใจหายก็เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละครับความหมายของคุณลุงก็คือแมวสุภลักษ์มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทยนี่แหละครับแต่ได้รับความนิยมมากจนชาวต่างชาติเอาไปจดทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งของโลกชื่อเบอร์มิสแคท
1: นี่คุณพิมพ์คนบุญนาค
3: ครับ
1: เขาดูรายการโทรทัศน์เขาบอกว่าลุงบอกว่าสุภลักษณ์สูญหายไปจากโลกแล้ว
3: ครับ
1: เขามีอยู่ในบ้านเขาหนูให้ลุงขยายพันธุ์แล้วผมก็ถามว่าหนูตัวแดงดีไหมเขาว่าแดงแล้วก็หน้าดำหูดำไหมเขาไม่ดำแดงเสมอตัว
3: ครับ
1: แล้วเขาลุกไปหิ้วตะกร้ามาส่องมาเปิดให้ผมดูบนโต๊ะนะผมคนลุกซ่ามันเลยตายสุภลักษณ์ได้สูญหายไปจากโลกแล้วแล้วยังมีหลงเหลืออยู
0: ่ในผมขนลุกเลยครับคุณลุงแสดงว่าเรายังเหลือ สุภลักษณ์อยู่ในโลกใบนี้
1: อยู่ในตระกูลบุญนาค
4: แมวสีสวัสด
0: อันนี้แมวสีสวัสดอ้าวโผล่มาแล้ว
4: ที่บ้านหนูก็มีเป็นสีนี้เลยค่ะคือหนูได้ยินมาว่าคือแมวสีหมอกเนี่ยจะใช้ในการแห่นางแมวเขาแห่กันยังไงคะ
1: อันนี้นะมันมีสีชื่อนะมาเลสดอกเหลาแมวสีสวัสดแล้วก็แมวโคราชแต่สี่คนเนี่ยคล้ายเมฆพยัคฝนใกล้ฝนไม่ตกแล้วตาเนี่ยสีเหลืองอมเขียว
0: ครับ
1: นะเหมือนข้าวกล้าในนาที่ถูกน้ำฝนแล้วมันจะเป็นสีเขียวแล้วเขาถือว่าแมวโคราชเนี่ยเป็นแมวแห่งโชคลาภเขาจึงเอามาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเวลาเขาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเนี่ยเขาจะใส่ตะกร้าแล้วก็แบกแห่ไปรอบๆหมู่บ้านแล้วพอหลังจากที่แห่นางแมวแล้วฝนมันจะตกลงมาแต่ที่เขาจะแห่นี้ในโอกาสที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันนี้เป็นแมวโกนจา
0: ครับ
1: แมวโกนจาเนี่ยคนไทยไม่เลี้ยงเขาว่าเป็นแมวผี
0: อ๋อแมวสีดำคนไทยไม่ชอบครับ
1: เพราะว่าโกนจาตัวเนี้ยนะตอนหนูเนี่ยนะผมก็นึกว่าไม่ใช่ภาษาไทยเอาพจนานุกรมมาเปิดมันเป็นภาษาไทยโกนจาตัวนี้แปลว่านกกระเรียนหรือมีสองหลังถูกก้องทีนี้แมวโกนจาเนี่ยเวลาเดินมันเยื้องย่างสวยเหมือนนกกระเรียน
0: ครับ
1: แล้วเวลาร้องมันร้องมันเสียงดังน่ากลัว
0: ครับ
1: ถูกก้องแล้วคนโบราณก็เอาไฟไปส่องสมัยก่อนมันไม่มีไฟฉายนะเราคิดว่าก็เห็นแต่แสงตาแปลว่าตัวมันเข้ากับความมืด
4: วิเชียน
0: วิเชียนมาศ
4: วิเชียนมาศของหนูเป็นแบบนี้เลยค่ะแมววิเชียนมาศเนี่ยมันจำเป็นไหมคะกับการที่ต้องเป็นตาสีฟ้า
1: จำเป็นเพราะว่าตามหลักฐานสมุดข่อยที่เขาเขียนไว้700กว่าปีแล้วเขาเขียนบอกลักษณะปัญชาพันธ์ของแมววิเชียนมาศลำตัวขาวนวลแล้วมีตำแหน่งแต้มสีน้ำตาลไม้9ตำแหน่ง
0: ครับ
1: ก็หนึ่งหน้า2หูสี่เท้าที่ห่างและที่อวัยวะเพศแล้วเขาเขียนไว้ว่ามีตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าแมวมีตำแหน่งแต้มแบบนี้ถ้าตาเหลืองไม่ใช
4: ่แล้วหนูถามเลยสิคะเราดูแลน้องแมวดีขนาดนี้มันเคยเจ็บมันเคยป่วยมันเคยไหมคะ
0: คือจริงๆอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าอาหารที่ถูกต้องถูกคือเหมาะสมกับเขาเนี่ยจะทำให้เขาไม่มีโรคภัยแทรกซ้อนไงถ้าอาหารไม่เหมาะสมก็ทำให้ป่วยได้ง่ายนะฮะบางทีโรคบางโรคมันรักษาไม่ได้คุณลุงอย่างโรคไตเงี้ยไม่รักษาไงก็ไม่หายได้แต่พยุงอาการอย่างนิ่วก็ต้องผ่าตัดแก้ไขหรือบางครั้งถ้าเป็นนิ่วบางประเภทอาจจะมีอาหารที่เข้าไปสลายนิ่วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนิ่วชนิดไหนอีกโหคราวนี้โรคมันจะเยอะโรคในแมวไม่ใช่น้อยนะเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงดีกินอาหารดีโรคภัยก็จะน้อยลง
4: แมวหนูเคยเป็นหวัดด้วย
0: หวัดก็เป็นได้แมวเป็นได้
1: อย่างสมมติแมวเนี้ยบางคนเอาข้าวคุกปลาทูนึ่งให้กินพอคุกเสร็จแล้วเอาไปชิมดูว่ามันอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเอาน้ำปลาฉีดฉีด
0: อ๋อเค็มไปอีก
1: แล้วแมวมันเป็นสัตว์ที่แพ้เกลือ
0: ครับ
1: แมวเกิดขึ้นมากับโลกเป็นล้านๆปีมันไม่กินเกลือ
0: ครับ
1: แล้วคนเราไปบังคับให้มันกินเกลือ
0: ครับ
1: แล้วไตมันมีนิดเดียวไตก็วาย
2: ครับ
1: ตัวผู้ก็เป็นนิ่วเนี่ยเป็นที่ว่าเรารู้เท่าไม่ถึงตาย
2: ครับตอนนี้คุณลุงมีแมวทั้งหมดที่อยู่ที่นี่กี่ตัวครับคุณลุง
1: มีพ่อแม่พันอยู่120กว่าตัว
4: 120กว่าตัว
2: เยอะมากเลยครับ120กว่าตัวพันไหนเยอะสุดครับคุณลุง
1: ตอนนี้สุภลักษ
2: ณ์สุภลักษณ์เยอะสุดนะฮะเพราะว่าคุณลุงกำลังจะพัฒนาให้มันเป็นสายพันธุ์แท้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คราวนี้เวลาเลี้ยงเยอะเนี่ยอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็คุณลุงก็เจอเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
1: ครับ
2: โรคที่พบบ่อยในแมวเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ทำวัคซีนนะ
4: ค่ะ
2: ก็จะเป็นโรคที่ติดต่อแล้วเสียชีวิตที่มันตายในข่าวอ่ะที่ตายยกหมู่บ้านนะฮะเป็นพวกโรคไข้หาดหวัดแมวเนี่ยก็จะเชื้อไวรัสล้มตายในหมู่บ้านเลยคราวนี้พวกนี้ป้องกันได้น้องคนดีป้องกันโดยการทำวัคซีนวันนี้ก็ใช่วันนี้ก็มีแมวที่คุณลุงบอกว่าพร้อมทำวัคซีนด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ผมก็ทำวัคซีนให้คุณลุงแล้วแถมพี่ให้คุณลุงด้วย
4: เป็นจะช่วยค
2: ่
4: ะ
2: ได้ก็เป็นโรคที่เราป้องกันได
1: ้ครับ
2: ถ้าเป็นแล้วรักษาเนี่ยลำบากป้องกันดีกว่านะครับในแมวนะครับสิ่งที่ผมต้องแนะนำให้ทำเลยก็คือการทำวัคซีนในแมวเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องไวรัสได้อย่างเช่นไข้หัดหวัดแมวโรคนี้นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยแมวจะแสดงอาการมีน้ำมูกไหลตาเจ็บนะครับแล้วก็ทำให้ช่องปากอักเสบแมวเนี่ยจะทานอาหารไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีแมวอยู่นะครับอย่าลืมนะครับการทำวัคซีนแมวเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอีกโรคนึงนะครับที่ต้องทำเลยนะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่เฉพาะแต่สุนัขนะครับในแมวก็มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอย่างที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ที่จะเลี้ยงแมวนะครับก็คือการถ่ายพยาธิประจำปีในแมวเนี่ยก็มีโอกาสติดพยาธิได้เหมือนกับสัตว์อื่นๆทั่วไปในคนเรายังต้องมีการถ่ายพยาธิเลยแมวเนี่ยมีโอกาสที่จะไปกินอะไรก็ไม่รู้ตามพื้นดินสัตว์อื่นๆที่ไปจับมานกหนูจิ้งจกแมลงสาบมีโอกาสติดพยาธิได้หมดดังนั้นนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งในการถ่ายพยาธิแมวอย่าลืมนะครับเป็นไงครับน้องคนดีวันนี้ได้เห็นอะไรไทยๆหลากหลายเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ได้ตอนเช้าเราก็ไปดูสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานส่วนตอนช่วงบ่ายที่เรามาเนี่ยเราก็ดูแมวไทยที่ยังหลงเหลืออยู่4ชนิดการอยู่กับแมวเนี่ยคุณลุงมีความสุขนะฮะก็วันๆก็ดูแมวทำนู่นทำนี่เล่นกับเราบ้างมีความสุขนะฮะเวลาแมวมีความสุขเนี่ยแมวก็จะมาซุกนะฮะมาอ้อนเรามาซุกมาเลียขาเอาหน้ามาไซส์อย่างนี
4: ้
2: มากอดมาคอเคีย
4: แล้วมานั่งตักมาให้ถูทำตาแ
2: ป๊วอันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่เขามีความสุขใช่ไหมครับแต่อันนึงนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องทราบไปเลยก็คือว่าเวลาแมวป่วยครับคุณลุงบางคนเนี่ยชอบรักษาแมวเองฮะเอายาพาราเซตามอลให้กินอันนี้คือห้ามเลยนะครับแมวห้ามให้ยาลดไข้เป็นพาราเซตามอลนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แมวเสียชีวิตได้เลยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าแมวเนี่ยเวลากินยาพาราเซตามอลไปปุ๊บจะทำให้แมวเนี่ยเหมือนกับมีอาการหายใจไม่ออกฮะคุณลุงก็ทำให้แมวแบบดิ้นทุรนทุรายแล้วเสียชีวิตได้ช็อกโกแลตด้วยครับ
4: ใช
2: ่ในสุนัขเนี่ยก็ห้ามให้กินนะช็อกโกแลตเนี่ยเพราะว่ากินแล้วเนี่ยสุนัขอาจจะตื่นเต้นมากกว่าปกติทุรนทุรายอะไรกังวลนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะคือสิ่งต้องห้ามสำหรับแมวก็มีสุนัขก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจต้องรู้นะครับว่าสิ่งใดควรทำให้แมวสิ่งใดไม่ควรทำให้แมวนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้ความรู้นะครับได้เห็นแมวสวยๆผมเป็นสัตวแพทย์เองผมยังไม่เคยเจอแมวสวยๆขนาดนี้มาก่อนนะครับ
4: โหน่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและความน่าตื่นเต้นยังไม่หมดไปค่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะเพราะสัตว์พูดไม่ได
4: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รีบมาไม่มาทั้งวันเลยอ่ะจะรีบไปตายไหนวะ
1: อ่ะแล้วชื่ออะไรอ่ะ
0: ผมม่อนครับเฮ้ยพี่ที่ที่ไหนอ่ะ
1: อ๋อวิญญาณใหม่สีหน้าเราอ่ะ
0: ฮะผมตายแล้วเหรอ
1: นู่น
0: เฮ้ยแล้วผมเป็นอะไรตายอ่ะ
1: หัวใจวายขณะขับรถ
0: ฮะจริงดิ
1: อืมโอเคก่อนตายทำกรรมอะไรไว้บ้างอ่ะเรา
0: เออก็ไม่นะ
1: นี่ไงขับช้าแช่ขวาขับคนตีมกันนะเราเนี่ย
0: เฮ้ยพี่ถนนมันโล่งขนาดเนี้ยผมจะขับไงก็ได้ป่ะอีกอย่างถ้าผมขับเร็วกว่านี้อันตรายจะตายไป
1: อ่ะถ้ารู้ขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิ
0: เอ้าทำไมผมต้องชิดซ้ายอ่ะถ้าคนด้านหลังมันรีบอ่ะเฮ้ยมันแซงซ้ายไปดิ
1: เฮ้ยนี่บรุงจริงใช่ป่ะว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการแซงซ้าย 11% เลยนะ
0: ขับรถก็ต้องดูรถจะแซงซ้ายแซงขวาถ้าไม่ประมาทสักหน่อยก็ไม่เป็นไรป่ะรู้จักป่ะเขาไม่ประมาทอ่ะ
1: เฮ้ยมานี่นี่น้องพี่รู้ว่าน้องเก่าน้องเจ๋งแต่พี่จะบอกอะไรวะนะในฐานะที่อยู่มานานถ้ารู้ตัวว่าขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิไม่ได้เป็นห่วงนะแต่เป็นบ้าอะไรอ่ะไม่ชิดซ้ายโอเคไปได้เดี๋ยวมีคนมาเรียกเชิญคนต่อไปอ้าวหนูยังเด็กอยู่เลยตายตรงไหนเหรอ
2: ตรงนี้ค่ะ
1: เอปกติเด็กแบบนี้ไม่น่ารีบตายก่อนเลยนะแล้วจำได้ไหมก่อนตายอยู่ใคร
2: น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะฟังเสียงดูแล้วเขาดูช่วยกันอยู่
1: แล้วหนูชื่ออะไรหรอ
2: ยังไม่มีชื่อค่ะจริงๆก็เกือบจะมีแล้วอะค่ะถ้าไม่ใช่พอรถคันหน้า
1: หนูโอเคไหม
2: ก็แค่เสียดายนิดหน่อยอะค่ะหนูแค่อยากลองเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ดูสักครั้งอยากฟังเพลงที่แม่ชอบอยากเล่นของเล่นที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้อยากเห็นหน้าตัวเองอยากจับมืออยากกอดอยากสัมผัสความอบอุ่นดูสักครั้งค่ะแล้วพี่เสียดายไหมคะที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วพี่ไม่คิดว่าหนูเสียดายบ้างหรอคะ
3: ข้าวต้มมัดจากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมันได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับข้าวต้มมัดที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จิ้งจกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเคยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ยินดีค่ะยินดีมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุม
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไปไปไปไปไปไป
3: คุณค่ะ
1: ปุ๊นะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
2: สวยมากจริง
3: ค่ะ
2: เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
2: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้องเป๊ะ
1: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่ะ
2: คือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยาเหรอ
1: บ้าเหรอ
2: บ
1: ้
2: าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: เออพอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ของไม่ทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
2: แล้
3: ว
2: เราเป่า
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่าง
2: ๆแน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
2: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
2: โปสารพันรูมันจะแบบว่า
3: ใช่
2: แบบ
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่าอยู่บนหัวห้องเต้น
2: เ
1: น
2: ื้อแต่เนื้อโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็เป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้ยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
3: เป็
2: นแผลในใจทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของบ้านนี้ไม่ต้องห่วงอยู
3: ่
2: สบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
2: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยว
1: ปิดทวิตผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
2: ปิดทวิตอะไร
1: ทวิตไฟเนี่ยทวิตไฟเนี่ย
0: อ๋อทวิตไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
1: นี่ยเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าว
0: อ้าว
1: นึกว่าไม่ดับผ

0: เลย
1: ถอดเลยใช่ไหม
0: ถอดเลย
2: ครับ
1: ไม่มี
3: ไม่มี
1: ชัวอันเนี้ย
2: ไม่มีไฟ
0: ไม่มีรอดหยอกหยอกเฮ้ยหยอกบ่อย
1: เออ
0: เออครับครับ
1: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
0: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
1: ่โอ้โ
0: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
2: ใช่
0: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
1: ้
2: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
1: ขดไว้ครับ
2: ควรจะขดไว้อย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
0: ใช่อ
1: ย่างสูงเนี้ยมันจะขยับสายได้
2: เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
0: เป็นแป้นเหล็กนะ
2: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
0: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
1: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
0: ้
1: วล
0: ่
1: ะ
0: อะไรเหรอ
1: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
1: ปูน
4: ฮะ
1: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลยวันนี้
1: ปูนครับ
2: อ้าว
1: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
0: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
0: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
0: ใช่
2: เออลองกลัวเปิดดูก
0: ่อนต้องเลย
1: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
0: นี่ไงใช่แล
1: ้
0: วเป็นพลาสติกจริง
1: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาพิมพ์ใช้จริงครับ
0: จริงจริง
2: ฝ้าเธอนะ
0: ไม่ปูนเลยแหละ
1: ไม่ปูนครับ
0: แยกปูนเลยเนี่ยดูดิ
1: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
0: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
1: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
0: ้ซ่อมได้ไหมครับ
1: ซ่อมได้ครับ
0: ต้องทำยังไงครับ
1: อันนี้ก็
0: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
0: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
1: ้
2: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
0: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
0: เ
2: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
1: ก้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
0: เออใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
0: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
0: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
1: ครับ
2: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: โดยทำยังไง
0: ด้วยวิธีการยังไงเน
1: ี่ยอันนี้มันคือปูน
0: ใช่
1: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
0: าม
1: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
0: ครับ
1: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป๊ไปเลย
0: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
2: ่
0: ะ
2: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
0: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งงานไหมฮะ
1: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
0: ้ใช่แล้วก็รูถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
1: ็
0: พอจะได้อยู
1: ่ใ
0: ช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอน
1: ถ้
0: าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้
1: ใช่
0: คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นไอ้แผ่นเน
1: ี่
0: ย
1: แผ่นติด
0: แผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมองรอมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
0: นำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
0: ้ท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
0: เล็กๆสวม
1: ไว
0: ้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเล่าให้ฟังได้คือ ตอนแรก

0: เราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วปึ๊บครับปูน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พงนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยงั้นไปแล้ว
2: โอ้เนี่ยคือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยสิ่งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ครับ
2: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
2: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
2: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
2: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำ
0: ครับครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ครับ
0: ก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งอ่ะงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
2: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
2: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะฮะ
0: ครับผม
2: เราไปฟังแล้วกัน
0: เราจะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
2: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซั
1: ม
2: แผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
2: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
2: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
2: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
2: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
2: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
2: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
2: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
1: ่
0: นนะแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
2: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ด
2: ใช่
0: แต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
2: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
2: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
2: ซีลาย
0: ซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
2: น
0: ะหรือว่ากาว
2: ไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
2: บางทีโคมันหลับไม่ได้อะ
1: ค่ะ
2: มีการปกครอง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
2: มีเยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
2: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
2: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
2: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
1: ้
2: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
2: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
2: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
2: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เลยเหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้า
2: ผู้ชม
1: ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์คือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากไม่คือคุณผู้ชมคือพี่แดงก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมคุณมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
1: ไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
1: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
1: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
0: โปะแล้วก็ขัด
1: ร้อยแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจากสี
1: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
1: ่ติดทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
0: อ๋อไม่ต้อง
1: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
0: ได
1: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: เราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช่
0: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมก็ซีดลงสีน้ำชาใหม่ก็สด
1: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
0: ู่
1: น
0: นี
1: ่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะผมว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวนี้ 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับ
2: แ
1: ต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวนี
2: ้เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เลยขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: ไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้แล้วมีเตียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีเราจะเทียบสีกับ
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรทำไรเดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำคัญนะเนี่ยตอนนี้
1: เดี๋ยวช่วย
0: รู้สึกการ ไป
1: ครับจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
0: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
3: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยตัวนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
3: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการช่างประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร
2: ์ทีวีเมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: กิจของ3มิตรมอเตอร์เราเนี่ยเราก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่63แล้วเราต้องการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าเราให้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งก้าวเข้าไปสู่ในระดับสากลได้ใช้สโลแกนคอนเซ็ปต์ว่าคงทนคุ้มค่าปลอดภัยก็หมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นพวกรถบรรทุกดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรุนแรงดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของความปลอดภัยในความปลอดภัยมันก็จะโยงเข้าสู่พนักงานของเราต้องมีความปลอดภัยเราก็ยึดมั่นมาตลอดว่าถ้าพนักงานก้าวเข้ามาเราต้องดูแลเขาเหมือนเป็นครอบครัวของเราครอบครัวของเราต้องการอะไรบ้างความสุขความมั่นคงที่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้การมีพนักงานอยู่ 2,000 กว่าคนการดูแลเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงความมั่นใจรักองค์กรแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาในรูปของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ทำมาถึงก็เอาแต่งานเขาจะมีความรู้สึกบางครั้งก็จะต่อต้านจิตใจการถูกบังคับให้ทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็เครียดมันก็ส่งผลกับตัวคุณภาพสินค้าเพราะการทำงานทำคุณภาพสินค้าเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อันนึงนะอย่างเวลาผัดกับข้าวร้านค้าถ้าบางคนแบบเอาใจใส่หน่อยวิถีพิถันในการผัดเนี่ยรสชาติก็ออกมาดีแต่ถ้าบางคนมาถึงโยนผัดมันก็ออกมาก็ไม่ดี
1: สามมิตรเราส่งเสริมด้านคุณธรรมทั้ง4มิติพอเพียงมีวินัยสุจริตและจิตอาสาเราก็มาบูรณาการกิจกรรมเราทั้งหมดเนี่ยค่ะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรพนักงานผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ของสามมิตรนะครับฉะนั้นผู้ชายยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเรื่องของบุหรี่เหล้าเรื่องของสุขภาพจะไม่ดีพี่ก็เลยต้องเอากิจกรรมต่างๆมาดูแลเรื่องของสุขภาพส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับNCD ลดความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับโรคไม่ได้ต่อเนื้อรังและก็อื่นๆซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยกว่าคนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาในส่วนของคุณธรรมเรื่องของพอเพียงอยากให้พนักงานเนี่ยให้ความสำคัญกับรายได้ของเขาเรื่องของอาหารการกินของเขาเรื่องสุขภาพของเขาดังนั้นเรามีริมรั้วอยู่แล้วมีพื้นที่ให้เขาได้ปลูกผักเพื่อเป็นครัวของพวกเขากันเองไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกที่เขาอยากกินนะคะเขาอยากกินอะไรเขาปลูกอย่างนั้นซึ่งเราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี60จนถึงณปัจจุบันในส่วนของวินัยอย่างที่บอกค่ะเราส่งเสริมพนักงานเราดูแลสุขภาพมันเป็นการส่งเสริมวินัยด้านหนึ่งรวมถึงการดูแลตัวเองระหว่างทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกับพนักงานสามมิตรเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าพนักงานเราดูแลตัวเองดีมีวินัยในการทำงานมันจะปลอดภัยจากการทำงานด้วยอุบัติเหตุก็จะลดลงเราเลยได้เป็นองค์กรต้นแบบของสุขุธรรมเองนะคะในภาคธุรกิจเราเป็นต้นแบบ1ใน50องค์กรทั่วประเทศเราเป็นต้นแบบในเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเป็น1องค์แบบของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบอีกหลายแบบที่เราเชื่อว่าหลายองค์กรน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
2: ดีใจครับเพราะอยู่บริษัทนี้มาเกือบ30ปีแล้วกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยทั้งปลูกต้นไม้อยากจะปลูกแบบให้มันร่มรื่นมามีกิจกรรมอย่างนี้ทางบริษัทก็สนับสนุนส่วนหนึ่งแล้วก็มาทำเองแล้วก็ลงมือดูแลเองก็รู้สึกสบายใจดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: ถ้าเราอยู่เป็นแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็สามีเราคุณพ่อก็คนจีนนะฮะมาจากเมืองจีนเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาก็จะปลูกฝังมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราโตมาได้ก็เพราะว่าพนักงานดังนั้นเราก็อย่าทอดทิ้งเขาเราต้องดูแลเขาให้โตไปพร้อมกับสามี

0: ีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเที่ยวคาเฟ่จังหวัดพิษณุโลกติดรางรถไฟวิ่งผ่านเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินพร้อมกิจกรรมระบายสีสร้างสรรค์ศิลปะชิมส้มแก้วผลไม้เอกลักษณ์จังหวัดสมุทรสงครามให้ผลผลิตเพียงปีละครั้งเริ่มออกผลให้เก็บขายสร้างรายได้รับปีใหม่จุฑามาศผูกโพพาไปดูตัวอย่างอดีตหัวหน้าช่างภาพข่าววางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่บ้านทำเกษตรเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ที่บ้านคุณผู้ชมมีคุณย่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยให้ทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ละวันผมมีชีวิตของคุณยายในจังหวัดราชบุรีครับอายุ72ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังปีนต้นตาลเพื่อไปเก็บยอดอ่อนนะครับเอามาสารฉลอมหนามตาลขายที่ยังต้องปีนหาเลี้ยงชีพแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณยายลำบากอะไรนะครับแต่ว่าชอบใช้ชีวิตสร้างความสุขให้ตัวเองแบบนี้ครับคนทั่วไปวัยหนุ่มถ้าปีนต้นตาลได้สูงขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วแต่ว่าคนที่กำลังปีนอยู่นี่คือนางอัมพรผู้ระหงหรือว่าป้าตุอายุ72ปีครับเป็นชาวอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีที่ยังเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถไต่ก้านตาลขึ้นไปถึงยอดที่มีความสูงเกือบ10เมตรนะครับจากนั้นใช้มีดอีเน็บเล่มเล็กเนี่ยค่อยๆบรรจงไปตัดใบอ่อนที่อยู่ใจกลางยอดออกมาใช้งานซึ่งออกมาปีนเก็บยอดตาลแบบนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วก็จะจ่ายค่ายอดตาลให้กับเจ้าของต้นนะครับในราคายอดละ10บาททำเช่นนี้มาแล้วกว่า20ปีครับการปีนต้นแต่ละครั้งจะต้องสำรวจด้วยว่ามีด้วงหรือว่าแมลงศัตรูพืชอื่นๆหรือไม่ที่มาคอยกัดกินทำลายต้นก็เพื่อป้องกันแล้วก็อนุรักษ์ต้นตาลไว้ด้วยครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ต้นตาลในพื้นที่เหลือน้อยลงทุกวันนะครับซึ่งหลังจากตัดแล้วประมาณ1เดือนนะครับต้นตาลจะแทงยอดขึ้นมาใหม่ให้ได้ตัดกันเพราะว่าถ้าตัดใบตาลอย่างถูกวิธีเนี่ยต้นก็จะไม่เสียหายด้วยครับ
1: ไอ้วิธีตัดเนี่ยใบตาลเนี่ยจะบานแบบมือค่ะข้างซ้ายจะเป็นนิ้วก้อยเราจะไว้ที่ต้นเพราะใบมันเล็กเราทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์กับเราเราก็ไว้กับต้นข้างฝาเราก็จะเป็นนิ้วมันก็จะเล็กเราก็จะไว้ที่ต้นตรงกลางเนี่ยใบตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นใบเล็กมันจะเป็นใบเล็กแล้วเราก็จะเอาไว้ที่ต้นคือตัดไม่ได้เอาไว้ให้มันรอรับน้ำค้างเองที่ว่าต้นตาลที่จะไม่ตายค่ะที่เวลามันบานแล้วจะอีตรงหุ้งอุ้งมึงอุ้งอุ้งตรงนี้ฉันจะตัดทิ้งไว้เพื่อมันจะได้รอรับน้ำค้างค่ะรอรับน้ำค้างเลี้ยงต้นได้ก็คือเนี่ยมันจะมีแค่นี้แล้วมันจะไม่เสีย
0: ยอดตาลที่ตัดได้รับประตูเอามาจากสารเป็นภาชนะแล้วก็ของใช้ต่างๆทั้งกระบุงกระจาดกระด้งนะครับแล้วก็ฉลอมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะฉลอมหนามตาลที่กำลังทำอยู่นะคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่ก็จะนิยมทำขึ้นเพื่อใช้ใส่ลูกตาลก็อาศัยวิธีครูพักลักจำแล้วก็ฝึกฝนอยู่นานนะครับจนสามารถทำขายเป็นอาชีพได้แต่ละวันสารฉลอมลูกเล็กได้10ใบครับฉลอมลูกใหญ่ก็3ใบแล้วก็ไปวางขายยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแล้วก็ขายส่งให้กับร้านค้าปลีกบ้างนะครับฉลอมหนามตาลที่ทำขายแบ่งเป็นขนาดเล็กนะครับใบละ20บาทขนาดกลางก็40บาทขนาดใหญ่60บาทสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนประมาณ 7,000 ถึง 10,000 บาทเลยครับ
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีหักก็ออกนอกบ้านไปแล้วก็มีเพื่อนน่ะแล้วก็มีเพื่อนคุยไอ้นู่นไอ้นี่เราก็มีความรู้เรื่อยไปว่าเราจะต้องไอ้นู่นไอ้นี่ทำอะไรดีมั่งนั้นเราก็มีเขาอยากจะรู้ของเราเราก็อยากจะรู้ของเขาอะไรประมาณนี
2: ้ลูกไม่เหงา
1: ไม่เหงาเขาก็มีเพื่อนคุยเรื่อยไปแล้วมีเพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยก็โอเคตรงนี้เราอย่าไปคิดว่าเป็นอาชีพหลักเราต้องได้แค่นั้นพันแค่นี้เลือกไม่ได้เราถือว่าเราผ่อนคลาย
0: คุณยายนี่คล่องแคล่วว่องไวจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีงกเงินเลยเคล็ดลับที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงป้าตูก็บอกว่าเน้นกินข้าวกับน้ำพริกผักปลานึ่งปลาทอดกล้วยหอมแล้วก็หมั่นออกกำลังกายขยับขาเล็กๆน้อยๆเป็นประจำทุกวันนะครับปล่อยว่างจากความเครียดในอดีตเนี่ยปีนต้นตาลยอดสูงๆได้สบายนะครับแต่ตอนนี้อายุมากขึ้นก็เลยเลือกปีนต้นตาลที่อาจจะไม่

0: สูงมากนักประกอบกับลูกหลานก็อยากจะให้หยุดพักไม่อยากให้ปีนด้วยครับเผื่อท่านใดที่สนใจครับอยากจะอุดหนุนชะลอมหนามตาลของประตูนี่นะครับคุณผู้ชมติดต่อได้ที่เบอร์0817045973ครับสายเที่ยวคาเฟ่ครับมีร้านใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลกมาฝากกันนะครับด้วยทำเลที่มองเห็นรถไฟวิ่งผ่านได้ชัดเจนเลยนะครับก็กลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินถ่ายรูปของบรรดานักท่องเที่ยวกันนะครับพร้อมกับกิจกรรมระบายสีชมรถไฟไปด้วยเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบมากเลยครับจังหวะที่รถไฟวิ่งผ่านนะครับลูกค้าที่เฝ้ารอก็ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปรถไฟกันเพลินๆไปด้วยครับนี่เป็นคาเฟ่ที่ติดกับรายชื่อร้านมุมระบายคาเฟ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับแล้วก็มีกิจกรรมเสื้อกอดก็คือให้คู่รักหลายคู่เนี่ยพากันมาระบายสีที่มือครับแล้วก็เอามือเนี่ยแปะลงไปบนเสื้อนะครับที่เป็นเสื้อสีขาวตามความต้องการหรือใครจะวาดระบายสีอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่จินตนาการนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับมีค่าบริการเสื้อแล้วก็สีตัวละ250 บาท2ตัว450 บาทนางนัทธิกาผลมั่งอายุ55 ปีแล้วก็นางสาวนิชาพัฒน์ผลมั่งอายุ24 ปีหรือว่าน้องวายลูกสาวนะครับเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่ชอบงานศิลปะอยู่แล้วนะครับตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบเนี่ยจะกลับมาทำคาเฟ่ที่บ้านเกิดให้มีกิจกรรมศิลปะแบบในกรุงเทพเขาบ้างนะครับจึงมีบริการให้เลือกราคาเริ่มต้นที่25 บาทได้กระดาษวาดรูปนะครับมีสีให้เลือกใครถนัดสีช็อกสีเทียนสีไม้แล้วก็มีเฟรมผ้าใบเริ่มต้น89 บาทระบายสีปูนพลาสเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเริ่มต้น39 บาทส่วนเฟรมผ้าใบใหญ่ก็ราคา299 บาทอันนี้จะแถมเครื่องดื่มโซดาแล้วก็ขนมปังปิ้งให้ส่วนในคาเฟ่ก็มีบริการกาแฟสดและเครื่องดื่มอื่นๆด้วยครับ
1: ผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าเหมือนทุกคนเขาก็จะเหมือนพูดกันประมาณว่าแบบยังไม่เคยเจอคาเฟ่แนวที่มีแบบกิจกรรมให้ทำระบายสีอะไรเงี้ยเขาว่าผลตอบรับดีค่ะมีแบบพ่อแม่พาน้องๆมาก็มีวัยรุ่นก็มีแล้วก็แม้แต่คนแบบสูงอายุอะค่ะเขาก็มาชอบมาวาดรูปเหมือนกันบางคนจะพาพ่อแม่มาวาดรูป
0: แล้วก็มีกิจกรรมร้อยลูกปัดทำแหวนสร้อยข้อมือต่างๆให้เลือกทำกันได้ครับจะทำส่วนตัวก็ได้เป็นกลุ่มเป็นครอบครัวก็ได้ด้วยให้ลูกค้าได้ฝึกสมาธิกันนะครับมีทั้งลูกปัดพลาสติกลูกปัดหินก็มีพ่อแม่พาลูกๆมาร้อยลูกปัดเล่นกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับร้านนี้เปิดตั้งแต่ตอน9 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดยาวจนถึง2 ทุ่มเลยครับมีเบอร์ไว้ให้ลองสอบถามกันได้0919792495ครับหน้าหนาวแบบนี้ครับได้เวลาที่ชาวบ้านจังหวัดยโสธรพากันออกไปขุดหาปูนาที่อยู่ตามทุ่งนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วก็เป็นช่วงที่ปูนามีรสชาติดีที่สุดเลยครับขุดก็ง่ายด้วยส่งขายก็ได้ราคาดีตัวนี้กิโลกรัมละ100 บาทเลยนะครับ
2: ปูนา
0: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จตามทุ่งนาครับพอปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดลงไปสัตว์น้ำต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ในนาข้าวเนี่ยก็จะพากันอพยพนะครับหาไปแหล่งน้ำที่อื่นที่ดีกว่านี้อุดมสมบูรณ์กว่านี้ไปอยู่กันส่วนปูนาก็จะพากันขุดรูลึกลงไปใต้ผิวดินที่ยังชุ่มน้ำอยู่เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยครับก็เป็นจังหวะดีให้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสำรานตำบลสำรานอำเภอเมืองยะโสธรนะครับพากันออกมาขุดหาปูนาตามทุ่งนาใกล้กับหมู่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปูนาเนี่ยกำลังสะสมไขมันเต็มที่นะครับเพื่อรับกับอากาศหนาวจึงมีรสชาติอร่อยแล้วก็มันปูเนี่ยเป็นของที่อร่อยที่สุดในช่วงนี้เลยครับวิธีหาก็แค่ใช้เสียมออกขุดปูนาช่วงเวลาตอนเช้าไปจนถึงช่วงสายๆก็ได้ปูนาเพียงพอกลับไปทำอาหารกินกันที่บ้านนะครับและถ้าเหลือก็จะเริ่มแบ่งส่งขายกันนะครับตอนนี้ราคาขายเนี่ยกิโลกรัมละ100 บาทนะครับเอาไปทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับอย่างป่นปูนาลาบปูนาแกงอ่อมปูนาปูนาชุบแป้งทอดก็ได้มีรายได้เฉลี่ยจากการขายปูนาอีกวันละ200 ถึง 300 บาทเลยครับ
3: บ้านก็เกิดมอผู้ลังคนกันกับไปปน
2: ไปปน
3: ผู้ลังคนกับไปทอดใส่แป้งใส่หอยนั่นสิแหละผู้ลังคนก็เอาไปดองดองใส่มีน้ำปลานั่นบ้าน
2: ช่วงปูมันนี่มันอยู่มันสิอยู่จักช่วง
3: มันนี่บ
2: ่แม่น
3: อุ้ยพูดแล้วช่วงอันฝนตกฝนแล้วมันต้องเบิด
2: ฝนบ่ครับบัดแต่ช่วงนี้สิแซ่บสุด

0: ็นานนี่แล้วนานนี่แล้วนานนี่มันก็นานปูเนาะ
1: เดี๋ยวพี่
2: อันนี้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อาศัยอยู่ตามทุ่งนาทั่วไปนะครับนิยมมาไปย่างไฟกินกันแบบง่ายๆหรือว่าเอาไปทำเป็นแกงอ่อมลาบปูนาป่นปูนาจะชุบแป้งทอดหรือว่าเอาไปเป็นปูนาดองก็แล้วแต่สูตรใครถนัดนะครับมีอีกหลายเมนูที่ชาวบ้านเขานิยมทำกินกันนะครับซึ่งช่วงนี้การที่ออกไปหาปูนาแบบนี้แล้วก็เป็นช่วงที่เพิ่งจะผ่านพ้นการเก็บเกี่ยวข้าวไปชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงข้าวใหม่ปลามันนะครับข้าวก็ได้ใหม่อร่อยเป็นพิเศษด้วยปูนาที่หาได้ก็มีมันเยอะอร่อยเป็นพิเศษด้วยครับส่วนชาวอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับรายนี้ปลูกต้นอบิวที่เป็นผลไม้นำเข้ามาจากไต้หวันจำนวน 1,500 ต้นนะครับให้รสชาติเหมือนกับกินผลไม้3ชนิดในลูกเดียวกันนะครับแล้วมีลูกดกตลอดทั้งปีด้วยถือว่าเหมาะเป็นทางเลือกปลูกพืชสร้างรายได้งามเลยครับตักกินได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่คืออบิวเป็นผลไม้ที่มี3รสชาติในลูกเดียวกันนะครับก็คือมีกลิ่นหอมรสชาติคล้ายกับมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับผสมกับเนื้อมังคุดแล้วก็ตาลตะหนดคล้ายๆกันไปหมดเลยส่วนเนื้อข้างในคล้ายเยลลี่นุ่มละมุนลิ้นละลายในปากเลยนะครับแต่ให้ความหวานเบาๆกำลังดีคุณผู้ชมเป็นพืชทางเลือกที่น่าลงทุนปลูกนะครับสวนนี้เป็นสวนของป้าสายหยุดอยู่ที่หมู่1ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับของนางสายหยุดจันทร์สว่างอายุ62ปีแล้วเป็นอดีตข้าราชการเกษียณที่หันมาเอาดีด้วยการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชาป้าสายหยุดเล่าว่าต้นอบิวเป็นผลไม้นำเข้าจากไต้หวันนะครับเกือบ200ต้นเมื่อตอนปี2564เลือกเอามาปลูกแซมในสวนทุเรียนเนื้อที่15ไร่นะครับใช้เวลาปลูกประมาณ8เดือนก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วก็เก็บขายได้ครับกิโลกรัมละ100ถึง150บาทซึ่งแต่ละต้นนะครับจะเก็บลูกอบิวขายได้ประมาณ30กิโลกรัมต่อต้นต่อปีทำให้มีรายได้กว่า 500,000 บาทต่อปีครับปีนี้ป้าสายหยุดบอกว่าปลูกต้นอบิวเพิ่มขึ้นรวมแล้วเกือบ 1,500 ต้นนะครับหวังว่าจะโกยเงิน 2-3 ล้านบาทภายใน 1-2 ปีหน้านะครับเนื่องจากว่ายังมีตลาดรองรับอีกเยอะเลยครับแต่ว่าเกษตรกรยังปลูกกันน้อยทำให้คนที่ปลูกขายก่อนได้ราคาดีครับขนาดลำต้นอายุ3ปีครับถ้ามีความสูงไม่เกิน 4-5 เมตรเนี่ยแตกพุ่มออกข้างอันนี้ก็ทำให้สะดวกในการเก็บเกี่ยวดูแลง่ายด้วยครับการดูแลก็ใช้แค่ปุ๋ยอินทรีย์ครับและผลเนี่ยก็จะใหญ่ขนาด 3-5 ลูกต่อกิโลกรัมที่สำคัญคือลูกดกตลอดทั้งปีเลยครับไม่มีฤดูกาลใดๆทั้งสิ้นทำให้เกษตรกรนั้นเก็บขายได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งลูกอบิวครับเมื่อสุกเนี่ยก็จะมีสีเหลืองทองสวยงามถือว่าเป็นสีแห่งโชคลาภมงคลของชาวจีนด้วยครับ
3: หมายว่าเราปลูกไว้ 1,500 ต้นวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะปีหน้านะคะถ้าเราได้สมมติว่าได้กิโล50บาทเหมือนที่ว่าอย่างน้อย 1,500 ต้นปีหนึ่งเป็นเงินล้านค่ะก็อย่างน้อยก็ 2-3 ล้านเราสามารถที่จะทำเงินตรงนั้นได้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะคะที่มีพื้นที่ปลูกอย่างอื่นอยู่แล้วมีระบบน้ำอยู่แล้วสามารถจะไปแซมได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือทำรายได้ให้ท่านตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นพืชที่ไม่มีโรคสามารถที่จะปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยใช้อินทรีย์เป็นตัวตั้งนะคะเคมีก็เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องใช้ยาฉีดแค่ว่าใส่ปุ๋ยเคมีบ้างนิดหน่อยที่เหลือก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรืออย่างของเราจะใส่ภูเขาไฟเป็น
2: วางขายที่หน้าบ้านแล้วก็มีขายตลาดออนไลน์ด้วยครับแต่ละวันจะมีเกษตรกรหลายจังหวัดนะครับเดินทางมาเก็บผลสดแล้วก็มาชิมกันถึงสวนด้วยก่อนตัดสินใจเลือกซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกก็มีด้วยครับต้นพันธุ์อันนี้ก็ขายกันต้นละ 50-500 บาทตามขนาดความสูงครับสามารถเอาไปปลูกแซมได้ทั้งสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันสวนทุเรียนแล้วก็สวนผลไม้อื่นๆนะครับเพราะว่าอบิวเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบแสงแดดจัดนะครับฉะนั้นปลูกใต้ต้นไม้อื่นที่ให้ร่มเงาก็ได้ผลดีครับตอนนี้แปลงปลูกต้นอบิวนี้ของป้าสายหยุดนะครับถือว่าเป็นรายแรกๆของจังหวัดตรังแล้วก็เป็นรายที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดไปเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากซื้อต้นพันธุ์หรือว่าลองชิมดูมีเบอร์ไว้ครับ0864763349นะครับแล้วก็เปิดสวนให้ไปเที่ยวไปลองชิมกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดครับผลไม้อีกชนิดนะครับที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ปลูกกันเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันให้ผลผลิตเพียงแค่ปีละครั้งด้วยครับแล้วมีพื้นที่เพาะปลูกเพียงน่าจะไม่เกิน100ไร่ครับนั่นก็คือส้มแก้วครับตอนนี้เริ่มออกผลเก็บขายสร้างได้

0: ได้รับปีใหม่กันแล้วครับจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่แล้วก็ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมที่ให้รสชาติดีเยี่ยมนะครับเป็นพืช GI แล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งกำเนิดของผลไม้อีกชนิดนะครับให้ผลผลิตเพียงแค่ปีละครั้งแล้วก็มีพื้นที่เพาะปลูกเพียงไม่เกิน100ไร่ครับนั่นคือส้มแก้วครับอย่างสวนนี้ของนางพวงทองพวงสวัสดิ์อายุ56ปีรับเป็นเจ้าของสวนส้มแก้วตำบลบางสะแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับปลูกส้มแก้วมา20กว่าต้นมานานกว่า30ปีแล้วครับแล้วก็ให้ผลผลิตทุกปีด้วยอีกอย่างนึงก็คือดินในตำบลบางสะแกครับถือเป็นแหล่งปลูกส้มแก้วที่ให้ผลผลิตและรสชาติที่ดีมากครับเนื่องจากว่าดินเป็นดินเหนียวปนร่วมที่เกิดจากกระแสน้ำที่พัดพาตะกอนของน้ำเหนือมาทับถมแล้วก็น้ำจืดรวมกันนะครับทำให้มีธาตุอินทรีย์วัตถุต่างๆอุดมสมบูรณ์เยอะเลยครับต้นที่มีอายุ5ปีขึ้นไปครับจะให้ผลผลิตประมาณ100ถึง300ลูกต่อฤดูกาลนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลำต้นด้วยและเมื่อผลผลิตได้ขนาดประมาณส้มเขียวหวานนะครับก็จะเริ่มนำเอาใบตองแห้งเอามาห่อผลไว้ครับเพื่อป้องกันหนอนแมลงต่างๆแล้วก็ผีเสื้อกลางคืนซึ่งถือเป็นศัตรูตัวฉกาจที่มักจะมาเจาะผิวส้มนะครับและก็เป็นเคล็ดลับสำคัญด้วยที่ช่วยให้ผิวส้มแก้วเนี่ยออกสีเหลืองทองสวยงามเลยครับส่วนรสชาตินั้นครับเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานกำลังดีครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีราคาขายนะครับจากสวนตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ50ถึง60บาทครับ
1: เราขึ้นน้ำช่วงมกราเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่า12เดือนน่ะส้มแก้วเนี่ยจะมีระยะเวลาของลูกเขาประมาณ12เดือนที่ตัดได้เลยนะคะ
2: ครับตลาดเป็นยังไงครับขายดีไหมมีคนมาซื้อ
1: บางส่วนเนี่ยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากสวนอย่างที่สวนเนี่ยจะขายปีกส่วนมากจะไม่ได้ขายลงเข่งขายพวกคนกินพวกคนเอามาซื้อไปแจกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
0: ปัจจุบันที่สมุทรสงครามทั้งจังหวัดนะครับน่าจะมีพื้นที่ปลูกส้มแก้วกันไม่เกิน100ไร่ครับและปลูกกันมากที่สุดก็คือตำบลบางสะแกนี่แหละครับซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามก็จะส่งเสริมชาวสวนนะครับให้หันมาปลูกส้มแก้วกันให้มากขึ้นเพื่อเป็นพืชทางเลือกใหม่ครับเพื่อเอาไว้เสริมรายได้เพราะว่าเอาไว้ปลูกแซมในสวนส้มโอหรือว่าสวนลิ้นจี่ก็ได้เหมือนกันแม้จะให้ผลผลิตแค่ปีละครั้งก็ตามแต่ว่าด้วยรสชาติเนี่ยเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคครับทำให้ราคาจากสวนไม่เคยขายต่ำกว่ากิโลกรัมละ50บาทเลยอีกทั้งตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อจีนนะครับยังเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคลเขานิยมนำมาขึ้นหิ้งเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับยิ่งเป็นช่วงเทศกาลต่างๆอย่างตรุษจีนอย่างปีใหม่ตอนนี้ครับก็จะขายดีเป็นพิเศษเลยครับแม้ว่าส้มแก้วให้ราคาดีก็ตามนะครับแต่ว่าการดูแลค่อนข้างอาจจะยากต้องพิถีพิถันนิดนึงคนก็เลยยังปลูกน้อยอยู่ครับทางเกษตรจังหวัดก็พยายามจะส่งเสริมให้ชาวสวนหันมาปลูกกันให้เป็นอีกพืชอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามครับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณจากการทำงานนะครับหลายคนอาจจะวางแผนกันมาล่วงหน้าเป็น10ปีหรือว่าอาจจะรอใกล้เกษียณก็ค่อยคิดวางแผนจากปัจจัยต่างๆแล้วแต่สะดวกกันแต่ว่าไม่ว่าจะพร้อมวางแผนกันตอนไหนครับถ้าถึงวันที่เกษียณแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับแผนที่เลือกกันทุกคนนะครับวันนี้พาไปชมตัวอย่างผู้ที่เกษียณมาเกือบ1ปีแล้วนะครับกับความสุขหลังเกษียณติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: ที่วางแผนชีวิตหลังเกษียณเพื่อทำเกษตรเปิดสวนบ้านป่ากลางนาตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จนปัจจุบันนี้เกษียณอายุงานจากอาชีพหัวหน้าช่างภาพข่าวมา1ปีแล้วแม้บทบาทจากอาชีพจะสิ้นสุดลงแต่บทบาทใหม่ของชีวิตกับงานเกษตรถือว่าเพิ่งเริ่มต้นให้เรียนรู้ใหม่อยู่เสมอและสร้างความสุขให้กับนายวิเชียรบุญแจ้งหรือนากลางเจ้าของสวนบ้านป่ากลางนาลงมือทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีและพึ่งพาตัวเองได้ค่ะ
4: เรามีต้นทุนตรงที่ว่าเรามีที่อยู่แล้วอันนี้เป็นที่มรดกที่พ่อแม่เขายกให้อะไรเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมก็ก่อนเกษียณ15ปีนะวางแผนก่อนเกษียณที่มาทำตรงนี้ใช้เวลา15ปีคือซึ่งทำข้าวก็ข้าวไว้4ไร่อันนี้คือไว้ทำให้กินเอง เราไม่

0: ได้ทำขายแต่ถ้าเหลือเราก็ขายแล้วนอกนั้นก็จะมีเลี้ยงไก่ทำเห็ดแล้วก็ปลูกผักปลูกผักนี้เราก็อย่างปลูกผักอินทรีย์หรือปลูกผักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช้เคมีเราก็แบบเหมือนคือกินด้วยเหลือเราก็ขายคือแค่เนี้ยเราก็ใช้ทฤษฎีที่เราแบบเคยผ่านมาประสบการณ์อะไรมาที่ว่าทำกินถ้าเหลือเราก็ขายอะไร
1: ที่ดินทั้งหมด20ไร่แบ่งออกเป็นขุดบ่อกักเก็บน้ำ3บ่อที่อยู่อาศัยนาข้าวสวนและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ส่วนพื้นที่โดยรอบปลูกป่าเป็นแนวกันชนสารเคมีเพราะเป้าหมายหลักคือการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในบ้านและใช้ด้านการเกษตรช่วยลดรายจ่ายค่ะ
0: ก็สมัยที่มาอยู่แรกๆตอนนั้นยังจุดตะเกียงอยู่ใช้ตะเกียงน้ำเรามีเราต้องตักใช้อะไรเงี้ยพอเมื่อ10ปีที่แล้วนะระบบใช้พวกโซลาร์เซลล์ค่อนข้างแพงมากแต่เราก็ล้มลุกคลานมาตลอดจนกว่าที่มาอยู่จนเสถียรเนี่ยก่อนเกษียณนี่แหละที่นี่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดทั้งปั๊มน้ำปั๊มอะไรมันก็เหมือนเราเสียค่าน้ำค่าไปล่วงหน้ามันถามว่ามันคุ้มไหมก็คุ้มอยู่เราไม่ต้องไปอะไรกับมันเพราะว่าเราใช้พลังงานพวกธรรมชาติหมดอะไรเงี้ย
1: ส่วนวิถีชีวิตในแต่ละวันทุกเช้านักลางจะนำ3ล้อคู่ใจออกไปตัดหยวกกล้วยผักตบชวาและหญ้าหวานเพื่อนำมาเป็นอาหารให้กับไก่สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: อันนี้คือถ้าไก่กินพวกเนี้ยพวกหยวกเนี้ยมันจะทำให้แบบระบบการถ่ายของมันจะดีเนี่ยมันเป็นพวกอันเนี้ยระบบการย่อยเขาเรียกว่าย่อยอะไรเนี่ยเนี่ยเราถึงต้องเอาตัวจวกเนี่ยจะต้องเป็นให้มันกินตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาเนี่ยแต่เอาไปไม่เยอะหรอกเอาไปแค่นี้แหละ
1: ตัดหยวกกล้วยได้ตามต้องการแล้วก็ไปหาผักตบชวากันต่อค่ะ
0: มันใช้ได้หมดเลย
2: ใช้ได้ทั้งกอเลยค่ะผักตบชวาค่ะช่วงลำต้นขึ้นมานี้นะคะก็จะไปให้ไก่กินค่ะส่วนรากนะคะก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยนะคะ
0: เอาไปใส่โคนต้นไม้ในปุ๋ยอย่างดีเลยเนี่ย
2: เป็นปุ๋ยอย่างดีนักการค่ะแล้วทำไมเราถึงได้ต้องเอาผักตบไปให้ไก่กินด้วยคะ
0: อันนี้บางทีเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีธาตุอาหารนะพวกเนี้ยมันจะมีเป็นพวกเนี่ยลำต้นมันเนี่ยไปช่วยเสริมเขาเรียกว่าเสริมไข่แล้วก็ให้ไก่โต
2: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะเหมือนก็เป็นอาหารเขาเรียกให้มันรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่คุณค่าทางอาหารสูงไอ้ผักตบเนี่ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่เราต้องไม่ใช่ไปให้มันกินอย่างงี้นะเดี๋ยวเราต้องเอาไปสับเนี่ยตัดเนี่ยตัดอันนี้ออกใช่มั้ยตัดอันนี้ปุ๊บรากมันแล้วก็เอาแต่ต้นเนี้ยสับหั่นเหมือนหั่นผักทั่วไปแหละ
2: ค่ะ
0: แล้วก็รากมันเนี่ยเราก็เก็บใส่เข่งไว้แล้วก็เอาไปใส่โคนต้นไม้ก็เป็นปุ๋ยอีกหญ้าหวานคราวนี้เขาเรียกว่าหญ้าหวานอิสราเอล
2: ค่ะ
0: หญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าโปรตีนจะสูงที่สุดในไอ้ผักที่เราไปเอามาอย่างหยวกกับผักตบแต่อันนี้คือจะเป็นตัวเอกหรือตัวเด่นเลยไก่ชอบกินมากเพราะไก่เหมือนไปบำรุงแล้วไก่จะโตจะอ้วนขนจะเป็นมันเพราะโปรตีนมันสูงคือเราจะปลูกไว้ประมาณ 50-60 กอเพราะว่าแต่ละกอพอเราตัดเนี่ยมันต้องใช้เวลา 45-50 วันมันถึงจะรัดมาใหม่คือเราถึงจะมาใช้ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องปลูกไว้60หลุมหรือ90หลุมมันยังมีอยู่ข้างหลังอีกข้างหลังปลูกคือต้องพอเราตัดคือพอมันถึงรอบมันเราก็มาตัดอย่างน้อย 45-60 วันเราก็จะตัดได้ใหม
2: ่
0: ตัดเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เราก็ตัดแล้วเราตัดเราก็ตัดโคนมัน
2: ตัดโคนเลย
0: ตัดโคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็ตัดเพราะว่าเราให้มันแตกใหม่

0: แต่ก่อนก็ใช้เครื่องพวกนี้ใช้เครื่องสับเหมือนเป็นเครื่องเราซื้อมาทุนแรงไงแต่พอเราไม่ได้ผลเมื่อไรแต่พอเราใช้เครื่องเยอะมันเป็นใยอย่างพวกผักตบเนี้ยผักตบนี่ตัวดีเลยเนี่ยพอบดปุ๊บจะเป็นใยเพื่อคนนี้ไก่มันกินไม่ได้จริงมันติดมันก็ไม่กินเราก็เลยเปลี่ยนมานั่งสับให้ดีกว่าถึงจะเสียเวลาแต่ประมาณไก่60-70ตัวนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยแต่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องให้ได้อย่างผักตบเข่งไอ้ผักตบเนี่ยจะต้องได้เนี่ยกะละมังผักหวานอันเนี้ยอย่างน้อย2กะละมังต้องให้ได้3-4กิโลผสมกับหัวอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มานั่งสับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเสียเวลาอะไรมากไง
1: หลังจากสับหยวกกล้วยผักตบชวาและหญ้าหวานแล้วก็จะนำไปให้ไก่กินพร้อมทั้งเก็บไข่ไก่ประมาณ50ฟองต่อวันส่วนหนึ่งจะเก็บไว้กินเองที่เหลือจึงนำไปขายสร้างรายได้เสริมค่ะ
0: ถามว่ามีรายได้อะไรไหมรายได้ก็คือกำไรหรืออะไรเนี่ยกำไรคือความสุขแต่ถามว่าเราอยู่ได้ไหมวันละ100-200เนี่ยอยู่ได้เพราะว่า1ค่าใช้จ่ายอะไรเราไม่มีเพราะเราลงทุนไว้หมดแล้วไงฮะอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างข้าวเราก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวเราก็ปลูกไว้กินเองผักเราก็ปลูกกินเองไข่เราไข่นี่ทุกวันกินจนเบื่อแล้วไข่อ่ะเพราะว่าไข่วันนึง40-50ลูกเนี่ยเราเก็บแล้วก็เราก็แบ่งไว้กินแล้วก็ที่นั่นเราก็เอาไปขายแค่นั้นอันนั้นคือความสุข
1: ทั้งวันมีกิจกรรมให้ทำอย่างต่อเนื่องอย่างบริเวณนี้เป็นโรงเรือนเห็ดนางฟ้าช่วงนี้จะเริ่มวางก้อนเห็ดชุดใหม่ค่ะมาในช่วงนี้ยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเขียวเพราะสวนบ้านป่ากลางนาแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิมค่ะ
0: ว่าที่นี่เราไม่ได้ทำนาเยอะไงอันนี้ทำแค่4ไร่เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถเพราะว่าใช้รถเกี่ยวก็ไล่หนึ่งก็ตก600กว่าบาทก็ใช้คนก็พอๆกันแต่ที่เราต้องใช้คนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องการให้ข้าวของนาอื่นมันมาปนที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดใช้รถเกี่ยวมันก็ยังค้างอยู่ในท่อในอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราเกี่ยวคราวนี้อย่างรถเกี่ยวบางทีดินเนี่ยมันจะทำให้ดินนาเราแน่นเราก็เลยใช้คนพอใช้คนเราก็นึกถึงสมัยก่อนสมัยก่อนที่พ่อแม่เรานี่ก็ถือว่าเราก็ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เรายังใช้คนเกี่ยวอย่างหนึ่งเราก็เหมือนกับเราก็คือเราก็ให้เขามีรายได้มีแรงงานแค่นี้แหละเพราะมันแค่4ไร
1: ่การใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ต้องเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลนำมาปรับใช้ด้านการเกษตรทั้งปลูกข้าวปลูกผักปลูกต้นไม้และเลี้ยงสัตว์เกิดจากการวางแผนความมุ่งมั่นทำให้ประสบความสำเร็จอยู่อย่างมีความสุขในวัยเกษียณค่ะ

จริงๆงานเกษตรนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมมีเรื่องให้ต้องแก้ไขต่างๆให้เรียนรู้อยู่เสมอด้วยแต่ว่าถ้าตั้งต้นเริ่มจากใจที่รักแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ท้าทายเป็นชีวิตหลังเกษียณที่เลือกแบบนี้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยอบต. อ่าวใหญ่จังหวัดตราดนะครับพาเด็กนักเรียนแล้วก็เยาวชนนะครับไปกำจัดต้นกาฝากที่ต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนนะครับเพื่อเตรียมพัฒนายกให้เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวของเกาะเทียนแห่งใหม่แล้วก็ดูแลรักษาอนุรักษ์ต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนที่ทุกวันนี้เหลืออยู่น้อยเต็มทีครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพุธเวลา13:30 เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกในตอนนี้ผมจะพาไปโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งจังหวัดอุทัยธานีครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งนี้นะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในอำเภอลานสักซึ่งก็ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองใช้ได้เลยล่ะครับในโรงเรียนนี้ก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ108คนเท่านั้นเองครับแหมประมาณสเป๊ะเลยนะครับแต่อาหารกลางวันของโรงเรียนนี้สิครับขอบอกเลยครับว่าหรูหรามากมากมากมากหรูซะจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลตัวเมืองเลยล่ะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารกลางวันของที่นี่ก็เป็นข่าวฮือฮากันมาเมื่อประมาณ4ปีก่อนนั่นแหละครับหัวข้อข่าวอาหารโรงเรียนสุดหรูโด่งดังมากครับในประเทศไทยที่ดังขนาดนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนนี้สามารถทำอาหารสุดหรูให้น้องๆได้ด้วยงบประมาณเพียง21บาทต่อคนตามที่ภาครัฐจัดสรรให้นั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมนูไม่ซ้ำกันทุกวันด้วยอาหารจานสุกตอนนี้ผมและอาจารย์สง่าก็เลยนัดกันว่าจะมาเจาะรายละเอียดการจัดสรรการบริหารและไอเดียของการทำอาหารกลางวันสุดหรูที่ว่านี้กันครับแต่ตอนนี้ผมกำลังสงสัยครับว่าอาจารย์สง่าเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วหรือยังเนี่ยสิครับโทรไปก็ไม่ติดไลน์ไปก็ไม่อ่านข้อความก็ไม่มีจะเจอกันตรงไหนก็ยังไม่ได้ตกลงกันซะด้วยแต่เอาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามหาอาจารย์ที่ในโรงเรียนเองเลยดีกว่าครับ

0: แล้วอาจารย์สง่าอยู่ไหนเนี่ยคงแถวนี้แหละอ้าวอาจารย์ครับ
1: ทุเรียนไปไหนวะเนี่ยก็นัดกันไว้แถวนี้ทุเรียนทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีไปไหนเนี่ยอาจารย์ครับเห็นทุเรียนไหมครับ
2: คุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่เจอกับอาจารย์นะครับแต่ในระหว่างที่ตามหาอาจารย์สง่าอยู่ผมก็เจอกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนซะก่อนครับเอาเป็นว่าผมขอคุยเรื่องราวของโรงเรียนกับท่านผอ.ก่อนเลยแล้วกันครับรอก่อนแล้วกันนะครับท่านอาจารย์สง่าครับ
0: ผอ.สามารถครับ
3: ครับ
0: โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งของเราเนี่ยพื้นฐานหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนโรงเรียนของเรานะครับจากดั้งเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขื่อน
0: อยู่ในเขื่อนเหรอฮะ
3: ในเขื่อนครับหมู่บ้านนี้ก็คืออยู่ในเขื่อน
0: ครับผม
3: ชื่อว่าเขื่อนทับสลาครับ
0: มีนักเรียนเยอะไหมครับ
3: ณปัจจุบันตอนนี้108คนครับ
0: 108คนแม่เลขกำลังสวยเลยนะฮะ108คนแต่ประธานโทษนะครับพื้นที่เนี่ยตะเกียบผมนั่งรถเข้ามาใหญ่มาก
3: ใหญ่มากครับ
0: ประมาณเท่าไหร่ครับนี
3: ่50กว่าไร่ครับ
0: 50กว่าไร่นะครับคุณผู้ชม50กว่าไร่กับนักเรียน108คนแต่แปลกใจครับคือผมไปโรงเรียนอื่นๆมาเนี่ยมีที่เล็กที่น้อยอะไรยังไงเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรของเราไม่ค่อยเห็นแปลงผักเลยอ่ะ
3: คือที่นี่ครับคือพื้นฐานที่นี่คือเป็นมีระบบชลประทานที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
3: แต่พื้นที่สภาพดินในโรงเรียนเนี่ยเนื่องด้วยเป็นดินทราย
0: โอ้ตรงนี้เป็นดินทราย
3: แข็งและแห้งแห้งไวซึ่งจะไม่เก็บน้ำ
0: ก็เลยทำให้ที่โรงเรียนของเรานี้นะครับไม่ค่อยเห็นแปลงผักเพราะว่าดินนั้นไม่เหมาะกับการเพาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับงบประมาณไม่น่าพอแน่อยู่แล้วล่ะ
3: ครับ
0: ทำยังไงล่ะครับที่จะได้วัตถุดิบมาถ้าเราไม่ปลูกผักเอง
3: คือด้วยความเป็นชุมชนที่นี่นะครับชุมชนที่นี่ทำผักอยู่แล้ว
0: ครับ
3: เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ทำผักแล้วมีน้ำที่ดีครับน้ำผู้ปกครองเกือบทุกบ้านนะครับแทบจะ 100% นะครับทำผัก
0: ปลูกผักกันอยู่แล้ว
3: นะครับซึ่งส่งตลาดบ้างนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็จะมาให้ลูกหลานเขาที่โรงเรียนมาให้เป็นช่วงเวลาของเขา
0: เขาเรียกอะไรบ้านฉันปลูกผักเรื่องอะไรจะให้ลูกไปกินผักคนอื่น
3: ใช่ครับ
0: กินผักที่พ่อแม่ปลูกนี่แหละปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับ
3: ปลอดภัย 100% ครับ
0: โอ้โหอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนวางแผนเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารก็คงจะวุ่นพอสมควรเป็นอาจารย์ผอ.ดูแลเองด้วยหรือเปล่าฮะ
3: ผมแค่ส่งเสริมสนับสนุนครับ
0: ครับผม
3: แต่คนที่ดูแลจริงๆก็คือคุณครูปัทมาพรนพรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแห่งวันของโรงเรียนมาเพ็ญน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ชื่อปัทมาพรนะครับ
3: ผม
0: ชื่อน่ารักมากเลยคุณครูแกมีแฟนหรือยังอะครับ
3: โอ้ถ้าอยากทราบเดี๋ยวเชิญเข้าไปในด้านในครัวเลยครับท่านอยู่ในครัวครับ
0: แม่ผอ.เปิดช่องขนาดนี้ครับอยู่ไปมันก็จะเป็นเรื่องเปล่าๆงั้นเดี๋ยวขออนุญาตผอ.นะครับไปพบครูปัดนิดนึงนะครับขอบคุณครับผอ.ทาง

0: ครับครูปัดนี่นะครับนอกจากจะสอนหนังสือแล้วอีกหนึ่งงานที่ทำด้วยใจรักและแนวคิดบันเจิดก็คืองานด้านโภชนาการครับคุณครูเป็นคนที่คอยคิดเมนูใหม่ๆหาข้อมูลศึกษาวิธีการทำจากในโลกออนไลน์แล้วก็มาดัดแปลงส่วนผสมให้เข้ากับโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ นักเรียนครับแต่ก่อนที่ไอเดียของครูปัดจะปิ๊งขึ้นมาได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วครูปัดเอาเวลาที่ไหนไปจัดการเรื่องอาหารกลางวันพวกนี้ด้วยตัวเองกันล่ะครับ
1: คุณครูปัดหรือเปล่าครับ
0: ครูปัดจะมาพอจริงๆด้วยสวัสดีครับทุเรียนครับ
1: ทำอะไรอยู่ครับ
2: อ๋อกำลังโพสต์รูปอาหารกลางวันของวันนี้ค่ะขึ้น Facebook ให้กับเพื่อนๆที่ใน Facebook ได้เห็นค่ะว่าวันนี้เด็กๆได้ทานอะไร
0: โอ้โหดูดีกว่าผมกินที่บ้านอีกนะครับเนี่ย นี่แหละครับคุณครูปัดนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของบ้านเพชรน้ำผึ้งเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นที่ทำให้กลายเป็นแบบพรีเมียมขึ้นมา
2: จุดเริ่มต้นที่ทำให้หน้าตาแปลกใหม่น่าสนใจก็เป็นเพราะว่าช่วงที่พอครูปัดรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนะคะก็จะโพสต์รูปขึ้น Facebook เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นค่ะว่าการที่ผู้ปกครองให้เกียรติเลือกโรงเรียนเล็กๆของเราเนี่ยแล้วส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะก็คือเราอยากให้ผู้ปกครองรู้ว่าพวกเด็กๆเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่อาหารเพราะว่าครูเคยไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเด็กๆในชุมชนของเพชรน้ำผึ้งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรมีรายได้น้อยนะคะมื้อเช้าค่ะนักเรียนเกือบ 100% ที่ไม่ได้ทานมาจากบ้าน
0: นึกภาพนะครับเด็กที่ไม่ได้ทานมื้อเช้ามานะครับมานั่งเรียนก็จะแบบ
2: ใช่ค่ะหงอยเหงาง่วงเพลีย
0: พอเที่ยงปุ๊บกินเต็มที่บ่ายปุ๊บหลับ
2: ไม่ใช่คือแอคทีฟดีด
0: อ่ะแต่นั่นคือช่วงแรกก็โพสต์ไปมันก็คงจะเป็นเมนู
2: ธรรมดาค่ะใช่ค่ะตามงบประมาณที่ได้
0: ต้มฟักผัดผักอะไรไปตาม
2: ใช่ค่ะผัดผักบุ้งต้มฟักแกงฟักทองแกงมะละกอวนอยู่ซ้ำ
0: ๆแล้วมันจุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยังไง
2: จุดเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจากการที่ครูปัดโพสต์ลงโซเชียลและทีนี้ผู้ปกครองเห็นว่าอ้าวครูใช้ผักอันนี้ทำกับข้าวผู้ปกครองก็เริ่มนำมาสนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ค่ะพอรู้ว่าครูปัดเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วรัฐบาลให้เงินแค่นี้เขาอยากมีส่วนร่วมเขาก็เลยเพิ่มงบประมาณให้เช่นวันเกิดเขาขอสมทบทุนเพิ่มอีก 1,000 บาทครูปัดก็มีหน้าที่นำเงิน 1,000 นั้นมารวมกับงบของรัฐบาลที่โรงเรียนได้มา
0: อ่ะทีนี้ก็คือเริ่มจากโพสต์นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนฝูงผู้ปกครองมันขยายวงต่อออกไปกลายเป็นคนไม่รู้จักโผล่เข้ามา
2: ใช่ค่ะพอภาพอาหารที่ออกไปอะค่ะเริ่มเป็นที่แปลกใจของโลกโซเชียลว่ามันมีจริงๆหรอโรงเรียนที่ทำอาหารแบบนี้ช่วงแรกก็มีดราม่าเพราะเขาคิดว่าหนูเนี่ยสร้างภาพแต่ว่าพอภาพออกไปทางโซเชียลแล้วก็คือเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทุกคนหันมามองเราเลยการที่ทุกคนหันมาสนใจโรงเรียนเราก็มีทั้งสองแง่คือมาเพื่อจับผิดมาเพื่อตำหนิว่าเราทำจริงหรือเปล่ากลับมาเพื่อให้กำลังใจถ้าคนที่เขาดูลึกดูละเอียดเขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่างบประมาณรัฐบาลเท่านี้ได้เพิ่มมาเท่านี้กลายเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วเมนูที่เด็กได้ทานต่อให้เป็นเมนูที่ตามใจเด็กรู้ลาฟูฟ้าแต่ในทุกเมนูที่อยู่ในถาดหลุมต้องครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้เราจะให้ความสำคัญมาก

0: แล้ววันจันทร์เนี่ยคือวันที่ติดกับวันเสาร์อาทิตย์ปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่ติดลมหยุดไปเสาร์อาทิตย์จันทร์งอแงไม่อยากมาโรงเรียน
1: ใ
0: ช่เราก็เลยเอาเมนูฟูฟ่าไว้วันจันทร์
1: เพื่อให้เด็กอยากมาโรงเรียนในวันจ
0: ัน
1: ทร์อุ่นนี่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องโภชนาการนะครับเป็นเรื่องจิตวิทยาเด็กด้วย
0: ใช่ค่ะเอามาหลอกทิ้งทวนไว้วันศุกร์วันจันทร
1: ์วันจันทร์ซ
0: ูชินะลูกซูชิวันจันทร์เบอร์เกอร์นะอะไรเงี้ยวันจันทร์ไม่ค่อยขาดพอมาวันอังคารเพื่อให้เกิดความสมดุลวันจันทร์ฟูฟ้าไปแล้วไฮโซหรูหราไปแล้ววันอังคารเป็นเมนูผักพื้นบ้านเพื่อไม่ละทิ้งพื้นเพของเราใช่ค่ะจะเป็นชะอมหน่อไม้ดอกแครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นบ้านเพราะว่าประเด็นก็คือวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองอะค่ะชอบนำผักมาให้ด้วย
1: ถ้าเขาใช
0: ่ค่ะวันจันทร์เขาเก็บมาผักบุ้งมาให้อย่างเงี้ยวันอังคารครูแกงส้มผักบุ้งอะไรนี้หรือว่าเก็บชะอมมาให้วันอังคารครูทำแกง
1: ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยวันแล้วแต่ว่าครูว่าผู้ปกครอง
0: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกการสนับสนุนเนี่ยครูไม่เคยโพสต์ขอไม่เคยเอ่ยปากขอมาจากความศรัทธาแล้วมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจล้วนๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องปรับเมนูให้เข้ากับวัตถุดิบที่เราได้มาค่ะ
1: ก็คือโดยสรุปก็คือ

0: ว่าเราไม่เคยร้องขอเราก้มหน้าก้มตาทำของเราไปจนคนเห็น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวให้คุณครูปัดเตรียมอาหารให้น้องๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปตามหาครับอาจารย์สง่าหายไปไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอแล้วเจอกันที่ครัว
1: ได้
0: นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับครู
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อาจารย์ครับ
3: ผลงานของคุณครูปัทมาพรเป็นที่น่าประทับใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครูปัดตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อโภชนาการของน้องๆ นักเรียนจริงๆนะครับจนมาถึงตอนนี้ครูปัดก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนามื้ออาหารกลางวันให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับและตอนนี้ผมมีคุณครูอีกท่านครับที่จะมายืนยันนั่งยันตีลังกายันถึงความสำเร็จในโครงการอาหารกลางวันของครูปัดครับนั่นก็คือครูตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนั่นเองครับใช่ไหมครับอาจารย์สง่า
4: คุณครูครับตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณครูมาประจำที่โรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารกลางวันเรื่องโภชนาการในโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งอ่ะครูตุ้มคิดว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหม
5: เปลี่ยนไปมากค่ะจากเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแค่ตามงบที่เขาให้มาแล้วก็พี่ปัดได้มาประยุกต์
4: พี่ปัดนี่คือ
5: ครูปัดธมาพร
4: คือพี่ปัดนี่เป็นเพชรน้ำผึ้งที่นี่เลยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: จริงไหม
5: ใช่ค่ะ
4: พี่ปัดมาเปลี่ยนอะไรบ้าง
5: พี่ปัดมาเปลี่ยนตั้งแต่ที่เมื่อก่อนนี้ครูปัดจะไม่ได้ดูโครงการอาหารกลางวันพอได้รับตำแหน่งนี้พี่ปัดมาเปลี่ยนทุกอย่างค
4: ่
5: ะค่อยๆพัฒนาจากอาหารจากที่แบบที่อาหารพื้นบ้านทุกวันก็จะพื้นบ้านต้มฟักผัด
4: ผัด
5: ปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ผัดผัดผัก
5: ใช่ค่ะ
4: นะฮะเด็กก็เบื่อ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วครูปัดมาปฏิวัติเลย
5: ใช่ครูปัดก็ที่ได้ช่องที่มาปฏิวัติช่วงที่โควิด
4: คือโควิดฉันจะไม่งอมืองอเท้าฉันจะเรียนรู้แล้วครูปัดเอาความรู้เหล่านั้นมาทำอาหารที่โรงเรียนณวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ครูตุ้มเห็นชัดเจนที่สุดคืออะไร
5: โภชนาการของเด็กค่ะตัวจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ค่ะ
4: ว้าว
5: แล้วเด็กที่นี่จะพยายามไม่ขาดโรงเรียนเลยค่ะในแต่ละวันเกือบ 100% เต็มทุกวัน
4: เด็กมาเพื่อจะมากินอาหาร
5: ใช่คำถามน
4: ี้
5: เราเคยถามเด็กค่ะว่าเหตุผลแรกที่อยากมาโรงเรียนเนี่ยอยากมาเรียนกับครูหรือว่าอยากมาทำอะไรเด็กๆจะตอบได้เลยว่าอยากมาทานอาหารกลางวัน
4: แต่เมื่อก่อนนี้ผมรู้เด็กมาโรงเรียนเพราะอยากมาเห็นความสวยของครูตุ้ม
5: ค่ะ
4: ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอาหารด้วยเสียใจด้วยนะครับเปลี่ยนจากครูตุ้มเป็นอาหารแล้ว
5: อันนี้ต้องยอมรับค่ะ
4: ครูตุ้มประเด็นหนึ่งที่เป็นหาโรคแตกคือเด็กไม่กินผัก
5: ใช่
4: หลังจากที่ครูปัดเอามาปฏิวัติแล้วการกินผักของเด็กเปลี่ยนยังไง
5: เปลี่ยนไปเลยค่ะอย่างมีกรณีตอนเนี้ยป.1ตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะเขาจะมีปัญหามากเรื่องกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พี่ปัดอะค่ะมาประยุกต์ในอาหารนะคะ1ถาด1อย่างต้องมีผักเพื่อแซมลงไป
4: สุดยอดมากครูตุ้มไหนใครไม่เคยกินผักเลยแต่มากินผักที่โรงเรียนยกมือขึ้นโอ้แม่เจ้าครูตุ้มนี่เราไม่ได้เตรียมกันไว้เลยนะ
5: ไม่ได้เตรียมค่ะเพราะเรา
4: เป็นเรื่องจริง
5: ใช่ค่ะ
4: สุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยครูตุ้มขอให้ดำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ตลอดรอดฝั่งแล้วเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆขอบคุณนะครับครูตุ้มครับส่งกำลังใจนะครับสอนไปด้วยแล้วให้เด็กกินดีไปด้วยเก่งมากขอบคุณครับ
3: นี่แหละครับอาหารกลางวันทั้งดีทั้งอร่อยพร้อมกับประโยชน์ทางโภชนาการและอีกหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้นะครับก็คือทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนด้วยผู้ปกครองก็ชื่นใจที่ลูกหลานได้มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนด้วยล่ะครับ
0: ทางนี้เลยครับ
4: ทางไหน
0: ทางนี้ครับ
4: แล้วปานจะพาไปไหนเนี่ย
0: นี่ครับมาพบกับต้นเรื่องของเราครับคุณครูปัดครับ
1: สวัสด
4: ี
1: ค
4: ่
1: ะ
4: สวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาเอาเชฟข้าราชการมาเป็นเชฟแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
0: ไม่ใช่ครับเป็นข้าราชการที่มีทักษะ
4: ก็ดูแต่งตัวทีเนี่ย
0: เอาแหมเขาก็ต้องครบเพื่อโภชนาการ
4: ทุเรียนอาจารย์บอกเลยนี่เป็นเชฟคนเดียวที่แต่งชุดราชการในโลกนี
0: ้ขนาด
4: ปกติต้องหมวกขาวเสื้อขาวใช่ไหมชุดข้าราชการบ่งบอกว่าครูทำได้ทุกอย่าง
0: ทำได้ทุกอย่างเป็นครูปาดให้เธอแล้ว
4: ครูปาดเห็นแล้วตะลึงอ่ะทุเรียน
0: ครับ
4: นึกว่าจะมาเจอแกงส้มดอกแคร์นึกว่าจะมาเจออาหารไทยๆกลับมาเจอแฮมเบอร์เกอร์
0: แฮมเบอร์เกอร์ครับ
4: น่าสนใจมากขออนุญาตไปคุยกับครูปัดหน่อย
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมแอบดูคอยขโมยกินอยู่แถวนี้ครับอาจารย
4: ์นึกแล้วต้องไปชิมแน่นอนครูปัดเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับครูปัด เหตุไฉนยายเล่าจึงเอาอาหารฝรั่งต่างชาติมาให้โรงเรียนเด็กเพชรน้ำผึ้งกินเพราะอะไรครับครูปัดครับ
1: ขออนุญาตถอดแมสเพื่อสะดวกในการสนท

0: นานะคะ
1: เห็นมั้ย
2: ตอนเรียนอยู่ไหนทุเรียนทุเรียนใจละลาย
1: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเจอสาวที่ไรเป็นแบบนี้ทุกที
2: อย่าเอ็ดไปครับ
1: เอ้าครูปัดในฐานะที่เป็นครูโภชนาการลองไล่ซิแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นที่เด็กจะได้กินมีอะไรบ้าง
0: ส่วนประกอบของแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ขนมปังนะคะ
1: ได้คาร์โบไฮเดรตแน
0: ่
1: นอนแต่ว่าเป็นขนมปังโฮวีตด้วย
0: ใช่ค่ะซึ่งหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้
1: เอาแล้วไปซื้อที่ไหน
0: คุณครูนุ่นทำเองค่ะโรงเรียนเราโชคดีที่มีคุณครูนุ่นเป็นน้อง
1: ครูนุ่น ทำแฮมเบอร์ไอ้ทำขนมปัง
0: เองแล้วก็ใช้แป้งโฮวีตใช่ค่ะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์เข้าตัวของคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดเป็นขนมปังจากท้องตลาดเนี่ยแน่ๆเลยต้องมีสารกันบูด
1: แน่นอน
0: แต่ว่าขนมปังเราทำขึ้นเอง
1: ไม่น่าเชื่อ
0: ไม่ใส่สารกันบูด
1: ขอดูขนมปังล้วนๆหน่อยได้ไม่มีอยู่ที่ไหนนี่เป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: แล้วมีโรยงาอีกนะคุณผู้ชมน
2: ี่แฮมเบอร์พืชด้วย
1: นี่ทุเรียนถ้าไม่บอกอาจารย์ว่าครูนุ่นทำเองนะอาจารย์นึกว่ามาจากโมเดิร์นเทรดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่ย
2: ซื้อเป็นล็อตมา
1: ใช่ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมสุดยอดมาก
2: อันนี้ต้องทำล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้ว
0: ค่ะเมื่อวานนี้เราทำขนมปังกันเตรียมไว้ค่ะแล้วตอนเช้าก็นำมาอบเพื่ออุ่นอีกครั้งนึงค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเก่งมากเลย
0: นอกจากสารอาหารที่เรากำหนดเองได้แล้วยังเป็นปริมาณค่ะก็คือถ้าเป็นน้องอนุบาลถึงป.1 ป.2เขาจะตัวเล็กเขาจะทานได้ชิ้นเล็กๆเราก็ออกแบบให้เป็นชิ้นเล็กใช่ค่ะถ้าเป็นพี่ประถมก็จะต้องแบบ
1: ทานจุกหน่อย
0: ใหญ่ขึ้น
1: ซึ่งค่าของหรือแม้ว่าจะใหญ่มากกว่านี้เท่ากับพี่ประถมแล้วเด็กอนุบาลกินเด็กจะอ้วน
0: ใช่
1: เพราะแคลอรี่มันเกิน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ครูปัดได้คาร์โบไฮเดรตจากขนมปังโฮวีตแล้วแล้วได้อะไรอีก
0: โปรตีนค่ะจะเป็นเนื้อหมูที่เราทำเป็นตัวเบอร์เกอร์ที่คุณครูกำลังย่างให้อยู
1: ่
0: เนื้อหมูเราก็ใช้เนื้อหมูสดแล้วตัวเนื้อหมูถ้าเกิดเป็นเบอร์เกอร์ตามท้องตลาดอาจจะมีแค่หมูกับเครื่องปรุงรสเกลือพริกไทยแต่ว่าเบอร์เกอร์ของเราจะใส่เป็นหอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก
1: ๆ
0: แล
1: ้
0: วก็แครอทด้วยค่ะหั่นเต๋าเล็กๆเพื่อคลุกไปกับหมูแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเป็นเกลือเป็นพริกไทยเป็นเครื่องปรุงที่เป็นรสชาติอ่อนๆแต่ว่าให้ได้ความหวานจากตัวผักที่เราเสริมเข้าไปเพื่อให้มีคุณค่าของเนื้อสัตว์เป็นแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วน
1: คาร์โบไฮเดรตได้จากขนมปังโฮวีตโปรตีนได้จากหมูและส่วนหนึ่งได้จากชีสด้วยจะบอกให้แล้วก็ไขมันได้จากเนื้อหมูเล็กๆน้อยๆและจากชีสด้วยแล้วก็งาด้วยนะอาจารย
0: ์อ๋อใช่
1: แล้วที่ตามมาด้วยคือวิตามินและธาตุได้จากผักแต่ประเทศไทยเขาแยกผลไม้ออกจากผักวันนี้ครูปัดเอาอะไรมาให้เด็กกินหลังจากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้ว
0: ในเซตอาหารในถาดหลุมนะคะนอกจากมีแฮมเบอร์เกอร์แล้ววันนี้จะประกอบไปด้วยซุปข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นสลัดผักค่ะแล้วก็มีผลไม้ก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะวันนี
1: ้ไอ้ยะโอ้โหทุเรียนผมเข้าใจว่าหมดแค่แอปเปิ้ล1คำแล้วก็กินไข่กินมันที่ไหนได
0: ้
1: สล
0: ั
1: ดมีซุปนี่มันเป็นฟูคอร์ส
0: ใช่
1: แล้ว
0: เพราะว่าคุณค่าทางอาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เด็กๆจะต้องได้รับค่ะนอกจากความหวือหวาของหน้าตานอกจากความทันสมัยตาม TikTok อะไรเงี้ยค่ะคุณค่าและสารอาหารแล้วคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ปัดปัดปัดปัดดูสิครับคุณผู้ชมหน้าตาของอาหารกลางวันวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจริงนะครับเราไม่ได้เซตขึ้นมาเพื่อการถ่ายทำนี่มันเป็นอาหารกลางวันในถาดหลุมของเด็กนักเรียนจริงๆครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับวันหน้าตาดีแบบนี้ทุกวันครับสลับสับเปลี่ยนเมนูกันไปและที่สำคัญก็คือได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ยิ่งไปกว่านั้นคือกินได้ไม่จำกัดด้วยนะครับกินกันให้เต็มที่จะเบิ้ล2เบิ้ล3ได้เลยครูปัดไม่หวงของเห็นหน้าตาน่าทานแบบนี้แล้วก็ผมพาอาจารย์สง่าไปชิมซะหน่อยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าครูปัดโรงเรียนเพชรน้ำพึ่งมีความรู้เรื่องโภชนาการเต็มร้อยเขารู้ว่าทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วผักมันน้อยเขาก็เลยเสริมผลไม้แทนทำแฮมเบอร์เกอร์เสร็จให้เด็กไปกินขนมหวานไม่ได้อันนี้คือวิธีการจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเมื่อแป้งมันเยอะโปรตีนมันมากความหวานมันมีแล้วเอาของหวานมาไม่ได้ต้องเสริมผลไม้เพื่อจะเสริมเข้าไปกับผักสุดยอดมากๆแต่สิ่งที่ครูปัดทำนั้นไม่ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมของอาหารไทยออกไปใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่สอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการกินอาหารต่างชาตินั้นสักวันหนึ่งคุณก็ต้องกินแต่กินให้เป็นไม่ใช่กินแบบที่ขาดคุณสมบัติด้านโภชนาการนะแล้วทุเรียนว่าไงเห็นด้วยไหมประเด็นนี
2: ้คือเห็นด้วยก็เห็นด้วยครับอาจารย
1: ์แต่ทำไมแลรู้สึกเหนื่อยๆนะ
2: หิว
1: นึกแล้ว
2: หิวแล้ว
1: หิวแล้วก็รีบไปเหอะเขาจะได้ทำให้เสร็จ
2: ครับผมอาจารย์ครับ
1: ไปไหนต่อ
2: นี่ครับเดี๋ยวรอทานแล้วครับอาจารย์
1: ไปนั่งกินเลยเหรอ
2: ครับผม

0: ูชอบเมนูซูชิปลาหมึกค่ะ
1: หนูชอบเมนูข้าวหน้ามหาสมุทรค่ะเพราะว่ามีกุ้งค่ะ
2: สปาเกตตี้คาโบนาร่าผักขมอบชีส
3: อาหารกลางวันที่โรงเรียนหนูอร่อยที่สุดเลยค่ะ
4: โอ้โหกว่าจะออกมาเป็นอาหารแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่แค่วัตถุดิบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ต้องพร้อมนะ
5: โอ้แน่นอนที่สุดเลยแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะที่ดูรายการนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่โรงเรียนซื้อเองนะทุเรียน
4: อ้าว
5: แต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เครือข่ายบริจาคมาให้โรงเรียนแล้วถามว่าอยู่ๆเขาจะมาบริจาคเหรอ
4: อ
5: ืมเขาต้องเห็นผลงานของโรงเรียนที่ได้มีการทำอย่างดีเลิศแล้วก
4: ็
5: ตกถึงเด็กต่อเนื่องมีส่วนร่วมเพราะนั้นเกิดมาจากโซเชียลมีเดียของคุณครูปัดและครูอีกหลายคนพอเขาเห็นปุ๊บแล้วเอ้ยอยากจะให้เด็กกินถูกหลักโภชนาการอยากให้เด็กกินอาหารปลอดภัย
4: ก็ลูกหลานเราทั้งนั้น
5: ลูกหลานเราทั้งนั้นในที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็หลั่งไหลเข้ามาทุเรียนนะฮะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับแต่ก่อนจะแยกย้ายจากกันไปครับ1คำถามครับถามทุกคนครับคำว่าอาหารจานสุกในความรู้สึกของอาจารย์สง่าคืออะไรครับ
5: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะเป็นชื่อรายการหลายคนก็ดูมาทุกตอนทุกตอนทุกตอนแต่ถามว่าคำว่าจานสุกคืออะไรจานสุกสุกได้หลายทางเด็กกินอาหารแล้วมีความสุขผู้ปกครองเห็นลูกกินอาหารผู้ปกครองมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขชุมชนมีความสุขเพื่อที่จะทำวัตถุดิบมาป้อนโรงเรียนที่เป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคนที่ทำอาหารที่เป็นครูหรือแม่ครัวก็มีความสุขและในที่สุดคนทั้งประเทศมีความสุขเพราะเด็กได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเด็กก็เจริญเติบโตสมวัยแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรของชาติที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไปพัฒนาชาติเราในที่สุดสุขกันทั้งประเทศ
4: อาหารจานสุกคืออาหารแห่งอนาคต
5: ถูกต้องครับ
4: นะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาอีกนะ
5: ยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณครับทุเรียนครับ
4: วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: เรื่องราวดีๆของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งครับแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่สิ่งที่คุณครูทำเพื่อเด็กๆนั้นยิ่งใหญ่มากๆครับและที่สำคัญเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนในทุกๆวันสุขที่ได้กินสุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนดีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆ

0: ต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พี่การทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดีขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

จ็บไข้ได้ป่วยถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อย่างเราๆนะคะที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวันซึ่งค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโรคและอาการของแต่ละคนด้วยนะคะหากใครมีสุขภาพแข็งแรงมีประกันคุ้มครองหรือมีการสำรองค่าใช้จ่ายด้าน

0: ุขภาพไว้อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าใครเจ็บป่วยบ่อยครั้งแถมยังไม่มีประกันหรือเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก็อาจจะต้องกังวลมากหน่อยละค่ะเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะแต่ว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนก็ละเลยเรื่องนี้ไปค่ะเคยคิดไหมคะถ้าวันนึงเราเจ็บป่วยขึ้นมาอยากจะได้รับการรักษาพยาบาลแบบไหนจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าสวัสดิการที่บริษัทหรือองค์กรให้กับเรานั้นเพียงพอไหมต้องจ่ายส่วนต่างแค่ไหนหรือเราต้องสำรองจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนหรือเปล่าวันนี้นะคะเรามีตัวอย่างของแขกรับเชิญค่ะที่ประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะจนต้องเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะมาฟังวิธีการรับมือของเขาคนนี้กันค่ะผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กับนักข่าวหนุ่มไฟแรงทีเดียวนะคะจากช่องนาว26นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาต้องเจอกับอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันนะคะแล้วก็ทำให้ฉุกคิดเรื่องของการวางแผนการเงินเพื่อคุยพร้อมกันกับคุณพจน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถามคุณพจน์ก่อนเห็นหน้าค่าตาแบบนี้บางคนอาจจะเอ๊ะคุ้นๆนะคะเหมือนอยู่ตามหน้าจอทีวีนะคะทำงานอะไรอยู่ตอนนี้
1: ตอนนี้พจน์เป็นผู้สื่อข่าวครับในสายของบันเทิง อยู่ทางช่องนาว26ครับโดยหน้าที่หลักเนี่ยก็จะเป็นของการไปทำข่าวที่นอกสถานที่ซะส่วนใหญ่แล้วก็ในออฟฟิศบ้าง
0: ทำไมถึงมาทำอาชีพผู้สื่อข่าวล่ะคะมีความชอบหรือสนุกกับการทำยังไงบ้าง
1: อาจจะเป็นเพราะว่าความชอบมั้งฮะชอบแบบในเรื่องของทีวีมาก่อนหน้านี้คือตั้งแต่เด็กแล้วก็สนใจเรื่องงานทีวีพอเข้ามาเรียนมหาลัยก็เรียนเป็นแบบว่าไมเนอร์ทางวิทยุโทรทัศน
0: ์เลือกเรียนเลย
1: ถูกต้องแล้วก็มีโอกาสดีที่ได้แบบมีพี่ที่รู้จักกันเขาก็ยังมีตำแหน่งว่างมาลองทำไหมแล้วก็ลองเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟังก์ชันงานพวกนี้เราไม่ได้เกินขอบข่ายงานเราทำได้นะเราก็เลยทำนะแล้วก็มาเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมจากในงานนะฮะ
0: ทำมานานยังคะ
1: ประมาณจะปีหนึ่งแล้วฮะ
0: เป็นยังไงบ้างเนื้องานเหมือนกับที่เราคิดหรือว่าเหมือนกับที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
1: ก็ถ้าเหมือนไหมก็เหมือนแต่มันอาจจะสโคปอาจจะกว้างกว่าแล้วก็มีความละเอียดมากกว่าที่เราเรียนนิดนึงอาจจะเป็นโชคดีที่ว่างานที่บริษัทเนี่ยทำแทบทุกอย่างคืองานซัพพอร์ตก็ทำงานโปรดักชันก็ทำอะไรเงี้ย
0: ทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลย
1: ใช่ครับก็เลยได้มีโอกาสเรียนรู้งานหลายอย่าง
0: แล้วจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของเรากับการทำงานนี่เป็นยังไงอะคะ
1: ค่อนข้างถูกชะตากันเป็นความโชคดีมากคือว่าก็คือผมก็เป็นคนที่ชอบแบบเรียกว่าเข้าสังคมก็ได้
0: ต่อหูต่อตา
1: ใช่อยู่เสมออยู่แล้วพอมาได้ทำงานตรงนี้มันอยู่เหมือนเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับเราฮะก็คือเป็นสังคมบันเทิงสังคมอะไรแวดวงที่เราคุ้นๆอยู่แล้วเรารู้สึกว่าการทำงานออกไปข้างนอกของเราแต่ละวันอ่ะมันเหมือนการแบบไปเจอเพื่อนไปใช้ชีวิตทั่วไปของเรา
0: ก็ถือว่าสนุกกับการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตไปพร้อมๆกันด้วย
1: ถูกต้องฮะ
0: ถามถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์การทำงานแล้วนะคะมาคุยเรื่องการเงินบ้างดีกว่าปกติเนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะรายได้หลักก็มาจากเงินเดือนเลยเราบริหารจัดการยังไงเวลาได้เงินมาแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะ
1: ส่วนหนึ่งเลยคืออ่ะเราก็จะดูจากที่บริษัทมีประกันสังคมprovident fund หรือว่ากองทุนต่างๆเราก็จะตัดไปเลยเท่าที่บริษัทจะตัดให้เราได้ เพราะเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือเราเป็นคนอย่างที่บอกว่าเที่ยวอยู่แล้ว
0: พอ
1: เป
0: ็
1: น
0: เที่ยว
1: การใช้จ่ายเงินการ spend เงินในแต่ละวันของเราก็ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่บริษัทตัดให้เราตั้งแต่ต้นทางได้เราให้เขาตัดไปให้ก่อนเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เงินที่มันเวสไปเปล่า
0: ๆค่ะมันเป็นการลงทุนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็มองว่าเป็นแง่นั้นพอเงินที่มาใช้อ่ะเงินก้อนที่เหลือแบ่งยังไงเราก็พยายามแบ่งคือเพื่อ1เก็บออมว่าในพวกกองทุนเป็นหลักก่อนที่วางแผนไว้ตอนนี้ฮะว่ากองทุนส่วนที่เหลือก็คือว่าเรามีค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเช่นค่ารถค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี้ค่าใช้จ่ายประจำที่เราต้องชำระแล้วค่อยเหลือเป็นก้อนที่เราจะต้องมานั่งจัดการที่เหลือว่าโอเคเดือนนี้เรามีแผนพิเศษหนักที่ต้องทำอะไร เราต้องใช้จ่ายในประชีวิตประจำวันเราอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้วางกันไว้ว่าพอไหม อะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: แปลว่าจริงๆแล้วใช้หลักออมก่อนใช้
1: ใช่
0: นะคะตั้งแต่ให้บริษัทเนี่ยเขาตัดไปแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องของประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคือเรื่องของความเจ็บป่วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าประสบการณ์ตรงของคุณพจน์เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยแล้วทำให้เราต้องฉุกคิดเรื่องเงินคืออะไรคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวงานตัวเองเนี่ยก็จะต้องทำทุกอย่างทำซัพพอร์ตเบื้องหน้าเบื้องหลังในงานเบื้องหลังเองก็จะดูเรื่องของสตูดิโอ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะมีอุบัติเหตุเรื่องของการยกของอะไรเงี้ยที่น่าจะเกิดกับทุกคนเวลาไปใช้งานใช้แรงนะฮะยกของผิดท่าซึ่งเราก็เกิดอาการเริ่มปวดตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่เจ็บแป๊บเดียวแค่หนูว่าเหมือนยืนนานๆหรือทำอะไรหนักๆเฉยๆเดี๋ยวตอนเช้ามันคงหาย
0: มันแค่เจ็บ
1: แป๊บเจ็บนิดเดียวอะไรเงี้ยฮะก็จนเกิดวันที่เป็นเกิดเหตุนะคือว่าตื่นเช้ามันก็เริ่มเจ็บตั้งแต่ช่วงสะโพกด้านซ้ายเนี่ยฮะจนถึงตรงขาแล้วก็แต่เรารู้สึกว่าเราทำงานไหวนะ
0: เ
1: รา
0: ก็ไปเดินเหินได้
1: ปกติแต่พอวันนั้นที่ไปนั่งทำงานเสร็จปุ๊บก็เริ่มเจ็บนั่งทำงานแล้วก็เจ็บก็เลยต้องแบบนั่งสักแป๊บนึงก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนท่าเพื่อให้มันหายเจ็บแต่เรายังรู้สึกว่าเราทำงานอยู่ได้ซึ่งช่วงวันนั้นเองมีเหตุจะต้องไปถ่ายรายการข้างนอกพอดี
0: มัดแขกไว
1: ้ใช่ผมก็เลยโอเคยังไปไหวเราไปกันก็ยกกองไปกับทีมงานนั่งรถกันไปปรากฏว่าไประหว่างทางนั้นเองเราปวดขามากจนรู้สึกว่าหน้ามืดหน้ามืดไปเลยแล้วรู้สึกว่าต้องการพักต้องการยืดขา
0: เพราะเรานั่งนาน
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: ก็ปรากฏว่าพอยืดเสร็จทุกก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะมันนั่งมานานตั้งแต่รถติดเป็นครึ่งชั่วโมงจนเรารู้สึกว่าเราคงไปสภาพนี้ในการทำงานไม่ได้แล้ว
0: ปวดแค่ไหนคะตอนนั้น
1: ตอนที่ปวดพอมันเริ่มปวดมันจะปวดตั้งแต่ต้นขา
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็จะลามเริ่มปวด
0: ไปเรื่อยๆ
1: จนถึงปลายขาปวดหนักที่สุดตอนนั้นคือพอมันหน้ามือเสร็จปุ๊บขาซ้ายมันชาจนเราก็เริ่มวิตกว่าเฮ้ยตอนแรกเรานึกว่าแค่ปวดกล้ามเนื้อเราเริ่มแบบว่ามันปวดเส้นประสาทหรือเปล่าเพราะมันมีอาการชาก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไม่ไหวแล้วก็ขอทีมงานว่าส่งนักข่าวคนอื่นไปแทนได้ไหมเดี๋ยวเราขอตัวไปโรงพยาบาล
0: ตอนนั้นเลย
1: นะตอนนั้นเลยต้องขอไปโรงพยาบาลแทนเลย
0: คือแยกตัวมาเลยแต่จริงๆปกตินักข่าวเนี่ยถ้าไม่ไหวแบบจริงๆเนี่ยก็จะยังทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีจิตวิญญาณความรับผิดชอบอยู่สูง
1: เพราะถ้าวันนั้นระหว่างทางมันไม่รู้สึกว่าหน้ามืดแล้วจริงๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าทำได้เราแค่แบบเหมือนทุกเมื่อเหมือนตอนเช้าคือเดินไปยืดนิดหน่อยเดี๋ยวเดินไปถ่ายรายการต่ออะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือแบบนั่งมาแล้วหน้ามืดถ้าหน้ามืดเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ไหวแล้วเรากลัวว่าเราจะกลายเป็นภาระให้กับกองถ่ายหรือเปล่าถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมากกว่าน
0: ี้เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอไปพบคุณหมอเลือกไปโรงพยาบาลแบบไหนก่อน
1: โรงพยาบาลเพราะว่าสาเหตุแรกคือเราก็เลือกไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐพอเราไปถึงโรงพยาบาลรัฐเนี่ยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลไม่ได้ประเมินว่าสถานการณ์นั้นมันคือเคสฉุกเฉินกรณีฉุกเฉิน
0: อ๋อถือว่ายังไม่ฉุกเฉิน
1: ใช่
0: แม้ว่าเราจะหน้ามืดแล้วก็ตาม
1: ใช่เขามองว่าแบบอ๋อมันเจ็บขาเขาเจ็บขาเฉยๆอ่ะเจ็บขาจากเส้นอักเสบกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะโอเคงั้นไปแผนกเฉพาะทางซึ่งพอไปแผนกเฉพาะทางไม่ใช่ฉุกเฉินเนี่ยตามสภาพของโรงพยาบาลรัฐเราก็ไปเจอประเหตุการณ์ว่าโหเขารับคิวกันตั้งแต่6โมงเช้า
0: เขาเพิ่งได้ตรวจ
1: ใช่ครับคิวจะเริ่มตรวจตั้งแต่เที่ยง
0: โอ้โห
1: แต่เขารับคิวกันตั้งแต่6โมงเช้า
0: แต่เราไปถึงตอนบ่าย
1: เราไปถึงบ่าย
0: แล้ว
1: ซ
0: ึ่
1: งหมายความว่าเขาบอกว่าคุณจะนั่งรอก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่หลุดคิวไปคุณก็จะได้เข้ารักษาแต่เราเจ็บหนักมากแล้วเราก็
0: ไม่
1: ไหวแล้วเราก็คิดว่าถ้าเรารอมันก็คงไม่ได
0: ้
1: ก็เลยตัดสินใจนะตอนนั้นว่างั้นขอเปลี่ยนไปโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดแทนก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอกชน
0: ตอนนั้นไปด้วยตัวเองหรือเปล่าคะ
1: ก็นั่งแท็กซี่ไป
0: ก็คือยังพอเดินไหว
1: มีเพื่อนอีกให้เพื่อนที่เป็นทีมงานคนหนึ่งพาไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเจ็บหนักมาอะไรเงี้ย
0: ระหว่างทางเกิดล้มลงไปก็ไม่มีใครช่วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็เลยตัดสินใจไปแท็กซี่กันต่อไปโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่ง
0: ใกล้ๆกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตรงนั้นก็ในแผนกฉุกเฉินเองเนี่ยพอมันเป็นอาการของกล้ามเนื้อเองเขาก็จะส่งขึ้นไปแผนกเฉพาะเป็นแพทย์เฉพาะทางเช่นเดียวกันแต่ด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันก็จะทันท่วงทีเลยเราก็เข้าไปปุ๊บดูแลหมอก็วินิจฉัยโรคฉีดยาให้เพราะเราก็แจ้งเลยว่าเราต้องการแบบฉุกเฉินขอที่จะฉีดยาป
0: ุ๊
1: บแล้วไปทำงานได้เลย
0: อ
1: ขอฉีดยาปุ๊บแล้วเดี๋ยวอาการดีขึ้นแล้วเราจะไปทำงานต
0: ่
1: อหมอก็จัดการให้เรียบร้อยฮะฉีดยากายภาพให้มันหายปวดซึ่งมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งในช่วงนั้นพร้อมกับจ่ายยามา
0: พอไปโรงพยาบาลเอกชน
1: ช
0: หลายคนก็นึกถึงค่าใช้จ่ายที่ตามมาเป็นยังไงคะ
1: ถูกต้องฮะก็การรักษาแค่เวลาประมาณ1ชั่วโมง
0: สั้นๆ
1: ครั้งนั้นคือหมดไป 3,500 บาทซึ่งเป็นเคสที่เราต้องสำรองจ่ายไปก่อน
0: แล้วบริษัทได้มีสวัสดิการด้านนี้ให้หรือเปล่าคะ
1: โดยปกติทางบริษัทจะมีประกันเรื่องเป็นประกันอุบัติเหตุประกันเนื่องจากเพราะเราเดินทางทำงานอยู่แล้วประกันบริษัทก็จะมีประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุให้ใ ใช่
0: ค่ะแต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
1: ใช
0: ่ล่วงหน้า 3,500 บาทตัวเลขนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้คุณพจน์เนี่ยมาฉุกคิดเรื่องของเงินเรื่องของการทำประกันหรือว่าเรื่องการมีเงินฉุกเฉินนะคะแต่ว่าจะเป็นด้านไหนบ้างเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามมุมมองนี้กันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะเงินทองต้องวางแผนนะคะถึงเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ทำร้ายสุขภาพรวมถึงต้องเสียทรัพย์ในเวลา1ชั่วโมง 3,500 บาทปกติเนี่ยเราทำงานกว่าจะได้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะหรือว่ามีหลายวันด้วยเหมือนกันนะคะฉุกคิดอะไรได้บ้างจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
1: คือพอเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างคุณบอกว่าเราสำรองเงินจ่ายไปก่
0: อ
1: นเพราะว่าอย่างเคสนี้เองเนี่ยในมุมบริษัทถ้ามองเขามองว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุกับการที่ไปรักษาในแง่นึงเขาอาจจะมองว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้ในแง่ที่ว่าเราแค่นั่งรถไปเฉยๆแล้วอีกเราไปหาหมออ่
0: ะ
1: มันก็อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้คุณจะมาเคลมว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เลยน
0: ะ
1: ในมุมนึงบริษัทอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ก็คอยความโชคดีว่าทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็มองว่าโอเคมันเกิดจากเหตุการณ์หลังๆก่อนหน้านี้นานมากที่อย่างที่บอกว่าไปยกของในสตูดิโอ
0: ซึ่งเกิดจากการทำงาน
1: ใช่ซึ่งเกิดจากการทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องย้อนหลังให้
0: ก็เลย
1: ความโชคดี
0: ได้เงินค
1: ื
0: นกลับมา
1: ใช่แต่ว่าแต่ตรงเหตุการณ์นี้พอเราต้องจ่ายเองเราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกล่ะแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่เราวางแผนไว้เนี่ยเวลาหลังจากนั้นจนกว่าสิ้นเดือนที่เงินเดือนเราจะออกเราจะทำยังไง
0: ถ้าเดิมทีเราเคยมีเงินเก็บเพื่อสำรองฉุกเฉินไว้ส่วนตัวหรือเปล่าคะ
1: ถ้าโดยฉุกเฉินส่วนตัวไม่ได้มีเป็นก้อนขนาดนั้นใช
0: ่
1: เพราะว่าอย่างที่พูดบอกคือเราเลือกที่จะไปลงทุนกับบริษัทซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าแบบว่าฉุกเฉินปุ๊บเราออกมาใช้พยายามเก็บไว้เป็นก้อนหนึ่งไหมเพื่อฉุกเฉินจริงๆ
0: ใน
1: เคสแบบนี
0: ้ก็คือทำให้เราคิดได้แล้วก็หันมากลับมาเก็บเงินฉุกเฉินเลยเก็บยังไงแล้วก็เก็บมากน้อยแค่ไหนคะอ
1: ย่างตอนนี้เองอ่ะคือก่อนหน้านี้ก็มองว่าเอ้ยประกันคำว่าประกันมันต้องตอบโจทย์เราว่ามันต้องมีประกันลักษณะนี้สิที่เราเป็นผู้ป่วยนอกแล้วเราต้องการที่จะไปหาหมอแต่ปรากฏว่าก็ไปศึกษาดูก็รู้สึกว่าต้นทุนมันสูง
0: เนี่ยประกันค่อนข้างสูง
1: ก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราลองเก็บตังค์ดีกว่าอาจจะซักประมาณ 10% ของเงินที่เราเหลือใช้แล้วหักทั้งหมดแล้วเนี่ยเหลือก้อนเท่านี้เข้าอีกบัญชีนึงไว
0: ้
1: ที่มันไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตร ATM เพื่อที่มันจะยากต่อการใช้งานใช่เราเข้าบัญชีนี้ไว้แล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็สามารถใช้จ่ายของเราตามปกติได้ขนาดน
0: ั้
1: นอ
0: ุ่นใจไว้หน่อย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราต้องจ่ายเงินก้อนโตโดยที่เราไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยก็เท่ากับเราไปเบียดบังเงินที่เราต้องใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เหลือของแต่ละเดือน
1: ใช่ฮะ
0: ดังนั้นที่ดีกว่าก็คือมีเงินยักไว้เลยก้อนหนึ่งที่บอกว่า 10% ของการหักมาจากทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เก็บไว้อีกบัญชีนึงที่น่าสนใจคือห้ามเป็นบัญชีที่มีบัตร ATM ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวรูดใช้หรือกดใช้ได้
1: ก็ด้วยความนิสัยส่วนตัวเนี่ยพฤติกรรมการใช้เงินของเราคือมีแล้วเราก็ค่อนข้างอิสระกับการจับจ่ายซื้อของหรือว่าการเที่ยวของเราอะไรเงี้ย
0: แต่บางคนที่น่าสนใจของคุณโพสต์แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณโพสต์เก็บออมเงินอยู่แล้วนะมีวินัยด้านการออมแต่บังเอิญไปเก็บออมในระยะยาวเป็นหลักทำให้เมื่อต้องการใช้เงินที่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยไม่มีเงินเอาออกมาใช้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราเองต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวด้วยนะคะไม่ใช่แค่หวังว่าจะไปใช้เงินก้อนนี้ในช่วงหลังเกษียณหรือว่าอีก10ปี5ปีข้างหน้าแต่วันนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นไม่มีเงินสดใช้ไม่มีสภาพคล่องก็ไม่ได้เนี่ยคุณวัดก็เลยได้บทเรียนจากเรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคะ
1: เ
0: ราไปแบ่งปันมุมมองนี้ให้กับเพื่อนนักข่าวหรือคนที่รู้จักยังไงบ้างคะ
1: คือเหตุการณ์เนี้ยเราก็พูดกันพอสมควรในวงทีมงานด้วยกันว่ามันเกิดเหตุนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้มันยังโชคดีตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าหน่วยงานเขายังเบิกย้อนหลังให้เราได้แต่มันคงไม่ใช่ทุกเคสหรือเปล่าที่บริษัทจะมาจัดการอย่างนี้ให้กับเราอะไรเพราะฉะนั้นก
0: ็ดูแลตัวเอง
1: ดูแลตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญมาก
0: ค่ะแล้วในด้านของการออมแล้วก็ในการลงทุนของคุณพจน์เองล่ะคะเรามีวิธีการเลือกสินทรัพย์ที่เราเข้าไปลงทุนหรือว่าเลือกกองทุนรวมยังไงบ้าง
1: อย่างกองทุนรวมเองก็เราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาดูแลอยู่ตอนนี้ก็เน้นในการซื้อที่มันเป็น LOT ให้ขายอย่างเงี้ยมากกว่า
0: ใช้สิทธิ์แล้วอย่างภาษีด้วย
1: ใช่ครับเพื่อใช้สิทธิ์ในส่วนด้วย
0: แล้วทำไมถึงเลือกใช้กองทุนรวมเป็นหลักล่ะคะมีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นไหมมีไปซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทองคำบ้างหรือเปล่าม
1: องไว้อยู่ว่าในอนาคตสัก5ปี6ปีถัดไปอาจจะมองเป็นพาร์ทถัดไปแต่พาร์ทตอนนี้เรามองว่าเราลงทุนในกองทุนรวมหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือพอทำงานอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเวลาในการมานั่งดูว่า ุ้นมันไปเท่าไหร่พ้นมองว่าถ้าเราไม่มีเวลาในการมาจัดการกับเรื่องพวกนี้เราก็หาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เขาเป็นนักลงทุน
0: แล้ว
1: ดูแลให้เราดีกว่าไห
0: ม
1: คือเรายอมเสียเปอร์เซ็นต์ในค่าทั้งหมดที่เขาเป็นค่าจัดการการลงทุนเขา
0: แล้วเวลาเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเราก็จะมีเรื่องของสิ้นเดือนเนาะหลายคนบอกสิ้นเดือนทีก็มีปาร์ตี้สังสรรค์นะคะคุณพจน์เองเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของบันเทิงด้วยนะคะแล้วเราจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้ได้แบบมีความสุขกับชีวิตมีเงินเหลือเก็บด้วยไม่เป็นหนี้ด้วย
1: อย่างที่บอกคือออมก่อน
0: ออ
1: มก่อนใช้นะส่วนหนึ่งแล้วที่จะทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรเรายังมีเงินที่จะใช้จ่าย
0: หรือ
1: ว
0: ่
1: าในระยะยาวใช้อุ่นใจไปได้แล้วอย่างที่บอกว่าพอมีเงินก้อนที่เหลือไอ้ก้อนที่เหลือเนี่ยก็ไม่หมายความว่าเราจะอิสระเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมนุษย์เงินเดือนหลายคนคงทราบสาเหตุก็คือว่าอิสระในช่วงต้นเดือนแล้วเราอัดขัดในช่วงปลายเดือน
0: ใช่ค่ะกินมาม่ากันไป
1: ทุกคนจะเกิดปัญหานี้เพราะฉะนั้นพอเราเคยเจอปัญหานี้เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได
0: ้
1: เราช่วงต้นเดือนน่ะเราจะมีปาร์ตี้คิวแน่นทุกวันแต่มันต้องมีเงินสักก้อนนึงให้เหลือถึงปลายเดือนเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่บอกตอนต้นว่าเราจะเจียดไว้ดูไว้ก่อนเลยว่ามันมีอะไรที่เป็นอีเวนต์ใหญ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้ามีอีเวนต์ใหญ่รู้แล้วว่าเราต้องเสียเงินกับก้อนพวกนี
0: ้ อะไรเงี้ยอีเวนต์ใหญ่นี่เช่นอะไรคะ
1: มีการไปงานวันเกิดเพื่อนไปปาร์ตี้ไปเที่ยวอะไรที่แบบ
0: ต่างจังหวัด
1: ใช่ไปทริปต่างจังหวัดเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันต้องมีอย่างเง
0: ี้
1: ยเราก็จะแยกก้อนนี้ไว
0: ้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะที่คุณพจน์ให้แง่คิดกับเราไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมเงินไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าการเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันเท่านั้นแต่เราต้องดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่ได้รายได้มาเลยหากออมก่อนค่อยใช้นะคะเหลือใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้ให้เต็มที่กับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะคะต้องแบ่งให้ได้แล้วก็วางแผนให้ดีเพราะแต่ละเดือนเรารู้แผนตัวเองอยู่แล้วอาจจะมีแผนไม่คาดฝันขึ้นมาบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องเหลือเงินไว้ใช้จนถึงสิ้นเดือนเนาะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ห้ามก่อนหนี้เด็ดขาดโดยเฉพาะหนี้สินค้าอุปโภคบริโภคเพราะว่าดอกเบี้ยสูงทีเดียวแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยก็เป็นหนี้ต่อหนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือมุมมองของคุณพจน์นะคะนักข่าวบันเทิงแต่ว่าก็มีจิตวิญญาณแล้วก็มีความรู้ด้านการเงินไม่น้อยทีเดียวและที่สำคัญให้มืออาชีพบริหารเงินให้ผ่านกองทุนรวมด้วยเขาบอกว่าเราก็ทุ่มเทกับเงินให้เต็มที่เนาะเพื่อสร้างแวลูให้กับตัวเราแล้วก็ตัวหน้างานของเราส่วนเรื่องเงินก็มีคนทำงานให้ผ่านกองทุนรวมนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพจน์มากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราตลอดครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: ฟังประสบการณ์จริงจากคุณพจน์กันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าถ้าเราต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินจะเอาเงินที่ไหนจ่าย
3: คุณเคยคิดไหมคะว่าคุณจะไม่สบายหรือเรียกว่าป่วยไม่เคยละสิเพราะอะไรคะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันบางครั้งก็นอนน้อยมากนะคะและถ้าป่วยจริงๆแล้วจะไปนอนที่ไหนแน่นอนต้องเลือกนอนที่ดีและสบายถูกไหมคะและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการรักษาพยาบาลนะคะเคยคิดหรือเปล่าเพราะไม่เคยคิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเตรียมค่ะเตรียมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือความเสี่ยงของการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุไหมสุขภาพน้ำหนักเยอะเกินไปโอกาสจะเป็นโรคอ้วนไหมแม้กระทั่งสุขภาพดีนะคะสิ่งที่เรารุมเร้ารอบตัวเราคืออะไรแค่ยุงตัวเล็กๆก็สามารถทำให้เราเป็นโรคได้เสียเงินเป็น10กว่าล้านตามที่เป็นข่าวหรือไม่อาจจะเป็นโรคมะเร็งคนรอบกายเดี๋ยวนี้เป็นโรคมะเร็งกันเยอะมากนั่นคือเรื่องเล่าและถ้าเกิดขึ้นมาทำไงดีคะหันไปดูค่ะถ้าเกิดขึ้นมาต้องจ่ายเลยคะจ่ายเงินแน่ๆนะคะเงินในกระเป๋าไม่มีทำไงคะไปกู้ยืมกันเป็นลมค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราจะเล่าเรื่องนี้ก็คือเงินฉุกเฉินค่ะที่จำเป็นต้องมีเงินฉุกเฉินคือเงินอะไรคะเงินที่ไปฝากไว้ที่ไหนก็ได้ที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถเบิกใช้ได้ง่ายด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะเป็นแบบประกันเป็นบัตรก็ได้นะคะเข้าไปที่ไหนก็รักษาได้เลยเราก็เรียกเงินฉุกเฉินเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะทำได้สองทางทั้งบัตรแล้วก็เงินสดนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วถ้าสุขภาพเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณลองคิดดูค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณไปโรงพยาบาลนะคะแค่ไม่สบายไอแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะคะคุยกับหมอค่ะคุยกับหมอให้คำปรึกษาคุณแค่5นาทีค่ารักษาเท่าไหร่คะเฉพาะหมอหรือเราเรียกว่าค่าแพทย์อ่ะ500ค่ะแพทย์ยังงงๆอยู่ยังวินิจฉัยไม่ได้พาคุณขึ้นเตียงพาไปกิ้งไปกิ้งมาแน่นอนเสียอีก800ค่ะเป็น1,300ค่ายานะคะซึ่งเคยซื้ออยู่ที่หน้าบ้านค่ะ คนละ100นะคะไปถึงโรงพยาบาลอาจจะเป็น300ถึง500นะคะยังไม่พอค่ะท่านรู้มั้ยคะทุกครั้งที่ท่านจ่ายเงินเนี่ยท่านเสียค่าเหยียบย่ำนะคะค่าเหยียบย่ำก็คือค่าแอคเซสซอรี่ของโรงพยาบาลอีก250ต่อโรงพยาบาลนั้นๆเห็นมั้ยคะโอ้โหมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งนั้นที่เราไม่สามารถคาดการได้อันนี้แค่เค้าเรียกว่าเช็คอินเท่านั้นนะคะเช้าไปเย็นกลับนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการนอนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องค่าห้องเคยเซอร์เวย์หรือเปล่าคะค่าห้องเท่าไหร่ดิฉันลองทำแล้วค่ะผลปรากฏแอบจะช็อกนะคะแถวในเมืองเนี่ยนะคะขั้นต่ำ 7,000 ค่ะนะคะถ้าไฮโซหน่อย 10,000 นะคะเราถามว่าวันนี้คุณจะนอนที่ไหนคะแน่นอนอยากเลือกนอนดีๆแล้วเงินที่ในกระเป๋าจะพอหรือไม่นี่คือเหตุผลที่ทำไมนะคะชีวิตเราต้องดูว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไรเราจะต้องเอาเงินทั้งก้อนเพื่อไปใช้ในการรักษาพยาบาลถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้เราก็จะเป็นลมถ้าเราเตรียมไว้ตอนนี้ไม่พอค่ะนะคะมันก็จะมีอีกทางเลือกนึงคือการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองแล้วเราจะเลือกยังไงคะดูสิคะว่าเรามีความเสี่ยงอย่างไรแน่นอน42โรคร้ายมาแล้วค่ะถ้าเกิดคนน้ำหนักอ้วนอย่างดิฉันนะคะโอกาสเป็นอะไรความดันน้ำตาลมันเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งหมดค่ารักษาเท่าไหร่นะคะเรื่องที่1เรื่องที่2มะเร็งนะคะถ้าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นคะค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับมะเร็งคีโมบำบัดทั้งหมดในเบ็ดเสร็จโรคเนี้ยประมาณสูงถึงประมาณ3ล้านค่ะแต่แน่นอนดิฉันมีประกันสังคมค่ะลองถามเพื่อนๆ ประกันสังคมใช้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยคะโรงพยาบาลไกลออกไปห่างไกลความเจริญเงียบเหงายารักษาก็พาราสักเม็ดนึงอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ดิฉันอยากนอนที่หรูๆค่ะดิฉันก็เลยจำเป็นต้องทำประกันนะคะเพื่อโรคร้ายหรือโรคมะเร็งเอาไว้ครอบเวอร์ค่ะเผื่อสมบัติเสียค่าเบี้ยไม่มากนักอันนี้คือเรื่องต้องเขาเรียกว่าคุ้มครองไว้หมดนอกจากดิฉันเป็นโรคอะไรอีกคะเกือบเป็นโรคอะไรอื่นๆอีกมากมายซึ่งดิฉันไม่สามารถคาดเดาได้นะคะอันนี้คือความเสี่ยงในการใช้ชีวิตทั้งหมดอุบัติเหตุนะคะบ้านอยู่ไกลมากขับรถมาทำงานไม่มีคนรับส่งนะคะขับรถบนมอเตอร์เวย์นะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดเรื่องทุพพลภาพไหมทุพพลภาพเรื่องการรักษาพยาบาลอีกถ้าทุพพลภาพทำงานไม่ได้บริษัทจะจ้างงานไหมแน่นอนค่ะไม่จ้างได้หรือเราหยุดเกินค่ะเขาอาจจะไม่ได้ให้ตังค์เราก็ต้องหาชดเชยเรื่องรายได้อันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราบอกว่าเงินทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราห้ามป่วยห้ามตายห้ามเจ็บห้ามจนมันไม่ได้ค่ะฉะนั้นเราบอกว่าเรามีวิธีอย่างไรเช็คลิสต์เลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปัจจุบันนี้เท่าไหร่นะคะข้อที่2โอกาสคุณเป็นโรคร้ายเหล่านี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็ซื้อประกันคุ้มครองค่ะเพียงจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อแลกกับเงินใหญ่ๆเช่นนะคะจ่ายเงินปีละ 50,000 เพื่อแลกกับเงิน10ล้านแน่นอนค่ะคุณอยากใช้เงิน10ล้านหรือเปล่าไม่อยากใช้ค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเอา 50,000 ไปแลก10ล้านมันก็ cover หรือควบคุมเขาเรียกว่าคุ้มครองนะคะชดเชยกันได้งั้นการประทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือคุณเช็คทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอย่าทำประกันเกินตัวนะคะเช่นอย่างที่ดิฉันทราบว่าตายจ่ายค่าเบี้ย 50,000 แต่รายได้ไม่ถึงค่ะเราก็ทำเกินตัวเราอาจจะหนีหรือไปซื้อประกันที่มันครอบคลุมได้แต่จ่ายค่าเบี้ยไม่แพงมากนักอันนี้ก็มีได้นะคะที่สำคัญนะคะก็คือ1นะคะในการใช้ชีวิตจะมีความเสี่ยงสรุปง่ายๆค่ะคุณต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้2ประกันสุขภาพเราต้องเช็คว่ามีค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเป็นมั้ยหลังจากนั้นคิดทุนประกันที่ได้ที่เราจะซื้อข้อสุดท้ายค่ะมาดูว่าเราสามารถจะจ่ายเบี้ยประกันนั้นได้หรือเปล่าถ้าจ่ายไม่ได้เราอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะแบบประกันให้เล็กลงทั้งนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าชีวิตของเรามีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตเราสามารถจัดการความเสี่ยงมันได้ด้วยมือของเราเองค่ะขอให้ทุกท่านคุ้มครองชีวิตแบบมีความสุขนะคะ
0: เห็นไหมคะว่าการวางแผนไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะเรื่องของการเจ็บป่วยและก็การเตรียมเงินไว้สำหรับการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะถ้าวางแผนดีแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่าตกใจเพราะว่ามีเงินสำรองไว้เพียงพอแล้วนั่นเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณนะคะจะทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่รายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะได้กับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: านปกับนานยุ่งแล้ว
1: เมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: ขาเรียกว่าจีบคว่ำทำเดี๋ยวนี้
1: จีบคว่ำ
0: อันนี้จีบหงาย
1: จีบหงาย
0: อันนี้เขาเรียกว่าตั้งวงหรือจันทรงกฎ
1: ตั้งวงหรือจันทรงกฎ
0: อ่ะเราจะลองเลยไหม
1: ลองดูก็ได้ทำยังไงนี
0: ่นี่อันนี้ให้ทายว่าท่าอะไร
1: อันนี้ท่าสีดาเดินดง
0: ถูก
1: เห็นไหมหมอเก่งเปล่า
0: อ่ะ
1: หมอเคยเรียนมา

0: แล้วท่านี
1: ้พอละเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่า
0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวที่น่ารักของมรดกไทยด้วยใช่ไหมหมออ้อย
1: ใช่ใช่
0: ไหนอะมรดกไทยที่หมออ้อยบอก
1: มรดกไทยที่หมอกเหร
0: อ
1: ก็นี่ไงก็น้องคนดีสอนหมออ้อยอยู่ไม่ใช่หรือลาม
0: มันต้องเป็นสัตว์สิรายการเราเป็นสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์สิ
1: เราสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: ถึงแล้วนี่ไงที่เราจะมาดูกัน
0: น่าเหรอมรดก
1: ไม่ใช่นี่ลิงไทย
0: ฮะลิงก้นแดงไม่ใช่เหรอก
1: ็นี่ไงเจอแล้วของจริงมาแล
0: ้วมันก็คือห่านกับลิงไม่ใช่เหรอคะไม่เห็นมีมรดกไทยเลย
1: มานี่สิมาคุณหมอพาไปด่วนมามาคุณหมอพาไปนี่ไงคุณครูเขารอเราอยู่แล้ว
0: คุณครูสอนลำเหรอคะ
1: ไม่ใช่ครูสอนลำมาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้ผมกับน้องคนดี
2: น้องคนดี
1: อยากจะแวะมาดูมรดกไทย
2: อ๋อครับขนมไทย
1: มรดกไทยครับ
0: มีอะไรบ้างนะคะที่เป็นมรดกไทย
2: ที่เห็นแน่ๆก็คือสุนัขไทยหลังอ่านใช่นี่สุนัขไทยหลังอ่านอายุของมันเนี่ยต้นตระกูลมันเนี่ย 2-300 ปี
1: โอ้โห 2-300 ปีอ่ะ
2: ครับตอนนั้นราคาจะไม่มีราคาเลยนะ
0: ขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะคะ
2: ได้เลยค่ะได้เลย
1: มองกล้อง
2: น้องคนดีลองดูสิสุนัขตัวนี้นะกับสุนัขตามวัดหรือตามบ้านตัวนี้ขนสั้นๆเรียกว่าหมาไทยมันต่างกับหมาที่อื่นอย่างไรน้องคนด
0: ีคือดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะคะแต่มันจะต่างกัน
2: ตรงนี
0: ้ตรงนี้ค่ะตรงนี
2: ้นี่แหละเขาเรียกขนมันทวนชาวบ้านเรียกว่าหลังอานมันคล้ายๆกับคนอานเนี่ยเนี่ยอานพวกนี้มันคล้ายๆกับคนในตัวคนก็มีน้องคนดีลองคิดดูสิมันอยู่ในคนนี่แหละม
0: ัน
2: ค
0: ืออะไรคนแขนเหรอ
2: เออ
1: ไม่ใช่มั้ง
0: อะไรอ่ะ
2: มันอยู่ในตัวคนนี่แหละ
1: รู้แล้วหนวดไม่ใช
0: ่ไม่น่าใช
1: ่
0: นะ
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรอ่ะ
2: มันอยู่บนหัวลูกมันอยู่บนหัว
1: อ๋อหู
0: ใช
1: ่เหาบนหัว
0: มันเป็น
1: แล้วเก่งแล้ว
0: ขวัญหรือเปล่า
2: เก่งมากโอ้ถูกต้องนะครับโ
1: อ้มันคือขวัญ
2: ใช่ในผมเนี่ยบนศีรษะเนี่ยตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับพอสักเดือน2เดือนแล้วผมมันจะบังแล้ว
0: หลังอ่าน
2: นะที่คุณลุงบอกว่าอายุมันผ่านมา200ปี300ปีเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีคนนิยมไปเจอมันอยู่ที่จังหวัดตราดก็มีอยู่ประมาณเป็น10ตัวนะครับจากนั้นก็เลยนำมาขยายพันธุ์นะมาขยายพันธุ์ที่ในสวนเงาะจันทบุรีเอามาเฝ้าบ้านนะครับเป็นพันธุ์ไทยที่ซื่อสัตย
0: ์เวลาเจอใครแปลกหน้าจะข
2: ึ้
0: นบ้านปุ๊บมันจะเห่าหรือมันจะกัดอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เราต้องสอนมันนะลูกนะถ้าเราสอนมันเนี่ยให้มันเจอคนแปลกหน้าแล้วยุมันทีนี้ล่ะ
0: กระจาย
2: ทีนี้กระจายเลย
1: ต้องอ่านเขาเนี่ยครับที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยแบบบางอันจะเล็กๆใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันมีหลาย
2: ครับ
1: เขาเรียกยังไงฮะ
2: เอาประเภทกลุ่มใหญ่ๆเลยนะมี4มันแยกออกไปอีก4เป็น8
1: มันมีอาหารเยอะมากครับคุณลุง
2: ครับก็มีหลายประเภทเดี๋ยวนะจะพาไปดูที่บ้านเพื่อน
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็พาดูที่ฟาร์มมันเป็นอย่างไรบ้างมีกี่แบบแล้วก็พาไปดูว่ามันมีกี่สี
1: ครับ
2: มันไม่ใช่สีแดงอย่างเดียวนะมันมีเดี๋ยวพาไปดู
0: สวัสดี
2: ครับนี่นะครับเจ้าของฟาร์มนี่นะครับ
3: นี่ก็เป็นลูกหมาที่ทางฟาร์มยังมีอยู่3สีดำสว่างแล้วก็กีบบัว
1: ครับ
3: แต่เดี๋ยวส่วนหมาสีแดงผมมีไซส์โตที่จะรอลงประกวดเลยครับ
1: ครับ
0: ขนมันไม่ไปตามเหมือนว่ารูปขนที่ถูกต้องใช่ไหม
1: เป็นลักษณะ
0: มันจะส่วนทาง
1: ลักษณะเฉพาะใช่ไหมครับ
2: ครับลักษณะเฉพาะของมันพอเข้าผสมมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะตอนนี้มันนิ่งแล้วล่ะลูกออกมา8ตัว10ตัวทุกตัวเป็นหมดเพราะว่าเขาทำจนสายพันธุ์นิ่งเลย
1: ครับเมื่อกี้บอกมี4สี
3: ใช่
1: มีสีแดงที่ยังไม่เห็น
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสีอะไรฮะ
3: สีดำ
1: สีดำ
3: เนี่ยสว่าง
1: สว่าง
3: สีสว่างครับแล้วก็กีบบัวครับอันนี้จะเป็นกีบบัวเข้มครับโดยปกติแล้วกีบบัวก็อาจจะอ่อนลงกว่านี้ได้เกือบเป็นสีชมพู

0: นี่หนูเลี้ยงหมาชิวาว่าสีนี้เลยค่ะหมอย
1: สีกีบัว
0: ใช่ค่ะ
2: สีช็อก
0: เลย
3: ตั้งแต่แรกเลยพื้นฐานเลยหมาไทยจะมีแค่2สีก็คือสีแดงกับสีดำลักษณะขนก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับ
3: ส่วนพวกขนกำมะหยี่ก็จะมาจากพวกหมาสีสว่างอะครับ
1: ครับ
3: ขนเขาจะเกรียนเป็นกำมะหยี่3ชั้น
1: แล้วก็มาผสมกับหลังอาอีกรอบนึงอย่างเง
3: ี้
1: ยฮะ
3: ใช่ครับ
1: คือคุณไม่ใช่หลังอามาแต่แรกถูกไหม
3: สีสว่างเนี่ยดั้งเดิมไม่ใช่หมาไทย

0: สวย
1: สวยค่ะสีสวยสีสวยเชี่ยว
2: ชื่อมาดินลูกทับฟ้าครับ
0: ลักษณะที่ดีนี่คือยังไงบ้างครับนี
2: ่คือ1
0: ผ่าหลังอาเนี่ยครับ
2: เส้นหลังนี่คือกระดูกสันหลังนะครับ
0: ตรง
2: จะต้องตรงขนานกับพื้นโลก
0: ครับ
2: แล้วก็ขึ้นมาถึงตำแหน่งหางเลย
0: ครับ
2: อย่าให้ตำแหน่งหางมันต่ำลงไปถึงก้นนะครับแล้วก็ฉากขาหน้าครับ
0: ฉากขาหน้าน
3: ี่ขาหน้า
2: ตรง
3: นี
2: ่แล้วก็มีฉากคอหมาต้องมีคอขึ้นมาโดยปกติหมาจะคอตู้ตู้สั้นๆ
0: คร
2: ับ อันนี้เขาจะมีฉากคอกระบอกปากหัวที่ไม่ใหญ่เกินแล้วก็มีมุมขาหลังนิดหน่อยเป็นตรงนี้นะครับ
0: อ๋อครับ
2: แล้วก็สเกลก็คือสัดส่วนก็คือจากหัวไหล่ถึงสะโพก
0: ครับ
2: แล้วก็ลงไปถึงพื้นเนี่ยท่าทางที่ดีที่สุดต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ9ส่วนต่อ9แต่อนุโลมให้ได้ว่า10ต่อ9ก็ได้แล้วก็จะมีพวกอุ้งเท้า
1: อ
2: ุ้งเท้าต้องหนาครับ
3: อ๋อ
2: มันจะมีเนื้อตรงนี้ขึ้นมาน
3: ิดมีเนื้อขึ้นมา
2: ใช่มันจะเป็นการเช็คว่าหมาเนื้อแกร่งถ้าหมาปกติถ้าไม่แกร่งเนี่ยเล็บเขาจะชนพื้นนั่นคือการเช็คโครงสร้างว่าหมาตัวนี้แกร่งหรือไม่แกร่งเพราะบางทีเราไม่สามารถดูได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็นี่หลักๆเลยสำคัญที่สุดคือนิสัย
0: ครับ
2: ต้องไม่แบบก้าวร้าวต้องเป็นมิตรกับคนอย่างเงี้ยครับ
1: คุณหมออ้อยคะหนูมีคำถามมาถามเยอะค่ะแล้วหนูอยากรู้ค่ะว่าหมาลังอาเนี่ยมันอานเหมือนกันทุกตัวปะคะ
2: อันเนี้ยอานลูกศร
0: ลูกศร
2: ที่คนส่วนมากจะนิยมอะครับนี่เป็นหัวลูกศร
1: แล้วนี่เป็น
2: ก้านลูกศรใช่ครับส่วนอานเข็มก็จะไม่มีหัวลูกศรก็จะเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้ยาวไป
0: ก็เป็นยาวๆอย่างเดียว
2: ใช่ครับถ้าอานพินก็จะลักษณะเหมือนตรงนี้เป็นหัวพินแล้วนี่ก็เป็นป่องๆหน่
1: อ
2: ยครับถ้าป่องมากก็จะเป็นแบบอย่างนี้เป็นอานกีตาร
0: ์
2: อานใบโพก็คือลักษณะของตรงนี้จะใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็มีก้านเล็กๆก็คือจริงๆมันก็พัฒนามาจากอานลูกศรเนี่ยครับแต่แล้วว่ามันจะบานเล็กตรงไหนเท่านั้นเอง

0: ือสุนัขไทยหลังอ่านเนี่ยถ้าทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่เกรดประกวดฮะเกรดเลี้ยงเล่นๆเกรดเลี้ยงอะไรเงี้ยราคาแพงไหมฮะ
1: ก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับ
0: โดยประมาณ
1: โดยประมาณ
0: ราคากลาง
1: ใช่ครับ
2: แล้วสมมติถ้าเป็นตัวที่ไปประกวดแล้วชนะเลิศราคาเท่าไหร่คะ
1: ก็แล้วแต่ตกลงก็หลักแสนนะครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย
1: ใช่ครับ
2: อายุไขของหมาลังอานเนี่ยค่ะเขาสามารถอยู่ได้กี่ปีอะคะ
1: ก็หมาปกติครับ10ปีขึ้นไป
0: 12
1: 13ใช่ครับ
0: น้องดิรู้ไหมว่าหมาพันเล็กกับหมาพันใหญ่หมาชนิดไหนอายุยืนมากกว่ากันหมาโกลเด้นของหมอกับหมาชิวาว่าของคนดีเกิดวันเดียวกันใครจะอายุยืนกว่ากัน
2: หมาหมออ้อย
0: หมาหมออ้อยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันใหญ่เนี่ยอายุไขจะสั้นกว่าสุนัขพันเล็กชิวาว่าเนี่ยอายุไขเฉลี่ยเขาจะมากกว่าอย่างพุดเดิ้ลเนี่ยอยู่15 ปี 16ปีแล้วก็ยังเคยเจอแต่โกลเด้นเนี่ยสูงกว่า10ปี11ปีก็ไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
0: เพราะว่าตัว
2: เขา
0: เป็นอายุไขของเขาจะเฉลี่ยสั้นเรารู้จักเรื่องสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านไปบ้างแล้วอีกที่จะพามาเป็นบ้านที่มีสุนัขไทยหลังอ่านเยอะมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยได้เดินชมกับน้องคนดีหลายต่อหลายตัวและได้มีโอกาสที่จะทำการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยครับแต่ก่อนที่จะรักษาเราลองไปฟังที่มาที่ไปของเจ้าของสุนัขกันดีกว่าครับ
3: ก็อย่างตัวนี้นะคะคุณหมอก็มีปัญหานิดนึงตั้งแต่เขาเล็กๆ
0: เขา
3: ก็จะเป็นแผลอย่างที่เห็นนะคะ
0: ค
3: แล้วช่วงหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้เหมือนเขาไม่ค่อยจะอ้วนท้วนเหมือนตัวอื่น
2: แล้วที่ลิ้นเขาเป็นอะไรคะหมออ้อยท
0: อยนี่เป็นด่างลิ้นด่างเขาในความเชื่อคนไทยบอกว่าหมาลิ้นด่างนี่สู้
4: งูได้
0: สู้งูได้อันนี้คือความเชื่อของคนไทย
4: หมาลิ้นดำหมาลิ้นด่าง
0: นั่นคือความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลิ้นอะไรก็สู้หมดอ่ะ แต่ว่าตอนคนเขาชอบหมาลิ้นด่างนะฮะใช่ไหม
4: ครับใช่
0: ลิ้นด่างลิ้นดำอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมดูให้แล้วกันว่าเป็นอะไรไปคนนี้มาช่วยหมอเตรียมของไหม
2: จ้ะ
0: ไปขอดูคร่าวๆก่อนจะทำอะไรเขาบ้างดูที่หูเลยสิ
2: เราต้องตรวจหูไหม
0: หูนี่ต้องตรวจหน่อยต้องขูดตรวจนิดนึงกับหูนี่เหมือนจะไปคุกดินมาด้วยนะเนี่ย
4: อ๋อไปทา
0: ทากรรมฐานไว้
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ทาเพื่ออะไรอะคะหมอ
0: คือก็จะเป็นความเชื่อว่ากรรมฐานเนี่ยจะฆ่าพวกขี้เรื้อนได้แต่จริงๆถามว่าได้ผลบ้างไหมก็อาจจะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปผิวหนังเขาก็จะอักเสบอ่ะบางคนบอกเห็นไหมใช้น้ำมันเครื่องหรือสักอย่างเนี่ยคือผิวมันเสียหมดอ่ะหมายังแทบอยู่ไม่ได้เลยขี้เรื้อนตายหมดแล้วไม่ใช่ว่าขี้เรื้อนตายนะหมาก็จะตายด้วยนะใช่ไหมเน
2: ี่
0: ยเอางี้เดี๋ยวผมตรวจให้ก่อนเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ย

0: เราจะตรวจผิวหนังก่อนเราใช้สกอตเทปก่อนอันดับแรกนั่นไงครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยเอาสกอตเทปมาทำอะไรสกอตเทปเนี่ยนะครับก็คือเอามาเก็บตัวอย่างบริเวณผิวหนังนะครับโดยการแปะลงไปที่ผิวหนังที่เราสงสัยว่าจะเกิดโรคหลังจากนั้นก็เอามาย้อมเซลล์ดูนะครับเผื่อว่าอาจจะเจอแบคทีเรียที่ผิดปกติไปหรืออาจจะเจอพวกเชื้อยีสต์หรือเชื้อราที่แฝงมากับผิวหนังนะครับหลังจากนั้นนอกจากตรวจด้วยการใช้สกอตเทปเทคนิคแล้วเรายังต้องใช้ใบมีดเพื่อขูดตรวจบางครั้งอาจจะพบปัญหาหลักๆก็คือเป็นตัวไรขี้เลื้อนซึ่งไรขี้เลื้อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบก็คือไรขี้เลื้อนเปียกและไรขี้เลื้อนแห้งนะครับการขูดตรวจนอกจากขูดตำแหน่งเดียวแล้วอาจจะไม่เจอดังนั้นอาจจะต้องขูดถึง3ตำแหน่งเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ปรากฏว่าที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องไรขี้เลื้อนนะครับแหมโชคดีไป
1: แสดงว่าโอกาสเป็นขี้เลื้อนเนี่ยน้อยนะฮะน้อยที่จะเป็นขี้เลื้อน
2: นี่เราก็ต้องให้กินยาพวกปฏิชีวนะ
1: ควรต้องกินเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากสีที่ย้อมนี่มันมีพวกทั้งแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวที่มันกินแบคทีเรียเข้าไปด้วยก็คือร่างกายมันต่อสู้ละ
2: ครับครับ
1: เม็ดเลือดขาวที่เก่งเวลามีเชื้อโรคมาเนี่ย
3: มันจะสู
1: ้มันจะทำตัวเองเนี่ยแล้วก็สร้างขาออกมาแล้วก็หลอมสมมติคนดีเป็นเชื้อโรค หมอเป็นเม็ดเลือดขาวหมอเจอเชื้อโรคปุ๊บหมอสร้างมือออกมาแล้วก็เอาคนดีเข้าไปในตัวหมอฟื้นแล้วก็ฆ่าแบคทีเรียนี่เวลาสองกล้องจุลทรรศน์นี่มันสรุปนี้เป็นโรคผิวหนังอักเสบตรวจมาเนี่ยสรุปก็คือว่าผิวหนังที่เราเห็นที่มันเป็นลักษณะคือกรรมฐานไม่ได้ช่วยอะไรละจังหวะเนี้ย
2: ค
1: ราวนี้แผลที่ผมเห็นก็คือตรงสะเก็ดตรงขอบหูด้วย
2: ขอบหูครับ
1: ตอนแรกไปสะเก็ดเยอะไหมฮะ
3: ไม่มี
1: เพราะตอนนี้เป็นสะเก็ดของกรรมฐานที่ยังคาอยู่แล้วก็ตรงบริเวณข้าง
2: ๆที่
1: สะโพกมันเป็นตำแหน่งที่เขานั่งด้วยนั่งถูนั่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นแผลด้วย
2: มีคอนทนัดท่านี้เลยนะ
1: เห็นไหมสรุปว่าก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณผิวหนังนะฮะเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวหมอสั่งจ่ายยาให้นะครับแล้วก็กินยาตามที่หมอบอกสัก 2-3 อาทิตย์คิดว่าน่าจะดีขึ้นอาการคันจะลดลงเลยอาทิตย์แรกก็จะเริ่มคันลดลงละการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านควรจะต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของโรคผิวหนังด้วยนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยอาจจะมีขนที่สั้นเกรียนดังนั้นผิวหนังเขาอาจจะไปสัมผัสกับแบคทีเรียอาจไปสัมผัสกับสารเคมีต่างๆหรือว่าพวกพื้นผิวที่ขรุขระทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังได้ง่ายอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังไว้ก็คือเนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยขนค่อนข้างสั้นดังนั้นเขาอาจจะเจอยุงกัดได้ง่ายอีกทั้งมีเห็บกัดได้ง่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เห็บกัดสุนัขเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยติดโรคจากเห็บก็คือพวกพยาธิเม็ดเลือดคราวนี้การป้องกันพยาธิเม็ดเลือดก็คือการที่เราทำการหยอดยาเพื่อป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำทุกเดือนและที่ต่อมาที่จะพาไปดูเรื่องราวของไทยๆอีกเรื่องนึงก็คือแมวไทยครับที่นี่นะครับมีแมวครบทุกชนิดตามตำราโบราณเลยล่ะครับที่นี่มีแมวอะไรบ้างครับคุณลุง
4: แมวไทยหลงเหลืออยู่ทั่วโลก4พิเชียนมาศรีสวัสดิ์สุภลักษณ์โกนจา
1: อันนี้ทองแดงใช่ไหมครับคุณลุงสุภลักษณ์ใช่ไหมฮะ
4: สุภลักษณ
1: ์สุภลักษณ์หรือว่าทองแดงก็คือเรียกชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได้
4: อันนี้มันเป็นแมวที่สูญหายไปจากโลกแล้วนะครับทั่วโลกไม่มี
1: แม่คุณผู้ชมแมวสุภลักษณ์จะหายไปจากโลกนี้ได้ยังไงล่ะครับผมละใจหายก็เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละครับความหมายของคุณลุงก็คือแมวสุภลักษณ์มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทยนี่แหละครับแต่ได้รับความนิยมมากจนชาวต่างชาติเอาไปจดทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งของโลกชื่อเบอร์มิสแคท
4: นี่คุณพิมพ์ยุคคนบุญนาคอ่ะ
5: ครับ
4: เขาดูรายการโทรทัศน์เขาบอกว่าลุงบอกว่าสุภลักษณ์สูญหายไปจากโลกแล้ว
5: ครับ
4: เขามีอยู่ในบ้านเขาหนูให้ลุงขยายพันธุ์แล้วผมก็ถามว่าหนูตัวแดงดีไหมเขาว่าแดงแล้วก็หน้าดำหูดำไหมเขาไม่ค่อยดำแดงเสมอตัวแล้วเขาลุกไปหิ้วตะกร้ามาส่องมาเปิดให้ผมดูบนโต๊ะนะผมคนลุกซ่ามันเลยตายสุภลักษณ์ไม่สูญหายไปจากโลกแล้วแล้วยังมันยังมีหลงเหลืออยู
1: ่ในผมคนลุกเลยครับคุณลุงแสดงว่าเรายังเหลือ สุภลักษณ์อยู่ในโลกใบนี้
4: อยู่ในตระกูลบุญนาค
3: แมวสีสวัสด
1: นี่แมวสีสว่างอ้าวโผล่มาแล้ว
3: ที่บ้านหนูก็มีเป็นสีนี้เลยค่ะคือหนูได้ยินมาว่าคือแมวสีหมอกเนี่ยเขาจะใช้ในการแห่นางแมวเขาแห่กันยังไงคะ
4: อันนี้นะมันมีสีชื่อนะมาเลสดอกเหลาแมวสีสว่างแล้วก็แมวโคราชและสีคนเนี่ยคล้ายเมฆพยัคฆ์ฝนใกล้ฝนไม่ตกและตาเนี่ยสีเหลืองอมเขียว
1: ครับ
4: นะเหมือนข้าว

0: ้าในนาที่ถูกน้ำฝนแล้วมันจะเป็นสีเขียวแล้วเขาถือว่าแมวโคราชเนี่ยเป็นแมวแห่งโชคลาภเขาจึงเอามาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเวลาเขาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเนี่ยเขาจะใส่ตะกร้าแล้วก็แบกแห่ไปรอบๆหมู่บ้านแล้วพอหลังจากที่แห่นางแมวแล้วฝนมันจะตกลงมาแต่ที่เขาจะแห่นี้ในโอกาสที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี้เป็นแมวโกนจา
1: ครับ
0: แมวโกนจาเนี่ยคนไทยไม่เลี้ยงเขาว่าเป็นแมวผี
1: อ๋อแมวสีดำคนไทยไม่ชอบครับ
0: เพราะว่าโกนจาตัวนี้นะตอนหนูเนี่ยนะผมก็นึกว่าไม่ใช่ภาษาไทย
1: ครับ
0: เอาพจนานุกรมมาเปิดมันเป็นภาษาไทยโกนจาตัวนี้แปลนกกระเรียนหรือมีเสียงร้องดังถูกต้องทีนี้แมวโกนจาเนี่ยเวลาเดินมันเยื้องย่างสวยเหมือนนกกระเรียนแล้วเวลาร้องมันร้องมันเสียงดังน่ากลัว
1: ครับ
0: กึกก้องแล้วคนโบราณก็เอาไฟไปส่องสมัยก่อนมันไม่มีไฟฉายนะแต่ว่าคิดว่าก็เห็นแต่แสงตาแปลว่าตัวมันเข้ากับความมืด
1: วิเชียรมาศ
2: วิเชียรมาศของหนูเป็นแบบนี้เลยค่ะแมววิเชียรมาศเนี่ยมันจำเป็นมากกับการที่ต้องเป็นตาสีฟ้า
0: จำเป็นเพราะว่าตามหลักฐานสมุดข่อยที่เขาเขียนไว้700กว่าปีแล้วเขาเขียนบอกลักษณะปัญชพันธ์ของแมววิเชียรมาศลำตัวขาวนวลแล้วมีตำแหน่งด้านสีน้ำตาลไม้9ตำแหน่ง
1: ครับ
0: ก็1หน้า2หู4เท้าที่ห่างและที่อวัยวะเพศแล้วเขาเขียนไว้ว่ามีตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าแมวมีตำแหน่งแต้มแบบนี้ถ้าตาเหลืองไม่ใช่
2: เราดูแลน้องแมวดีขนาดนี้มันเคยเจ็บมันเคยป่วยมันเคยไหมคะ
1: คือจริงๆอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าอาหารที่ถูกต้องถูกคือเหมาะสมกับเขาเนี่ยจะทำให้เขาไม่มีโรคภัยแทรกซ้อนไงถ้าอาหารไม่เหมาะสมก็ทำให้ป่วยได้ง่ายนะฮะบางทีโรคบางโรคมันรักษาไม่ได้คุณลุงอย่างโรคไตเนี้ยไม่รักษาไงก็ไม่หายได้แต่พยุงอาการอย่างนิ้วก็ต้องผ่าตัดแก้ไขหรือบางครั้งถ้าเป็นนิ้วบางประเภทอาจจะมีอาหารที่เข้าไปสลายนิ้วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนิ้วชนิดไหนอีกโหคราวนี้โรคมันจะเยอะโรคในแมวไม่ใช่น้อยนะเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงดีกินอาหารดีโรคภัยก็จะน้อยลง
2: แมวหนูเคยเป็นหวัดด้วย
1: หวัดก็เป็นได้แมวก็เป็นได้
0: อย่างสมมติแมวเนี้ยบางคนเอาข้าวคุกปลาทูนึ่ง
1: ครับ
0: ให้กินพอคุกเสร็จแล้วเอาไปชิมดูว่ามันอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเอาน้ำปลาฉีด
1: อ๋อเค็มไปอีก
0: แล้วแมวมันเป็นสัตว์ที่แพ้เกลือ
1: ครับ
0: แมวเกิดขึ้นมากับโรคเป็นล้านปีมันไม่กินเกลือ
1: ครับ
0: แล้วคนเราไปบังคับให้มันกินเกลือ
1: ครับ
0: แล้วไตมันมีนิดเดียวมันไตก็วาย
1: ครับ
0: ตัวผู้ก็เป็นนิ่วเนี่ยเป็นที่ว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการ
1: ครับตอนนี้คุณลุงมีแมวทั้งหมดที่อยู่ที่นี่กี่ตัวครับคุณลุง
0: มีพ่อแม่พันอยู่120กว่าตัว
2: 120กว่าตัว
1: เยอะมากเลยครับ120กว่าตัวพันไหนเยอะสุดครับคุณลุง
0: ตอนนี้สุพรรณ
1: สุพรรณเยอะสุดนะฮะเพราะว่าคุณลุงกำลังจะพัฒนาให้มันเป็นสายพันธุ์แท้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คราวนี้เวลาเลี้ยงเยอะเนี่ยอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็คุณลุงก็เจอเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
0: ครับ
1: โรคที่พบบ่อยในแมวเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ทำวัคซีนนะ
2: ค่ะ
1: ก็จะเป็นโรคที่ติดต่อแล้วเสียชีวิตที่มันตายในข่าวอ่ะที่ตายยกหมู่บ้านนะฮะเป็นพวกโรคไข้หัดหวัดแมวเนี่ยก็จะเชื้อไวรัสล้มตายทั้งหมู่บ้านเลยคราวนี้พวกนี้ป้องกันได้น้องคนดีป้องกันโดยการทำวัคซีนวันนี้ก็ใช่วันนี้ก็มีแมวที่คุณลุงบอกว่าพร้อมทำวัคซีนด้วยใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ ผมก็ทำวัคซีนให้คุณลุงแล้วแถมพี่ให้คุณลุงด้วย
2: เป็นจะช่วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ก็เป็นโรคที่เราป้องกันได
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นแล้วรักษาเนี่ยลำบากป้องกันดีกว่านะครับในแมวนะครับสิ่งที่ผมต้องแนะนำให้ทำเลยก็คือการทำวัคซีนในแมวเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องไวรัสได้อย่างเช่นไข้หัดหวัดแมวโรคนี้นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยแมวจะแสดงอาการมีน้ำมูกไหลตาเจ็บนะครับแล้วก็ทำให้ช่องปากอักเสบแมวเนี่ยจะทานอาหารไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีแมวอยู่นะครับอย่าลืมนะครับการทำวัคซีนแมวเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอีกโรคนึงนะครับที่ต้องทำเลยนะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่เฉพาะแต่สุนัขนะครับในแมวก็มีเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ที่จะเลี้ยงแมวนะครับก็คือการท
3: ถ่ายพยาธิประจำปีในแมวเนี่ยก็มีโอกาสติดพยาธิได้เหมือนกับสัตว์อื่นๆทั่วไปในคนเรายังต้องมีการถ่ายพยาธิเลยแมวเนี่ยมีโอกาสที่จะไปกินอะไรก็ไม่รู้ตามพื้นดินสัตว์อื่นๆที่ไปจับมานกหนูจิ้งจกแมลงสาบมีโอกาสติดพยาธิได้หมดดังนั้นนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งในการถ่ายพยาธิแมวอย่าลืมนะครับ
1: เป็นไงครับน้องคนดีวันนี้ได้เห็นอะไรไทยๆหลากหลายเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ตอนเช้าเราก็ไปดูสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านส่วนตอนช่วงบ่ายที่เรามาเนี่ยเราก็ดูแมวไทยที่ยังหลงเหลืออยู่4ชนิดการอยู่กับแมวเนี่ยคุณลุงมีความสุขนะฮะก็วันๆก็ดูแมวทำนู่นทำนี่เล่นกับเราบ้างมีความสุขนะฮะเวลาแมวมีความสุขเนี่ยแมวก็จะมาซุกนะฮะมาอ้อนเรามาซุกมาเลียขาเอาหน้ามาไซส์อย่างนี
2: ้
1: มากอดมาคอเคลีย
2: แล้วมานั่งตักมาให้ถูทำตาแป๊ว
1: อันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่เขามีความสุขใช่ไหมครับแต่อันนึงนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องทราบไปเลยก็คือว่าเวลาแมวป่วยครับคุณลุงบางคนเนี่ยชอบรักษาแมวเองฮะเอายาพาราเซตามอลให้กินอันนี้คือห้ามเลยนะครับแมวห้ามให้ยาลดไข้เป็นพาราเซตามอลนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แมวเสียชีวิตได้เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าแมวเนี่ยเวลากินยาพาราเซตามอลไปปุ๊บจะทำให้แมวเนี่ยเหมือนกับมีอาการหายใจไม่ออกฮะคุณลุงก็ทำให้แมวแบบดิ้นทุรนทุรายแล้วเสียชีวิตได้ช็อกโกแลตด้วยครับ
2: ใช่
1: ในสุนัขเนี่ยก็ห้ามไม่กินนะช็อกโกแลตเนี่ยเพราะว่ากินแล้วเนี่ยสุนัขอาจจะตื่นเต้นมากกว่าปกติทุรนทุรายอะไรกังวลนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะคือสิ่งต้องห้ามสำหรับแมวก็มีสุนัขก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องรู้นะครับว่าสิ่งใดควรทำให้แมวสิ่งใดไม่ควรทำให้แมวนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้ความรู้นะครับได้เห็นแมวสวยๆผมเป็นสัตวแพทย์เองผมยังไม่เคยเจอแมวสวยๆขนาดนี้มาก่อนนะครับ
2: โหน่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและความน่าตื่นเต้นยังไม่หมดไปค่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
4: Animal Speak

ับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

0: กระตุ้นที่ทำให้เราลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโอ้โหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมพี่พื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นศีลป้ามาเฮ็ดโคกหนองนาเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บผสมลงนิดเมื่อเรื่องนี้ศีลมันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเฮาฮักเฮาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคันนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ก็ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยหูมันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโหเนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านได้พูดว่า our lot is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเที่ยวคาเฟ่จังหวัดพิษณุโลกติดรางรถไฟวิ่งผ่านเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินพร้อมกิจกรรมระบายสีสร้างสรรค์ศิลปะชิมส้มแก้วผลไม้เอกลักษณ์จังหวัดสมุทรสงครามให้ผลผลิตเพียงปีละครั้งเริ่มออกผลให้เก็บขายสร้างรายได้รับปีใหม่จุฑามาสผูกโพพาไปดูตัวอย่างอดีตหัวหน้าช่างภาพข่าววางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่บ้านทำเกษตรเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ที่บ้านคุณผู้ชมมีคุณย่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยให้ทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ละวันผมมีชีวิตของคุณยายในจังหวัดราชบุรีครับอายุ72ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังปีนต้นตาลเพื่อไปเก็บยอดอ่อนนะครับเอามาสารฉลอมหนามตาลขายที่ยังต้องปีนหาเลี้ยงชีพแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณยายลำบากอะไรนะครับแต่ว่าชอบใช้ชีวิตสร้างความสุขให้ตัวเองแบบนี้ครับคนทั่วไปวัยหนุ่มถ้าปีนต้นตาลได้สูงขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ว่าคนที่กำลังปีนอยู่นี่คือนางอัมพรผู้ระหงหรือว่าป้าตุอายุ72ปีครับเป็นชาวอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีที่ยังเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถไต่ก้านตาลขึ้นไปถึงยอดที่มีความสูงเกือบ10เมตรนะครับจากนั้นใช้มีดอีเน็บเล่มเล็กเนี่ยค่อยๆบรรจงไปตัดใบอ่อนที่อยู่ใจกลางยอดออกมาใช้งานซึ่งออกมาปีนเก็บยอดตาลแบบนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วก็จะจ่ายค่ายอดตาลให้กับเจ้าของต้นนะครับในราคายอดละ10บาทตามเช่นนี้มาแล้วกว่า20ปีครับการปีนต้นแต่ละครั้งจะต้องสำรวจด้วยว่ามีด้วงหรือว่าแมลงศัตรูพืชอื่นๆหรือไม่ที่มาคอยกัดกินทำลายต้นก็เพื่อป้องกันแล้วก็อนุรักษ์ต้นตาลไว้ด้วยครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ต้นตาลในพื้นที่เหลือน้อยลงทุกวันนะครับซึ่งหลังจากตัดแล้วประมาณ1เดือนนะครับต้นตาลจะแทงยอดขึ้นมาใหม่ให้ได้ตัดกันเพราะว่าถ้าตัดใบตาลอย่างถูกวิธีเนี่ยต้นก็จะไม่เสียหายด้วยครับ
1: ไอ้วิธีตัดเนี่ยใบตาลเนี่ยจะบานแบบมือค่ะข้างซ้ายจะเป็นนิ้วก้อยเราจะไว้ที่ต้นเพราะใบมันเล็กเราทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์กับเราเราก็ไว้กับต้นข้างฝาเราก็จะเป็นนิ้วมันก็จะเล็กเราก็จะไว้ที่ต้นตรงกลางเนี่ยใบตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นใบเล็กมันจะเป็นใบเล็กแล้วเราก็จะเอาไว้ที่ต้นคือตัดไม่ได้เอาไว้ให้มันรอรับน้ำค้างเองที่ว่าต้นตาลที่จะไม่ตายค่ะที่เวลามันบานแล้วจะอีตรงหุ้งอุ้งมึงอุ้งอุ้งตรงนี้เธอจะตัดทิ้งไว้เพื่อมันจะได้รอรับน้ำค้างค่ะรอรับน้ำค้างเลี้ยงต้นได้ก็คือเนี่ยมันจะมีแค่นี้แล้วมันจะไม่เสีย
0: ยอดตาลที่ตัดได้ครับป้าตุเอามาจากสารเป็นภาชนะแล้วก็ของใช้ต่างๆทั้งกระบุงกระจาดกระด้งนะครับแล้วก็ฉลอมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะฉลอมหนามตาลที่กำลังทำอยู่นะคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่ก็จะนิยมทำขึ้นเพื่อใช้ใส่ลูกตาลก็อาศัยวิธีครูพักลักจำแล้วก็ฝึกฝนอยู่นานนะครับจนสามารถทำขายเป็นอาชีพได้แต่ละวันสารฉลอมลูกเล็กได้10ใบครับฉลอมลูกใหญ่ก็3ใบแล้วก็ไปวางขายยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแล้วก็ขายส่งให้กับร้านค้าปลีกบ้างนะครับฉลอมหนามตาลที่ทำขายแบ่งเป็นขนาดเล็กนะครับใบละ20บาทขนาดกลางก็40บาทขนาดใหญ่60บาทสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนประมาณ 7,000 ถึง 10,000 บาทเลยครับ
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีหากก็ออกนอกบ้านไปแล้วก็มีเพื่อนน่ะแล้วก็มีเพื่อนคุยไอ้นู่นไอ้นี่เราก็มีความรู้เรื่อยไปว่าเราจะต้องไอ้นู่นไอ้นี่ทำอะไรดีมั่งนั้นเราก็มีเขาอยากจะรู้ของเราเราก็อยากจะรู้ของเขาอะไรประมาณนี
2: ้อารมณ์ไม่เหงา
1: ไม่เหงาเขาก็มีเพื่อนคุยเรื่อยไปแล้วมีเพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยก็โอเคตรงนี้เราอย่าไปคิดว่าเป็นอาชีพหลักเราต้องได้แค่นั้นพันแค่นี้เลือกไม่ได้เราถือว่าเราผ่อนคลาย
0: คุณยายนี่คล่องแคล่วว่องไวจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีงกันเงินเลยเคล็ดลับที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงป้าตูก็บอกว่าเน้นกินข้าวกับน้ำพริกผักปลานึ่งปลาทอดกล้วยหอมแล้วก็หมั่นออกกำลังกายขยับขาเล็กๆน้อยๆเป็นประจำทุกวันนะครับปล่อยว่างจากความเครียดในอดีตเนี่ยปีนต้นตาลยอดสูงๆได้สบายนะครับแต่ตอนนี้อายุมากขึ้นก็เลยเลือกปีนต้นตาลที่อาจจะไม่สูงมากนักประกอบกับลูกหลานก็อยากจะให้หยุดพักไม่อยากให้ปีนด้วยครับ เผื่อท่านใดที่สนใจครับอยากจะอุดหนุนชะลอมหนามตาลของประตูนี่นะครับคุณผู้ชมติดต่อได้ที่เบอร์0817045973ครับสายเที่ยวคาเฟ่ครับมีร้านใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลกมาฝากกันนะครับด้วยทำเลที่มองเห็นรถไฟวิ่งผ่านได้ชัดเจนเลยนะครับก็กลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินถ่ายรูปของบรรดานักท่องเที่ยวกันนะครับพร้อมกับกิจกรรมระบายสีชมรถไฟไปด้วยเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบมากเลยครับจังหวะที่รถไฟวิ่งผ่านนะครับลูกค้าที่เฝ้ารอก็ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปรถไฟกันเพลินๆไปด้วยครับนี่เป็นคาเฟ่ที่ติดกับรางรถไฟชื่อร้านมุมระบายคาเฟ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับแล้วก็มีกิจกรรมเสื้อกอดก็คือให้คู่รักหลายคู่เนี่ยพากันมาระบายสีที่มือครับแล้วก็เอามือเนี่ยแปะลงไปบนเสื้อนะครับที่เป็นเสื้อสีขาวตามความต้องการหรือใครจะวาดระบายสีอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่จินตนาการนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับมีค่าบริการเสื้อแล้วก็สีตัวละ250 บาท2ตัว450 บาทนางนัทธิกาผลมั่งอายุ55 ปีแล้วก็

0: นางสาวนิชาพัฒน์ผลมั่งอายุ24ปีหรือว่าน้องวายลูกสาวนะครับเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่ชอบงานศิลปะอยู่แล้วนะครับตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบเนี่ยจะกลับมาทำคาเฟ่ที่บ้านเกิดให้มีกิจกรรมศิลปะแบบในกรุงเทพเขาบ้างนะครับจึงมีบริการให้เลือกราคาเริ่มต้นที่25บาทได้กระดาษวาดรูปนะครับมีสีให้เลือกใครถนัดสีช็อกสีเทียนสีไม้แล้วก็มีเฟรมผ้าใบเริ่มต้น89บาทระบายสีปูนพลาสเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเริ่มต้น39บาทส่วนเฟรนผ้าใบใหญ่ก็ราคา299บาทอันนี้จะแถมเครื่องดื่มโซดาแล้วก็ขนมปังปิ้งให้ส่วนในคาเฟ่ก็มีบริการกาแฟสดและเครื่องดื่มอื่นๆด้วยครับ
1: ผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าเหมือนทุกคนเขาก็จะเหมือนพูดกันประมาณว่าแบบยังไม่เคยเจอคาเฟ่แนวที่มีแบบกิจกรรมให้ทำระบายสีอะไรเงี้ยเขาว่าผลตอบรับดีค่ะมีแบบพ่อแม่พาน้องๆมาก็มีวัยรุ่นก็มีแล้วก็แม้แต่คนแบบสูงอายุอะค่ะเขาก็มาชอบมามีมาวาดรูปเหมือนกันมาพาพ่อแม่มาวาดรูป
0: แล้วก็มีกิจกรรมร้อยลูกปัดทำแหวนสร้อยข้อมือต่างๆให้เลือกทำกันได้ครับจะทำส่วนตัวก็ได้เป็นกลุ่มเป็นครอบครัวก็ได้ด้วยให้ลูกค้าได้ฝึกสมาธิกันนะครับมีทั้งลูกปัดพลาสติกลูกปัดหินก็มีพ่อแม่พาลูกๆมาร้อยลูกปัดเล่นกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับร้านนี้เปิดตั้งแต่ตอน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดยาวจนถึง2ทุ่มเลยครับมีเบอร์ไว้ให้ลองสอบถามกันได้0919792495ครับหน้าหนาวแบบนี้ครับได้เวลาที่ชาวบ้านจังหวัดยโสธรพากันออกไปขุดหาปูนาที่อยู่ตามทุ่งนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วก็เป็นช่วงที่ปูนามีรสชาติดีที่สุดเลยครับขุดก็ง่ายด้วยส่งขายก็ได้ราคาดีตัวนี้กิโลกรัมละ100บาทเลยนะครับ
2: ปูนา
0: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จตามทุ่งนาครับพอปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดลงไปสัตว์น้ำต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ในนาข้าวเนี่ยก็จะพากันอพยพนะครับหาไปแหล่งน้ำที่อื่นที่ดีกว่านี้อุดมสมบูรณ์กว่านี้ไปอยู่กันส่วนปูนาก็จะพากันขุดรูลึกลงไปใต้ผิวดินที่ยังชุ่มน้ำอยู่เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยครับก็เป็นจังหวะดีให้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสำราญตำบลสำราญอำเภอเมืองยะโสธรนะครับพากันออกมาขุดหาปูนาตามทุ่งนาใกล้กับหมู่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปูนาเนี่ยกำลังสะสมไขมันเต็มที่นะครับเพื่อรับกับอากาศหนาวจึงมีรสชาติอร่อยแล้วก็มันปูเนี่ยเป็นของที่อร่อยที่สุดในช่วงนี้เลยครับวิธีหาก็แค่ใช้เสียมออกขุดปูนาช่วงเวลาตอนเช้าไปจนถึงช่วงสายๆก็ได้ปูนาเพียงพอกลับไปทำอาหารกินกันที่บ้านนะครับและถ้าเหลือก็จะเริ่มแบ่งส่งขายกันนะครับตอนนี้ราคาขายเนี่ยกิโลกรัมละ100บาทนะครับเอาไปทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับอย่างป่นปูนาลาบปูนาแกงอ่อมปูนาปูนาชุบแป้งทอดก็ได้มีรายได้เฉลี่ยจากการขายปูนาอีกวันละ200ถึง300บาทเลยครับ
3: บ้านก็เกิดมอผู้ลังคนกันกับไปปน
2: ไปปน
3: ผู้ลังคนกับไปทอดใส่แป้งใส่หงายนั่นสิแหละผู้ลังคนก็เอาไปดองดองใส่มีน้ำปลานั่นบ้าน
2: ช่วงปูมันนี่มันอยู่สิอยู่จักเดือนครับช่วง
3: มันนี่บ
2: ่เดือน
3: อุ้ยก็พูดแล้วช่วงอันฝนตกฝนแล้วมันจะเบิด
2: ฝนบ่ครับบ้านแต่ช่วงนี้ที่แซ่บสุด
3: ก็นานนี่แล้วนานนี่แหละนานนี่มันคือนาปูเนาะ
0: นานี้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อาศัยอยู่ตามทุ่งนาทั่วไปนะครับนิยมมาไปย่างไฟกินกันแบบง่ายๆหรือว่าเอาไปทำเป็นแกงอ่อมลาบปูนาป่นปูนาจะชุบแป้งทอดหรือว่าเอาไปเป็นปูนาดองก็แล้วแต่สูตรใครถนัดนะครับมีอีกหลายเมนูที่ชาวบ้านเขานิยมทำกินกันนะครับซึ่งช่วงนี้การที่ออกไปหาปูนาแบบนี้แล้วก็เป็นช่วงที่เพิ่งจะผ่านพ้นการเก็บเกี่ยวข้าวไปชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงข้าวใหม่ปลามันนะครับข้าวก็ได้ใหม่อร่อยเป็นพิเศษด้วยปูนาที่หาได้ก็มีมันเยอะอร่อยเป็นพิเศษด้วยครับส่วนชาวอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับรายนี้ปลูกต้นอบิวที่เป็นผลไม้นำเข้ามาจากไต้หวันจำนวน 1,500 ต้นนะครับให้รสชาติเหมือนกับกินผลไม้3ชนิดในลูกเดียวกันนะครับแล้วมีลูกดกตลอดทั้งปีด้วยถือว่าเหมาะเป็นทางเลือกปลูกพืชสร้างรายได้งามเลยครับตักกินได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่คืออบิวเป็นผลไม้ที่มี3รสชาติในลูกเดียวกันนะครับก็คือมีกลิ่นหอมรสชาติคล้ายกับมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับผสมกับเนื้อมังคุดแล้วก็ตาลตะหนดคล้ายๆกันไปหมดเลยส่วนเนื้อข้างในคล้ายเยลลี่

0: นุ่มละมุนลิ้นละลายในปากเลยนะครับแต่ให้ความหวานเบาๆกำลังดีคุณผู้ชมเป็นพืชทางเลือกที่น่าลงทุนปลูกนะครับสวนนี้เป็นสวนของป้าสายหยุดอยู่ที่หมู่1นาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับของนางสายหยุดจันสว่างอายุ62ปีแล้วเป็นอดีตข้าราชการเกษียณที่หันมาเอาดีด้วยการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชาป้าสายหยุดเล่าว่าต้นอาบิวเป็นผลไม้นำเข้าจากไต้หวันนะครับเกือบ200ต้นเมื่อตอนปี2564เลือกเอามาปลูกแซมในสวนทุเรียนเนื้อที่15ไร่นะครับใช้เวลาปลูกประมาณ8เดือนก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วก็เก็บขายได้ครับกิโลกรัมละ100ถึง150บาทซึ่งแต่ละต้นนะครับจะเก็บลูกอาบิวขายได้ประมาณ30กิโลกรัมต่อต้นต่อปีทำให้มีรายได้กว่า 500,000 บาทต่อปีครับปีนี้ป้าสายหยุดบอกว่าปลูกต้นอาบิวเพิ่มขึ้นรวมแล้วเกือบ 1,500 ต้นนะครับหวังว่าจะโกยเงิน 2-3 ล้านบาทภายใน 1-2 ปีหน้านะครับเนื่องจากว่ายังมีตลาดรองรับอีกเยอะเลยครับแต่ว่าเกษตรกรยังปลูกกันน้อยทำให้คนที่ปลูกขายก่อนได้ราคาดีครับขนาดลำต้นอายุ3ปีครับถ้ามีความสูงไม่เกิน 4-5 เมตรเนี่ยแตกพุ่มออกข้างอันนี้ก็ทำให้สะดวกในการเก็บเกี่ยวดูแลง่ายด้วยครับการดูแลก็ใช้แค่ปุ๋ยอินทรีย์ครับและผลเนี่ยก็จะใหญ่ขนาด 3-5 ลูกต่อกิโลกรัมที่สำคัญคือลูกดกตลอดทั้งปีเลยครับไม่มีฤดูกาลใดๆทั้งสิ้นทำให้เกษตรกรนั้นเก็บขายได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งลูกอาบิวครับเมื่อสุกเนี่ยก็จะมีสีเหลืองทองสวยงามถือว่าเป็นสีแห่งโชคลาภมงคลของชาวจีนด้วยครับ
1: หมายว่าเราปลูกไว้ 1,500 ต้นวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะปีหน้านะคะถ้าเราได้สมมติว่าได้กิโล50บาทเหมือนที่ว่าอย่างน้อย 1,500 ต้นปีหนึ่งเป็นเงินล้านค่ะก็อย่างน้อยก็ 2-3 ล้านเราสามารถที่จะทำเงินตรงนั้นได้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะคะที่มีพื้นที่ปลูกอย่างอื่นอยู่แล้วมีระบบน้ำอยู่แล้วสามารถจะไปแซมได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือทำรายได้ให้ท่านตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นพืชที่ไม่มีโรคสามารถที่จะปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยใช้อินทรีย์เป็นตัวตั้งนะคะเคมีก็เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องใช้ยาฉีดแค่ว่าใส่ปุ๋ยเคมีบ้างนิดหน่อยที่เหลือก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรืออย่างของเราจะใส่ภูเขาไฟเป็น
0: วางขายที่หน้าบ้านแล้วก็มีขายตลาดออนไลน์ด้วยครับแต่ละวันจะมีเกษตรกรจากหลายจังหวัดนะครับเดินทางมาเก็บผลสดแล้วก็มาชิมกันถึงสวนด้วยก่อนตัดสินใจเลือกซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกก็มีด้วยครับต้นพันธุ์อันนี้ก็ขายกันต้นละ 50-500 บาทตามขนาดความสูงครับสามารถเอาไปปลูกแซมได้ทั้งสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันสวนทุเรียนแล้วก็สวนผลไม้อื่นๆนะครับเพราะว่าอาบิวเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบแสงแดดจัดนะครับฉะนั้นปลูกใต้ต้นไม้อื่นที่ให้ร่มเงาก็ได้ผลดีครับตอนนี้แปลงปลูกต้นอาบิวนี้ของป้าสายหยุดนะครับถือว่าเป็นรายแรกๆของจังหวัดตรังแล้วก็เป็นรายที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดไปเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากซื้อต้นพันธุ์หรือว่าลองชิมดูมีเบอร์ไว้ครับ086476-3349นะครับแล้วก็เปิดสวนให้ไปเที่ยวไปลองชิมกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดครับผลไม้อีกชนิดนะครับที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ปลูกกันเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันให้ผลผลิตเพียงแค่ปีละครั้งด้วยครับและมีพื้นที่เพาะปลูกเพียงน่าจะไม่เกิน100ไร่ครับนั่นก็คือส้มแก้วครับตอนนี้เริ่มออกผลเก็บขายสร้างรายได้รับปีใหม่กันแล้วครับจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่แล้วก็ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมที่ให้รสชาติดีเยี่ยมนะครับเป็นพืช GI แล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งกำเนิดของผลไม้อีกชนิดนะครับให้ผลผลิตเพียงแค่ปีละครั้งแล้วก็มีพื้นที่เพาะปลูกเพียงไม่เกิน100ไร่ครับนั่นคือส้มแก้วครับอย่างสวนนี้ของนางพวงทองพวงสวัสดิ์อายุ56ปีรับเป็นเจ้าของสวนส้มแก้วตำบลบางสะแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสงขลานะครับปลูกส้มแก้วมา20กว่าต้นมานานกว่า30ปีแล้วครับแล้วก็ให้ผลผลิตทุกปีด้วยอีกอย่างนึงก็คือดินในตำบลบางสะแกครับถือเป็นแหล่งปลูกส้มแก้วที่ให้ผลผลิตและรสชาติที่ดีมากครับเนื่องจากว่าดินเป็นดินเหนียวปนร่วมที่เกิดจากกระแสน้ำที่พัดพาตะกอนของน้ำเหนือมาทับถมแล้วก็น้ำจืดรวมกันนะครับทำให้มีธาตุอินทรีย์วัตถุต่างๆอุดมสมบูรณ์เยอะเลยครับ ต้นที่มีอายุ5ปีขึ้นไปครับจะให้ผลผลิตประมาณ100ถึง300ลูกต่อฤดูกาลนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลำต้นด้วยและเมื่อผลผลิตได้ขนาดประมาณส้มเขียวหวานนะครับก็จะเริ่มนำเอาใบตองแห้งเอามาห่อผลไว้ครับเพื่อป้องกันหนอนแมลงต่างๆแล้วก็ผีเสื้อกลางคืนซึ่งถือเป็นศัตรูตัวฉกาจที่มักจะมาเจาะผิวส้มนะครับและก็เป็นเคล็ดลับสำคัญด้วยที่ช่วยให้ผิวส้มแก้วเนี่ยออกสีเหลืองทองสวยงามเลยครับส่วนรสชาตินั้นครับเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานกำลังดีครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีราคาขายนะครับจากสวนตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ50ถึง60บาทครับ
2: เราขึ้นน้ำช่วงมกราเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่า12เดือนน่ะส้มแก้วเนี่ยจะมีระยะเวลาของลูกเขาประมาณ12เดือนที่ตัดได้เลยนะคะ
3: ครับตลาดเป็นยังไงครับขายดีไหมมีคนมาซื้อ
2: บางส่วนเนี่ยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากสวนอย่างที่สวนเนี่ยจะขายปีกส่วนมากจะไม่ได้ขายลงเข่งขายพวกคนกินพวกคนเอามาซื้อไปแจกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
0: ปัจจุบันที่สมุทรสงครามทั้งจังหวัดนะครับน่าจะมีพื้นที่ปลูกส้มแก้วกันไม่เกิน100ไร่ครับและปลูกกันมากที่สุดก็คือตำบลบางสะแกดนี่แหละครับซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามก็จะส่งเสริมชาวสวนนะครับให้หันมาปลูกส้มแก้วกันให้มากขึ้นเพื่อเป็นพืชทางเลือกใหม่ครับเพื่อเอาไว้เสริมรายได้เพราะว่าเอาไว้ปลูกแซมในสวนส้มโอหรือว่าสวนลิ้นจี่ก็ได้เหมือนกันแม้จะให้ผลผลิตแค่ปีละครั้งก็ตามแต่ว่าด้วยรสชาติเนี่ยเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคครับทำให้ราคาจากสวนไม่เคยขายต่ำกว่ากิโลกรัมละ50บาทเลยอีกทั้งตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับยังเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคลเขานิยมนำมาขึ้นหิ้งเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับยิ่งเป็นช่วงเทศกาลต่างๆอย่างตรุษจีนอย่างปีใหม่ตอนนี้ครับก็จะขายดีเป็นพิเศษเลยครับแม้ว่าส้มแก้วให้ราคาดีก็ตามนะครับแต่ว่าการดูแลค่อนข้างอาจจะยากต้องพิถีพิถันนิดนึงคนก็เลยยังปลูกน้อยอยู่ครับทางเกษตรจังหวัดก็พยายามจะส่งเสริมให้ชาวสวนหันมาปลูกกันให้เป็นอีกพืชอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามครับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณจากการทำงานนะครับหลายคนอาจจะวางแผนกันมาล่วงหน้าเป็น10ปีหรือว่าอาจจะรอใกล้เกษียณก็ค่อยคิดวางแผนจากปัจจัยต่างๆแล้วแต่สะดวกกันแต่ว่าไม่ว่าจะพร้อมวางแผนกันตอนไหนครับถ้าถึงวันที่เกษียณแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับแผนที่เลือกกันทุกคนนะครับวันนี้พาไปชมตัวอย่างผู้ที่เกษียณมาเกือบ1ปีแล้วนะครับกับความสุขหลังเกษียณติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
4: แล้วที่วางแผนชีวิตหลังเกษียณเพื่อทำเกษตรเปิดสวนบ้านป่ากลางนาตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จนปัจจุบันนี้เกษียณอายุงานจากอาชีพหัวหน้าช่างภาพข่าวมา1ปีแล้วแม้บทบาทจากอาชีพจะสิ้นสุดลงแต่บทบาทใหม่ของชีวิตกับงานเกษตรถือว่าเพิ่งเริ่มต้นให้เรียนรู้ใหม่อยู่เสมอและสร้างความสุขให้กับนายวิเชียรบุญแจ้งหรือนากลางเจ้าของสวนบ้านป่ากลางนาลงมือทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีและพึ่งพาตัวเองได
5: ้เรามีต้นทุนตรงที่ว่าเรามีที่อยู่แล้วอันนี้เป็นที่มรดกที่พ่อแม่เขายกให้อะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมก็ก่อนเกษียณ15ปีนะวางแผนก่อนเกษียณที่มาทำตรงนี้ใช้เวลา15ปีคือซึ่งทำข้าวก็ข้าวไว้4ไร่อันนี้คือไว้ทำให้กินเองเราไม่ได้ทำขายแต่ถ้าเหลือเราก็ขายแล้วนอกนั้นก็จะมีเลี้ยงไก่ทำเห็ดแล้วก็ปลูกผักนี้เราก็อย่างปลูกผักอินทรีย์หรือปลูกผักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช้เคมีเราก็แบบเหมือนคือกินด้วยเหลือเราก็ขายคือแค่นี้เราก็ใช้ทฤษฎีที่เราแบบเคยผ่านมาประสบการณ์อะไรมาที่ว่าทำกินถ้าเหลือเราก็ขายอะไร
4: ที่ดินทั้งหมด20ไร่แบ่งออกเป็นขุดบ่อกักเก็บน้ำ3บ่อที่อยู่อาศัยนาข้าวสวนและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ส่วนพื้นที่โดยรอบปลูกป่าเป็นแนวกันชนสารเคมีเพราะเป้าหมายหลักคือการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในบ้านและใช้ด้านการเกษตรช่วยลดรายจ่ายค่ะ
5: ก็สมัยที่มาอยู่แรกๆตอนนั้นยังจุดตะเกียงอยู่ใช้ตะเกียงน้ำเรามีเราต้องตักใช้อะไรเงี้ยพอเมื่อ10ปีที่แล้วนะระบบ ใช้พวกโซลาร์เซลล์ค่อนข้างแพงมากแต่เราก็ล้มลุกคลานมาตลอดจนกว่าที่มาอยู่จนเสถียรเนี่ยก่อนเกษียณนี่แหละที่นี่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดทั้งปั๊มน้ำปั๊มอะไรมันก็เหมือนเราเสียค่าน้ำค่าไปล่วงหน้ามันถามว่ามันคุ้มไหมก็คุ้มอยู่เราไม่ต้องไปอะไรประมาณเพราะว่าเราใช้พลังงานพวกธรรมชาติหมด
4: ส่วนวิถีชีวิตในแต่ละวันทุกเช้านักลางจะนำ3ล้อคู่ใจออกไปตัดหยวกกล้วยผักตบชวาและหญ้าหวานเพื่อ นำมาเป็นอาหารให้กับไก่สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีค่ะ
5: อันนี้คือถ้าไก่กินพวกเนี้ยพวกหยวกเนี้ยมันจะทำให้แบบระบบการถ่ายของมันจะดีเนี่ยมันเป็นพวกอันเนี้ยระบบการย่อยเขาเรียกว่าย่อยอะไรเนี่ยเนี่ยเราถึงต้องเอาตะหยวกเนี่ยจะต้องเป็นให้มันกินทุกวันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาเนี่ยแต่เอาไปไม่เยอะหรอกเอาไปแค่นี้แหละ
4: ตัดหยวกกล้วยได้ตามต้องการแล้วก็ไปหาผักตบชวากันต่อค่ะ
5: มันใช้ได้หมดแหละ
6: ใช้ได้ทั้งกอเลยค่ะผักตบชวาค่ะช่วงลำต้นขึ้นมานี้นะคะก็จะไปให้ไก่กินค่ะส่วนรากนะคะก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยนะคะ
5: เอาไปใส่โคนต้นไม้ในปุ๋ยอย่างดีเลยเนี่ย
6: เป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วกางคะแล้วทำไมเราถึงได้ต้องเอาผักตบไปให้ไก่กินด้วยคะ
5: อันนี้บางทีเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีธาตุอาหารนะพวกเนี้ยมันจะมีเป็นพวกเนี่ยลำต้นมันเนี่ยไปช่วยเสริมเขาเรียกว่าเสริมไข่แล้วก็ให้ไก่โตแล้วก็มันจะเหมือนก็เป็นอาหารเขาเรียกให้มันรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่คุณค่าทางอาหารสูงไอ้ผักตบเนี่ยแต่เราต้องไม่ใช่ไปให้มันกินอย่างนี้นะเดี๋ยวเราต้องเอาไปสับเนี่ยตัดเนี่ยตัดอันนี้ออกใช่ไหมตัดอันนี้ปุ๊บรากมันแล้วก็เอาแต่ต้นเนี่ยสับหั่นเหมือนหั่นผักทั่วไปแหละ แล้วก็รากมันเนี่ยเราก็เก็บใส่เข่งไว้แล้วก็เอาไปใส่โคนต้นไม้ก็เป็นปุ๋ยอีกหญ้าหวานคราวนี้เขาเรียกว่าหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าโปรตีนจะสูงที่สุดในไอ้ผักที่เราไปเอามาอย่างกับผักตบแต่อันนี้คือจะเป็นตัวเอกหรือตัวเด่นเลยไก่ชอบกินมากเพราะไก่เหมือนไปบำรุงแล้วไก่จะโตจะอ้วนขนจะเป็นมันเพราะโปรตีนมันสูงคือเราจะปลูกไว้ประมาณ 50-60 กอเพราะว่าแต่ละกอพอเราตัดเนี่ยมันต้องใช้เวลา 45-50 วันมันถึงจะรัดมาใหม่คือเราถึงจะมาใช้ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องปลูกไว้60หลุมหรือ90หลุมมันยังมีอยู่ข้างหลังอีกข้างหลังปลูกคือต้องพอเราตัดคือพอมันถึงรอบมันเราก็มาตัดอย่างน้อย 45-60 วันเราก็จะตัดได้ใหม
6: ่
5: ตัดเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เราก็ตัดแล้วเราตัดเราก็ตัดโคนมัน
6: ตัดโคนเลย
5: ตัดโคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็ตัดเพราะว่าเราใช้มันแตกใหม่

0: แต่ก่อนก็ใช้เครื่องพวกนี้ใช้เครื่องสับเหมือนเป็นเครื่องเราซื้อมาแบบทุ่นแรงไงแต่พอเราไม่ได้ผลเมื่อไรแต่พอเราใช้เครื่องเยอะมันเป็นใยอย่างพวกผักตบเนี้ยผักตบนี่ตัวดีเลยเนี่ยพอบดปุ๊บจะเป็นใยใยใยพวกนี้ไก่มันกินไม่ได้จริงมันติดมันก็ไม่กินไม่กินเราก็เลยเปลี่ยนมานั่งสับให้ดีกว่าถึงจะเสียเวลาแต่ประมาณไก่60-70ตัวนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยแต่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องให้ได้อย่างผักตบเข่งไอ้ผักตบเนี่ยจะต้องได้เนี่ยกะละมังผักหวานอันเนี้ยอย่างน้อย2กะละมังต้องให้ได้3-4กิโลผสมกับหัวอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มานั่งสับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเสียเวลาอะไรมากไง
1: หลังจากสับหยวกกล้วยผักตบชวาและหญ้าหวานแล้วก็จะนำไปให้ไก่กินพร้อมทั้งเก็บไข่ไก่ประมาณ50ฟองต่อวันส่วนหนึ่งจะเก็บไว้กินเองที่เหลือจึงนำไปขายสร้างรายได้เสริมค่ะ
0: ถามว่ามีรายได้อะไรไหมรายได้ก็คือกำไรหรืออะไรเนี่ยกำไรคือความสุขแต่ถามว่าเราอยู่ได้ไหมวันละ100-200เนี่ยอยู่ได้เพราะว่า1ค่าใช้จ่ายอะไรเราไม่มีเพราะเราลงทุนไว้หมดแล้วไงเนี่ยอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างข้าวเราก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวเราก็ปลูกไว้กินเองผักเราก็ปลูกกินเองไข่เราไข่นี่ทุกวันกินจนเบื่อแล้วไข่อ่ะเพราะว่าไข่วันนึงอ่ะ40-50ลูกเนี่ยเราเก็บแล้วก็เราก็แบ่งไว้กินแล้วก็ที่นั่นเราก็เอาไปขายแค่นั้นอันนั้นคือความสุข
1: ทั้งวันมีกิจกรรมให้ทำอย่างต่อเนื่องอย่างบริเวณนี้เป็นโรงเรือนเห็ดนางฟ้าช่วงนี้จะเริ่มวางก้อนเห็ดชุดใหม่ค่ะมาในช่วงนี้ยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเขียวเพราะสวนบ้านป่ากลางนาแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิมค่ะ
0: ว่าที่นี่เราไม่ได้ทำนาเยอะไงอันนี้ทำแค่4ไร่เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถเพราะว่าใช้รถเกี่ยวก็ไล่หนึ่งก็ตก600กว่าบาทก็ใช้คนก็พอๆกันแต่ที่เราต้องใช้คนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องการให้ข้าวของนาอื่นมันมาปนที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดใช้รถเกี่ยวมันก็ยังค้างอยู่ในท่อในอะไรอย่างนี้นะแต่เราเกี่ยวคราวนี้อย่างรถเกี่ยวบางทีดินเนี่ยมันจะทำให้ดินนาเราแน่นเราก็เลยใช้คนพอใช้คนเราก็นึกถึงสมัยก่อนสมัยก่อนที่พ่อแม่เรานี่ก็ถือว่าเราก็ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เรายังใช้คนเกี่ยวอย่างนึงเราก็เหมือนกับเราก็คือเราก็ให้เขามีรายได้มีแรงงานแค่นี้แหละเพราะมันแค่4ไร
1: ่การวิทย์หลังเกษียณที่ต้องเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลนำมาปรับใช้ด้านการเกษตรทั้งปลูกข้าวปลูกผักปลูกต้นไม้และเลี้ยงสัตว์เกิดจากการวางแผนความมุ่งมั่นทำให้ประสบความสำเร็จอยู่อย่างมีความสุขในวัยเกษียณค่ะ

จริงๆงานเกษตรนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมมีเรื่องให้ต้องแก้ไขต่างๆให้เรียนรู้อยู่เสมอด้วยแต่ว่าถ้าตั้งต้นเริ่มจากใจที่รักแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ท้าทายเป็นชีวิตหลังเกษียณที่เลือกแบบนี้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยอบต.อ่าวใหญ่จังหวัดตราดนะครับพาเด็กนักเรียนแล้วก็เยาวชนนะครับไปกำจัดต้นกาฝากที่ต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนนะครับเพื่อเตรียมพัฒนายกให้เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวของเกาะเทียนแห่งใหม่แล้วก็ดูแลรักษาอนุรักษ์ต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนที่ทุกวันนี้เหลืออยู่น้อยเต็มทีครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพุธเวลา13:30 เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกในตอนนี้ผมจะพาไปโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งจังหวัดอุทัยธานีครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งนี้นะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในอำเภอลานสักซึ่งก็ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองใช้ได้เลยล่ะครับในโรงเรียนนี้ก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ108คนเท่านั้นเองครับแหมประมาณสเปะเลยนะครับแต่อาหารกลางวันของโรงเรียนนี้สิครับขอบอกเลยครับว่าหรูหรามากมากมากมากหรูซะจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลตัวเมืองเลยล่ะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารกลางวันของที่นี่ก็เป็นข่าวฮือฮากันมาเมื่อประมาณ4ปีก่อนนั่นแหละครับหัวข้อข่าวอาหารโรงเรียนสุดหรูโด่งดังมากครับในประเทศไทยที่ดังขนาดนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนนี้สามารถทำอาหารสุดหรูให้น้องๆได้ด้วยงบประมาณเพียง21บาทต่อคนตามที่ภาครัฐจัดสรรให้นั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมนูไม่ซ้ำกันทุกวันด้วยอาหารจานสุกตอนนี้ผมและอาจารย์สง่าก็เลยนัดกันว่าจะมาเจาะรายละเอียดการจัดสรรการบริหารและไอเดียของการทำอาหารกลางวันสุดหรูที่ว่านี้กันครับแต่ตอนนี้ผมกำลังสงสัยครับว่าอาจารย์สง่าเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วหรือยังเนี่ยสิครับโทรไปก็ไม่ติดไลน์ไปก็ไม่อ่านข้อความก็ไม่มีจะเจอกันตรงไหนก็ยังไม่ได้ตกลงกันซะด้วยแต่เอาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามหาอาจารย์ที่ในโรงเรียนเองเลยดีกว่าครับ

0: แล้วอาจารย์สง่าอยู่ไหนเนี่ยคงแถวนี้แหละอ้าวอาจารย์ครับ
1: ทุเรียนไปไหนวะเนี่ยก็นัดกันไว้แถวนี้ทุเรียนทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีไปไหนเนี่ยอาจารย์ครับเห็นทุเรียนไหมครับ
2: คุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่เจอกับอาจารย์นะครับแต่ในระหว่างที่ตามหาอาจารย์สง่าอยู่ผมก็เจอกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนซะก่อนครับเอาเป็นว่าผมขอคุยเรื่องราวของโรงเรียนกับท่านผอ.ก่อนเลยแล้วกันครับรอก่อนแล้วกันนะครับท่านอาจารย์สง่าครับ
0: ผอ.สามารถครับ
3: ครับ
0: โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งของเราเนี่ยพื้นฐานหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนโรงเรียนของเรานะครับจากดั้งเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขื่อน
0: อยู่ในเขื่อนเหรอฮะ
3: ในเขื่อนครับหมู่บ้านนี้ก็คืออยู่ในเขื่อน
0: ครับผม
3: ชื่อว่าเขื่อนทับสลาครับ
0: มีนักเรียนเยอะไหมครับ
3: ณปัจจุบันตอนนี้108คนครับ
0: 108คนแม่เลขกำลังสวยเลยนะฮะ108คนแต่ประธานโทษนะครับพื้นที่เนี่ยตะเกียบผมนั่งรถเข้ามาใหญ่มาก
3: ใหญ่มากครับ
0: ประมาณเท่าไหร่ครับนี
3: ่50กว่าไร่ครับ
0: 50กว่าไร่นะครับคุณผู้ชม50กว่าไร่กับนักเรียน108คน
3: ครับ
0: แต่แปลกใจครับคือผมไปโรงเรียนอื่นๆมาเนี่ยมีที่เล็กที่น้อยอะไรยังไงเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรของเราไม่ค่อยเห็นแปลงผักเลยอ่ะ
3: คือที่นี่ครับคือพื้นฐานที่นี่คือเป็นมีระบบชลประทานที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
3: แต่พื้นที่สภาพดินในโรงเรียนเนี่ยเนื่องด้วยเป็นดินทราย
0: โอ้ตรงนี้เป็นดินทราย
3: แข็งและแห้งไวซึ่งจะไม่เก็บน้ำ
0: ก็เลยทำให้ที่โรงเรียนของเรานี้นะครับไม่ค่อยเห็นแปลงผักเพราะว่าดินนั้นไม่เหมาะกับการเพาะปลูก
3: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับงบประมาณไม่น่าพอแน่อยู่แล้วล่ะ
3: ครับ
0: ทำยังไงล่ะครับที่จะได้วัตถุดิบมาถ้าเราไม่ปลูกผักเอง
3: คือด้วยความเป็นชุมชนที่นี่นะครับชุมชนที่นี่ทำผักอยู่แล้ว
0: ครับ
3: เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ทำผักแล้วมีน้ำที่ดีครับน้ำผู้ปกครองเกือบทุกบ้านนะครับแทบจะ 100% นะครับทำผัก
0: ปลูกผักกันอยู่แล้ว
3: นะครับซึ่งส่งตลาดบ้างนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็จะมาให้ลูกหลานเขาที่โรงเรียนมาให้เป็นช่วงเวลาของเขา
0: เขาเรียกอะไรบ้านฉันปลูกผักเรื่องอะไรจะให้ลูกไปกินผักคนอื่น
3: ใช่ครับ
0: กินผักที่พ่อแม่ปลูกนี่แหละปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับ
3: ปลอดภัย 100% ครับ
0: โอ้โหอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนวางแผนเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารก็คงจะวุ่นพอสมควรเป็นอาจารย์ผอ.ดูแลเองด้วยหรือเปล่าฮะ
3: ผมแค่ส่งเสริมสนับสนุนครับ
0: ครับผม
3: แต่คนที่ดูแลจริงๆก็คือคุณครูปัทมาพรนพรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแห่งวันของโรงเรียนมัธยมพึ่งครับ
0: โอ้ชื่อปัทมาพรนะครับ
3: ผม
0: ชื่อน่ารักมากเลยคุณครูแกมีแฟนหรือยังอะครับ
3: โอ้ถ้าอยากทราบเดี๋ยวเชิญเข้าไปในด้านในครัวเลยครับท่านอยู่ในครัวครับ
0: แม่ผอ.เปิดช่องขนาดนี้ครับอยู่ไปมันก็จะเป็นเรื่องเปล่าๆงั้นเดี๋ยวขออนุญาตผอ.นะครับไปพบครูปัทนิดนึงนะครับขอบคุณครับผอ.ทางนู้นใช่ไหมครับ
3: ผมเชิญเลยครับ
2: คุณครูปัทมาพรที่ท่านผอ.พูดถึงก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียโครงการอาหารกลางวันสุดหรูนั่นเองครับครูปัทนี่นะครับนอกจากจะสอนหนังสือแล้วอีกหนึ่งงานที่ทำด้วยใจรักและแนวคิดบันเจิดก็คืองานด้านโภชนาการครับคุณครูเป็นคนที่คอยคิดเมนูใหม่ๆหาข้อมูลศึกษาวิธีการทำจากในโลกออนไลน์แล้วก็มาดัดแปลงส่วนผสมให้เข้ากับโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ นักเรียนครับแต่ก่อนที่ไอเดียของครูปัดจะปิ๊งขึ้นมาได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วครูปัดเอาเวลาที่ไหนไปจัดการเรื่องอาหารกลางวันพวกนี้ด้วยตัวเองกันล่ะครับ คุณครูปัดหรือเปล่าครับครูปัดจะมาพอจริงๆด้วยสวัสดีครับทุเรียนครับทำอะไรอยู่ครับ
4: อ๋อกำลังโพสต์รูปอาหารกลางวันของวันนี้ค่ะขึ้น Facebook ให้กับเพื่อนๆที่ใน Facebook ได้เห็นค่ะว่าวันนี้เด็กๆได้ทานอะไร
0: โอ้โหดูดีกว่าผมกินที่บ้านอีกนะครับเนี่ย นี่แหละครับคุณครูปัดนะครับเป็นผู้ที่

0: กลายเป็นแบบพรีเมียมขึ้นมา
1: จุดเริ่มต้นที่ทำให้หน้าตาแปลกใหม่น่าสนใจก็เป็นเพราะว่าช่วงที่พอครูปัดรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนะคะก็จะโพสต์รูปขึ้น Facebook เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นค่ะว่าการที่ผู้ปกครองให้เกียรติเลือกโรงเรียนเล็กๆของเราเนี่ยแล้วส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะก็คือเราอยากให้ผู้ปกครองรู้ว่าพวกเด็กๆเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่อาหารเพราะว่าครูเคยไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเด็กๆในชุมชนของเพชรน้ำผึ้งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรมีรายได้น้อยนะคะมื้อเช้าอะค่ะนักเรียนเกือบ 100% ที่ไม่ได้ทานมาจากบ้าน
0: นึกภาพนะครับเด็กที่ไม่ได้ทานมื้อเช้ามานะครับมานั่งเรียนก็จะแบบ
1: ใช่ค่ะหงอยเงาง่วงเพลีย
0: พอเที่ยงปุ๊บกินเต็มที่บ่ายปุ๊บหลับ
1: ไม่ใช่คือคักแอคทีฟ
0: คือคักแอคทีฟ
1: ดีด
0: แต่นั่นคือช่วงแรกก็โพสต์ไปมันก็คงจะเป็นเมนู
1: ธรรมดาค่ะใช่ค่ะตามงบประมาณที่ได้
0: ต้มฟักผัดผักอะไรไปตาม
1: ใช่ค่ะผัดผักบุ้งต้มฟักแกงฟักทองแกงมะละกอวนอยู่ซ้ำ
0: ๆแล้วมันจุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยังไง
1: จุดเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจากการที่ครูปัดโพสต์ลงโซเชียลและทีนี้ผู้ปกครองเห็นว่าอ้าวครูใช้ผักอันนี้ทำกับข้าวผู้ปกครองก็เริ่มนำมาสนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ค่ะพอรู้ว่าครูปัดเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วรัฐบาลให้เงินแค่นี้เขาอยากมีส่วนร่วมเขาก็เลยเพิ่มงบประมาณให้เช่นวันนี้วันเกิดเขาขอสมทบทุนเพิ่มอีก 1,000 บาทครูปัดก็มีหน้าที่นำเงิน 1,000 นั้นมารวมกับงบของรัฐบาลที่โรงเรียนได้มา
0: อ่ะทีนี้ก็คือเริ่มจากโพสต์นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนฝูงผู้ปกครองมันขยายวงต่อออกไปกลายเป็นคนไม่รู้จักโผล่เข้ามา
1: ใช่ค่ะพอภาพอาหารที่ออกไปอะค่ะเริ่มเป็นที่แปลกใจของโลกโซเชียลว่ามันมีจริงๆหรอโรงเรียนที่ทำอาหารแบบนี้ช่วงแรกก็มีดราม่าเพราะเขาคิดว่าหนูเนี่ยสร้างภาพแต่ว่าพอภาพออกไปทางโซเชียลแล้วก็คือเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทุกคนหันมามองเราเลยการที่ทุกคนหันมาสนใจโรงเรียนเราก็มีทั้งสองแง่คือมาเพื่อจับผิดมาเพื่อตำหนิว่าเราทำจริงหรือเปล่ากลับมาเพื่อให้กำลังใจถ้าคนที่เขาดูลึกดูละเอียดเขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่างบประมาณรัฐบาลเท่านี้ได้เพิ่มมาเท่านี้กลายเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วเมนูที่เด็กได้ทานต่อให้เป็นเมนูที่ตามใจเด็กหรูหราฟู่ฟ่าแต่ในทุกเมนูที่อยู่ในถาดหลุมต้องครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้เราจะให้ความสำคัญมา

0: แล้ววันจันทร์เนี่ยคือวันที่ติดกับวันเสาร์อาทิตย์ปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่ติดลมหยุดไปเสาร์อาทิตย์จันทร์งอแงไม่อยากมาโรงเรียน
1: ใ
0: ช่เราก็เลยเอาเมนูฟูฟ่าไว้วันจันทร์
1: เพื่อให้เด็กอยากมาโรงเรียนในวันจ
0: ัน
1: ทร์อุ้ยนี่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องโภชนาการนะครับเป็นเรื่องจิตวิทยาเด็กด้วย
0: ใช่ค่ะเอามาหลอกทิ้งทวนไว้วันศุกร์วันจันทร
1: ์วันจันทร์
0: ซูโร่ซูชิวันจันทร์เบอร์เกอร์นะอะไรเงี้ยวันจันทร์ไม่ค่อยขาดพอมาวันอังคารเพื่อให้เกิดความสมดุลวันจันทร์ฟูฟ้าไปแล้วไฮโซลูลาไปแล้ววันอังคารเป็นเมนูผักพื้นบ้านเพื่อไม่ละทิ้งพื้นเพของเราใช่ค่ะจะเป็นชะอมหน่อไม้ดอกแคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นบ้านเพราะว่าประเด็นก็คือวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองอะค่ะชอบนำผักมาให้ด้วย
1: ถ้าเขา
0: ใช่ค่ะวันจันทร์เขาเก็บมาผักบุ้งมาให้อย่างเงี้ยวันอังคารครูแกงส้มผักบุ้งอะไรอย่างงี้หรือว่าเก็บชะอมมาให้วันอังคารครูทำแกงส้ม
1: ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยวันแล้วแต่ว่าครูว่าผู้ปกครอง
0: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกการสนับสนุนเนี่ยครูไม่เคยโพสต์ขอไม่เคยเอ่ยปากขอมาจากความศรัทธาและมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจล้วนๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องปรับเมนูให้เข้ากับวัตถุดิบที่เราได้มาค่ะ
1: ก็คือโดยสรุปก็คือว่าเราไม่เคยร้องขอเราก้มหน้าก้มตาทำของเราไปจนคนเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณครูปัดเตรียมอาหารให้น้องๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปตามหาครับอาจารย์สง่าหายไปไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอแล้วเจอกันที่ครัว
0: ได้
1: นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับครูคร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ครับ
2: ผลงานของคุณครูปัทมาพรเป็นที่น่าประทับใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครูปัดตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อโภชนาการของน้องๆ นักเรียนจริงๆนะครับจนมาถึงตอนนี้ครูปัดก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนามื้ออาหารกลางวันให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับและตอนนี้ผมมีคุณครูอีกท่านครับที่จะมายืนยันนั่งยันตีลังกายันถึงความสำเร็จในโครงการอาหารกลางวันของครูปัดครับนั่นก็คือครูตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนั่นเองครับใช่ไหมครับอาจารย์สง่า
3: คุณครูครับตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณครูมาประจำที่โรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารกลางวันเรื่องโภชนาการในโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งอ่ะ

0: ูตุ้มคิดว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหม
1: เปลี่ยนไปมากค่ะจากมาจากเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแค่ตามงบที่เขาให้มาแล้วก็พี่ปัดได้มาประยุกต
0: ์พี่ปัดนี่คือ
1: ครูปัดธรรมาพร
0: คือพี่ปัดนี่เป็นเพชรน้ำผึ้งที่นี่เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ปัดมาเปลี่ยนอะไรบ้าง
1: พี่ปัดมาเปลี่ยนตั้งแต่ที่เมื่อก่อนนี้ครูปัดจะไม่ได้รับไม่ได้ดูโครงการอาหารกลางวันพอได้รับตำแหน่งนี้พี่ปัดมาเปลี่ยนทุกอย่างค
0: ่
1: ะค่อยๆพัฒนาจากอาหารจากที่แบบที่อาหารพื้นบ้านทุกวันก็จะพื้นบ้านต้มฟักผัด
0: ผักบุ้ง
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผัดผัก
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเด็กก็เบื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วครูปัดมาปฏิวัติเลย
1: ใช่ครูปัดก็ที่ได้ช่องที่มาปฏิวัติช่วงที่โควิด
0: คือโควิดฉันจะไม่งอมืองอเท้าฉันจะเรียนรู้แล้วครูปัดเอาความรู้เหล่านั้นมาทำอาหารที่โรงเรียนณวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ครูตุ้มเห็นชัดเจนที่สุดคืออะไร
1: โภชนาการของเด็กค่ะตัวจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ค่ะ
0: ว้าว
1: แล้วเด็กที่นี่จะพยายามไม่ขาดโรงเรียนเลยค่ะในแต่ละวันเกือบ 100% เต็มทุกวัน
0: เด็กมาเพื่อจะมากินอาหาร
1: ใช่คำถามน
0: ี้
1: เราเคยถามเด็กค่ะว่าเหตุผลแรกที่อยากมาโรงเรียนเนี่ยอยากมาเรียนกับครูหรือว่าอยากมาทำอะไรเด็กๆจะตอบได้เลยว่าอยากมาทานอาหารกลางวัน
0: แต่เมื่อก่อนนี้ผมรู้เด็กมาโรงเรียนเพราะอยากมาเห็นความสวยของครูตุ้ม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอาหารด้วยเสียใจด้วยนะครับเปลี่ยนจากครูตุ้มเป็นอาหารแล้ว
1: อันนี้ต้องยอมรับค่ะ
0: ครูตุ้มประเด็นหนึ่งที่เป็นหาโรคแตกคือเด็กไม่กินผัก
1: ใช่
0: หลังจากที่ครูปัดเอามาปฏิวัติแล้วการกินผักของเด็กเปลี่ยนยังไง
1: เปลี่ยนไปเลยค่ะอย่างมีกรณีตอนเนี้ยป.1ตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะเขาจะมีปัญหามากเรื่องกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พี่ปัดอะค่ะมาประยุกต์ในอาหารนะคะ1 ถาด 1 อย่างต้องมีผักเพื่อแซมลงไป
0: สุดยอดมากครูตุ้มไหนใครไม่เคยกินผักเลยแต่มากินผักที่โรงเรียนยกมือขึ้นโอ้แม่เจ้าครูตุ้มนี่เราไม่ได้เตรียมกันไว้เลยนะ
1: ไม่ได้เตรียมค่ะ
0: เป็นเรื่องจริง
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยครูตุ้มขอให้ดำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ตลอดรอดฝั่งแล้วเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆขอบคุณนะครับครูตุ้มครับส่งกำลังใจนะครับสอนไปด้วยแล้วให้เด็กกินดีไปด้วยเก่งมากขอบคุณครับ
2: นี่แหละครับอาหารกลางวันทั้งดีทั้งอร่อยพร้อมกับประโยชน์ทางโภชนาการและอีกหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้นะครับก็คือทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนด้วยผู้ปกครองก็ชื่นใจที่ลูกหลานได้มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนด้วยล่ะครับ
3: ทางนี้เลยครับ
0: ทางไหน
3: ทางนี้ครับ
0: แล้วปานจะพาไปไหนเนี่ย
3: นี่ครับมาพบกับต้นเรื่องของเราครับคุณครูปัดครับ
0: ครูปัดสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เขาเอาเชฟข้าราชการมาเป็นเชฟแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
3: ไม่ใช่ครับเป็นข้าราชการที่มีทักษะ
0: ก็ดูแต่งตัวทีเนี่ย
3: เอาแหมเขาก็ต้องครบเพื่อโภชนาการ
0: ทุเรียนอาจารย์บอกเลยนี่เป็นเชฟคนเดียวที่แต่งชุดราชการในโลกนี
3: ้ขนาด
0: ปกติต้องหมวกขาวเสื้อขาวใช่ไหมชุดข้าราชการบ่งบอกว่าครูทำได้ทุกอย่าง
3: ทำได้ทุกอย่างเป็นครูปาดให้เธอแล้ว
0: ครูปาดเห็นแล้วตะลึงอ่ะทุเรียน
3: ครับ
0: นึกว่าจะมาเจอแกงส้มดอกแคนึกว่าจะมาเจออาหารไทยๆกลับมาเจอแฮมเบอร์เกอร์
3: แฮมเบอร์เกอร์ครับ
0: น่าสนใจมากขออนุญาตไปคุยกับปัดหน่อย
3: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมแอบดูคอยขโมยกินอยู่แถวนี้ครับอาจารย
0: ์นึกแล้วต้องไปชิมแน่นอนครูปัดเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับครูปัดเหตุไฉนใหญ่เล่าจึงเอาอาหารฝรั่งต่างชาติมาให้โรงเรียนเด็กเพชรน้ำผึ้งกินเพราะอะไรครับครูปัดครับ
4: ขออนุญาตถอดแมสเพื่อสะดวกในการสนทนานะคะ
0: เห็นมั้ยตอนเล่นอยู่ไหนทุเรียนทุเรียน
3: ใจละลาย
0: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเจอสาวทีไรเป็นแบบนี้ทุกที
3: อย่าเอ็ดไปครับ
0: เอ้าครูปัดในฐานะที่เป็นครูโภชนาการลองไล่ซิแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นที่เด็กจะได้กินมีอะไรบ้าง
4: ส่วนประกอบของแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ขนมปังนะคะ
0: ได้คาร์โบไฮเดรตแน
4: ่
0: นอนแต่เป็นขนมปังโฮวีตด้วย
4: ใช่ค่ะซึ่งหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้
0: เอาแล้วไปซื้อที่ไหน
4: คุณครูนุ่นทำเองค่ะโรงเรียนเราโชคดีที่มีคุณครูนุ่นเป็นน้อง
0: ครูนุ่น ทำแฮมเบอร์ไอ้ทำขนมปัง
4: เองแล้วก็ใช้แป้งโฮวีตใช่ค่ะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในตัวของคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดเป็นขนมปังจากท้องตลาดเนี่ยแน่ๆเลยต้องมีสารกันบูด
0: แน่นอน
4: แต่ว่าขนมปังเราทำขึ้นเอง
0: ไม่น่าเชื่อ
4: ไม่ใส่สารกันบูด
0: ขอดูขนมปังล้วนหน่อยได้ไหมมีอยู่ที่ไหน
4: นี่
0: เป็นอย่าง
4: น
0: ี้
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีโรยงาอีกนะครับผู้ชม
3: นี่แค่พืชด้วย
0: นี่ทุเรียนถ้าไม่บอกอาจารย์ว่าครูนุ่นทำเองนะอาจารย์นึกว่ามาจากโมเดิร์นเทรดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่ย
3: ซื้อเป็นล็อตมา
0: ใช่
4: ใช่
0: ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมสุดยอดมาก
3: อันนี้ต้องทำล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้ว
4: ค่ะเมื่อวานนี้เราทำ

0: ขนมปังกันเตรียมไว้ค่ะแล้วตอนเช้าก็นำมาอบเพื่ออุ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากเลย
0: นอกจากสารอาหารที่เรากำหนดเองได้แล้วยังเป็นปริมาณค่ะก็คือถ้าเป็นน้องอนุบาลถึงป.1 ป.2เขาจะตัวเล็กเขาจะทานได้ชิ้นเล็กๆเราก็ออกแบบให้เป็นชิ้นเล็กใช่ค่ะถ้าเป็นพี่ประถมก็จะต้องแบบ
1: ทานจุกหน่อย
0: ใหญ่ขึ้น
1: ซึ่งหรือแม้ว่าจะใหญ่มากกว่านี้เท่ากับพี่ประถมแล้วเด็กอนุบาลกินเด็กจะอ้วน
0: ใช่
1: เพราะแคลอรี่มันเกิน
0: ใช่ค่ะ
1: ครูปัดได้คาร์โบไฮเดรตจากขนมปังโฮวีตแล้วแล้วได้อะไรอีก
0: โปรตีนค่ะจะเป็นเนื้อหมูที่เราทำเป็นตัวเบอร์เกอร์ที่คุณครูกำลังย่างให้อยู
1: ่
0: เนื้อหมูเราก็ใช้เนื้อหมูสดแล้วตัวเนื้อหมูถ้าเกิดเป็นเบอร์เกอร์ตามท้องตลาดอาจจะมีแค่หมูกับเครื่องปรุงรสเกลือพริกไทยแต่ว่าเบอร์เกอร์ของเราจะใส่เป็นหอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็แครอทด้วยค่ะหั่นเต๋าเล็กๆเพื่อคลุกไปกับหมูแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเป็นเกลือเป็นพริกไทยเป็นเครื่องปรุงที่เป็นรสชาติอ่อนๆแต่ว่าให้ได้ความหวานจากตัวผักที่เราเสริมเข้าไปเพื่อให้มีคุณค่าของเนื้อสัตว์เป็นแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วน
1: คาร์โบไฮเดรตได้จากขนมปังโฮวีตโปรตีนได้จากหมูและส่วนหนึ่งได้จากชีสด้วยจะบอกให้แล้วก็ไขมันได้จาก
0: เนื้อหมู
1: เล็กๆน้อยๆแล้วจากชีสด้วยแล้วก็งาด้วยนะอาจารย
0: ์อ๋อใช่
1: แล้วที่ตามมาด้วยคือวิตามินและธาตุได้จากผักแต่ประเทศไทยเขาแยกผลไม้ออกจากผักวันนี้ครูปัดเอาอะไรมาให้เด็กกินหลังจากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้ว
0: ในเซตอาหารในถาดหลุมนะคะนอกจากมีแฮมเบอร์เกอร์แล้ววันนี้จะประกอบไปด้วยซุปข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นสลัดผักค่ะแล้วก็มีผลไม้ก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะวันนี
1: ้ไอ้ยะโอ้โหทุเรียนผมเข้าใจว่าหมดแค่แอปเปิ้ลหนึ่งคำแล้วก็กินไข่กินมันที่ไหนได
0: ้
1: สล
0: ั
1: ดมีซุปนี่มันเป็นฟูคอสใช่แล้ว
0: เพราะว่าคุณค่าทางอาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เด็กๆจะต้องได้รับค่ะนอกจากความหวือหวาของหน้าตานอกจากความทันสมัยตาม TikTok อะไรเงี้ยค่ะคุณค่าและสารอาหารแล้วคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดค่ะ
2: ปัดปัดปัดปัดดูสิครับคุณผู้ชมหน้าตาของอาหารกลางวันวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจริงนะครับเราไม่ได้เซตขึ้นมาเพื่อการถ่ายทำนี่มันเป็นอาหารกลางวันในถาดหลุมของเด็กนักเรียนจริงๆครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าหน้าตาดีแบบนี้ทุกวันครับสลับสับเปลี่ยนเมนูกันไปและที่สำคัญก็คือได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ยิ่งไปกว่านั้นคือกินได้ไม่จำกัดด้วยนะครับกินกันให้เต็มที่จะเบิ้ล2เบิ้ล3ได้เลยครูปัดไม่หวงของเห็นหน้าตาน่าทานแบบนี้แล้วก็ผมพาอาจารย์สง่าไปชิมซะหน่อยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าครูปัดโรงเรียนเพชรน้ำพึ่งมีความรู้เรื่องโภชนาการเต็มร้อยเขารู้ว่าทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วผักมันน้อยเขาก็เลยเสริมผลไม้แทนทำแฮมเบอร์เกอร์เสร็จให้เด็กไปกินขนมหวานไม่ได้อันนี้คือวิธีการจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเมื่อแป้งมันเยอะโปรตีนมันมากความหวานมันมีแล้วเอาของหวานมาไม่ได้ต้องเสริมผลไม้เพื่อจะเสริมเข้าไปกับผักสุดยอดมากๆแต่สิ่งที่ครูปัดทำนั้นไม่ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมของอาหารไทยออกไปใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่สอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการกินอาหารต่างชาตินั้นสักวันหนึ่งคุณก็ต้องกินแต่กินให้เป็นไม่ใช่กินแบบที่ขาดคุณสมบัติด้านโภชนาการนะทุเรียนแล้วทุเรียนว่าไงเห็นด้วยไหมประเด็นนี
3: ้คือเห็นด้วยก็เห็นด้วยครับอาจารย
1: ์แต่ทำไมแลรู้สึกเหนื่อยๆนะ
3: หิว
1: นึกแล้ว
3: หิวแล้ว
1: หิวแล้วก็รีบไปเหอะเขาจะได้ทำให้เสร็จ
3: ครับผมอาจารย์ครับ
1: ไปไหนต่อ
3: นี่ครับเดี๋ยวรอทานแล้วครับอาจารย์คร
1: ับไปนั่งกินเลยเหรอ
3: ครับผม
1: เด็กยังไม่มานะ
3: กินก่อนครับ
1: ครูปัดวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เด็กกินนะฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: นูชอบเมนูซูชิปลาหมึกค่ะ
1: หนูชอบเมนูข้าวหน้ามหาสมุทรค่ะเพราะว่ามีกุ้งค่ะ
2: สปาเกตตี้คาโบนาร่าผักขมอบชีส
3: อาหารกลางวันที่โรงเรียนหนูอร่อยที่สุดเลยค่ะ
4: โอ้โหกว่าจะออกมาเป็นอาหารแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่แค่วัตถุดิบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ต้องพร้อมนะ
5: โอ้แน่นอนที่สุดเลยแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะที่ดูรายการนี้เนี่ยนะครับ
4: ครับผม
5: ไม่ใช่โรงเรียนซื้อเองนะทุเรียน
4: อ้าว
5: แต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เครือข่ายบริจาคมาให้โรงเรียนแล้วถามว่าอยู่ๆเขาจะมาบริจาคเหรอเขาต้องเห็นผลงานของโรงเรียนที่ได้มีการทำอย่างดีเลิศแล้วก
4: ็
5: ตกถึงเด็กต่อเนื่องมีส่วนร่วมเพราะนั้นเกิดมาจากโซเชียลมีเดียของคุณครูและครูอีกหลายคนพอเขาเห็นปุ๊บแล้วเอ้ยอยากจะให้เด็กกินถูกหลักโภชนาการอยากให้เด็กกินอาหารปลอดภัย
4: ก็ลูกหลานเราทั้งนั้น
5: ลูกหลานเราทั้งนั้นในที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็หลั่งไหลเข้ามาทุเรียนนะฮะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับแต่ก่อนจะแยกย้ายจากกันไปครับ1คําถามครับถามทุกคนครับคำว่าอาหารจานสุกในความรู้สึกของอาจารย์สง่าคืออะไรครับ
5: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะเป็นชื่อรายการหลายคนก็ดูมาทุกตอนทุกตอนทุกตอนแต่ถามว่าคำว่าจานสุกคืออะไรจานสุกสุกได้หลายทางเด็กกินอาหารแล้วมีความสุขผู้ปกครองเห็นลูกกินอาหารผู้ปกครองมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขชุมชนมีความสุขเพื่อที่จะทำวัตถุดิบมาป้อนโรงเรียนที่เป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคนที่ทำอาหารที่เป็นครูหรือแม่ครัวก็มีความสุขและในที่สุดคนทั้งประเทศมีความสุขเพราะเด็กได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเด็กก็เจริญเติบโตสมวัยแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรของชาติที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไปพัฒนาชาติเราในที่สุดสุขกันทั้งประเทศ
4: อาหารจานสุกคืออาหารแห่งอนาคต
5: ถูกต้องครับ
4: นะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาอีกนะ
5: ยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณครับทุเรียนครับ
4: นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: เรื่องราวดีๆของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งครับแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่สิ่งที่คุณครูทำเพื่อเด็กๆนั้นยิ่งใหญ่มากๆครับและที่สำคัญเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนในทุกๆวันสุขที่ได้กินสุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะ
5: ให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
6: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
7: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
8: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมชูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
9: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
10: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
8: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่า

0: ไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
1: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
2: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีของสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
3: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
4: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะการตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
3: พี่เนกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
1: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
3: ชายหาดเหรอครับ
1: ใช่ครับ
3: ว้าว
1: หรือว่าบีชแฮนด์บอลครับ
3: ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
1: ้ครับ
3: ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
1: ใช่ครับใช่อ
3: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
1: ใช่ครับ
3: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
1: จะต่างกันเลยครับ
3: ต่างกันเลย
1: ที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะซอฟลงค
3: ือ
1: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอเป็นเล่นบน
1: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วยนะครับ
3: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
1: ใช่ครับแล้วอย่างนึงการใช้พลังงานที่บนทรายเนี่ยกับ บนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
3: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยากกว่าหน่อยป่ะครับ
1: เหนื่อยกว่า
3: เหนื่อยกว่า
1: เหนื่อยกว่า
3: แล้วผู้เล่นจริงๆในสนามมีครับ1ทีมนี้มีกี่คนนะ
1: ผู้เล่นในสนามเราจะมี1ทีมจะมีแค่4คนครับ
3: oh,
1: แต่ว่าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
3: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได
1: ้ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
3: แต่นี้นักกีฬาเยอะอยู่มั้ยครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นของโรงเรียนตัวแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
3: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยอ่ะอยากทำได
1: ้ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
3: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
1: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
3: ยากไหมหมุนยิง
1: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
3: ได้
1: สนใจไหมครับ
3: สนใจครับงั้นวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
1: พอเล่นได้ครับ
3: ม
1: ัน
3: แบบไม่ได้ยากถึงขั้น
1: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
3: โอเคสวัสดีครับ
1: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้งอดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มเพิ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เรียนเงินมาครับเดี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบแล้วก็คอยสอนพี่เขา
3: ฝากตัวด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจามณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในร่มค่ะเล่นตำแหน่งพีวอทค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มมาเป็นชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีทก่อนเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาติดบีทแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
3: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอ่ะเห็นทุกคนหมุนตัวได้แล้วมันดูเท่อยากทำได้บ้าง
1: ครับ
2: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
3: แป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวจริง
3: แป๊บเดียวคือ5วัน
2: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
1: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
3: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้วันนี
1: ้เดี๋ยวฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับเมย
3: ์โอเคครับ
1: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟกต์ช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
3: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบ มีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบเฮ้ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักหนึ่งอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
2: เด
3: ี๋
2: ยวจำขาคู่ค่ะตามบักเกอร์เลยจำแบบนี
3: ้ขอดูเป็น example หน่อย
2: ใช่ใช่อย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือมีไว้ก่อนแล้วก็จับจุ๊บจุ๊บก่อน
3: โอเคครับ
2: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
3: เดี๋ยวจะหมุนตัวด้วยก็ได้ถูกไหมทำไมต้องฝึกขาคู่ครับ
2: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจับคู่บิดตัว
3: อ๋อจับคู่แล้วบิดตัว
2: ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้ามแล้วก็จำคู่
3: ครับ
2: นี
3: ่โอเค
2: แต่เมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
3: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง
2: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มการยิงเราจะมีให้น้องเซฟ
3: โอเคครับแบบยิงแบบ
2: ใช่ค่ะยิงเลย
3: โอเคครับ
2: อันนี้คือก็คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
3: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
2: ใช่ก็แค่เราแค่เปลี่ยนไปลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนไปลงมารับแทน
3: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยครับเดียวเอง
2: เหนื่อยค่ะ
3: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
2: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจำบอล
3: อ๋อแย่งกันเหมือนบาส
2: ใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมติฝั่งเราได้โอเคฝั่งเราบุกก็เข้ามามันก็มีเกมรับคอยฝั่งนึงรับ
3: ครับ
2: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้เข้าประตูได้2แต้มเลย
3: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
2: ใช
3: ่ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหรือจะหมุนตัวก็ได้
2: ถ้าสมมติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
3: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
2: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิงค่ะ
3: สมมติว่า
2: สมมติหนูโยนให้พี่ใช่ไหมปุ๊บกระโดดใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
3: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
2: ก็ได้2แต้ม
3: โอ้ยากอยู่นะ
2: อันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยอ
3: ีกแบบนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมติถ้าเรามีบอลใช่มั้ย
2: ค่ะ
3: เราวิ่งได้มั้ยหรือว่าเราไม่สามารถ
2: วิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3ก้าวสูดได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส
3: ่งถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได้
2: เลยก็คือโอเวอร
3: ์ฟาวล
2: ์ฟาวล์ก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
3: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
2: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่มั้ย
3: ครับ
2: แล้วอย่างงี้เราสามารถอย่างงี้ได้เลย
3: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
2: ห้ามเท้าอย่างนี้ห้ามเท้าเราหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างนี้แล้วหยิบ
3: โอเค
2: ให้แค่เอื้อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดตัดตัวห้ามตกลงไปก่อน
3: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
2: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
3: โอเคเข้าใจแล้ว
2: ถ้าส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้หรอคะ
3: เขาก็จะไม่เสี่ยง
2: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะมีฝ่ายเกมรับที่รับอีกมันก็จะยากเวลาเข้าไป
3: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วต้องฝึกท่ายิงธรรมดาด้วยไหมหรือว่ามัน
2: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่เดี๋ยวหนูส่งบอลให้พี่รับบอลตรงนี้แล้วกระโดดยิงใช่
3: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดธรรมดาก
2: ระโดดแบบนี้กระโดดยิงท่ายิงอย่างนี้ปกติแต้มเดียว
3: มันต้องรอได้3ก้าว
2: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบ
3: ในกรอบโอเคครับ
2: จะรออีกสัก2ลูกนั่นน่ะ
3: ได้ครับ
2: อีกลูกนึงอ่ะอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัวพิเศษคือได้2แต้มเลย
3: นะขอลอง
2: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะตอนถึงจ้ำสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
3: ได้ครับ
2: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บ รอเอาบอลก่อนแล้วก็จัมป์อีกทีนึง
3: แล้วค่อยจัมป์อีกทีนึงโอเค
2: โอเครอก่อนอันนี้ก็คือ2แต้มเลย
3: โอเคอ
2: ันนี้คือเบสิกที่ได้ละ ไม่เหนื่อยไม่เหน
3: ื่อยโอเคเข้าใจแล้ว
2: เข้าใจ
3: ม
2: ั้ยคะ
3: คือมันก็สนุกดีนะคือถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่ากระตือรือร้นดีอ่ะ
2: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
3: ยิ่งมันฮะ
2: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสีอ่ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกแบบมาดิยิง
3: มาด
2: ิ
3: มาดิ
2: ก็จะเอาคืนอ่ะ
3: เ
2: นาะมันกีฬานี้มันตรงนี้แหละ
3: แล้วอย่างพอเมย์เล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอ่ะความสนุกมันต่างกันไ
2: หมหนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
3: ๆ
2: บีดเล่นแค่10นาที2ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30นาที2ครึ่ง
3: 30นาที2ครึ่ง
2: แต่ว่าความกดดันอ่ะหนูว่าบีดกดดันมากกว่าเพราะว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร
3: ์
2: ก็คือมีเวลาแค่10นาทีสุดท้ายที่จะสามารถชนะได้แต่ของอินดอร์แบบโอเค30นาที20นาทีแรกอาจจะแบบค่อยๆยังไม่ค่อยได้20นาทีอ่ะอาจจะโต้ทันแล้วก็มีเวลาอีกตั้ง30นาทีสุดท้ายที่จะแบบเอาชนะได้อีกมันเลยกดดันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูว่านี่กดดันมากกว่าก
3: ดดันกว่า
2: ด้วยความที่มันแบบระยะเนี่ย3มันแค่เนี่ยใช
3: ่สั้นกว่าของ
2: สั้นกว่าของ
3: ในร่มใช่ไหม
2: ใช่มันก็เลยแบบมันต้อง
3: ดูแต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆถึงพอควร
2: ใช่อันนี้ต้องฟิตกว่า
3: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง 239 การหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนี่เมื่อกี้เราไม่ได้รู้สึกว่าโหเดรนเอนเนอร์จี้ไปแบบเยอะเหมือนกัน
2: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดูดมันจะบอกโอ๊ยแป๊บก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรง
3: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพสิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ไทป์เนี่ย
2: มีคนค
3: ่
2: ะ
3: อย่าง
2: พี่รู้ว่าพี่เล่นตกแต้งเลย
3: ตัวพิเศษ
2: ใช่
3: เพราะเราเป็นคนพิเศษ
2: ใช่แล้ว
3: ก็คือไม่ว่าจะยิงก็ได้2แต้มวันน
2: ี้
3: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
2: ใช่ค่ะเพราะว่า2แต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกัน
3: เขาก็
2: ย
3: ิ
2: ง
3: แต่ปกติ
2: ใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
3: ้เฮ้ยก็แน่นอนส
2: ิแล้ว
3: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
2: หมุนยิงเลย
3: อุตส่าห์ซ้อมมาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4แต้มได้มั้ยถ้าหมุนยิง
2: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
3: เฮ้ยจริงเหรอ
2: แต่ไม่ตัดกติกาจริงไม่ได
3: ้กฎไหนเนี่ยกฎเมย
2: ์กฎเมย์เอง
3: โอเค
2: เดี๋ยวลองไปฟ้อมกับน้องก่อนได้ค่ะ
3: โดยพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทำ
2: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
3: อ๋อเกมรับคือ2คนนึง
2: ใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี
3: ้ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
2: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได
3: ้
2: เป็น2แต้มฝั่งนี้จะหนูรับบอลให
3: ้โอเคต้องวิ่งเข้าไปมั้ย
2: จะหนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เนี่ยเอาบอลแล้วก็ยิงเลยใช่แต่เราสามารถเข้าไปอีกได
3: ้กระโดดข้ามมาได้ใช่
2: เมื่อกี้ไกลไป
3: โอเค
2: เดี๋ยวลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วหมุนเลยเราต้องรอเท้าคู่ก่อนมือคู่ก่อนรองเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
3: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเท้าคู่ก่อนใช่อย่างนี้ก็ได้2แต้มเหมือนกันเนี่ยพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลยตอนซ้อม

0: ต่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวรุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนนึงเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่าการคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถยิงตรงไหนก็ได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโพสต์กับดูตัวกลางค่ะพอบอลฝั่งนี้เราจะดูตัวนี้พี่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสต์ยืนแบบนี
0: ้ยืนเข้ามาแทรก
1: ใช่
0: โอเค
1: ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสต์โอเคอันนี้พี่ดูตัวกลางค่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้รอดตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาดูว่าหนูก็ใครตัดไปเลยก็ได้ใช่รอบนั้นเลยเกมรับมีประมาณแค่น
0: ี้
1: เกมรับมันต้องเคลื่อนเยอะหน่อย
0: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
1: เกมเราก็จะมีอีกแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุน
0: oh.
1: กระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
0: ้เหมือนวอลเลย์บอล
1: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้แล้วบล็อก
0: ต้องยกเท้าก่อนขึ้นไปบล็อก
1: ใช่ค่ะต้องกระโดดลอยตามไป
0: โอเค
1: กระโดดตามโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
0: เตี้ยเกิน ไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้ ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลาเราเล่นแชร์บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูenergy มันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากเล่นทีมมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
2: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมผู้เล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสาวประตูคอยเข้าสลับกัน
0: ใครเป็นผู้รักษาประตู
2: นี่น้องอิงนะครับอิงนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลูก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4คร
0: ับ
2: อยากจะเล่นแค่ลายริมนี้ทางนี้อย่างเดียว
0: ยิงฝั่งโน้น
2: ใช่ครับใช่
1: ๆลารถ
3: สู
0: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจัมบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาพักโดนไปแล้ว1

0: ทำได้2แต้มแล้วเริ่มมันเริ่มมันโอ้โหแต้มที่4ครับฟอร์ม
1: คือนี่มากหน่อยลูกแค่ไม่มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนให้หรือเปล่านะ
2: โอ้โห

ถูกวิ่งไปเลยเรียกว่าหูวิงไปหนึ่งดอกโป้งรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญนะครับให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนใจเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: กสามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
0: โอ้จริงๆวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกตอนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตในลงทีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจริงๆต่อยสักเกมไหมครับ
2: พี่เขาพอเล่นได้แหละเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่มีแรงแต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่เขาหมุนได้เลยเงี้ยหนูก็แบบเออทำไมเขาทักษะเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยฝึกแบบเดียวก็ได้เลยค่ะแรงก็ไม่ตก
1: จุดเด่นของเขาแน่นอนครับเรื่องของการยิงบอลการส่งบอลและหลังๆมาเริ่มมีการที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนหรือเริ่มมีการหลอกเล่ห์เหลี่ยมการหลอกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรปรับของน้องอัดจะมี1จุดแค่จุดเดียวนะครับเรื่องของการที่ระหว่างรอบอลเนี่ยน้องอัดชอบเข้าไปรอบอลใกล้โซนมากเกินไปทำให้ถ้าได้บอลมาพื้นที่ในการกระโดดยิงมันจะน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
2: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ว่าการหมุนก็ยังไม่เห็นได้พี่ยังไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อัดพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อัดเป็นตัวสองแต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงพอจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าโอเคสองแต้มเรามีหน้าที่ทำงานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้แต้มเราก็โอเคได้แต้มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
2: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำค่ะจังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราค่ะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัลกลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากให้ทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
2: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
0: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้เป็นการมาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อนะครับผมยังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เอนจอยมากๆนะครับผม

ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

0: จ็บไข้ได้ป่วยถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อย่างเราๆนะคะที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวันซึ่งค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโรคและอาการของแต่ละคนด้วยนะคะหากใครมีสุขภาพแข็งแรงมีประกันคุ้มครองหรือมีการสำรองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพไว้อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าใครเจ็บป่วยบ่อยครั้งแถมยังไม่มีประกันหรือเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก็อาจจะต้องกังวลมากหน่อยละค่ะเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะแต่ว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนก็ละเลยเรื่องนี้ไปค่ะเคยคิดไหมคะถ้าวันหนึ่งเราเจ็บป่วยขึ้นมาอยากจะได้รับการรักษาพยาบาลแบบไหนจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าสวัสดิการที่บริษัทหรือองค์กรให้กับเรานั้นเพียงพอไหมต้องจ่ายส่วนต่างแค่ไหนหรือเราต้องสำรองจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนหรือเปล่าวันนี้นะคะเรามีตัวอย่างของแขกรับเชิญค่ะที่ประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะจนต้องเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะมาฟังวิธีการรับมือของเขาคนนี้กันค่ะผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กับนักข่าวหนุ่มไฟแรงทีเดียวนะคะจากช่องนาว26นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาต้องเจอกับอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันนะคะแล้วก็ทำให้ฉุกคิดเรื่องของการวางแผนการเงินพูดคุยพร้อมกันกับคุณพจน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ถามคุณพจน์ก่อนเห็นหน้าค่าตาแบบนี้บางคนอาจจะเอ๊ะคุ้นๆนะคะเหมือนอยู่ตามหน้าจอทีวีนะคะทำงานอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ตอนนี้พจน์เป็นผู้สื่อข่าวครับในสายของบันเทิง อยู่ทางช่องนาว26ครับโดยหน้าที่หลักเนี่ยก็จะเป็นของการไปทำข่าวที่นอกสถานที่ซะส่วนใหญ
0: ่
1: แล้วก็ในออฟฟิศบ้าง
0: ทำไมถึงมาทำอาชีพผู้สื่อข่าวล่ะคะมีความชอบหรือสนุกกับการทำยังไงบ้าง
1: อาจจะเป็นเพราะว่าความชอบมั้งฮะชอบแบบในเรื่องของทีวีมาก่อนนั่นนี่คือตั้งแต่เด็กแล้วก็สนใจเรื่องงานทีวีพอเข้ามาเรียนมหาลัยก็เรียนเป็นแบบว่าไมเนอร์ทางวิทยุโทรทัศน
0: ์เลือกเรียนเลย
1: ถูกต้องแล้วก็มีโอกาสดีที่ได้แบบมีที่รู้จักกันเขาก็ยังมีตำแหน่งว่างมาลองทำไหมเราก็ลองเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟังก์ชันงานพวกนี้เราไม่ได้เกินขอบขายงานเราทำได้นะเราก็เลยทำนะเราก็มาเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมจากในงานนี่นะฮะ
0: ทำมานานยังคะ
1: ประมาณจะปีหนึ่งแล้วฮะ
0: เป็นยังไงบ้างเนื้องานเหมือนกับที่เราคิดหรือว่าเหมือนกับที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
1: ก็ถ้าเหมือนไหมก็เหมือนแต่มันอาจจะสโคปอาจจะกว้างกว่าแล้วก็มีความละเอียดมากกว่าที่เราเรียนนิดนึงอาจจะเป็นโชคดีที่ว่างานที่บริษัทเนี่ยทำแทบทุกอย่างคืองานซัพพอร์ตก็ทำงานโปรดักชันก็ทำ อะไรเงี้ย
0: ทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลย
1: ใช่ครับก็เลยได้มีโอกาสเรียนรู้งานหลายอย่าง
0: แล้วจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของเรากับการทำงานนี่เป็นยังไงอะคะ
1: ค่อนข้างถูกชะตากันเป็นความโชคดีมากคือว่าก็คือผมก็เป็นคนที่ชอบแบบเรียกว่าเข้าสังคมก็ได้
0: ตาหูตา
1: ใช่อยู่เสมออยู่แล้วพอมาได้ทำงานตรงนี้มันอยู่เหมือนเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับเราฮะก็คือเป็นสังคมบันเทิงสังคมอะไรแวดวงที่เราคุ้นๆอยู่แล้วเรารู้สึกว่าการทำงานออกไปข้างนอกของเราแต่ละวันอ่ะมันเหมือนการแบบไปเจอเพื่อนไปใช้ชีวิตทั่วไปของเรา
0: ก็ถือว่าสนุกกับการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตไปพร้อมๆกันด้วย
1: ถูกต้อง
0: ถามถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์การทำงานแล้วนะคะมาคุยเรื่องการเงินบ้างดีกว่าปกติเนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะรายได้หลักก็มาจากเงินเดือนเลยเราบริหารจัดการยังไงเวลาได้เงินมาแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะ
1: ส่วนหนึ่งเลยคือเราก็จะดูจากที่บริษัทมีประกันสังคมprovident fund หรือว่ากองทุนต่างๆเราก็จะตัดไปเลยเท่าที่บริษัทจะตัดให้เราได้ เพราะเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือเราเป็นคนอย่างที่บอกว่าเที่ยวอยู่แล้วพอเป็นเที่ยว
0: ชีวิต
1: การใช้จ่ายเงินการ spend เงินในแต่ละวันของเราก็ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่บริษัทตัดให้เราตั้งแต่ต้นทางได้เราให้เขาตัดไปให้ก่อนเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เงินที่มันเวสไปเปล่า
0: ๆค่ะมันเป็นการลงทุนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องก็มองว่าเป็นแง่นั้นพอเงินที่มาใช้เงินก้อนที่เหลือแบ่งยังไงเราก็พยายามแบ่งคือเพื่อ1เก็บออมว่าในพวกกองทุนเป็นหลักก่อนที่วางแผนไว้ตอนนี้ฮะว่ากองทุนส่วนที่เหลือก็คือว่าเรามีค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเช่นค่ารถค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี้ค่าใช้จ่ายประจำที่เราต้องชำระแล้วค่อยเหลือเป็นก้อนที่เราจะต้องมานั่งจัดการที่เหลือว่าโอเคเดือนนี้เรามีแผนพิเศษหน
0: ัก
1: ที่ต้องทำอะไร เราต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้วางกันไว้ว่า พอไหม
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: แปลว่าจริงๆแล้วใช้หลักออมก่อนใช้
1: ใช
0: ่นะคะตั้งแต่ให้บริษัทเนี่ยเขาตัดไปแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องของประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคือเรื่องของความเจ็บป่วยใช่ไหมคะไล่ฟังหน่อยว่าประสบการณ์ตรงของคุณพจน์เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยแล้วทำให้เราต้องฉุกคิดเรื่องเงินคืออะไรคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวงานตัวเองเนี่ยก็จะต้องทำทุกอย่างทำ
0: ซัพพอร์ต
1: เบื้องหน้าเบื้องหลังในงานเบื้องหลังเองก็จะดูเรื่องของสตูดิโ
0: อ
1: ก็อาจจะมีอุบัติเหตุเรื่องของการยกของอะไรเงี้ยที่น่าจะเกิดกับทุกคนเวลาไปใช้งานใช้แรงนะฮะยกของผิดท่าซึ่งเราก็เกิดอาการเริ่มปวดตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่เจ็บแป๊บเดียวแค่เหมือนว่าเหมือนยืนนานๆหรือทำอะไรหนักๆเฉยๆเดี๋ยวตอนเช้ามันคงหาย
0: เหมือนแค่เจ็บ
1: แป๊บแบบเจ็บนิดเดียวอะไรเงี้ยฮะก็จนเกิดวันที่เป็นเกิดเหตุนะคือว่าตื่นเช้ามันก็เริ่มเจ็บตั้งแต่ช่วงสะโพกด้านซ้ายนะฮะตรงถึงตรงขาต้นขาแล้วก็แต่เรารู้สึกว่าเราทำงานไหวนะเรา
0: ไปเดินเหินได
1: ้ปกติแต่พอวันนั้นที่ไปนั่งทำงานเสร็จปุ๊บก็เริ่มเจ็บนั่งทำงานแล้วก็เจ็บก็เลยต้องแบบนั่งสักแป๊บนึงก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนท่าเพื่อให้มันหายเจ็บแต่เรายังรู้สึกว่าเราทำงานอยู่ได้ซึ่งช่วงวันนั้นเองมีเหตุจะต้องไปถ่ายรายการข้างนอกพอดี
0: มัดแขกไว
1: ้ใช่ผมก็เลยโอเคยังไปไหวเราไปกันก็ยกกองไปกับทีมงานนั่งรถกันไปปรากฏว่าไประหว่างทางนั้นเองเราปวดขามากจนรู้สึกว่าหน้ามืดหน้ามืดไปเลยแล้วรู้สึกว่าการพักต้องการยืดขา
0: เพราะเรานั่งนาน
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ก็ปรากฏว่าพอยืดเสร็จก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะมันนั่งมานานตั้งแต่รถติดเป็นครึ่งชั่วโมงจนเรารู้สึกว่าเราคงไปสภาพนี้ในการทำงานไม่ได้แล้ว
0: ปวดแค่ไหนคะตอนนั้น
1: ตอนที่ปวดพอมันเริ่มปวดมันจะปวดตั้งแต่ต้นขา
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็จะลามเริ่มปวด
0: ไปเรื่อย
1: จนถึงปลายขาปวดหนักที่สุดตอนนั้นคือพอมันหน้ามือเสร็จปุ๊บขาซ้ายมันชาจนเราก็เริ่มวิตกว่าเฮ้ยตอนแรกเรานึกว่าแค่ปวดกล้ามเนื้อเราเริ่มแบบว่ามันปวดเส้นประสาทหรือเปล่าเพราะมันมีอาการชาก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไม่ไหวแล้วก็ขอทีมงานว่าส่งนักข่าวคนอื่นไปแทนได้ไหม

0: ที่ของตัวเองให้เต็มที่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีจิตวิญญาณความรับผิดชอบอยู่สูง
1: ถ้าวันนั้นท่านระหว่างทางมันไม่รู้สึกว่าหน้ามืดแล้วจริงๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าทำได้เราแค่แบบเหมือนทุกเหมือนตอนเช้าคือเดินไปยืดนิดหน่อยเดี๋ยวเดินไปถ่ายรายการต่ออะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือแบบนั่งมาแล้วหน้ามืดถ้าหน้ามืดเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ไหวแล้วเรากลัวว่าเราจะกลายเป็นภาระให้กับกองถ่ายหรือเปล่าถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมากกว่านี
0: ้เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอไปพบคุณหมอเลือกไปโรงพยาบาลแบบไหนก่อน
1: โรงพยาบาลเพราะว่าสาเหตุแรกคือเราก็เลือกไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐพอเราไปถึงโรงพยาบาลรัฐเนี่ยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลไม่ได้ประเมินว่าสถานการณ์นั้นมันคือเคสฉุกเฉินกรณีฉุกเฉิน
0: อ๋อถือว่ายังไม่ฉุกเฉิน
1: ใช่
0: แม้ว่าเราจะหน้ามืดแล้วก็ตาม
1: ใช่เขาบอกว่าแบบอ๋อมันเจ็บขาเขาเจ็บขาเฉยๆเจ็บขาจากเส้นอักเสบกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคงั้นไปแผนกเฉพาะทางซึ่งพอไปแผนกเฉพาะทางไม่ใช่ฉุกเฉินเนี่ยตามสภาพของโรงพยาบาลรัฐเราก็ไปเจอเหตุการณ์ว่าโอ้โหเขารับคิวกันตั้งแต่6โมงเช้า
0: เขาเพิ่งได้ตรวจ
1: ใช่ครับคิวจะเริ่มตรวจตั้งแต่เที่ยง
0: โอ้โห
1: แต่เขารับคิวกันตั้งแต่6โมงเช้า
0: แต่เราไปถึงตอนบ่าย
1: เราไปถึงบ่าย
0: แล้ว
1: ซ
0: ึ่
1: งหมายความว่าเขาบอกว่าคุณจะนั่งรอก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่หลุดคิวไป คุณก็จะได้เข้ารักษาแต่เราเจ็บหนักมากแล้วเราก็
0: ไม่ไหว
1: แล้วเราก็คิดว่าถ้าเรารอมันก็คงไม่ได
0: ้
1: ก็เลยตัดสินใจนะตอนนั้นว่างั้นขอเปลี่ยนไปโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดแทนก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอกชน
0: ตอนนั้นไปด้วยตัวเองหรือเปล่าคะ
1: ก็นั่งแท็กซี่ไป
0: ก็คือยังพอเดินไหว
1: มีเพื่อนอีกให้เพื่อนที่เป็นทีมงานคนหนึ่งพาไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเจ็บหนักมาอะไรเงี้ย
0: ระหว่างทางเกิดล้มลงไปก็ไม่มีใครช่วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็เลยตัดสินใจไปแท็กซี่กันต่อไปโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่ง
0: ใกล้ๆกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตรงนั้นก็ในแผนกฉุกเฉินเองเนี่ยพอมันเป็นอาการของกล้ามเนื้อเองเขาก็จะส่งขึ้นไปแผนกเฉพาะเป็นแพทย์เฉพาะทางเช่นเดียวกันแต่ด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันก็จะทันท่วงทีเลยเราก็เข้าไปปุ๊บดูแลหมอก็วินิจฉัยโรคฉีดยาให้เพราะเราก็แจ้งเลยว่าเราต้องการแบบฉุกเฉินขอที่จะฉีดยาปุ๊บแล้วไปทำงานได้เลยขอฉีดยาปุ๊บแล้วเดี๋ยวอาการดีขึ้นแล้วเราจะไปทำงานต
0: ่
1: อหมอก็จัดการให้เรียบร้อยฮะฉีดยากายภาพให้มันหายปวดซึ่งมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งในช่วงนั้นพร้อมกับจ่ายยามา
0: พอไปโรงพยาบาลเอกชน
1: ใช่
0: หลายคนก็นึกถึงค่าใช้จ่ายที่ตามมาเป็นยังไงคะ
1: ถูกต้องฮะก็การรักษาแค่เวลาประมาณ1ชั่วโมง
0: สั้น
1: ๆครั้งนั้นคือหมดไป 3,500 บาทซึ่งเป็นเคสที่เราต้องสำรองจ่ายไปก่อน
0: แล้วบริษัทได้มีสวัสดิการด้านนี้ให้หรือเปล่าคะ
1: โดยปกติทางบริษัทจะมีประกันเรื่องเป็นประกันอุบัติเหตุประกันเนื่องจากเพราะเราเดินทางทำงานอยู่แล้วประกันบริษัทก็จะมีประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุให้ใช่ค
0: ่ะแต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
1: ใช่
0: ล่วงหน้า 3,500 บาทตัวเลขดีน่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้คุณพลเนี่ยมาฉุกคิดเรื่องของเงินเรื่องของการทำประกันหรือว่าเรื่องของการมีเงินฉุกเฉินนะคะแต่ว่าจะไปไหนบ้างเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามมุมมองนี้กันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะเงินทองต้องวางแผนนะคะถึงเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ทำร้ายสุขภาพรวมถึงต้องเสียทรัพย์ในเวลา1ชั่วโมง 3,500 บาทปกติเนี่ยเราทำงานกว่าจะได้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะหรือว่ามีหลายวันด้วยเหมือนกันนะคะฉุกคิดอะไรได้บ้างจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
1: คือพอเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างพูดบอกว่าเราสำรองเงินจ่ายไปก่อนเพราะว่าอย่างเคสนี้เองเนี่ยในมุมบริษัทถ้ามองเขามองว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุกับการที่ไปรักษาในแง่นึงเขาอาจจะมองว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้ในแง่ที่ว่าเราแค่นั่งรถไปเฉยๆแล้วอยู่เราไปหาหมออ่
0: ะ
1: มันก็อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้คุณจะมาเคลมว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เลยในมุมนึงบริษัทอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ก็คอยความโชคดีว่าทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็มองว่าโอเคมันเกิดจากเหตุการณ์หลังๆก่อนหน้านี้นานมากที่อย่างที่บอกว่าไปยกของในสตูดิโอ
0: ซึ่งเกิดจากการทำงาน
1: ใช่ซึ่งเกิดจากการทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องย้อนหลังให้
0: ใน
1: ความโชคดี
0: ได้เงินคืนกลับมา
1: ใช่แต่ว่าแต่ตรงเหตุการณ์นี้พอเราต้องจ่ายเองเราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกล่ะแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่เราวางแผนไว้เนี่ยเวลาหลังจากนั้นจนกว่าสิ้นเดือนที่เงินเดือนเราจะออกเราจะทำยังไง
0: ถ้าเดิมทีเราเคยมีเงินเก็บเพื่อสำรองฉุกเฉินไว้ส่วนตัวหรือเปล่าคะ
1: ถ้าโดยฉุกเฉินส่วนตัวไม่ได้มีเป็นก้อนขนาดนั้นใช
0: ่
1: เพราะว่าอย่างที่พูดบอกคือเราเลือกที่จะไปลงทุนกับบริษัทซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าแบบว่าฉุกเฉินปุ๊บเราออกมาใช้พยายามเก็บ ไว้เป็นก้อนหนึ่งไหมเพื่อฉุกเฉินจริงๆ
0: emergency
1: case แบ

0: ก็คือทำให้เราคิดได้แล้วก็หันมากลับมาเก็บเงินฉุกเฉินเลยเก็บยังไงแล้วก็เก็บมากน้อยแค่ไหนคะ
1: อย่างตอนนี้เองอ่ะคือก่อนหน้านี้ก็มองว่าเฮ้ยประกันคำว่าประกันมันต้องตอบโจทย์เราว่ามันต้องมีประกันลักษณะนี้สิที่เราเป็นผู้ป่วยนอกแล้วเราต้องการที่จะไปหาหมอแต่ปรากฏว่าก็ไปศึกษาดูก็รู้สึกว่าต้นทุนมันสูง
0: เนี่ยประกันค่อนข้างสูง
1: ก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราลองเก็บตังค์ดีกว่าอาจจะสักประมาณ 10% ของเงินที่เราเหลือใช้แล้วหักทั้งหมดแล้วเนี่ยเหลือก้อนเท่านี้เข้าอีกบัญชีหนึ่งไว
0: ้
1: ที่มันไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตร ATM เพื่อที่มันจะยากต่อการใช้งานใช่เราเข้าบัญชีนี้ไว้แล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็สามารถใช้จ่ายของเราตามปกติได้ขนาดน
0: ั้
1: นอ
0: ุ่นใจไว้หน่อย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราต้องจ่ายเงินก้อนโตโดยที่เราไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยก็เท่ากับเราไปเบียดบังเงินที่เราต้องใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เหลือของแต่ละเดือน
1: ใช่คร
0: ับดังนั้นที่ดีกว่าก็คือมีเงินยักไว้เลยก้อนหนึ่งที่บอกว่า 10% ของการหักมาจากทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เก็บไว้อีกบัญชีนึงที่น่าสนใจคือห้ามเป็นบัญชีที่มีบัตร ATM ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวรูดใช้หรือกดใช้ได้
1: ก็ด้วยความนิสัยส่วนตัวเนี่ยพฤติกรรมการใช้เงินของเราคือมีแล้วเราก็ค่อนข้างอิสระกับการจับจ่ายซื้อของหรือว่าการเที่ยวของเราอะไรเงี้ย
0: แต่บางคนที่น่าสนใจของคุณโพสต์แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณโพสต์เก็บออมเงินอยู่แล้วนะมีวินัยด้านการออมแต่บังเอิญไปเก็บออมในระยะยาวเป็นหลักทำให้เมื่อต้องการใช้เงินที่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยไม่มีเงินเอาออกมาใช้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราเองต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวด้วยนะคะไม่ใช่แค่หวังว่าจะไปใช้เงินก้อนนี้ในช่วงหลังเกษียณหรือว่าอีก10ปี5ปีข้างหน้าแต่วันนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นไม่มีเงินสดใช้ไม่มีสภาพคล่องก็ไม่ได้เนี่ยคุณวัดก็เลยได้บทเรียนจากเรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคะเราไปแบ่งปันมุมมองนี้ให้กับเพื่อนนักข่าวหรือคนที่รู้จักยังไงบ้างคะ
1: คือเหตุการณ์เนี้ยเราก็พูดกันพอสมควรในวงทีมงานด้วยกันว่ามันเกิดเหตุนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้มันยังโชคดีตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าหน่วยงานเขายังเบิกย้อนหลังให้เราได้แต่มันคงไม่ใช่ทุกเคสหรือเปล่าที่บริษัทจะมาจัดการอย่างนี้ให้กับเราอะไรเพราะฉะนั้นก
0: ็ดูแลตัวเอง
1: ดูแลตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญมาก
0: ค่ะแล้วในด้านของการออมแล้วการลงทุนของคุณพจน์เองล่ะคะเรามีวิธีการเลือกสินทรัพย์ที่เราเข้าไปลงทุนหรือว่าเลือกกองทุนรวมยังไงบ้าง
1: อย่างกองทุนรวมเองก็เราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาดูแลอยู่ตอนนี้ก็เน้นในการซื้อที่มันเป็น LOT FI อย่างเงี้ยมากกว่า
0: ใช้สิทธิ์แล้วอย่างภาษีด้วย
1: ใช่ครับเพื่อใช้สิทธิ์ในส่วนด้วย
0: แล้วทำไมถึงเลือกใช้กองทุนรวมเป็นหลักล่ะคะมีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นไหมมีไปซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทองคำบ้างหรือเปล่าม
1: องไว้อยู่ว่าในอนาคตสัก5ปี6ปีถัดไปอาจจะมองเป็นพาร์ทถัดไปแต่พาร์ทตอนนี้เรามองว่าเราลงทุนในกองทุนรวมหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือพอทำงานเนี้ยเราไม่ได้มีเวลาในการมานั่งดูว่าหุ้นมันไปเท่าไหร่ผมมองว่าถ้าเราไม่มีเวลาในการมาจัดการกับเรื่องพวกนี้เราก็หาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เขาเป็นนักลงทุน
0: มา
1: ดูแลให้เราดีกว่าไห
0: ม
1: คือเรายอมเสียเปอร์เซ็นต์ในค่าทั้งหมดที่เขาเป็นค่าจัดการลงการลงทุนเขา
0: แล้วเวลาเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเราก็จะมีเรื่องของสิ้นเดือนเนาะหลายคนบอกสิ้นเดือนที่ก็มีปาร์ตี้สังสรรค์นะคะคุณพจน์เองเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของบันเทิงด้วยนะคะแล้วเราจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้ได้แบบมีความสุขกับชีวิตมีเงินเหลือเก็บด้วยไม่เป็นหนี้ด้วย
1: อย่างที่บอกคือออมก่อนออมก่อนใช้นะส่วนหนึ่งแล้วที่จะทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรเรายังมีเงินที่จะใช้จ่ายหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าในระยะยาวใช้อุ่นใจไปได้แล้วอย่างที่บอกว่าพอมีเงินก้อนที่เหลือไอ้ก้อนที่เหลือเนี่ยก็ไม่หมายความว่าเราจะอิสระเพราะว่าบางทีเนี่ยมันรู้เงินเดือนหลายคนคงทราบสาเหตุก็คือว่าอิสระในช่วงต้นเดือนแล้วเราขัดขัดในช่วงปลายเดือน
0: ใช่ค่ะกินมาม่ากันไป
1: ทุกคนจะเกิดปัญหานี้เพราะฉะนั้นพอเราเคยเจอปัญหานี้เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้เราช่วงต้นเดือน
0: อ
1: ่ะเราจะมีปาร์ตี้คิวแน่นทุกวันแต่มันต้องมีเงินสักก้อนนึงให้เหลือถึงปลายเดือนเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่บอกตอนต้นว่าเราจะเจียดไว้ดูไว้ก่อนเลยว่ามันมีอะไรที่เป็นอีเวนต์ใหญ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้ามีอีเวนต์ใหญ่รู้แล้วว่าเราต้องเสียเงินกับก้อนพวกนี
0: ้ อะ
1: ไร
0: เงี้ยอีเวนต์ใหญ่นี่เช่นอะไรคะ
1: มีการไปงานวันเกิดเพื่อนไปปาร์ตี้ไปเที่ยวอะไรที่แบบ
0: ต่างจังหวัด
1: ไปทริปต่างจังหวัดเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันต้องมีอย่างเง
0: ี้
1: ยเราก็จะแยกก้อนนี้ไว้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะที่คุณพจน์ให้แง่คิดกับเราไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมเงินไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าการเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันเท่านั้นแต่เราต้องดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่ได้รายได้มาเลยหักออมก่อนค่อยใช้นะคะเหลือใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้ให้เต็มที่กับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะคะต้องแบ่งให้ได้แล้วก็วางแผนให้ดีเพราะแต่ละเดือนเรารู้แผนตัวเองอยู่แล้วอาจจะมีแผนไม่คาดฝันขึ้นมาบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะ

0: ก็ต้องเหลือเงินไว้ใช้จนถึงสิ้นเดือนเนาะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ห้ามก่อนหนี้เด็ดขาดโดยเฉพาะหนี้สินค้าอุปโภคบริโภคเพราะว่าดอกเบี้ยสูงทีเดียวแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยก็เป็นหนี้ต่อหนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือมุมมองของคุณพจน์นะคะนักข่าวบันเทิงแต่ว่าก็มีจิตวิญญาแล้วก็มีความรู้ด้านการเงินไม่น้อยทีเดียวและที่สำคัญให้มืออาชีพบริหารเงินให้ผ่านกองทุนรวมด้วยเขาบอกว่าเราก็ทุ่มเทกับงานให้เต็มที่เนาะเพื่อสร้างแวลูให้กับตัวเราแล้วก็ตัวในงานของเราส่วนเรื่องเงินก็มีคนทำงานให้ผ่านกองทุนรวมนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพจน์มากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราตลอดครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผน
0: เพื่อนาคตไกลฟังประสบการณ์จริงจากคุณพจน์กันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าถ้าเราต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินจะเอาเงินที่ไหนจ่าย
2: คุณเคยคิดไหมคะว่าคุณจะไม่สบายหรือเรียกว่าป่วยไม่เคยละสิเพราะอะไรคะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันบางครั้งก็นอนน้อยมากนะคะและถ้าป่วยจริงๆแล้วจะไปนอนที่ไหนแน่นอนต้องเลือกนอนที่ดีและสบายถูกไหมคะและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการรักษาพยาบาลนะคะเคยคิดหรือเปล่าเพราะไม่เคยคิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าจะป่วยเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเตรียมค่ะเตรียมคิดว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตคือความเสี่ยงของการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุไหมสุขภาพน้ำหนักเยอะเกินไปโอกาสจะเป็นโรคอ้วนไหมแม้กระทั่งสุขภาพดีนะคะสิ่งที่เรารุมเร้ารอบตัวเราคืออะไรแค่ยุงตัวเล็กๆก็สามารถทำให้เราเป็นโรคได้เสียเงินเป็น10กว่าล้านตามที่เป็นข่าวหรือไม่อาจจะเป็นโรคมะเร็งคนรอบกายเดี๋ยวนี้เป็นโรคมะเร็งกันเยอะมากนั่นคือเรื่องเล่าและถ้าเกิดขึ้นมาทำไงดีคะหันไปดูค่ะถ้าเกิดขึ้นมาต้องจ่ายเลยคะจ่ายเงินแน่ๆนะคะเงินในกระเป๋าไม่มีทำไงคะไปกู้ยืมกันเป็นลมค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราจะเล่าเรื่องนี้ก็คือเงินฉุกเฉินค่ะที่จำเป็นต้องมีเงินฉุกเฉินคือเงินอะไรคะเงินที่ไปฝากไว้ที่ไหนก็ได้ที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถเบิกใช้ได้ง่ายด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะเป็นแบบประกันเป็นบัตรก็ได้นะคะเข้าไปที่ไหนก็รักษาได้เลยเราก็เรียกเงินฉุกเฉินเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะทำได้สองทางทั้งบัตรแล้วก็เงินสดนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วถ้าสุขภาพเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณลองคิดดูค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณไปโรงพยาบาล นะคะแค่ไม่สบายไอแล้วก็ไปโรงพยาบาล นะคะคุยกับหมอค่ะคุยกับหมอหมอให้คำปรึกษาคุณแค่5นาทีค่ารักษาเท่าไหร่คะเฉพาะหมอหรือเราเรียกว่าค่าแพทย์อ่ะ500ค่ะแพทย์ยังงงๆอยู่ยังวินิจฉัยไม่ได้พาคุณขึ้นเตียงพาไปกิ้งไปกิ้งมาแน่นอนเสียอีก800ค่ะเป็น 1,300 ค่ายานะคะซึ่งเคยซื้ออยู่ที่หน้าบ้านค่ะขวดละ100นะคะไปถึงโรงพยาบาลอาจจะเป็น300ถึง500นะคะยังไม่พอค่ะท่านรู้มั้ยคะทุกครั้งที่ท่านจ่ายเงินเนี่ยท่านเสียค่าเหยียบย่ำนะคะค่าเหยียบย่ำก็คือค่าแอคเซสซอรี่ของโรงพยาบาลอีก250ต่อโรงพยาบาล นั้นๆเห็นไหมคะโอ้โหมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งนั้นที่เราไม่สามารถคาดการได้อันนี้แค่เขาเรียกว่าเช็คอินเท่านั้นนะคะเช้าไปเย็นกลับนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการนอนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องค่าห้องเคยเซอร์เวย์หรือเปล่าคะค่าห้องเท่าไหร่ดิฉันลองทำแล้วค่ะผลปรากฏแอบจะช็อกนะคะแถวในเมืองเนี่ยนะคะขั้นต่ำ 7,000 ค่ะนะคะถ้าไฮโซหน่อย 10,000 นะคะเราถามว่าวันนี้คุณจะนอนที่ไหนคะแน่นอนอยากเลือกนอนดีๆแล้วเงินที่ในกระเป๋าจะพอหรือไม่นี่คือเหตุผลที่ทำไมนะคะชีวิตเราต้องดูว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไรเราจะต้องเอาเงินทั้งก้อนเพื่อไปใช้ในการรักษาพยาบาลถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้เราก็จะเป็นลมถ้าเราเตรียมไว้ตอนนี้ไม่พอค่ะนะคะมันก็จะมีอีกทางเรื่องนึงคือการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองแล้วเราจะเลือกยังไงคะดูสิคะว่าเรามีความเสี่ยงอย่างไรแน่นอน12โรคร้ายมาแล้วค่ะถ้าเกิดคนน้ำหนักอ้วนอย่างดิฉันนะคะโอกาสเป็นอะไรความดันน้ำตาลมันเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งหมดค่ารักษาเท่าไหร่นะคะเรื่องที่1เรื่องที่2มะเร็งนะคะถ้าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นคะค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับมะเร็งคีโมบำบัดทั้งหมดในเบ็ดเสร็จโรคเนี้ยประมาณถึงสูงถึงประมาณ3ล้านค่ะแต่แน่นอนดิฉันมีประกันสังคมค่ะลองถามเพื่อนๆอ้าวประกันสังคมใช้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยคะโรงพยาบาลไกลออกไปห่างไกลความเจริญเงียบเหงายารักษาก็ภาระสักเม็ดนึงอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ดิฉันอยากนอนที่หรูๆค่ะดิฉันนี่ก็เลยจำเป็นต้องทำประกันนะคะเพื่อโรคร้ายหรือโรคมะเร็งเอาไว้ครอบเวอร์ค่ะเผื่อสมบัติเสียค่าเบี้ยไม่มากนักอันนี้คือเรื่องต้องเขาเรียกว่าคุ้มครองไว้หมดนอกจากดิฉันเป็นโรคอะไรอีกคะเกิดเป็นโรคอะไรอื่นๆอีกมากมายซึ่งดิฉันไม่สามารถคาดเดาได้นะคะอันนี้คือความเสี่ยงในการใช้ชีวิตทั้งหมดอุบัติเหตุนะคะบ้านอยู่ไกลมากขับรถมาทำงานไม่มีคนรับส่งนะคะขับรถบนมอเตอร์เวย์นะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดเรื่องทุพพลภาพไหมทุพพลภาพเรื่องการรักษาพยาบาลอีก ถ้าทุพพลภาพทำงานไม่ได้บริษัทจะจ้างงานไหมแน่นอนค่ะไม่จ้างได้หรือเราหยุดเกินค่ะเขาอาจจะไม่ได้ให้ตังค์เราก็ต้องหาชดเชยเรื่องรายได้อันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราบอกว่าเงินทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราห้ามป่วยห้ามตายห้ามเจ็บห้ามจนมันไม่ได้ค่ะฉะนั้นเราบอกว่าเรามีวิธีอย่างไรเช็ครีสเลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปัจจุบันนี้เท่าไหร่นะคะเขาที่โอกาสคุณเป็นโรคร้ายเหล่านี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็ซื้อประกันคุ้มครองค่ะเพียงจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อแลกกับเงินใหญ่ๆเช่นนะคะจ่ายเงินปีละ 50,000 เพื่อแลกกับเงิน10ล้านแน่นอนค่ะคุณอยากใช้เงิน10ล้านหรือเปล่าไม่อยากใช้ค่ะหรือถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเอา 50,000 ไปแลก10ล้านมันก็ cover หรือควบคุมเขาเรียกว่าคุ้มครองนะคะชดเชยกันได้งั้นการประทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือคุณเช็คทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอย่าทำประกันเกินตัวนะคะเช่นอย่างที่ดิฉันทราบว่าตายจ่ายค่าเบี้ย 50,000 แต่รายได้ไม่ถึงค่ะเราก็ทำเกินตัวเราอาจจะหนีหรือไปซื้อประกันที่มันครอบคลุมได้แต่จ่ายค่าเบี้ยไม่แพงมากนักอันนี้ก็มีได้นะคะที่สำคัญนะคะก็คือ1นะคะในการใช้ชีวิตจะมีความเสี่ยงสรุปง่ายๆค่ะคุณต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้2ประกันสุขภาพเราต้องเช็คว่ามีค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเป็นไหมหลังจากนั้นคิดทุนประกันที่ได้ที่เราจะซื้อข้อสุดท้ายค่ะมาดูว่าเราสามารถจะจ่ายเบี้ยประกันนั้นได้หรือเปล่าถ้าจ่ายไม่ได้เราอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะแบบประกันให้เล็กลงทั้งนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าชีวิตของเรามีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตเราสามารถจัดการความเสี่ยงมันได้ด้วยมือของเราเองค่ะขอให้ทุกท่านคุ้มครองชีวิตแบบมีความสุขนะคะ
0: เห็นไหมคะว่าการวางแผนไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะเรื่องของการเจ็บป่วยและก็การเตรียมเงินไว้สำหรับการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะถ้าวางแผนดีแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่าตกใจเพราะว่ามีเงินสำรองไว้เพียงพอแล้วนั่นเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณนะคะจะทำอาชีพอะไรอายุเท่าไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ฟอร์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
3: เรื่องวุ่นๆบนถนนน่ะมีเยอะมาร่วมหาทางแก้แชร์ไอเดียกันในโครงการสัญจรดีวิถีไทยปีที่2เงินรางวัลเยอะกว่าเดิม

0: ไอ้นายไอ้นาย
1: ไปดูส้ม
0: ไปทำไม
1: ไปขึ้นมอตัง
0: ไปมอตัง
2: เฮ้ยนี่เราเป็นผู้พิทักษ์บนท้องถนนหรือนี
3: ่ต่อไหมเด้อ
2: เฮ้ยไม่ได้แล้วต้องไปเตือนแล้ว
4: สลามอะไรกบอะไรกบสลาม
5: แบเดี๋ยวมึงตัวแบนี่งี้อ่ะดับนกจะรัดจองแบ
4: เว้ยตักนู่นยังเอาไปรอมึงตัวแบนี่ลามุนเด้อ
5: แบได้ก่อนก่อน
6: ขับรถผิดกฎจราจรห้ามวิ่งแช่งขวาว่าตามกฎหมายเลนขวามีไว้สำหรับแซงเท่านั้นถ้าแซงรถคันหน้าขึ้นมานี่แล้วในระยะที่ปลอดภัยผู้ขับขี่จะต้องเปิดสัญญาณไฟซ้ายเพื่อกลับเข้ามาในเลนซ้ายเลนขวาเป็นช่องทางสำหรับรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงเท่านั้นฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1,000 บาทขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย
4: แบบแฮกอีก
5: แบบ
4: ตานี่จะให้ตสอนเรียนคาริตาบากัดลงขับรถถูกกฎจราจรนี่แน่นอนไหวไฟตอนนี้ปลอดภัยไปด้วยกันปาตู้แบงก์ลูกปอกวอกมือตู้แบนนอตะปอกยังไงวิศวะเว้ยปาตู้นกกฎจราจร
7: มาเซ่เบร์อะปอกมูลานเบร์วอกมือตู้กฎจราจรมูลาน
8: เดี๋ยวถ้าพูดเอาไอ้ฝักแบบตะเฮากฎจราจรไปให้เงินลูกปอกขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย
7: ก็อะปอกโอเค

0: เฮ้ยนี่เราฝันไปหรอ
1: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับยับเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเอ๊ะเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเอ๊ะเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ําแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ําแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เค้าอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บเอ๊ะบางคนก็อาจจะเอ๊ะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนนี่มากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองนะครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดกันครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอกางออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอน้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอน้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆ พอเป็นเตารีดไอน้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอน้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
0: อ๋อแสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
1: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันเนี้ยคือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าเป่าแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
0: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
1: ใช
0: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
1: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
0: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
1: ใช่
2: ว้าว
0: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
1: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
1: ใช่
0: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
1: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
0: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
1: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
0: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
1: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
0: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
1: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
1: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
3: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
0: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
1: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
0: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
1: 20,000 บาท
0: 20,000 เลยครับ
1: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
0: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
1: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
0: พลาสติกเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
1: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
0: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เราหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
0: ครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
1: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
0: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
0: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบนิ่มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงเนี้ยค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงเนี้ยนะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
1: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกร้านได้ซึ่งตะเกียบครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึบฟึบปั๊บตะกร้านออกมาจริงๆตะกร้านก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกร้านทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลานะ
0: อ๋อแรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขานะครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวอร์ไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าๆไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เตารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนียบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนียบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งร้านซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

คำสอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีครับการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์

หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คำจำกัดความของนักออกแบบคอนเสิร์ตในความคิดผมคือเป็นคนเล่าเรื่องครับเป็นคนที่มีหน้าที่เล่าเรื่องมีหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่ให้ความสุขความบันเทิงกับคนมาดูครับผม

0: ระบบเสียงที่มีคุณภาพแสงสีที่ตระการตาถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจทำให้ผู้ชมมีความสุขและนอกเหนือไปจากการแสดงของนักดนตรีศิลปินและระบบเสียงกับระบบแสงที่ดีแล้วในคอนเสิร์ตยังต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของนักดนตรีศิลปินและผู้เข้าชมการแสดงอีกด้วยซึ่งผู้ที่จะสร้างสรรค์และดูแลระบบเหล่านี้ในแต่ละคอนเสิร์ตก็คือวิศวกรคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหรือที่เรียกกันว่านักออกแบบคอนเสิร์ตนั่นเอง
1: สวัสดีครับต้นเรื่องลิสันติสุขครับผมเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตครับหรือเป็นนักออกแบบที่อยู่ในสายงานวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียครับผมนักออกแบบคอนเสิร์ตเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนักดนตรีและผู้ชมครับผมเป็นคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงหรือการแสดงของศิลปินปกติเราฟังเพลงจะใช้หูฟังเนาะพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการใช้หูเป็นการใช้ตาดูใช้อารมณ์ใช้ร่างกายไปสัมผัสคือเราต้องสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้คนดูครับผมหน้าที่ของนักออกแบบคือทำแทบจะทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตหนึ่งคือเวลาเราฟังดนตรีครับผมเวลาที่ใช้หูฟังในหัวเราจะมีการจินตนาการภาพครับจินตนาการภาพว่าเพลงนี้รู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนฝนตกเลยเพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนมีระเบิดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครับมันจะไม่มีตรงนั้นทำไมคอนเสิร์ตถึงเป็นไฟปกติไม่ได้เป็นบรรยากาศรอบตัวปกติไม่ได้เพราะว่านักออกแบบคอนเสิร์ตต้องส

ส่งเสริมจินตนาการของแต่ละเพลงแต่ละงานนั้นให้ภาพที่เวลาเราฟังเพลงมันเกิดขึ้นนะครับผมเสน่ห์ของการออกแบบคอนเสิร์ตมันคือการที่เวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเรามีจินตนาการยังไงและเราสามารถคิดภาพภาพนั้นขึ้นมาแล้วก็สร้างภาพภาพนั้นขึ้นมาให้เกิดขึ้นในวินาทีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนั้นได้ครับผมตอนเด็กๆเหรอจริงๆไม่ได้ฝันอะไรครับจริงๆเรามีแค่เราชอบเล่นมายากลครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงว่าการทำคอนเสิร์ตมันก็จะเป็นมันจะมีคำว่าเมจิกโมเมนต์อยู่ครับว่าแบบเวลาเราดูว่าอุ๊ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นกลแล้วแบบทำให้คนดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันตึ๊กๆๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับสนใจอาชีพออกแบบคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าสนใจตั้งแต่ตอนไหนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำภาพวิชวลกราฟิกด้านหลังจอเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าศาสตร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งการเล่าเรื่องมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งโครงสร้างประกอบด้วยอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่จะต้องมีความรู้เยอะๆเรียกได้ว่าจริงๆมันมีศาสตร์ในการทำคอนเสิร์ตที่ประกอบกันเยอะจนเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนั่นมันก็พาเราให้ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีแล้วก็สนุกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับผมจบออกแบบนิเทศศิลป์มาครับเป็นที่มอกรุงเทพครับผมเป็นสาขาที่สอนทำกราฟิกไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการทำคอนเสิร์ตซะทีเดียวหรือเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีการสอนปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีครับการสอนที่เกี่ยวกับการทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพิ่งจะมามีช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งการเรียนออกแบบของผมมามันก็เป็นการออกแบบที่แอพพลายมาใช้กับศาสตร์อะไรก็ได้ก็เรียนวางเลเยอร์จัดสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างพวกนั้นมาแอพพลายใช้กับงานออกแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกที่ทำเลยครับคือน่าจะเป็นพาราด็อกซ์เซอร์คัสอะไรเงี้ยครับผมเป็นการทำงานตั้งแต่ช่วงปี3ปี4ทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในยุคนั้นเขาก็เป็นคนบุกเบิกพวกคอนเสิร์ตพวกนี้แล้วครับผมพอเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็มาช่วยเขาทำงานช่วยทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมแนวคิดในการทำงานจริงๆมันมีแค่ว่าเราเห็นภาพอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรในการสื่อสารนั้นแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยเอามาประกอบร่างให้กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเราฝันให้ได้อย่างเงี้ยครับผม

0: ในปัจจุบันสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ตในร่มที่ดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับมีดังนี้ 1. Impact Arena เมืองทองธานี 2. Indoor Stadium หัวหมาก 3. ไบเทคบางนา 4. Thunderdome เมืองทองธานี 5. Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี 6. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall 7.ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่ 8. หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 9. เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และ 10. โรงละครแห่งชาติ
1: ขั้นตอนในการออกแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนเราจะมีโจทย์มาหน่อยนึงเช่นโจทย์แรกเลยคือศิลปินคือใครโจทย์ถัดมาคือศิลปินอยากสื่อสารอะไรหลังจากนั้นพอเราได้โจทย์2 อย่างนี้เราก็มานั่งคิดคอนเซปต์คิดวิธีเล่าเรื่องคิดภาพคิดเวทีคิดแสงคิดอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกคือจินตนาการก่อนว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นตอนจินตนาการเนี่ยมันจะไปแบบไปไกลมากเลยครับอย่างเช่นว่าคิดว่าบินออกนอกโลกก็คิดได้แต่ว่าในชีวิตจริงมันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเต็ปที่2คือเอาจินตนาการมาทำชีวิตจริงให้ได้อย่างเช่นเวทีนี้ก็อยากได้วงกลมที่เหมือนวัตถุอะไรก็ตามไม่มีจริงบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือแล้วเราจะทำมันได้ยังไงอันนี้ไม่ใช้จินตนาการแล้วใช้ความรู้เช่นความรู้ทางด้านโครงสร้างทางด้าน

การออกแบบแสงการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเอาทั้งสองอย่างเนี่ยครับมาปนกันแล้วดูว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วอีกเรื่องสำคัญคือบางทีเราคิดเยอะคิดไปไกลมากชีวิตจริงมันทำไม่ได้

ตามซึ่งบางทีมันมีความอันตรายอยู่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญครับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนึงเพราะตอนจินตนาการไม่ได้คิดความปลอดภัย คิดว่าเขาบินได้เองอะไรเงี้ยก็เลยต้องดีไซน์ทุกอย่างเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นเราจะสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องว่าต้องรับน้ำหนักยังไงฐานล่างมันแข็งแรงพอไหมการถ่วงสมมติทำเวทีมาแล้วถึงวันงานอยู่ดีพายุเข้าฝนตกแล้วไม่ได้เผื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ถล่มขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันพอเราออกแบบเวทีเสร็จหมดแล้วเราก็เวทีไปเขาดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันจะมีกราฟการเล่าเรื่องว่าแล้วเวทีนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าในแง่ศิลปินก็คือเพลงที่1คืออะไรเพลงที่2คืออะไรในแง่ของคนทำงานออกแบบก็คือแล้วเพลงที่1ไอ้สิ่งที่เราคิดขึ้นมามันทำอะไรได้บ้างมันจะสื่อสารเนื้อเพลงนั้นหรืออารมณ์นั้นๆต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยจนไล่ไปมันคือการพูดถึงเรื่องอารมณ์นะครับตั้งแต่หนังเริ่มปึ้งคนดูเข้ามาเห็นอะไรครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าตาของนี้กับเวทีนี้กับวงนี้คือยังไงแล้วไปสักพักหนึ่งมันทำอะไรได้บ้างสักพักหนึ่งมันมีอะไรพิเศษบ้างพอเริ่มเบื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจบยังไงตอนจบเขาทำเวทีนี้เขาทำหน้าตายังไงเขาพูดอะไรกับคนดูอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟของโชว์พอได้กราฟของโชว์ปุ๊บมันจะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าไลติ้งจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยขั้นตอนมันจะไปเรื่อยจนถึงวันงานเลยครับจนถึงขั้นตอนการรื้อถอนว่ารื้อถอนยังไงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของเราอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเรานอกจากเราออกแบบแล้วเราลงมือทำเองอย่างเช่นภาพวิชวลเราก็ทำเองไลติ้งเราก็ดีไซน์เองเพราะว่าเวทีนึงเหมือนลูกเราดูแลเขาไปจนแบบว่าเขาทำท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำหมดทุกอย่างก่อนวันงานเราก็ยังต้องไปโปรแกรมไฟต้องไปเทสภาพหรือแม้กระทั่งตอนออนงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีโต๊ะยาวๆโต๊ะนึงก็จะมีฝ่ายที่มีคนที่จะมารับทำไฟแทนเราทำภาพปล่อยภาพแทนเราคนที่ดู follow คนที่ดูซาวดูคิวอะไรต่างๆแทนเราหน้าที่เราก็คือเดินรอบๆนั้นแล้วก็ดูใช้ตาดูที่เวทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าภาพทำไมวันนี้ภาพมีปัญหาอะไรทำไมไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นไฟถูกไหมเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งงานสเกลใหญ่ครับมันจะต้องมีหลายๆคนมาประกอบกันนั่นแหละครับพอถึงวันที่ออกแบบจริงนักออกแบบคอนเสิร์ตนะครับเป็นคนที่ต้องดูแลทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าการจะเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเราว่าสำคัญสุดคือจินตนาการก่อนต้องมีสิ่งที่อยากได้อยากพูดอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองก็มีปัญหาว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีจินตนาการไม่มีความคิดเพิ่มแล้วมันก็จะทำงานต่อไม่ได้บางทีเราก็ใช้วิธีไปเปิดดูนู่นดูนี่ดูเรฟเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีแก้ไขแต่ไม่ใช่วิธีสร้างงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญข้อสองคือเราว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบพอเราสมมติมีจินตนาการเยอะและแบบคิดนู่นคิดนี่มามันจะมีคนที่ต้องรับภาระต่อจากเราอย่างเช่นแบบผมจะเอาไฟไปติดบนนู้นครับจุดนั้นติดยากมากเลยเขาต้องมีแรงงานขึ้นไปปีนประมาณ10-20คนเสี่ยงตกลงมาอะไรเงี้ยต้องดีไซน์บนพื้นฐานความปลอดภัยหนึ่งอันนี้เรียกว่าความรับผิดชอบการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเป็นคนแน่วแน่ครับต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันว่าอันนี้ยากท่านี้อันนี้ไฟมันต้องอย่างนี้อันนี้แดนเซอร์มาแบบนี้เราแค่ต้องพุ่งไปอย่างนี้ว่าเราจะเอาอะไรแล้วทุกอย่างที่มาประกอบทุกศาสตร์ที่มาประกอบมันต้องวิ่งไปทางเดียวกันความก้าวหน้าในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเริ่มจากอะไรบ้านเราเนี่ยครับมันยังไม่ถึงขั้นบอกได้ว่าดีที่สุดคืออะไรอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าแล้วต้องไปไหนต่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้เรารู้แต่ว่าเราบอกได้แค่ตอนสตาร์ทอะครับมันคือเราต้องไปฝึกทุกอย่างครับอย่างเช่นว่าต้องรู้แม้กระทั่งแบบว่าคนที่เขาจะฉายฟอลโล่ให้ศิลปินเขาต้องอยู่ตรงไหนการจะติดตั้งไฟหนึ่งดวงมันต้องปีนขึ้นท่าไหนติดตั้งท่าไหนที่มันจะไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยสำหรับเราความก้าวหน้าสูงสุดตอนนี้คือเหมือนเรารู้ฐานพีระมิดให้เยอะที่สุดเราก็ต่อขึ้นไปจนมันขึ้นไปสูงที่สุดแล้วเราก็ก่อฐานพีระมิดต่ออีกเอาความรู้เพิ่มอีกเพื่อให้ฐานมันแน่นหนาขึ้นแล้วเราก็ส่งขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อให้สร้างงานที่เป็นอย่างที่เราหวังที่สุดแล้วก็ศิลปินและคนดูได้ดูงานที่
ที่เราเชื่อว่า

ดีที่สุดครับนักออกแบบคอนเสิร์ตอายุมีอุปสรรคไหมอายุไม่มีอุปสรรคครับอายุเป็นเรื่องสนุกอย่างเช่นว่าเราเชื่อว่าตอนวัยรุ่นเราคงมันกว่านี้เยอะคิดน้อยกว่านี้เยอะคงแบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเอาให้มันแบบสนุกที่สุดพอตอนนี้อายุประมาณนี้ก็แค่เก็บเอาความตุ้มตามที่เคยมีครับเอามาใช้ให้มันถูกจังหวะเอามาใช้ให้มันถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องไม่ตุ้มตามมั่วซั่วละรู้สึกเหมือนคนปกตินี่แหละครับรู้สึกต้องเซฟขึ้นต้องปลอดภัยขึ้นการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องการที่เราทุ่มเทให้กับงานเนาะเราอาจจะเป็นคนนึงที่โชคดีครอบครัวพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีภาระอะไรทุกคนแฮปปี้กับการที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานมากขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรามีคนรอบข้างดันหลังเราให้ทำอะไรได้ขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคืออาจจะไม่มีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีลูกก็ไม่หนุกเท่านี้ก็ได้ก็ไม่มีแล้วกันอะไรเงี้ย

0: วัสดีครับผมอภิพรกลีบบัวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่1ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากปาเต็ดซึ่งเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain ซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปและประทับใจอย่างมากและในอนาคตต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบปาเต็ดครับเมื่อเรียนจบแล้วต้องการที่จะเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตแล้วก็มีบริษัทสร้างคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวลิศราพงศุลพันธ์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านเสียงแล้วก็อยากที่จะทำงานในเบื้องหลังของการจัดการคอนเสิร์ตค่ะจบจากที่นี่ไปนะคะก็อยากที่จะไปทำงานเป็นวิศวกรที่จัดการองค์ประกอบของคอนเสิร์ตต่างๆค่ะ
2: สวัสดีครับผมดร.รักไทยบุรภาคนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสำหรับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับก็จะเรียนเป็นพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาในช่วงแรกนะครับส่วนในช่วงหลังเนี่ยจะเรื่องของการมัลติมีเดียแล้วก็คอนเสิร์ตสเตจดีไซน์จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับคือนิสิตที่จบเนี่ยได้2ปริญญานะครับปริญญาแรกก็คือที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒเองกับปริญญาที่2คือที่ประเทศอังกฤษนะครับจากมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้2ก็คือว่าเราไม่ได้เรียนในแง่ของเจาะจงไปแน่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับ
1: สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะจะเรียนที่ไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ปีแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดประเทศอังกฤษอีก2ปีค่ะในปีที่1นะคะจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดค่ะรวมไปถึง Physics of Sound ที่เป็นพื้นฐานในด้านเสียงทั้งหมดค่ะส่วนปี2จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
2: ใน2ปีที่เมืองไทยเนี่ยทุกเทอมเนี่ยเรากำหนดให้เด็กนะครับออกไปเรียนรู้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับเทอมนี้ก็จะไปช่วยงานคอนเสิร์ต Big Mountain ของปาเต็ดซึ่งปาเต็ดเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนะครับทุกๆเทอมเนี่ยครับเราจะเรียนด้วยแล้วก็เราจะให้เด็กเนี่ยไปเอาประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์จากข้างนอกด้วยนะครับหลังจากจบปี1ปี2นะครับนิสิต1เลยก็คือต้องผ่านความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่เมืองเลสเตอร์นะครับมหาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในปีชั้นปีที่3และปีที่4ปี3เนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนเจาะลึกในของมัลติมี

0: เดียนะครับองค์ประกอบในการขึ้นคอนเสิร์ตองค์ประกอบในการขึ้นสเตจหรือองค์ประกอบในการทำดีไซน์เวทีตรงนี้นะครับจะเรียนลึกขึ้นในเรื่องของปี3ส่วนปี4เนี่ยจะเป็นการเรียนครึ่งนึงแล้วก็การปฏิบัติงานหรือฝึกงานอีกครึ่งนึงซึ่งตรงนี้ปี4เนี่ยจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วนิสิตสามารถเข้าไปฝึกงานแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับจะสมัครหรือสอบเข้านะครับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับหลักๆเลยต้องมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้เกณฑ์ของ IELTS นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์สากลในด้านของภาษาอย่างต่ำที่ 5.0 อันที่2คือเด็กนะครับต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6อันที่3นะครับเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยขั้นต่ำคือ 2.5 ผลการเรียนนะครับเทียบเท่าคือเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐนะครับเพราะนั้นการสอบเข้าเนี่ยก็จะอิงที่ประชุมอธิการบดีนะครับหรือพูดง่ายคือปัจจุบันคือเรียก TCAS ก็มีการรับ5รอบนะครับก็คือประกาศเนี่ยจะตามเงื่อนไขของกระทรวงนะครับแต่ว่ารอบที่หลายๆคนนะครับที่สนใจเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่รอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรวบรวมผลงานที่มีในชั้นมัธยมศึกษาชั้นม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะครับมาทำเป็นแฟ้มผลงานนี่คือรอบที่1ส่วนรอบที่2เนี่ยเค้าเรียกรอบโควต้ารอบโควต้าเนี่ยจะเปิดให้โรงเรียนในเครือของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ยกอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับหรือสาธิตองคลักษ์นะครับรอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางก็คือจะเป็นเรื่องของแกตแพดนะครับแล้วก็เหมือนกันที่รอบที่4นะก็เป็นเรื่องของใช้ O-net A-net แล้วก็อีกทีนึงคือรอบที่5คือรับตรงนะนี่คือมหาลัยนะครับจะคล้ายๆรอบพอร์ตโฟลิโอครับผมก็จะมี5รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เรามองเด็กที่จบจริงๆไม่จำเป็นต้องสายวิทย์คณิตนะครับแต่ต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องต้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับผม
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะขอแนะนำให้น้องๆฝึกฝนในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียอยู่ในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ
3: สำหรับน้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่แนะนำให้ไปงาน Open House เนื่องจากงาน Open House จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆการเรียนต่างๆให้น้องๆดูเป็นลู่ทางที่จะไปใช้ในอนาคตได้ครับ
2: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพี่แนะนำให้น้องๆลองสังเกตจากตัวเองดูว่าในเวลาว่างน้องๆชอบที่จะทำอะไรหรือว่าน้องๆทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะ

ความภาคภูมิใจความสุขของการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตคืออะไรพอถึงเวลาที่งานออกมาจริงครับความสุขจริงมันจะกลับค่ากันเวลาที่จะมีความสุขจริงคืองานเราสามารถกลืนไปกับศิลปินกับคนดูกับบรรยากาศนั้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินกับคนดูเขาคอนเนคกันเชื่อมกันได้โดยที่งานเราดีด้วยอันนั้นคือความสุขความภาคภูมิใจในการทำงานคือเราจะรู้สึกดีเวลาที่เราคิดอะไรออกมาแล้วคิดอะไรที่ยากมากๆแล้วเราสามารถทำมันได้แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งคนที่ทำงานเองแฮปปี้กันหมดอันนั้นคือความภูมิใจครับ

0: ชคลิกคลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่มิ้งจะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ครับ
4: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะถับจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวนี่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี่สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำ
1: หางจะขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วนสะโพก
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่าง
1: 60ไปปลายจนถึง70 50
0: แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั้ย
1: ไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15
0: นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช่
0: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
1: ถามว่าต่างมั้ยพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเน
1: า
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าแบบไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมู
0: ใหญ
1: ่ยิ่งตัวใหญ่
0: ก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
0: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
1: เขาเรียกว่าขาหน้า
0: ค่ะเดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผมคุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่ม
1: ๆ
0: แนะนำขาหน้า
1: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
0: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
1: สะโพกค่ะ

0: ิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
1: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
0: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
1: ับได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปลาท่องโกเหรอครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็กาแฟหรือว่าชาก
1: าแฟชาหรือชาร้อน
0: เขามีวิธีกินไหมพี
1: ่มีค่ะ
0: วิธีรับประทาน
1: เราก็ฉีกก็ต้องโขกออกมาจากคั่วค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
0: เจาะตรงกลางม
1: ั้ยใช่เจาะตรงกลาง
0: เจาะตรงกลางครับ
1: แล้วก็ใส่หมูย่าง
0: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะ
1: ค
0: ุณผู้ชม
1: เลยค่ะ
0: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองทางผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็ม
1: ใช
0: ่แล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะ
1: อร่อยใช่ไหมคะ
0: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศเนี่ยมันหาที่จังหวัด
1: มันเหมือนมันเป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็เหมือนแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ยุ้ยนะครับผม
2: ค่ะ
0: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
2: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
0: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
2: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
0: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
2: เราเอาไปทำซาซิลก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิลค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนกัน
0: แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
2: ้10กว่าปีแล้ว
0: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
2: ก็เอากระเทียมใส
0: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
2: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลยผงพะโล
2: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
0: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
2: ใช่เอามือ
0: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
2: ใช่ค่ะใช
0: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอย
2: ู่ใช่มันจะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
2: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
2: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
2: ใช่เพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหมโอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับ แล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก
1: ่ไส้ไก
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
1: ี้โอ้นี่แบบนี้แบบนี้
2: แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี่ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคืออะไรไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
2: อันนี้คือสันกะหยาก็กินกับ
1: พี่ดา
2: ปาท่องโกะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
2: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
2: ไม่เลอะมือแล้ว
1: แปลว่า1คนก็ไป1ถ้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยสันกะหยาแบบไข่ล้วนๆเลยเน
2: า
1: ะ
2: อ๋ออร่อยค่ะ
1: อู้สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกะที่ตัวนี้ที่ใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
2: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกะตัวเล็กที่อยู่ในเต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
2: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มาสะใจคือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใส่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
2: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนชุมในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารน
2: ะ
1: แต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
2: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
2: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
2: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
2: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
2: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
2: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้า านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
2: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิดตรงนี้เลยสร้างตลาดเลย
2: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
2: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
2: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะก็ใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
2: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โหอร่อยอ่ะกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้
0: จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับ
1: และอันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเลียว
2: มีหนำเลียว
1: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
2: เกาหยกค่ะ
1: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
1: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
2: เผือก
1: ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินอร่อย
2: นุ่มอร่อยค่ะ
1: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
2: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: จริงๆค่ะ
1: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมูสามชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจียวแต่นี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหมซีไหม
2: ซีค่ะ
1: ร้านนี้ซีปึ้งเลยนะ
2: ได้ค่ะ
1: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
2: ได้ขอได้
1: ร้านนี้
2: เขาใจดีเขาใจดีค่ะ
1: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
2: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังใช่ไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
3: เส้นบะหมี่เหลือง
1: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
3: เล็กกว่า
1: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
3: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
1: เย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
3: ไม่แช่
1: หลังจากนั้นก็คลุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
3: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
1: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
3: ปูไว้หลังสุด
1: มีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะครับ
3: แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
1: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
3: ใช่อ
1: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
3: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะรวมก
1: ันน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเรื่องพวกมีอะไรครับน้ำมันหอย
3: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้เลยผักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็ใส่แป้ง
1: แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
3: น้ำครับผมน้ำไม่เหนียวมาก
1: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะกึ่งแบบซุปๆที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
3: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
1: ครับผมต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
3: ต้นหอม
1: หอมเจียว
0: ระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับ
1: เขามีอะไรกันน่ะ
2: ร้านขนมเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
1: อุ้ยคิวยาวมากพี่ร้านนี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
2: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้หรือหยุดเทศกาลนะคะ
1: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
2: พี่ออนค่ะ
1: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
4: ไส้เผือกหอมค่ะ
1: ไส้เผือกหอม
4: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
1: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
4: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
1: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
4: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
4: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
1: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่ที่เราซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วไม่คิดเขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
2: ไส้เผือก
1: สุดยอดพี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
4: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
1: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
2: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
1: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
4: มันสีม่วงอะค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
4: ขอบคุณคร
1: ับ
4: ขอบคุณครับผม
0: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจัดกันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ
1: และวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับ
5: ขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
2: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
1: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
2: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
1: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมพอกินเข้าไปอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่
2: ะ
1: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
2: ใช
1: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ่ะอร่อยเลย
2: อร่อย
1: ผมชอบมากเลย
2: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
1: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะ อยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะทุกคนผมเลยบอกว่าตั้งเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
2: ใช่ค่ะ
1: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
2: ค่ะ
1: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน

0: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารกลุ่มน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสานแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถี

0: ีวิตของเขา
1: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
2: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวบายทั้งคู่
1: ไม่เป
0: ็
1: นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก่
1: ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย

0: คอลี่ริมโขงหัวใหญ่มากมีสดมากนะฮะอุ้ยนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินเดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
2: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนไหนได้บ้างจ๊ะ
2: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
2: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
2: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
2: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
2: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
2: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
2: ใช
0: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
2: โอเค
0: นี่
3: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่จะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
2: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
2: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
2: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
2: ใช่ใช่
0: ผมไม่รู้ชื่อ
2: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
2: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
2: เย็บสองต้นก็ได้
0: ได้จ้าน ี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
2: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
2: วันนี้ก็อวบแน
3: ่
2: น
3: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: มีตะกร้าครับ
0: นี่ตะกร้า
4: คร
0: ับ
4: ผมอ๋อ
0: แบบนี้เลย
4: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก็
0: เข้านี่เลย
4: ถ้ามันเข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได
0: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเข้าเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้โหดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คื

0: เออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
1: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
1: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
1: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
1: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
0: ่จ้ะ
1: ครับ
0: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
1: ครับ
0: ใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
3: นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
1: หนึ่งสอง
3: ไปเออเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่มานี่
1: หนึ่งสอง
3: ไป
1: พักก่อนหน่อยพี่
3: พักก่อน
1: โอเคครับ
3: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
1: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
3: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
1: ครับโอ้เกินแล้วครับนี
3: ่เกินอ้าวเกินแล้ว
1: เกินถ้วยครับ
3: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
1: ่ครับผม
3: นะ
1: ครับผม
3: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งนะผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
4: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
4: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
0: โหนี่นะน้ำยาง
4: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: ตัว
4: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยครับ
4: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
4: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพวกนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอะ
4: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
4: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ภูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
4: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วย
3: ลงไปแล้ว
4: ตามด้วยปลาร้า2ช้อน
3: ปลาร้า2ช้อนนะครับ

0: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
0: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับมันดูกรอบมากเลย
0: ใส่เลยค
1: ่
0: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะคะ
2: เติมความหอมเข้าไปอีก
1: โว้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
3: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
0: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
0: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
0: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
0: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี้ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
0: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
0: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
0: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
1: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลย
1: ใช่
0: กินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นบางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อย

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บร้ายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับผู้แล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอร์จานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ทุกรู้ทุกรู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มัน

ุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบุญไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดต้องเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับและก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยบัญญัติศีลบัญญัติธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

ื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็

ก็เป็นโรงเรียนไต้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่าโมนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่แหละโหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านนี่มีไม้ตรีบ้านมาครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
3: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: อยู่ครับเนี่ย
3: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่งแต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
3: ล่ะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
3: มาจังค่ะ
0: ไม่ใช่มะละก
3: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
3: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาเฮาเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
3: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
3: พอแล้วพอแล้วจะ
0: เอาพอแล้ว
3: ก็ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
3: น้ำ
0: เอ้ยมะกุเตศและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี
4: ้วันนี้ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
4: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
4: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมนำนะครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามนะครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียลด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหนูไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานนะครับขออนุญาตถอดอากาศนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกเลยครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

างจากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับกำแพงมีทั้ง2ฝั่งนะครับตะเร็มนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คำออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนกลางคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับ
1: โอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองใต้นะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะ
0: คำว่ากาดกองต้านั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองต้ามีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับ
1: นั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้ว
0: โอเค
1: นี่ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: บรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันนึงเลยนะครับผมของชุมชนมะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยินดีไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
2: สวัสดีค่ะเป็นไง
1: ครับ
2: หลับสบายดีไหม
1: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
2: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
1: ครับ
2: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
1: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผมได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
2: จ้า
1: ได้ครับเจอกันครับ
2: จักรยานเลย
1: ได้ครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่น

ตอนนี้นะครับต๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพ.ร.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: วันนี้จะพาเต๋าไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
2: คะโอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
1: โอเคครับผมงั้นเราไปกันเลยไหมคร
2: ับ ได้ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสต์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจรรยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสต์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสต์ทุกมัธยิสต์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มตัวทะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต์
4: หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชน

0: ซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
2: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

0: ทัตมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้นะคะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: ไว
1: ้โถ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
0: มองไปที่เนี่ย
1: ฮะพาหุรัต
0: พาหุรัต
1: ใช่ย่านชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก
0: ่ถูกต้อง
1: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
0: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลย Little India พาหุรัต
1: เออได้ๆนำเลยครับ
2: Little India เป็นชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านพาหุรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศีครุสิงสภาศาสนสถานของชาวไทยซิกเป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บรวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
3: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียเทวรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
4: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
5: ร้านมาม่าเรสอร์ทได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอน20กว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉยๆ
4: ตั้งใจมาเที่ยวอย่างเดียว
5: มาเที่ยว
4: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับ
5: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับพอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขายเองทำเองขายเอง
4: ที่ตรงนี้เลย
5: ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำไปได้สักระยะก็พอลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ขยายร้านจ้างพ่อครัวมาจากอินเดียก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาให้มาอยู่ด้วย
3: ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
5: ก็ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
3: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีใช้ชื่อนี้หรือเปล่าคร
5: ับ ใช้ชื่อนี้เลยครับ
4: ชื่อมาม่า
5: เรสอร์ท
4: มาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
5: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของแม่หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับเราชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
3: ๋อช่วยเหลือ
5: หลายๆคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เรียกคุณมาม่าเป็นมาม่ามาม่าโดย
4: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเ
5: ย่ใช่แล้วครับ
3: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
5: นับถือ
3: นับถือเป็นญาติพี่น้อง
5: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันเขาให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
4: แล้วก็อาหารอินเดียนะครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
5: ี่
4: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
5: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะเป็นตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลางก
4: ็รสชาติแตกต่างกัน
5: รสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทางทานข้าวทานข้าวจะเยอะหน่อยแกงถั่วเยอะหน่อย
4: รสจะอ่อนกว่า
5: อ่อนกว่าด้วยครับ
4: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
5: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
4: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
5: ใช่ครับ
4: มี2แบบ
5: มีทั้ง2แบบเลย
4: ซึ่งที่ร้านมาม่าเรสอร์ทก็มีทั้ง2แบบ
5: มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับ
3: นะฮะแล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
5: ก็จะเป็นชีสนมครับชีสที่ทำมาจากนม 100% เลยนมจะเป็นนมวัวส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
3: คร
5: ับ แล้วก็ในการวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่ขเรียกมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้ห้ามบีบให้มันเป็นชีสทำหนึ่งวันที่สองก็จะได้กินชีสกันแล้ว
3: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งในพวกนี้ใช่ไหม
5: ใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารมังสวิรัติ
3: เมนูแนะนำ
4: เออพูดถึงว่าเป็นพอใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
5: ครับ
4: เรามีเมนูอะไรแนะนำได้ไหมครับ
5: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอดอาหารเจก็จะเป็นพวกปานีรัสเซีย
4: อ
5: พาเนียร์มาคานี
4: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลักใช่ไหม
5: ชีสเป็นหลักเลยคร
4: ับ ใช้เครื่องจากโนเอออยากเห็นอยากจะให้ท่านเดี๋ยวนี้อยาก
6: อธิบายให้ฟัง
4: วิธีการทำ
6: ทำยังไง
5: วิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผัดผัดพร้อมกับชีสมาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่นหั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทำเครื่องแกงของพานีราซันเยอีกทีการทำเครื่องแกงของพานีราซันเยก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแป้งอีกที
6: ตำให้เป็นผงเลย
5: ตำให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ครีมครีมอินเดียเราก็มาผัดคู่กันเราทำให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้นเราพอผัดเสร็จก็เอาปานีที่เตรียมไว้แล้วมาวางจัดให้มันดีขึ้น
6: อ๋อคือเราเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ตำน่ะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
5: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
6: ้แล้วก็มาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
5: เป็นม้วนเป็นโรลไว
6: ้เอามาวางข้างหน้า
5: วางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
6: โอ้โหเห็นภาพแล้ว
4: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำ
5: แล้วได้ไหมเดี๋ยวเชิญให้ในห้องครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำกัน
4: ได้ครับ

0: าแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้านี่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตนญา
1: ปาณีรัตนญา
0: เฮียงใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แม่ก่อนจะชิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนแล้ว
0: เอาลองชิมดูอร่อยไหม

0: อยากได้ให้อยากให้พ่อกับแม่กลับมาบ้านอยากบอกว่าคิดถึง
1: อยากให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะ กันแล้วก็ทุกคนสามัคคีกันครับ
2: อยากเห็นชุมชนช่วยเหลือกันมากกว่านี้มากขึ้นใช่ค่ะมีความสุขไม่มีความรุนแรง
3: สรุปงานของครอบครัวพลังบวก
4: บนเวทีวิชาการสรุปบทเรียนการทำงานในเฟสแรกของโครงการครอบครัวพลังบวกคุณหมอสุริยะเดลนำเสนอข้อมูลในภาพใหญ่แสดงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของปัญหาเด็กและเยาวชนไทยอย่างน่าเป็นห่วง
3: เซอร์เวย์ฟังเสียงเด็กและเยาวชนทั้งประเทศว่าเขารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนสังเกตดีๆแต่ละปีทุกครั้งที่เราสำรวจในระดับประเทศมันมีแต่ดรอปลงพลังบวกดรอปลงและนี่คือเหตุผลที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผนึกกำลังเราคงต้องร่วมแรงร่วมใจเรื่องราวของครอบครัวพลังบวกเพื่อให้เป็นฐานที่มั่นให้เกิดพลังบวกต่อเด็กไทยครับ
4: เป็นจุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนแปลงคือความมุ่งมั่นร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่จะช่วยกันสร้างกระบวนการพัฒนาครอบครัวพลังบวกขึ้นเริ่มจากพื้นที่นำร่องต้นปี2564คณะทำงานของจังหวัดเชียงรายเริ่มลงพื้นที่ทำงานสำรวจวิจัย
5: ก็คือไปเก็บข้อมูลนะคะกลุ่มเมืองกลุ่มกึ่งเมืองกลุ่มชนบทแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของเชียงรายนะคะก็คือมีครอบครัวข้ามรุ่นเยอะคือปู่ย่าตายายเป็นผู้ที่เลี้ยงหลานแล้วพ่อแม่เนี่ยไปทำงานกรุงเทพบ้างกลางจังหวัดบ้างเนี่ย
6: ฝั่งทางโน้นจะมีความรุนแรงมากเรื่องเหล้าเนาะเรื่องสุราเรื่องการพนัน
5: จะมีเรื่องพูดให้บาดเจ็บทางจิตใจทำร้ายทางวาจาคือ 45% มีก็คือตีว่า50ละ50 50
7: เราทำอะไรให้เขาภูมิใจเขาก็ไม่เคยชมค่ะเราทำแย่นิดเดียวก็ด่าแล้วเงี้ยค่ะ
5: 80%กว่าเด็กเล่นโซเชียลมีเดียแล้วใน80%กว่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ 2% เสี่ยงต่อการติดเกม
8: เด็กๆนี่จะดูเกมเยอะแล้วก็สมองอ่ะเจ้าก็บ่ใครพัฒนาไปติอื่นวันนั้นยังเห็นยังตกใจเลยต้องแจ้เสียงดังต้องแจ้นี่คือสารในเกมโอ้เดี๋ยวนี้มันต้องมีเกมแบบนี้ด้วยกาย
4: สถานการณ์ปัญหาน่าเป็นห่วงไม่ต่างกับชุมชนทั่วทั้งประเทศแต่นางแลมีโอกาสดีกว่าที่ได้เริ่มพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องหมุดหมายสำคัญคือการสร้างระบบพี่เลี้ยงในชุมชนขึ้นเริ่มด้วยการชักชวนคนมีใจในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนทั้งโดยตำแหน่งและตามธรรมชาติรวมกันเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนปรึกษาจนเข้าใจหลักคิดและแนวทางในการพัฒนาสอดคล้องต้องกันตกผลึกเป็นแกนนำพลังบวกลงไปค้นหาอาสาสมัครเยาวชนจากหลายหมู่ชวนมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตวิทยาพลังบวก
7: ต้นทุนชีวิตค่ะเกี่ยวกับพลังในตนเองค่ะให้แบบให้ตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตอะค่ะ
9: อย่างแรกก่อนจะไปต้นทุนอื่นได้มันต้องรักแบบตัวเองก่อนคือพลังตัวตน
4: กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมหลากหลายให้เกิดปฏิสัมพันธ์เอื้อให้เด็กๆผู้เข้าร่วมอบรมดึงประสบการณ์ชีวิตออกมาทบทวนแลกเปลี่ยนสะท้อนกลับวนครบเป็นวงจรตกผลึกเป็นการค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิตตนเห็นโอกาสในการพัฒนาพร้อมไปกับองค์ประกอบเกื้อหนุนภายนอกคือทุนครอบครัวทุนชุมชนทุนปัญญาและทุนกัลยาณมิตรเป็นทุนชีวิตที่จะบวกเพิ่มเสริมหนุนและพัฒนาขึ้นไปด้วยกัน
9: ใช่ค่ะ

0: คุณชีวิตทั้ง5ด้าน
1: ครั้งแรกเราก็นึกว่าเป็นโครงการที่ให้เด็กไปอบรมครั้งเดียวแล้วหายเลยเสร็จเลยแต่มันไม่ใช่มันมีต่อทำให้รู้สึกว่าลูกเปลี่ยนไปมากเลยดูแกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความคิดขึ้น
2: คือความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นทีละก้าวเป็นผลจากการโคชชิ่งของทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันระหว่างลงมือทำโดยเฉพาะเมื่อเด็กๆได้สัมผัสสัมพันธ์กับความจริงแบบลงลึกเมื่อนำแบบสำรวจต้นทุนชีวิตลงไปสัมภาษณ์ครอบครัวหลากหลายในชุมชน
0: ก็บางคนนะคะเป็นโรคซึมเศร้านะคะในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเยอะเพราะว่าแบบพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บางคนก็อยู่กับยายเนี่ย
3: น้องเขาไม่เคยออกจากห้องเลยค่ะแบบอยู่แต่ในห้องอะค่ะ
4: เป็นแค่เด็กแทนที่จะแบบสนุกล่าเริงตามภาษาเด็กนะครับเนาะก็แบบเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยครับ
2: กลับสู่ฐานคิดของการพัฒนาด้วยพลังของความดีจากสถานการณ์ความจริงแบบนี้โครงการเริ่มกิจกรรมการพัฒนาไปในทางสร้างสรรค
5: ์จุดบวกกันหนึ่งก็คือเราไม่ไปตอกย้ำตรงปัญหาเราขยายพื้นที่ขาวทุกโครงงานเลยก็คือเราทำงานตามหลักของพึ่งพึ่งเนี่ยตอมความดีแล้วขยายจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่ง
1: เราว่าเด็กสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยแกหมอเดียวแค่บอกว่าอย่าว่าเด็กอย่างนั้นให้มองเด็กในด้านบวกต้องรู้ว่าเด็กคนนั้นอะด้านบวกเขามีอะไรเอาพลังด้านบวกมาสอนแกก็จะมีกำลังใจที่จะทำใช่ไหมคะเพราะว่าแกทำได
3: ้ก็ชวนออกมาทำกิจกรรมค่ะ
0: มารู้จักกันมากขึ้นมาช่วยกันทำกิจกรรมกันมากขึ้นค่ะไม่อยากให้แบบต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองเล่นแต่โทรศัพท์เนี่ยค่ะ
6: หนูอยากเห็นความสนุกของน้องๆค่ะที่เราชักชวนมาเพราะว่าส่วนมากเด็กเขาไม่ค่อยมีกิจกรรมค่ะ
7: ข้า
6: ว
7: สนุกนั่นมันอยาก
8: ตัวเกียวมัน
2: ชวนมานั่งปรึกษาหารือกันเป็นวงใหญ่มีเด็กๆอยู่ตรงกลางมีพี่ๆช่วยไถ่ถามดำเนินการสนทนามีแกนนำชุมชนช่วยเติมเสริมกำลังใจมีทีมพี่เลี้ยงจากโครงการคอยสังเกตและสนับสนุนอยู่ใกล้ๆ
8: หรือว่าเดือนหน้าอยากแง่มาอย่างกัน
2: ตั้งคำถามอยากทำกิจกรรมอะไรกันบ้างช่วยกันเสนอรวมกันเลือกร่วมกันกำหนดรูปแบบวิธีการแล้วชวนกันทำไปด้วยกันถึงวันนัดสนุกสนานกันตั้งแต่เช้าวันนี้เราจะปั่นจักรยานทางไกลออกไปสำรวจชุมชนด้วยกันคนพร้อมจักรยานพร้อมลมยางพร้อมทีมสนับสนุนช่วยกันยกจักรยานขึ้นรถลำเลียงบรรทุกจากจุดนัดหมายข้ามอุปสรรคใหญ่ไปสู่จุดเริ่มปั่นหมู่11ของตำบลนางแลเป็นชุมชนใหญ่ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนมีถนนหลวงขนาด4เลนตัดแยกผ่ากลางเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมและวิถีของชุมชนไปอย่างสิ้นเชิงจากจุดนี้เด็กๆจะได้ออกกำลังขาแขนร่างกายและหัวใจพาตัวเองสำรวจท่องไปผ่านท้องนาพื้นใหญ่คลองส่งน้ำระบบชลประทานมุ่งสู่ปลายทางคือป่าชุมชนผืนย่อมที่ทุกคนช่วยกันรักษาไว้รวมระยะทางที่ปั่นไม่ใช่ใกล้ๆเปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรทุกเพศทุกวัยได้ช่วยเหลือประคับประคองกันไป
9: เหนื่อยมากเลยค่ะ
7: ชอบไหม
9: ชอบค่ะมันรู้สึกสนุกดี
10: ไม่ค่อยเหนื่อย
7: สนุกไหม
10: สนุกครับ
9: มันสนุกได้เจอกับเพื่อนๆหลายคนค่ะ
11: รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับก็ช่วยให้มีเพื่อนมากขึ้นช่วยกล้าออกมาข้างนอกมากขึ้นทำอะไรมากขึ้นครับ
9: ค่ะอยู่บ้านจนขาวเลยค่ะตอนนี้ดำแล้วค่ะออกแดดเยอะ
3: ก็เห็นเขายิ้มมีความสุขค่ะ
9: อบอุ่นค่ะ
2: เป็นมือเล็กมือน้อยหลากหลายที่ยื่นเข้ามาช่วยกันอบล้อมน้อมรับเป็นสายสัมพันธ์ที่ถักสานอุ้มห่อประคับประคองเป็นครอบครัวใหญ่ ที่อบ

0: บุญเอื้ออาทรเกื้อหนุนดูแลซึ่งกันและกัน
1: ถ้ามีของพิเศษ3อย่างนะนายอยากได้อะไรมากที่สุด
2: อยากได้ให้พ่อกับแม่กลับมาบ้านไปเกาหลี5ปีแล้วค่ะอยากบอกว่าคิดถึงเดี๋ยวอีก5ปีพ่อแม่จะกลับมาค่ะ
3: ขอให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันอยากเห็นหมู่บ้านเราสะอาดไม่มีขยะแล้วก็ทุกคนสามัคคีกันครับแล้วก็ไม่ทะเลาะกันครับ
4: อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่มาช่วยทำกิจกรรม
5: ยิ้มค่ะมีความสุขไม่มีความรุนแรงไม่มียาเสพติดอยากให้ครอบครัวทุกครอบครัวในชุมชนมีความสุขหมดเลยถึงจะเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวแบบแม่ทิ้งอยู่กับตากับยายอยู่กับปู่หนูอยากให้พวกเขาแบบไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องพวกนั้นโฟกัสกับคนที่อยู่กับเรามีความสุขกับคนที่อยู่กับเราได้พลังบวกสร้างพลังบวกกับคนในครอบครัวแล้วก็จะแบบมีความสุขหนูอยากให้คนในชุมชนยิ้ม
0: มองผ่านสายตาสุขใสฟังเสียงบริสุทธิ์จากหัวใจหรือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันทำแม้วันนี้เราจะยังแก้ปัญหายากระดับโครงสร้างไม่ได้วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในภาพใหญ่ยังก่อความเครียดเค้นรุนแรงลงสู่ทุกครอบครัวแต่เรารอไม่ได้เพราะเด็กๆโตขึ้นทุกวันโอกาสของเราจึงอยู่ที่วันนี้อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่นี่อยู่ที่ครอบครัวและชุมชนคือการพัฒนาจากฐานรากมาจากจุดเล็กที่เปลี่ยนจากภายในระเบิดออกมาจากใจคนดังตัวอย่างที่เห็นได้แล้วจากความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแกนนำพลังบวก
5: เปลี่ยนนะคะแม่หนูก็เข้าใจหนูมากขึ้นนะคะจากความรุนแรงเมื่อก่อนหนูจะชอบเถียงแม่หนูเป็นเด็กขี้เถียงนะคะเขาก็จะโกรธยิ่งหนูเถียงเขาก็โกรธแต่ตอนนี้ก็แบบมีอะไรให้เล่าให้แม่ฟังแม่ก็รับฟังแม่บอกแม่ก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ถูกอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกแม่ก็จะบอกด้วยเหตุผลไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อน
6: ใช่ค่ะต้องปรับแม่กับพ่อก็ต้องปรับทุกครั้งนี่พ่อจะดื่มเหล้ามาเนาะแล้วก็ทำให้แม่โมโหเป็นอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็คุยกันด่ากันอย่างเงี้ยลูกก็ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็มาปรับจูนเข้าหากันพ่อก็กินเหล้าก็ไม่ค่อยกินเยอะจากที่เมื่อก่อนสูบบุหรี่ตอนนี้พ่อก็ไม่สูบหยุดได้เลิกได้เพื่อลูกพอลูกเข้าไปอบรมโครงการเนี้ยมันเป็นครอบครัวไปนะพ่อน้องอีฟก็ไป
5: เขาเข้าใจเรามากขึ้นเรากล้าที่จะคุยจะเล่าทุกเรื่องที่เราเจอมาแต่ละวันให้เขาฟัง
6: รับฟังมากขึ้นมากเลยค่ะเปลี่ยนใช่ถ้าเราเปลี่ยนลูกก็เปลี่ยน
5: ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชี้แหละค่ะเขาทำให้เรากล้าพูดกับพ่อแม่มากขึ้นแล้วก็ขอบคุณแม่ที่แบบทำให้เรามีวันนี้ใช่ค่ะหนูประสบความสำเร็จได้กับพ่อแม
0: ่เป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่ขยายวงส่งพลังกระเพื่อมออกไปจิตวิทยาพลังบวกที่ทีมโค้ชเติมเข้าไปในสนามของการปฏิบัติยกระดับศักยภาพแกนนำพลังบวกขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงของชุมชนเองสร้างกิจกรรมรองรับเด็กๆและครอบครัวที่เปราะบางอบอุ่นโอบอุ้มเป็นชุมชนพลังบวกครอบครัวใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าพร้อมๆกัน
7: เห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆเยอะขึ้นนะคะน้องเขาออกมาพูดคุยแบบมาเล่นกันเยอะขึ้นนะคะแบบสนุกค่ะเพราะว่าเขาได้เจอเพื่อนนะคะเขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวค่ะ
8: ก็คือเด็กๆเข้ามาช่วยมันถือว่าหมู่บ้านเขาได้เปลี่ยนไปอย่างเมื่อก่อนนี่ความสามารถของเด็กๆเขาบ่เคยฮู้แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่โครงการคุณหมอเดียวเข้ามาเด็กๆไปอบรมมาแล้วจุดเปลี่ยนก็คือเด็กๆอ่ะช่วยเหลือในชุมชนเยอะขึ้นจ้ะ
7: ต่างวัยกันมาระดมความคิดกันนะคะ
5: ได้เห็นพลังชุมชนใช่ค่ะ ผู้ใหญ่เขาก็พร้อมที่จะแบบสนับสนุนอยู่แล้วอะค่ะ
7: เด็กก็รู้สึกว่าเราก็มีส่วนที่ทำให้ชุมชนสภาพแวดล้อมของในชุมชนให้ดีขึ้นค่ะ
6: ค่ะมีความสุขค่ะ
9: รู้สึกว่ามีความสุขกับการให้ให้แล้วได้ผลด้วยเรารู้สึกว่าเรากำลังปลูกต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เจริญเติบโตละ
0: สุขใจเหมือนดอกไม้บานส่งต่อประกายความหวังความฝันและความมั่นใจจากจุดเล็กๆบวกพลังกระเพื่อมออกไปสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะมีความหมายไกลไปถึงวันข้างหน้า
3: พอเด็กๆอ่ะเป็นอนาคตของชาติในวันหน้านะเจ้าในความคิดของเจ้าคิดว่าคือโครงการขยายแล้วก็เอาเด็กๆเนี่ยมาช่วยกันเขาจะสามารถสื่อสารกันและก็ดึงกันออกจากจุดตีว่าจุดเสี่ยงมารวมกันเพราะฉะนั้นนะเจ้าเขาจะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานอนาคตมันจะแก้ปัญหาได้นะเจ้า
7: เราก็ยังจะสานต่อความรู้ให้น้องๆรุ่นหลังๆนะคะเพราะว่ามันทำตั้งแต่รุ่นหนูใช่ไหมคะก็มันเห็นผลนะคะก็เลยอยากทำต่อไปเรื่อย
5: ๆอยากให้มันมีทุกปีเรื่อยๆจะได้ส่งน้องๆในชุมชนเนี่ยแหละค่ะไปร่วมไปอบรมกับอาจารย์ชีเหมือนที่พวกหนูได้อบรมมาเราจะได้รู้จุดเปลี่ยนเรามาช่วยกันทำกิจกรรมในชุมชนให้มากขึ้น
3: ก็คงจะเพิ่งน้องๆนะเจ้าเพิ่งน้องๆเขาแหละเพราะว่าน้องๆเขาเก่งก็คงจะฮือได้แค่คำปรึกษาและก็คอยประสานงานกับน้องๆ
9: ตอนนี้ชุมชนเหมือนตั้งไข่ค่ะยังไม่ได้มองว่าแข็งแรงนะยืนยืนล้มล้มลุกลุกยืนยืนล้มล้มลุกลุกแต่เขารู้ละว่าเขาต้องยืนเขาต้องจับราวเพราะหน้าที่ของเราจะทำยังไงให้ได้ประคองเขาต่อเนื่องจนเขายืนได้เดินได้แล้วก็การเป็นพี่เลี้ยงกันไปเป็นทอดๆสู่ชุมชนอื่น
0: เป็นตัวอย่างความสำเร็จในก้าวแรกๆที่ยังไม่หยุดพัฒนาผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพแกนนำพลังบวกในชุมชนยกระดับขึ้นเป็นระบบพี่เลี้ยงของท้องถิ่นขยายการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและสร้างสรรค์กิจกรรมครอบครัวพลังบวกคืองานสร้างอนาคตไม่หยุดอยู่แค่ปัญหาที่ต้องแก้แต่ไปสู่ความดีที่อยากทำเสริมพลังชุมชนให้พัฒนาก้าวต่อไป
10: โจทย์จะกลายเป็นความยั่งยืนของชุมชนนั้นคิดถึงกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มแกนนำพลังบวกถ้าเขาได้ทักษะปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเปลี่ยนที่ข้างในเขาแล้วมันจีรังยั่งยืนตลอดชั่วชีวิตของเขาต่อให้โครงการนี้ไม่มีทีนี้ถ้าแกนนำพลังบวกแข็งแรงแล้วเนี่ยหมอค่อนข้างจะมีความมั่นใจมากเลยว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเกิดขึ้นไม่ยากครับเพราะแกนนำตอนนี้มาด้วยใจศรัทธาแล้วครับไม่ได้เพียงแค่มาเพราะมีโครงงานหรือมีเงินมาลงหรือมีงบประมาณหรือมีคนเก่งๆมาลงไม่ใช่ครับแต่วันนี้เขามีความมั่นใจแล้วครับว่าด้วยฝีมือของเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนของเขาด้วยพลังบวกได้เขาสามารถทำได้
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
11: ขอบค
1: ุ
11: ณคร
1: ับ
11: ขอบคุณครับ
12: ถ้าไม่มีโครงการนี้อีกต่อนะคะเราก็อาจจะมีกิจกรรมในหมู่บ้านของเราค่ะเพื่อเอาความรู้จากโครงการนี้มาสานต่อให้น้องๆรุ่นต่อไปอะค่ะ
13: ชุมชนพัฒนาขึ้นครับแบบมีกลุ่มเยาวชนแบบนี้ต่อไปเงี้ยครับ
7: มันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะค่ะ
5: ได้ค่ะถ้าสมมติถ้าวันหนึ่งมันหมดไปเราก็บอกว่าเราช่วยพวกเขาได้นะหันมาคุยกับพวกเราได้เราจะพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาส่งต่อความรู้ต้นทุนชีวิตให้พวกเขา
14: ไม่ค
5: ิ
14: ดต
5: ัง
14: ค์
5: ไม่คิดตังค์ก็ได้ค่ะของแบบนี้ใครๆก็อยากช่วยเหลือกัน

0: ธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: การบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: มากเลย
1: ฉันใช่อยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

ดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันน่าหงุดหงิดนะครับต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทำงานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามีเจ้าหนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับมี2เส้นวิ่งเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้1ใน2เส้นขาดนี่นะครับหมุนได้สายได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe มหิดล Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วพัดลมมันเปิดไม่ติดนะครับแม่มันน่าหงุดหงิดนะครับสิ่งแรกควรจะทำอะไรครับเช็คก่อนนะครับว่าเสียบปลั๊กหรือเปล่านะครับนั่นคือใครเล่นมุกเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับปะโถอะไรกันเอาใหม่นะครับปัญหาร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วเปิดพัดลม

พัดลมตัวนี้นะครับเมื่อกี้เปิดไม่ติดนะครับแล้วมันไม่ติดเพราะว่าอะไรนะครับถ้ารู้หลักการสักนิดนึงนะครับการซ่อมการตรวจสอบแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับอุปกรณ์สำคัญในการตรวจเช็คนะครับก็คือเจ้ามัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับทุกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้ามีเจ้านี้เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบนะครับก็จะมีในจุดที่จะต้องตรวจสอบเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละจุดนะครับว่าจะต้องเช็คตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับคือต้องมีการขาดต้องมีการช็อตนะครับต้องมีการทำงานไม่ได้อยู่ในตัวพัดลมนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่มักจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสายไฟตัวนี้นะครับที่ใช้เสียบนะครับเพื่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ตัวพัดลมนะครับ

เปิดออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่จะควบคุมว่า เวลาเรากดเบอร์1เบอร์2เบอร์3หรือเบอร์0นะครับอย่างกรณีเนี้ยผมกดเบอร์0ก็จะเห็นว่าไอ้นี่มันเคลื่อนอยู่การกดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้สายไฟมันต่อกันเนาะไฟวิ่งเข้าไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ทำให้พัดลมหมุนที่ความเร็วต่างๆกรณีสายไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมมีมิเตอร์แบบนี้นะครับผมก็จะเช็คดูว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่านะครับโดยที่ผมก็จะหาก่อนว่าสายไฟเนี่ยที่วิ่งเข้าเนี่ยเส้นมันอยู่ที่ไหนนะครับหมายถึงว่าจุดปลายมันอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือตัวเส้นสีฟ้ากับสีน้ำตาลนี้นะครับถ้าสายไฟมันต่อกันอยู่นะครับแล้วผมเอามิเตอร์เนี่ยไปจิ้มไว้ทั้งคู่นะครับเพื่อวัดความต้านทานเนี่ยเข็มจะกระดิกผมว่ามันใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเช็คสายไฟของผมนะครับทำงานหรือเปล่าสมมติอันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วถ้าเกิดผมเช็คที่สีน้ำตาลแล้วเกิดเข็มตรงนี้กระดิกแสดงว่าทั้งเส้นที่เป็นน้ำตาลเนี่ยไม่มีการขาดเช็คน้ำตาล ไม่กระดิกนะครับมันอาจจะเป็นที่ว่าไอ้เขี้ยวนี้ไม่ใช่เส้นน้ำตาลก็ได้นะครับผมก็ย้ายไปเส้นสีฟ้านะครับปุ๊บอ่ะกระดิกนะครับแสดงว่าอันเนี้ยนะครับขั้วเนี้ยเป็นเส้นสีฟ้านะครับแล้วตอนนี้เส้นสีฟ้าไม่ได้ขาดนะครับงั้นเราย้ายไปอีกขั้วหนึ่งนะครับแล้วผมก็เช็คฟ้าก็ไม่ขยับนะครับน้ำตาลก็ไม่ขยับตอนนี้นะครับก็แสดงว่ามี2เส้นวิ่งเข้ามาเข้าหาตัวพัดลมเนี่ยตอนนี้1ในเส้น2เส้นนี้ขาดนะครับหน้าที่เราก็เปลี่ยนซะนะครับหรือใครไม่มีมิเตอร์อย่างนี้นะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องของสายไฟก่อนถ้าผมคาดการว่าสายไฟผมเสียนะครับแล้วก็ตัวมิเตอร์ผมก็ไม่มีนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับมาจั๊มต่อเข้ากับจุดที่สายไฟวิ่งเข้าเราเห็นใช่ไหมครับตอนนี้วิ่งเข้ากับสีน้ำตาลจั๊มแบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งนึงผมก็จะติดไว้กับฝั่งนี้นะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วผมก็เอาไปเสียบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพัดลมมันติดก็แสดงว่าแน่นอนแล้วครับว่าสายไฟของเดิมของเขาเสียนะครับผมก็ถอดสายไฟชุดนี้ออกนะครับคราวนี้ก็ปลดแล้วก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสายเจ้าสายไฟตัวนี้นะครับก็ผมจะปลดชุดสายออกมาก่อนนะครับแล้วก็ผมจะตัดตรงนี้แล้วก็ทำต่อสายเข้ามาแล้วก็ใช้บัตรกรีนะครับหรือว่าเชื่อมตะกั่วแบบนี้นะครับก็ได้หรือใครไม่มีก็ให้ตัดสายแถวๆนี้เอานะครับแล้วก็เหลือพัวสายไว้นะครับแล้วเราก็เอาสายใหม่มาพันนะครับแล้วก็เอาเทปพันสายพันให้ปลอดภัยนะครับสายสำหรับตัวพัดลมพร้อมที่จะต่อละท่านสามารถเดินไปซื้อสายพัดลมแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะบอกเดินไปร้านอะไรพัดลมนะครับผมก็มีสายเดิมของผมนะครับแล้วก็ปอกสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอา2เส้นนี้จั๊มเข้าไปนะครับ

0: ผมขมวดไว้ปกติแล้วผมจะไม่ทิ้งสายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับอย่าทิ้งสายไว้แล้วถ้าเกิดไม่ทำปมไม่ทำอะไรไว้หน่อยเนี่ยนะครับอุตส่าห์ต่อไว้ซะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เวลาใครไปดึงสายนะครับไอ้จุดที่เราต่อไว้ก็สามารถหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มักจะสร้างปมไว้หน่อยเพื่อทำให้เวลาใครมาดึงสายเนี่ยนะครับชุดนี้ไม่หลุดนะครับ
1: ทุกความเรียบร้อยโอเค
0: เทสายเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับหมุนได้สายได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะที่เหลือเราก็จะเอาตัวใบพัดเข้ามาใส่นะครับแล้วก็เป็นอันว่าตัวพัดลมนี้ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยครับสดชื่นเย็นสบายนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าถ้ามีพัดลมในบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดไม่ติดเปิดแล้วหมุนช้าหมุนไม่หมุนบ้างเนี่ยนะครับจริงแก้ง่ายแล้วก็ราคาถูกมากดีกว่าจริงๆดีกว่าไปซ่อมด้วยซ้ำนะครับได้พัดลมกลับมาใช้ได้ใช้งานได้เหมือนเดิมพัดลมต้องใส่ได้แต่ถ้ามีใจแล้วต้องนิ่งนะครับพบกับผมได้ใหม่ครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: มาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชคุณครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
4: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
3: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
4: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบ่กำนันนะ
3: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
5: ้
3: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
4: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
3: สิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับ
8: ครับก็เริ่มต้นก็น่าจะเป็นโปรแกรมมิ่งสกิลเพื่อเราจะเป็น developer ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ก่อนไม่จำกัดว่าภาษา

0: ไรแต่ขอให้เราเขียนโลจิกตรงนี้ได
1: ้
0: อย่างที่สองก็คือพอเราเขียนโปรแกรมได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องการโต้ตอบการเชื่อมต่อกับ Facebook กับ LINE Facebook กับ LINE เนี่ยจริงๆเขาจะมีเป็นบล็อกสอนอยู่แล้วสอนในการว่าเราจะเขียนแชทบอทเชื่อมกับ Facebook ยังไงเชื่อมกับ LINE ยังไงตรงนี้เราสามารถหาความรู้เบื้องต้นเองเราก็มาศึกษาตรงนั้นแล้วก็มาทำเพิ่มเองตรงนั้นพี่ก็เริ่มศึกษาจากนั่นแหละว่าเขียนโปรแกรมมิ่งธรรมดาจนมาเรียนด้าน AI แล้วก็มาเรียนว่าFacebook กับ LINE เนี่ยเขาทำงานยังไงเริ่มตั้งแต่ว่าเวลาถ้าคนคุยมาผ่าน LINE กับ Facebook เนี่ยมันก็ต้องต่อตัวโปรแกรมเนี่ยเข้าไปที่ LINE กับ Facebook ให้ได้ก่อนแล้วพอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามันจะประมวลผลก็ต้องมาส่วน AI ที่ว่าเข้าภาษาว่าคนที่มาสวัสดีก็ต้องเข้า AI แล้วก็ข้างหลังก็ต้องเป็นตัวโลจิกของเราที่เราคิดและว่าทำยังไงนะครับอันนี้มีผลแน่นอนเวลาพี่จะรับน้องมาช่วยงานใช่ป่ะพี่ก็จะดูสกิลเบื้องต้นแล้วว่าทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมได้เบื้องต้นแต่ว่าหลังจากนั้นคือเราจะดูว่าใครเนี่ยสามารถแอพพลายอะไรที่ไม่ใช่บอกว่าทำอันนี้แล้วเขาจะทำอย่างนี้ตลอดไปพี่จะพรีเฟอร์คนที่สามารถเข้าใจอะไรที่นอกเหนือจากที่เราบอกได้มากกว่าตรงนั้นแล้วพี่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นพัฒนาโปรแกรมจากซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์อาจจะกลายเป็นแมเนเจอร์อาจจะกลายเป็นลีดอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้ตรงนี้มากกว่าพี่คิดว่าอัตราความก้าวหน้าแล้วก็เงินเดือนเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วไอซีทีไม่ให้ดวนสอนพี่ตั้งแต่ว่าคอมพิวเตอร์ข้างหลังที่เป็นฮาร์ดแวร์มันทำงานยังไงเนาะพอมันมีฮาร์ดแวร์ปุ๊บการที่คอมพิวเตอร์มันจะเข้าใจสมมติว่าเราพิมพ์อันนี้เข้าไปมันจะตอบกลับมาได้เนี่ยมันจะต้องเขียนโปรแกรมยังไงให้มันเข้าใจเนาะหรือโปรแกรมที่เราใช้ตั้งแต่โปรแกรมเบสิกเลยของ Windows เนาะโปรแกรม Paint โปรแกรมเครื่องคิดเลขอะไรเงี้ยมันทำยังไงมันถึงเราจะใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เรียนตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มเขียนโปรแกรมแรกคือโปรแกรมภาษา C เนาะแต่ว่าตอนนั้นเราเขียนโปรแกรมแต่เราดันสนใจเรื่องซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เกมทั้ง ICT ก็สนับสนุนเขาก็เข้าใจว่าจริงๆซอฟต์แวร์ developer ไม่จำเป็นจะต้องทำเว็บทำแอปอย่างเดียวทำอย่างอื่นก็ได้เราเอาความรู้ว่าเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยถ้าเขียนให้มันสนุกมันเอาทำเป็นว่าให้คนมาเล่นแข่งกันได้คณะก็ให้โอกาสอีกว่าโอเคให้เราลองไปแข่งตอนนั้นปี3ก็ได้ไปแข่งที่ออสเตรเลียเนาะแล้วพี่ก็ได้เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยพี่ไปนำซอฟต์แวร์เกมเนี่ยไปโชว์ที่ออสเตรเลียก็แข่งกับประเทศต่างประมาณ10กว่าประเทศแล้วตอนนั้นได้ที่1ชนะมา
1: uh-huh.
0: ซึ่งตอนนั้นเราก็ภูมิใจว่าเรามาจากคนที่ปี1ไม่รู้อะไรเลยอะแต่ว่าคณะให้โอกาสเราตั้งแต่เรียนเบสิกโปรแกรมมิ่งแล้วเขาให้โอกาสเราไปแข่งขันเพิ่มเติมข้างนอกตรงนี้ด้วยแล้วก็จริงๆก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนับสนุนเราอยู่ตรงนี้พี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ICT ให้เยอะการทำงานกับการเรียนมันแตกต่างกันแล้วแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพี่เอาสิ่งอะไรที่พี่รู้สึกว่าชอบทำแล้วรู้สึกว่ามันแหวกแนวหรือมันอยู่นอกกรอบที่คนเขาทำกันตอนนั้นไม่มีใครทำแล้วรู้สึกมันมีประโยชน์เราก็เลยมาเริ่มทำตรงนี้การทำงานกับการเรียนที่เหมือนกันก็คือว่าเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมและหาอะไรใหม่ๆเพื่อให้เราเรียนรู้เองด้วยและเพื่อไปตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้ด้วยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็ง่ายๆการเรียนมีแบบแผนเนาะ2-3 ปี 4 ปีแต่การทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดแบบแผนชีวิตเอง
2: ถ้าย้อนกลับไปในตอนที่พี่เรียนอยู่ที่ ICT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามีประสบการณ์ไหนที่พี่ไม่ควรพลาดเลยที่มันมีผลต่อการทำงานในยุคนี้ครับ
0: มี2 อย่างเนาะที่คิดว่าไม่ควรพลาดอย่างแรกคือเรื่องพี่จะเน้นเรื่องการทำอะไรนอกห้องเรียนการทำอะไรนอกห้องเรียนที่คิดว่าทุกคนต้องทำแต่บางคนพลาดคือการฝึกงานเนาะเราออกไปข้างนอกอย่างที่2คือการแข่งขันการออกไปหาข้างนอกว่าข้างนอกเขาทำยังไงมันเป็นสิ่งสำคัญที่ให้พี่มาเป็นตอนนี้พูดถึงการฝึกงานก่อนก็คือว่าเราเรียนมาอาจจะเรียนมา2-3 ปีปี 3เรามีโอกาสที่เราจะไปฝึกข้างนอกตรงนี้หลายๆคนเลือกที่จะทำอะไรที่เราอยากจะให้มันผ่านไปเร็วๆอยากจะฝึกงานที่มันง่ายๆแล้วจบไปเร็วๆแต่พี่รู้สึกว่าตรงนี้เราควรจะเลือกดีๆเลือกสิ่งที่เราอยากจะทำในอนาคตจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการแข่งขันเนาะก็เป็นอีกอันนึงที่เราได้ทำอะไรพิสูจน์ตัวเองด้านนอกห้องเรียนจริงๆพี่ไปแข่งขันหลายที่มากที่เป็นแข่งขันซอฟต์แวร์เราชอบทำอะไรที่มันท้าทายคือเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วที่เราทำเนี่ยมันดีหรือเปล่าหรือมันเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาอยู่มหาลัยอื่นหรือเขาอยู่ประเทศอื่นทำยังไงแข่งครั้งแรกทำให้เรารู้ว่าเราห่วยมากทำให้เรารู้ว่าเรายังเก่งไม่พอตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการเขียนเบสิกทั่วไปที่เขาสอนเนาะเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มหลังจากนั้นปี3ไปแข่งก็ไปแข่งทำเกมมหาลัยเขาไม่สามารถสอนทุกคนให้ไปทำเกมได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนไหนสนใจอ่ะออกไปทำเองอาจจะมีอาจารย์ช่วยเมนเทอร์ช่วยสอนตรงนี้ไปส่งแอพพลายไปต่างประเทศเลยนะตอนนั้นเขารับสมัครแบบออนไลน
1: ์
0: ก็ทำปุ๊บส่งไปต่างประเทศแบบโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่าจะได้แล้วสุดท้ายติดต่อมาให้ไปออสเตรเลียอย่างเงี้ยมันพี่เน้นว่าอะไรที่ทำนอกห้องเรียนที่มากกว่าการเรียนปกติในห้องเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ควรพลาดหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆก็ตามเนาะอันนี้แหละพี่คิดว่าสำคัญ

0: แล้วพี่อาร์ตคิดว่าเด็กติดเกมเนี่ยครับสมควรมาเรียน ICT หรือเปล่า
1: เอาจริงๆพี่เคยเป็นเด็กติดเกมช่วงนึงที่เราติดจนแบบว่าการเรียนมันดรอปลงเราต้องรู้ตัวเองแหละเราติดได้แต่เราต้องแบ่งเวลาได้อย่างเช่นว่าเอ้ยเราจะเล่นเกมช่วงนี
0: ้
1: มันก็คือติดเหมือนกันนะแต่เรารู้ว่าเราติดปุ๊บเราทำอย่างอื่นได้มันเกี่ยวกับการแบ่งเวลากับชีวิตมากกว่าไม่ผิดที่จะติดแต่ติดเรารู้เวลาแล้วกัน
0: ที่ผมเห็นน่ะมันมีหลายอาชีพเลยที่ถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่คิดว่าอาชีพสาย IT เนี่ยจะถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีหรือเปล่าครับ
1: สาย IT เนี่ยมันถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีไปเรื่อยๆอยู่แล้วหมายความว่าเราเขียนภาษาโบราณเนี่ยมันมีภาษาใหม่ๆมาทดแทนที่อยู่แล้วตอนนั้นที่เราเขียนโปรแกรมที่มันเป็นแอปที่ต้อง install ลง Windows มันมีเทคโนโลยีที่เป็นเว็บแอปที่ไม่ต้อง install ลงมาอยู่แล้วทุกอย่างมัน disrupt ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราต้องรู้จุดยืนตัวเองคือเราต้องสามารถเรียนรู้ไปตามโฟลว์ที่มันไหลได้คือเขามีอันนี้มาใหม่เราต้องรู้เขามีอันนี้มาใหม่หรือเราต้องรู้เทรนด์ว่าจริงๆแล้วเทรนด์มันจะไปทางนี้เราต้องพยายามเรียนรู้ไปก่อนตรงนั้นพี่รู้สึกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะถูก disrupt เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดค้นอะไรทุกอย่างคนแรกและคนเดียวเนาะครับแล้วเราก็ต้องพยายามคาดเดาเทรนด์ตรงนี้ก่อนได้เราจะได้รู้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
0: พี่คิดว่าอาชีพด้าน IT เนี่ยในอีก5ปีข้างหน้ามันจะเหมือนหรือแตกต่างจากตอนนี้มั้ยครับ
1: อันนี้เป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้หมายถึงที่เขาบอกว่า5ปีที่แล้วจะมาคาดเดาว่าตอนนี้จะมีสมาร์ทโฟนมีอะไรก็คาดเดาไม่ได้แต่สิ่งที่คิดว่ามันมาแน่ๆก็คือว่าเรื่อง IT หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนมากขึ้นแล้วคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านนี้เอาไว้รวมถึงที่เขาพูดด้าน AI อย่างเงี้ยมันจะมาช่วยเหลือชีวิตเรามากขึ้นทุกวันเราใช้สมาร์ทโฟนต่อไปอาจจะมีตัวช่วยอะไรที่มันยิ่งกว่าสมาร์ทโฟนอย่าง AI เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังที่เขาจะทำได้ก็คือว่าทุกคนคาดหวังว่าจะมีตัวช่วยที่เสมือนมนุษย์ที่แทนมนุษย์ได้แล้วทำงานแทนคนคุยแทนคนได้ซึ่งนั้นก็ไม่มีใครบอกได้หรอกว่าอีก5ปีหรืออีก10ปีมันจะทำได้ไหมแต่เป้าหมายทุกคนก็คงจะไปด้านนั้นอยู่แล้วว่ามันต้องมีแมชชีนหรือคอมพิวเตอร์อะไรทั้งอย่างที่มาทดแทนคนตรงนั้นได้พี่คิดว่า AI มันมีบทบาทแน่นอนในอนาคตแล้วก็ในธุรกิจหลายๆรูปแบบเนี่ยสามารถเอา AI ไปใช้ได
0: ้
1: ยกตัวอย่างชัดเจนเลยตอนนี้เริ่มมีก็คือการแพทย์เนาะการแพทย์ที่ปกติเขาตรวจรักษาต้องไปใช้เวลาเยอะบางทีเขามีเทคโนโลยี AI ที่สามารถประมวลผลจากแค่ถ่ายรูปรูปเดียวสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคหรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจำวันเนาะอย่างเช่นว่าเทคโนโลยีที่ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบหน้ามันก็ใช้ AI ประมวลผลว่าหน้าคนนี้มันไปใกล้เคียงกับใครหรืออย่างที่พี่ทำก็คือแชทบอทเนาะก็ใช้ AI ประมวลผลว่าคำนี้พิมพ์เข้ามาเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรแล้วมันควรจะตอบว่ายังไงพูดถึง AI มันคือการเหมือนเอาหุ่นยนต์มาช่วยในการทำอะไรสักอย่างให้เราง่ายขึ้นแล้วตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มันสามารถมีความเข้าใจและเรียนรู้ได้จริงๆเนาะจริงๆมันก็เริ่มมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ง่ายๆเบสิกที่สุดคือโปรแกรมเครื่องคิดเลขเนาะต่อไปมันต้องขยายมาอีกว่ามันต้องช่วยอะไรเราได้มากกว่าคิดเลขอนาคตพี่ว่าไอ้ตัวนี้แหละมันไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนไม่รู้มันจะมาในรูปแบบเป็นหุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราหรือจะเป็นตัวที่เป็นโฮโลแกรมหรือแม้จะพังตอนนี้มันเป็นแชทในหน้าจอแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวนี้มันต้องออกมาเป็นตัวช่วยของคนแน่นอน

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์ยินสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนบอดเอาความครับ
0: สวัสดีครับจากครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้ไปใช่ไหมครับในเรื่องของการหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มี3หรือ4รูปนะครับวันในวันนี้นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องแบบรูปซ้ำของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆโดยในแต่ละชุดที่3มีสมาชิก2รูป3รูปและ4รูปว่าแต่เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกจะต้องบอกชุดที่3และสร้างแบบรูปซ้ำสิ่งที่กำหนดให้โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มี2รูป3รูปและ4รูปนะครับซึ่งอาจสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างขนาดหรือสีก็ได้นะ2ให้เหตุผลได้นะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะออกมาพูดออกมาเล่าออกมาอธิบายได้นะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆเล่นอีกเช่นเคยนะครับว่าแต่กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมเป่ายิงฉุบใครรู้จักการเป่ายิงฉุบบ้างพร้อมไหมพร้อมเล่นยังเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่ากติกาการเล่นเป็นอย่างไรนะครับในกติกานะครับการเล่นนะในแต่ละครั้งนักเรียนสามารถเลือกออกค้อนกรรไกรหรือผ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับ2ก่อนเริ่มเล่นในแต่ละครั้งให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นนะเมื่อรู้ผลแพ้หรือชนะให้นักเรียนคนที่ชนะยืนขึ้นและนักเรียนคนที่แพ้นั่งลงนะและสุดท้ายนักเรียนคนใดที่เลือกออกเหมือนกับในภาพให้ยืนขึ้นเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเด็กๆจะต้องคู่กับใครคู่กับภาพนะแข่งคู่กับภาพเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมโดยให้เด็กๆนั้นออกก่อนแล้วจะมาดูว่าในภาพนั้นจะเป็นภาพอะไรนะครับดูกันนะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นครับลุกขึ้นลุกขึ้นนะ

0: เดี๋ยวพร้อมกันคุณครูก็จะคลิกภาพนะเปิดภาพไปพร้อมๆกับที่เด็กๆออกมานะครับแสดงว่าเด็กๆต้องแข่งกับใครครับแข่งกับภาพถ้าใครชนะในภาพให้ทำไมยืนขึ้นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยืนขึ้นนะหวังว่าเด็กๆน่าจะยืนขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อยืนขึ้นแล้วตัวตรงถ้าใครแพ้ในภาพทำไม
1: นั่งลง
0: นะพร้อมยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้
0: วพร้อมแล้วยังยิงยาวปากกระเป๋าเย้งชกใครแพ้นั่งลงถ้าเหมือนยืนขึ้นแพ้นั่งลงเสมอยืนขึ้นนะคนที่ยืนตัวตรงยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงซุปใครแพ้นั่งลงชนะหรือเสมอยืนขึ้นตัวตรงยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบใครแพ้นั่งลงชนะยืนขึ้นเสมอยืนอยู่นะต่อไปยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบใครชนะหรือเสมอยืนขึ้นแพ้นั่งลงไหมนะพร้อมยังพร้อมนะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบตอนนี้เหลือใครบ้างปลายทางแล้วครับตอนนี้เหลือใครบ้างเอ่ยตอนนี้เหลือไม่กี่คนนะพร้อมยังยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบใครที่ชนะออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมว่าทำอย่างไรถึงชนะบอกเหตุผลครูหน่อยได้ไหมว่าเอ๊ะแล้วทำอย่างไรยังไงลูกหยิบไมค์มานำเสนอสิพูดนำเสนอทำอย่างไรลูกเริ่มจากเกียร์ไหนดูยังไง
2: เพราะว่ามันเป็นแบบรูปที่3ครับ
0: อ๋อเป็นแบบรูปที่3 3ยังไงอ่ะลูกอ่านไหนเจด้า3ยังไงครับ
3: กรรไกรค้อนค่ะ
0: อ๋อแบบรูปเป็นแบบรูป3ก็คือมีชุดที่3คือกรรไกรกับขอนใช่ไหมและเราจะต้องออกยังไงให้ชนะล่ะธนพรลูกต้องออกยังไงให้ชนะต้องออกเป็นอะไรเราก็ต้องออกเป็นชุดที่3เหมือนกันใช่ไหม
3: ใช
0: ่เราต้องออกเป็นอะไรถึงจะชนะ
3: เป็นกรรไกรขอนค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อกรรไกรขอนเสมอสิถูกไหมต้องเป็นเสมอใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าจะให้ชนะทำไงเชยพึกต้องออกเป็นอะไรให้ชนะกรรไกรกับขอน
2: ค้อนกับผ้าครับ
0: ต้องเป็นค้อนกับ
2: ผ้า
0: เราก็ต้องออกชุดที่3เป็นค้อนกับผ้าค้อนกับผ้าค้อนกับผ้าในลักษณะนี้ไปใช่เรื่อยๆใช่ไหมตะวัน
4: ครับ
0: ใช่ใช่ไหม
4: ครับ
0: ตาและตะวันทำไงลูกชนะมีเสมอบ้างไหม
4: มีครับ
0: มีเสมอใครชนะตลอดเลยมีไหมในนี้มีไหมใครชนะมากกว่า5ครั้งมีไหมในนี้มีป่ะอ๋อมีเสมอปนกันไปใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆอัปรมือให้ทั้ง5คนหน่อยเยี่ยมมากเลยนะจากเมื่อสักครู่นี้นะอาจจะมีชนะบ้างนะครับ เสมอบ้างนะแต่อยู่ครบทั้ง7ครั้งเลยนะครับเยี่ยมมากๆนะจะเห็นว่าใครที่ชนะมากกว่า5ครั้งปลายทางนะครับก็ลองตอบคุณครูดูนะตอบคุณครูปลายทางดูว่าเอ๊ะบอกเหตุผลหน่อยว่าทำอย่างไรจึง

0: ถามเป็นกรรไกรกับขอนนะหรือการเล่นเป่ายิงฉุบครั้งนี้เป็นชุดแบบรูปซ้ำกรรไกรกับขอนซึ่งเวลาที่เราออกท่านะก็ต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็นอะไรนะที่ชัยพฤกษ์บอกต้องเป็นขอนกับผ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนะแก้มือนะครับดีไหม
1: ด
0: ีไหมมีการเป่ายิงฉุบรอบที่2ดีไหม
1: ด
0: ีนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางยืนขึ้นครับยืนขึ้นนะเมื่อยืนขึ้นแล้วปรบมือ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งตัวตรงทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วมีทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะยังยิงยาวปะกะเป่ายิงชุบใครชนะหรือเสมอยืนขึ้นพร้อมแล้วยังยิงยาวปะกะเป่ายิงชุบลองดูนะใครชนะยืนขึ้นเสมอยืนขึ้นแพ้นั่งลงนะยังยิงยาวปะกะเป่ายิงชุบชนะยืนขึ้นแพ้นั่งลงเสมอยืนขึ้นนะตอนนี้เหลือกี่คนแล้วไม่กี่คนแล้วนะยังยิงยาวปะกะเป่ายิงชุบต่อเลยนะต่อเลยนะยังยิงยาวปะกะเป่ายิงชุบยังยิงยาวปะกะเป่ายิงชุบยังยิงยาวปะกะเป่ายิงชุบสุดท้ายแล้วนะยังยิงยาวปะกะเป่ายิงชุบใครชนะบ้างใครยังอยู่ใครยังยืนอยู่ออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนลูกมารอบนี้เหมือนว่าจะมีจำนวนคนมากขึ้นใช่ไหมครับนะฮะมันจะเริ่มจับแนวทางได้ถูกต้องแล้วนะเราทำยังไงเราถึงชนะลูก
2: เราเห็นมันเป็นแบบรูปที่3ครับ
0: อ๋อเป็นแบบรูป3อ่ะวันใหม่แล้วลูกซ้ำยังไงแสดงว่ามีชุดที่3ใช่ไหมชุดที่3นี่มีสมาชิกกี่รูปลูก
3: กรรไกรช้อนผ้าค่ะมี3รูป
0: มี3รูปเยี่ยมมากและนโมล่ะลูกทำยังไงชนะกี่ครั้ง
2: 5ครั้งค
0: ่
2: ะ
0: เสมอ
2: 3ครั้งค่ะ
0: เสมอ3ครั้งอ่ะแล้วเราทำยังไงลูกเราทำยังไงชนะการลูกเราทำยังไงให้ชนะ
2: ดู
0: ยังไง
2: ดูตามรูปแบบ
0: แบบรูปใช่ไหม
2: ที่3
0: แบบรูปที่3ธนพรลูกเราทำยังไงถึงชนะลูกเราทำยังไง
4: แบบรูปที่3
0: ค่ะอ๋อเป็นแบบรูป3ธนพร1ดูยังไงเราทำยังไงถึงชนะเราต้องออกยังไงลูกในเมื่อชุดที่3เป็นกรรไกรขอนผ้าแล้วเราจะออกไงให้ชนะต้องเป็นอะไร
2: ขอนกับผ้าค่ะ
0: ขอนผ้าแล้วก็อะไร
2: กรรไกรค่ะ
0: กรรไกรนะเราก็ต้องออกเป็นชุดที่3ในลักษณะนี้ใช่มั้ยแล้วพักวรัตน์เราทำยังไงลูกถึงชนะปลายทางด้วยนะพักวรัตน์ทำไงลูกดูยังไง
4: ดูจากภาพค่ะ
0: อ๋อดูจากภาพแล้วดูกันซ้ำๆกันใช่ไหมอ๋อก็คือดูชุดที่ซ้ำในแบบรูปซ้ำนั่นเองนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนที่ชนะหน่อยเยี่ยมมากนะ

0: จับเลยลูกปลายทางนะมาตอบพร้อมๆกันนะครับใครชนะมากกว่า7ครั้งแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมนักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะว่าเหตุผลทำอย่างไรจึงจะชนะนะเราทำอย่างไรนะครับลองบอกเพื่อนๆในห้องดูนะจะเห็นว่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับนั่นก็คือจะเห็นว่าจากการเป่ายิงฉูบครั้งที่2นะการออกกันไกลขอและผ้าซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโดยมีชุดที่ซ้ำกันเป็นกันไกลขอและผ้าหรือการเล่นเป่ายิงฉูบครั้งนี้เป็นชุดแบบรูปซ้ำกันไกลขอและผ้าถ้าเราอยากจะชนะเราต้องออกเป็นอะไรขอนผ้ากันไกลนั่นเองใช่ไหมครับเรียงซ้ำกันเป็นชุดๆไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะชนะไปเรื่อยๆเช่นกันแสดงว่าทักษะหนึ่งที่เด็กๆต้องใช้คืออะไรทักษะอะไรลูกใครตอบคุณครูได้บ้างจากกิจกรรมครั้งนี้เด็กๆต้องมีทักษะอะไรครับนโมลูกการอะไรเอ่ย
1: การจำครับ
0: การจำทักษะอะไรอีกลูก
2: การสังเกตครับ
0: การสังเกตนั่นเองเอาประมือให้เพื่อนหน่อยเยอะมากนะทักษะหนึ่งที่ต้องมีนั่นก็คือทักษะการสังเกตนะครับเมื่อสังเกตแล้วเราก็อาจจะต้องจดจำว่าเอ๊ะรูปที่ซ้ำกันอยู่นั้นนะในแบบรูปซ้ำมีรูปอะไรบ้างชุดที่ซ้ำเป็นอย่างไรนะครับและเราจะออกอย่างไรให้ชนะนะจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้นะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนั่นคือกิจกรรมแบบรูปซ้ำสร้างได้นั่นหมายความว่าเด็กๆต้องได้ทำอะไรครับสร้างแบบรูปซ้ำแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเด็กๆต้องทำอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนจับคู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะและรับตรายางที่มีรูปต่างกันกลุ่มละ10อันถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเด็กๆปลายทางอาจจะใช้การวาดรูปก็ได้นะพร้อมเป็นหมึกพิมพ์นะครับและทำใบกิจกรรมเรื่องแบบรูปสามสร้างได้มาดูหน้าตากันนะให้เด็กๆทำอะไรนะครับคุณครูนะมีให้เด็กๆใช่ไหมครับเช่นชุดที่3มีสมาชิก2รูปเราก็จะต้องเลือกตรายางมา2รูปนะครับเลือกตรายางเลือกรูปมา2รูปเท่านั้นและสร้างแบบรูป3นะแบบรูป3ที่สร้างได้ให้เด็กๆอย่างน้อยชุดที่3ต้องซ้ำกัน3รอบนะครับอย่างน้อยนะซ้ำกัน3รอบเช่นเด็กๆเลือกมะม่วงกับส้มนะครับมะม่วงส้มมะม่วงส้มส้มชุดที่3ซ้ำกันอย่างน้อย3รอบนะครับมากกว่านี้ได้ไหมได้นะแต่ให้อย่างน้อย3รอบนะครับนักเรียนเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมให้เด็กๆสร้างออกมานะชุดที่3มีสมาชิก3รูปนะคืออะไรปั๊มออกมาก่อนนะครับพิมพ์ออกมานะแบบรูป3ที่สร้างได้สร้างอย่างไรนะมี3รูปมี4รูปนะให้เด็กๆสร้างนะครับถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วให้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับปั๊มได้เลยแค่2รูปนะ2รูปสร้างเลยแบ่งกันลูกแบ่งกันใครสงสัยสอบถามครูได้นะครับเลือกก่อน2รูปตรงนี้2รูปแล้วค่อยมาสร้างอ่ะ

0: แรกก่อนที่นักเรียนจะสร้างแบบรูปซ้ำแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องเลือกสมาชิกในชุดที่3นะครับตามที่กำหนดเช่นชุดที่3มีสมาชิก2รูปเด็กๆก็จะต้องเลือกรูปมา2รูปนะแล้วก็สร้างแบบรูปซ้ำนะครับแบบรูปซ้ำที่สร้างก็อย่างที่ครูบอกไปว่าชุดที่3ควรจะซ้ำการซับ3รอบเป็นอย่างน้อยนะนักเรียนน่าจะทำกันได้และบางคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูผลงานของเด็กๆนะทั้งต้นทางและปลายทางว่าเป็นอย่างไรนะครับได้ยังลูกเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนๆกันมาดูผลงานของคนที่เรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือคู่ของประภัสรามาลูกมาโอ้ของประภัสราแบบอะไรนะดูของเพื่อนนะว่าของเพื่อนแบบรูปซ้ำที่สร้างนะครับเป็นรูปอะไรบ้างนะครับมาดูนะชุดที่3มีสมาชิก2รูปคือเราเลือกเป็นรูปอะไรกับรูปอะไรลูก
1: รูปไข
0: ่ไข่กับ
1: รูประฆังค่ะ
0: ระฆังใช่ไหมใครกับระฆังนะเป็นสมาชิกในชุดที่สามที่เพื่อนเลือกนะครับและเพื่อนสร้างแบบรูปสามได้ยังไงลูกเราสร้างแบบรูปสามได้ยังไง
1: ใครระฆังใครระฆัง
0: สร้างแบบรูปสามได้ยังไงเป็นอะไรบ้างชี้เพื่อนดู
1: ไข
0: ่ไข่
1: ระฆัง
0: ระฆัง
1: ไข
0: ่ไข่
1: ระฆัง
0: ระฆัง
1: ไข
0: ่ไข
1: ่ระฆัง
0: ระฆัง
1: ไข
0: ่ไข่แสดงว่าถ้าจะสร้างอีกรูปหนึ่งรูปต่อไปต้องเป็นรูปอะไรลูก
1: ระ
0: ถ้าต่อจากขึ้นเป็นอะไรต่อ
1: ระฆัง
0: ระฆังใช่ไหมเยี่ยมมากแล้วชุดที่3ที่มีสมาชิก3รูปแล้วลูกเราเลือกอะไรบ้าง
1: ไข่ระฆัง
0: แล้วก็ชามใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไข่ระฆังแล้วก็ชามไหนเราสร้างยังไง
1: ไข่ระฆังชามไข่ระฆังชามค
0: ่
1: ะ
0: ไข่ระฆังชามไข่ระฆังชามต้องอีกประมาณ1ชุดใช่มั้ยต้องสร้างเพิ่มนะต้องสร้างไข่ระฆังชามเพิ่มเพราะว่าเราตกลงกันไว้ว่าต้องสร้างกี่รอบ3รอบใช่ไหมครับอย่างน้อยนะเพื่อให้ดูเป็นแบบรูป3นะครับต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมนะข้อ3แล้วลูกข้อ3สร้างเป็นอะไร
1: ระฆังชาม
0: มีอะไรบ้าง
1: ระฆัง
0: ระฆัง
1: ชาม
0: ชาม
1: ขวด
0: ขวด
1: ไข
0: ่ไข่เวลาเราสร้างแบบรูปซ้ำล่ะลูกสร้างได้ยังไง
1: ระฆัง
0: ระฆัง
1: ชาม
0: ชาม
1: ขวด
0: ขวด
1: ไข
0: ่ไข่
1: ระฆัง
0: ระฆัง
1: ชาม
0: ชาม
1: ขวด
0: ขวด
1: ไข
0: ่ไข
1: ่ระฆังชาม
0: ชาม
1: ขวด
0: ขวดแล้วก
1: ็ไข
0: ่ไข่เพื่อนสร้างได้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับสวยงามด้วยอ่ะมีแก้ไขเล็กน้อยนะปรบมือให้คุ้งประภัสราหน่อยเดี๋ยวเราไปดูคู่ของนโมบ้างลูกมาชุดที่3มีสมาชิก2รูปอันนี้เกี่ยวไหม
2: ไม่เกี่ยว
0: อันนี้ไม่เกี่ยวนะมีรูปอะไรบ้างลูก
2: เห็ดพระ
0: เห็ดกับ
2: พระค่ะ
0: เห็ดกับพระนะยังไงต่อ
2: เห็ดพระเห็ดพระเห็ด
0: แบบรูปที่3นะครับจะเห็นว่ามีชุดที่3มีสมาชิก2รูปก็คือเห็ดกับพระนะข้อต่อไปชุดที่3มีสมาชิก3รูปเราเลือกรูปอะไรบ้าง
2: คน
0: คน
2: มะเขือม่วง
0: มะเขือ
2: ผักกาด
0: ผักกาดนะครับแล้วเราสร้างแบบรูป3ได้ยังไงลูก
2: มา
0: เพื่อนดูสิ
2: คน
0: คน
2: มะเขือ
0: มะเขือ
2: ผักกาด
0: ผักกาด
2: คน
0: คน
2: มะเขือ
0: มะเขือ
2: ผักกาด
0: ผักกาด
2: คน
0: คน
2: มะเขือ
0: มะเขือ
2: ผักกาด
0: ผักกาดและถ้ารูปถัดไปถ้าจะสร้างต้องเป็นรูปอะไร
2: กระบือ
0: ฮะ
2: กระบือ
0: ไม่ใช่รูปถัดไปที่จะสร้างสมมติว่าเป็นคนมะเขือผักกาดต่อจากผักกาดต้องเป็นอะไร
2: คนค่ะ
0: คนนะครับเยี่ยมมากนะข้อถัดไปลูกข้อถัดไปชุดที่3มีสมาชิก4รูปคือเลือกอะไรบ้าง
2: กระบือ
0: กระบือ
2: ฐาน
0: ฐาน
2: เด็ก
0: เด็ก
2: มะเขือม่วง
0: มะเขือนะแล้วเราสร้างยังไงลูกแบบรูป3
2: กระบือ
0: กระบือ
2: ฐาน
0: ฐาน
2: เด็ก
0: เด็ก
2: มะเขือ
0: มะเขือ
2: กระบือ
0: กระบือ
2: ฐาน
0: ฐาน
2: เด็ก
0: เด็ก
2: มะเขือ
0: มะเขือ
2: กระบือ
0: กระบือ
2: ฐาน
0: ฐาน
2: เด็ก
0: เด็ก
2: มะเขือ
0: มะเขือนะเด็กเดี๋ยวคุณครูให้เราไปแก้ไขตรงนี้เล็กน้อยนะตรงข้อที่2นิดนึงจะเห็นว่าเราทำไมเนี่ยปั๊มทำไมมันเนี่ยผิดท่าใช่ไหมแก้ไขตรงรูปผักกาดนะลูกนะให้มันอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับไม่งั้นมันอาจจะไม่ใช่แบบรูปซ้ำนะลูกนะแก้ไขนิดหนึ่งนะครับอันปรบมือให้ครูของนโมนอเยี่ยมมากพ่วงใครที่อยากออกมานำเสนออีกบ้างตัวตรงมือจับแขนยกมืออ่ะครูของชนการมาลูกห้องของชนการมาของเราสร้างแบบรูป3ที่มีสมาชิก2รูปชุดที่3มีสมาชิก2รูปคืออะไรบ้างชี้เพื่อนดูหน่อย
2: ฟัน
0: ฟัน
2: หมา
0: สุนัขใช่ไหมและสร้างยังไงลูกไหนดูสิชี้เพื่อนดูฟัน
2: ฟันสุนัขฟันสุนัขฟันสุนัข
0: แล้วชุดที่3ที่มีสมาชิก3รูปเหรอลูกเลือกอะไรบ้าง

0: ผู้หญิง
1: ผู้หญิง
0: นางรำ
1: อะไรนะ
0: นางรำ
1: นางรำ
0: วัว
1: แล้วก็วัวเราสร้างได้เป็นยังไง
0: ผู้หญิง
1: ผู้หญิง
0: นางรำ
1: นางรำ
0: วัวว
1: ัว
0: ผู้หญิง
1: ผู้หญิง
0: นางรำ
1: นางรำ
0: วัวว
1: ัว
0: ผู้หญิง
1: ผู้หญิง
0: นางรำ
1: นางรำ
0: วัว
1: ถ้าจะต่อจากวัวน่าจะเป็นรูปอะไรต่อลูก
0: ผู้หญิง
1: ผู้หญิงเยี่ยมมากอ่ะชุดที่3ที่มีสมาชิก4รูปแล้วลูก
0: กบ
1: มีรูปอะไรบ้าง
0: จาน
1: มีรูปนี
0: ้กบ
1: กบ
0: จาน
1: อะไรนะ
0: จาน
1: ใช่จานไหมเป็นอะไรแหวนนะแหวน
0: กันไกล
1: กันไกล
0: ใบไม้
1: ใช่ไหมเวลาสร้างล่ะสร้างเป็นอะไรบ้าง
0: กบ
1: กบ
0: แหวน
1: แหวน
0: กันไกล
1: กันไกลเห็นไหมตอนแรกกันไกลเราอยู่ในแนวอะไรเนี่ยตั้งขึ้นใช่ไหมอันนี้คว่ำลงต้องแก้ไขไหมแก้ไขนะอะไรต่อ
0: ใบไม้
1: ใบไม
0: ้กบ
1: กบ
0: แหวน
1: แหวน
0: กันไกล
1: กันไกล
0: ใบไม้
1: ใบไม
0: ้กบ
1: กบ
0: แหวน
1: แหวน
0: กันไกล
1: กันไกลนี้ต้องแก้ไขไหมแก้ไขนะ
0: ใบไม้
1: ใบไม้นะครับเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ครูของชนะการหน่อยมีแก้ไขเล็กน้อยนะหวังว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะนำเสนอการเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปนะครับเด็กๆได้อะไรบ้างเนี่ยเราได้นำเสนอผลงานไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราได้อะไรบ้างจากที่เรานำเสนอไปเราได้อะไรบ้างนโมลูกเราได้ความรู้อะไรบ้างลูกลองสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อย
2: การสร้างแบบรูปซ้ำด้วยตัวเองครับ
1: การสร้างแบบรูปซ้ำขึ้นมาเองเราจะต้องทำยังไงก่อนขั้นแรก
2: หารูปที่สามารถ
1: สร้างใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หารูปที่จะสร้างเช่นถ้าเราจะสร้างแบบรูปซ้ำที่มีชุดที่ซ้ำมีสมาชิก2รูปแสดงว่าเราต้องเลือกรูปมากี่รูปครับกี่รูป2รูปและเมื่อเราสร้างแบบรูปซ้ำอย่างน้อยเลยซ้ำควรซ้ำกันกี่รอบลูก
3: 3
1: รอบนะอย่างน้อยนะครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นแบบรูปซ้ำเพราะแบบรูปซ้ำเป็นการเรียงซ้ำๆกันเป็นชุดไปเรื่อยๆนะฉะนั้นแล้วจะต้องให้มองเห็นถึงการเรียงซ้ำกันเป็นชุดๆนะจึงจะเรียกว่าแบบรูปซ้ำนะครับเดี๋ยวใครได้ความรู้อะไรอีกลูกนัทรินีลูกนัทรินีนัทรินีได้ความรู้อะไรอีกครับ
4: ได้ความได้สร้างรูปต่างๆค
1: ่
4: ะ
1: เราเรียกว่าอะไรแบบรูปอะไร
4: แบบรูปแบบรูปซ้ำ
1: แบบรูปซ้ำใครได้อะไรอีกใครได้อะไรอีกปกรณ์ลูกปกรณ
5: ์การสร้างแบบรูปที่ซ้ำครับ
1: การสร้างแบบรูปซ้ำทำยังไงการสร้างแบบรูปซ้ำ
5: เรียงซ้ำกันไปซ้ำกันมาครับ
1: เรียงซ้ำกันไปซ้ำกันมาเป็นอะไร
5: เป็นชุดครับ
1: เป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่ะใครได้อะไรอีกใครได้อะไรอีกเอ่ยมีไหมธนพรลูกธนพรได้อะไรครับ
6: แบบรูปที่3ค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อสร้างแบบรูป3นะเราชอบสร้างแบบรูป3แบบไหนมากที่สุดกี่รูป
6: 3รูปค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อชุดที่3มีสมาชิก3รูปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเห็นว่าการสร้างแบบรูป3ของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆบางกลุ่มนะได้สร้างเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะครับต้องกำหนดสมาชิกในชุดที่3ก่อนใช่ไหมนะต้องกำหนดเช่นเราจะสร้าง2รูปนะในชุดที่3ก็ต้องเลือกมา2รูปนะครับจากนั้นนำชุดที่3มาวางเรียงต่อกันไปเรื่อยๆอย่างน้อยกี่ชุด3ชุดนะเพื่อให้เห็นว่าเป็นการเรียงซ้ำๆกันเป็นชุดๆไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำนะครับแบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ 4.4 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 4.4 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.4 พร้อมตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับและนักเรียนอย่าลืมอ่านคำสั่งด้วยตนเองด้วยนะทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะเช่นข้อ1ใหญ่ข้อ1ใหญ่เขาให้ทำอะไรนะอ่านคำสั่งพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางครับสร้างแบบรูป3จากรูปที่กำหนดโดยชุดที่3มีสมาชิก3รูปตัวอย่างเช่นเขากำหนดรูปมาให้ใช่ไหมรูปที่เขากำหนดให้มีรูปอะไรบ้างครับรูปห้าเหลี่ยม
3: ร
1: ู
3: ปสามเหล
1: ี่
3: ยม
1: รูปสามเหลี่ยมสีม่วงรูปสามเหลี่ยมสีชมพูและรูปสี่เหลี่ยมสี
3: เขีย
1: วเราก็ต้องเลือกทำไมชุดที่3เราต้องดูก่อนว่าอ๋อเขาให้สร้างแบบรูปให้มีชุดที่3 3ชุดแล้วอาจจะทำไมเช่นเขาบอกว่าสร้างแบบรูปให้มีชุดที่3 3ชุดโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มีกี่รูป3รูปแสดงว่าเราต้องเลือกรูปในรูป3รูปอย่างเช่นครูเลือกมาแบบนี้รูปสามเหลี่ยมสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวและรูปห้าเหลี่ยมสีส้มนะครับคุณครูก็ต้องสร้างแบบรูปซ้ำยังไงซ้ำกันอย่างน้อยกี่ชุดเขาบอกว่าให้มีชุดที่ซ้ำสามชุดนะสี่ชุดได้ไหมสี่ชุดได้ไหมไม่ได้ตามคำสั่งเลยนะครับสามชุดนะสามชุดเท่านั้นนะครับคุณครูก็สร้างอันนี้กี่ชุดแล้วเนี่ยลูกรูปสามเหลี่ยมสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมต่อไปต้องสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมครบยังครบยังได้กี่ชุดแล้ว
3: 2ช
1: ุ
3: ด
1: ใช่ไหมครับก็ต้องสร้างอีกชุดหนึ่งนะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมในลักษณะนี้นะเขากำหนดมาให้เพื่อให้เราเลือกไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะดูตามที่โจทย์กำหนดคือ3รูปแสดงว่าต้องเลือกมา3รูปนะครับมาดูข้อที่2ใหญ่ที่เด็กๆต้องทำนะครับให้ทำอะไรบ้างสร้างแบบรูป3จากรูปที่กำหนดโดยชุดที่3มีสมาชิก4รูปเขากำหนดมาให้มีรูปกำหนดมาให้มีอะไรบ้างครับวงกลมรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าร ูปสี่เหลี่ยมสี
3: ม่วง
1: รูปหกเหลี่ยมและ
3: วงร
1: ีก็เลือกมาต้องเลือกมากี่รูปลูกข้อที่สองใหญ
3: ่
1: 4 รูปนะอย่างเช่นครูเลือกมา4รูปนี้นะมีรูปหกเหลี่ยมวงกลมวงรีและรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงนะครับคุณครูต้องสร้างชุดที่3กี่ชุดนะกี่ชุด
3: 3
1: ชุดนะคุณครูสร้างมาแล้ว1ชุดเสร็จหรือยัง
3: ย
1: ังต้องสร้างอีกกี่ชุดครับ
3: 2
1: คุณครูสร้างไปแล้วรูป6เหลี่ยมวงกลมวงรีรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงนะคุณครูสร้างชุดที่2เรียบร้อยรูป6เหลี่ยมรูปอะไรครับ
3: วงกลม
1: วงรี
3: ร
1: ูปสี่เหลี่ยมสีม่วงนะคุณครูก็สร้างเพิ่มอีก1ชุดเพื่อให้ครบ3ชุดจะได้แบบรูปซ้ำแล้วนั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะทำให้ครบนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะในส่วนของแบบฝึกหัดนี้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องแบบรูป3ของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มี3หรือ4รูปซึ่งจะเป็นการนำความรู้ไปใช้แหละนะสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือใบกิจกรรมเรื่องนักออกแบบตัวน้อยนะครับ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้หวังว่าเด็กๆนะจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะในเรื่องของแบบรูปซ้ำของรูปเลขคณิตและรูปอื่นๆนะครับโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มี2รูป3รูปและ4รูปจะเห็นว่าเด็กๆได้สร้างแบบรูปซ้ำไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: และกันหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Eco Learning with Raj School รายการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์งานวิชาการและการเรียนรู้ด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปะจากธรรมชาติหรือศิลปะจากที่สามารถหาได้รอบๆตัวเราดอกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 14:00 นค่ะสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ด้านล่างได้เลยพบกับมันเดย์และ
2: ลูกนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะใช้อวัยวะในร่างกายของเราในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะแล้วสามารถนำผลงานศิลปะนั้นนำไปตกแต่งสีสันผนังบ้านได้อีกด้วยนะคะเอาเลยว่าในร่างกายที่เราจะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
1: อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะของเราวันนี้นะคะก็จะมีสีไม้ค่ะหรือจะใช้สีเมจิกหรือสีเทียนก็ได้นะคะถัดมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำค่ะดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษสีนะคะก็จานสีค่ะจานสีและคู่กันค่ะท้ายค่ะก็จะเป็นโป๊ะหรือสากขนาดเล็กนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือบับเบิ้ลค่ะไปเราไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะน้องเก๊ก
2: ไปค่ะ
3: ภาพแรกนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่ต้นไม้สีเขียวสดชื่นเริ่มจากการร่างลำต้นของต้นไม้ตามจินตนาการหรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

ติดไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแปะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้าน้ำและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

สุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากกระตากเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สุด

0: ัมปิ้นง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรมอีโคอีโคสบายแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวัน